0: เออสินแร่สินต้องพูดงี้สินแร่ใช่ไหมค่ะ
1: ไอ้ตัวแพงสุดเนี่ยซื้อกันเป็นกิโลนะ
0: โอ้ฮะอืม
1: ซื้อกันเป็นกิโลอีบางมันก็ขึ้นอยู่กับแต่มันขาขึ้นตลอดเวลาครับเพราะว่าคนที่ครองตลาดก็คือจี
0: อือฮึค่ะ
1: คนที่ไปขอส่วนแบ่งเขาก็คือโดนัทครับ
0: ฮัลโหลค่ะฮัลโหลพอดีสายเกิดสายโทรศัพท์เกิดขัดข้องนะคะก็อย่างที่บอกว่าได้ท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็ได้พูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นภัยพิบัติที่มันไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติคือตามธรรมชาตินี่ก็จะแย่อยู่แล้วไอ้นี่มันไม่ธรรมชาติมันเยอะไปหมดเลยเนี่ยนะคะท่านก็ได้พูดคุยถึงเรื่องตั้งแต่เนี่ยตอนนี้มาที่เรื่องของแร่เอิร์ธเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะเป็นการเปิดช่องทางให้กับพวกมิจฉาชีพเอาไปทำได้เป็นสแกมเมอร์ไปอ่ะค่ะอาจารย์สงฤทธิ์เรามาต่อกันเลยนะคะค่ะ
1: มันอยู่ในพื้นที่ซึ่งอำนาจส่วนกลางไปไม่ถึง
0: อืมค่ะ
1: อยู่ในเขตว่าอยู่ในเขตกะเหรี่ยง
0: ค่ะ
1: อยู่ในเขตชายใหญ่อยู่ในเขตของโอก้างอยู่ในเขตของนี่แหละพวกตะองตะอางทั้งหลายแหละ
0: พวกนี้ชนกลุ่มน้อยในเมียนมาทั้งนั้นเลยนะอาจารย
1: ์ก็ตรงนี้กำลังส่งผลมากที่สุดครับเพราะว่ามันก็คือต้นน้ำที่ไหลลงสู่โขง
0: ค่ะอ๋อนี่แหละมนพิษขึ้นมาอีกฮะ
1: แปดจระเข้ก
0: ็ที่เมื่อวานอาจารย์บอกเรียกปลาแกะและเค้กแขกใช่ไหม
1: ปลาแค
0: ่ปลาแค่ปลาแค่ค่ะ
1: มนุษย์ก็สะสมกันเข้าไป
0: ทานเข้าไปสะสมเข้าไปไปช้ามานานมะเร็งก็ถามหาอาจารย์
1: ต้องถามหามาอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: คือสิ่งที่มันแปลกก็คือประเทศที่ได้ผลประโยชน
0: ์
1: แกลับทำเป็นว่ามองไม่เห็นที่เขาทำสแกมเมอร์ก็มาปราบสังเกตไหมก็คือเวลาเขาทำสแกมเมอร์ตัวเองเดือดร้อนก็ตามมาปรับ
0: ค่ะ
1: พอเขาขุดแร่เอิร์ธที่ฉันไม่เดือดร้อนแต่ส่งมาขายให้ฉันได้ประโยชน์ฉันก็เฉย
0: อะไรที่ตัวเองได้ประโยชน์ก็เงียบซะค่ะ
1: ยาเสพติดเหมือนกันยาบ่งยาบ้าอะไรสารพัดตัวนี้นะทั้งที่มันอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
0: ค่ะ
1: ก็เลือกปราบเฉพาะไอ้ที่ตัวเองเดือดร้อนไอ้ที่ตัวเองไม่เดือดร้อนก็ช่างหัวมันนี่แหละการเมืองเพื่อผลประโยชน์จริง
0: ๆค่ะ
1: แต่แร่เอิร์ธเนี่ยมันเป็นภาคเหมืองแร่ที่ขาขึ้นนะ
0: ครับ
1: มันยิ่งจะแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับมันเนี่ยมันคืออุตสาหกรรมที่ขาขึ้น
0: ค่ะ
1: แต่รายเอฟมันมีน้อยนั่นแหละครับสาเหตุที่เขาเรียกว่ามันขายยากก็เพราะว่ามันมีน้อยแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่ทำยากมาก
0: ค่ะ
1: มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้โดนเนอร์ช้ำปากกล้าขาสั่นอยู่ตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: คือบอกเอาภาษีไปทุบหัวจีนใช่ไหม
0: ใช่
1: เนี่ยทุบเขาก็เลือกทุบในสิ่งที่พอจะทำได้แต่พอแร่เอิร์ธเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าอุตสาหกรรมนี้นะครับจะสามารถแยกท่งแยกธาตุออกมาในแร่เอิร์ธเนี่ยนะครับ มันมีอยู่ได้การถึง17แรกอ่ะ
2: ค
1: ่
2: ะอ
1: ือ
2: ฮะ
1: ก็คือถ้าไม่มีไฮเทคไม่สามารถที่จะแยกมันออกจากกันได้อ
2: ืมค่ะ
1: อเมริกาก็ยังไม่มีเทคโนโลยีพวกนี
2: ้โอ้ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ตัวเองก็ต้องใช้ถ้าเราไม่มีไรเอสเนี่ยบอกได้เลยอีลอนมัสซึ่งรวยเมื่อที่สุดเมื่อวาน
2: อ๋อใช่ที่มีประกาศมาว่าเป็นบุคคลแรกนะที่ถึงทรีเลียนนะเออเราจะมีมิลเลียนบิลเลียนอันนี้ทรีเลียนล้านนะจ๊ะประกาศออกมาแล้วเนี่ยเป็นบุคคลแรกเลยนะที่ถึงทรีเลียนโอ้โหค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ฉันจะว่าแรแมน
2: พอข่าวมาอาจารย์คะพุ่งเขาพุ่งกระฉูดเลย
1: แรแมนมันไม่ได้หาย
2: หายค่ะ
1: มันใช้กับอุตสาหกรรมยุคนี้เลย
2: มาได้จังหวะด้วยนะอาจารย์เขา
1: ถ้าไม่มีแรเทสลาก็
2: เทสลาก็ไม่มีใช่ค่ะอาจารย
1: ์เทสลาก็วิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นจีนคือประเทศที่คุมผลประโยชน์เรื่องแร่เอิร์ธมากที่สุดในโลกแต่ทีนี้ทำไมจีนไม่หักดิบอเมริกาทั้งที่โดนโดนทำเอาภาษีมาปาดหัวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ค
1: ่ะอย่าลืมนะครับว่าจีนก็ส่งออกไปที่อเมริกามากที่สุด
2: ค
1: ่ะอยู่ๆคนเคยส่งออกแล้วจะเลิกส่งออกเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้มันก็เลยต้องมีการเจรจาการค้ากันอยู่ตลอดเวลาพอมันเจรจาการค้ากันตลอดเวลามันก็เหมือนกับเหมือนกับเด็กทะเลาะกันนะบางทีผมเห็นเธอเนี่ยทำกับสีจนถึงคุยกันแบบเหมือนเด็กนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พอเจอกันก็เช็คมัน
2: เช็คแข
1: นเธอเนี่ยทำก็รักนะจับมืออยากจะกอดเขาอะไรอย่างเนาะอยากจะใกล้ชิดเขาสีจนถึงก็หน้าตาบึ้งซึ้งเหมือนเด็กเล่นขายของเลยนะฮะแต่พอคุยกันเสร็จปุ๊บอ้าวเอามาแถลงข่าวยิ้มแย้มยิ่งโดนแล้วทำเดินทางไปเยือนจีนครั้งแรกสุดพยายามจะขายของตัวเอง
2: ใช่ค่ะเอานักธุรกิจไปตั้งเยอะนะอีลอนมัสก์ก็ยังไปด้วยโอ้ค่ะ
1: นั่นแหละครับแล้วก็พยายามจะพรีเซนต์ตัวเองว่าข้าเนี่ยเจ๋งที่สุดในโลกเห็นไหมฮะภาพที่เขาพาไปดูบังดูอะไรนะ บังโบราณสวนโบราณ อะไรพวกนี้ก็พยายามจะพูดอยู่นั่นแหละว่าเคยมีใครมาที่นี่ไหม
2: ให้ความสำคัญกับตัวเองเนี่ยเห็นไหมว่าจีนพาฉันมานะเนี่ย
1: ท่านท่านจอสีจริงๆหรือว่าพูดจริงมาแล้ว
2: ใช่ค่ะอ่านข่าวนี้ก็ยังนึกขำอยู่ค่ะอาจารย
1: ์ มันอ๋อพูดติดมาแล้ว
2: ยูไม่ใช่เป็นคนแรก
1: ดีแล้วโชคดีที่คุณเป็นยังไม่เคยไป
2: บางงานขี่ก็จะคุยโบแหละนะ
1: ได้ถ้าคุณเจนไปเนี่ยเดินหน้าถามก็คงไม่กล้าถามเอาไปเทียบกับคนแบบนี
2: ้เออใช่ก
1: ็นะมันคือมันเหมือนเด็กเล่นขายของ
2: ค
1: ่ะแล้วยิ่งมาเจอเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรพวกนี้คือพอมันผลประโยชน์พอตัวเองได้ใหญ่ๆที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มองไม่เห็นครับเพราะว่าตัวเองได้ผลประโยชน์แต่ถ้าตัวเองได้รับผลกระทบอะไรเล็กๆ ก็ตามไปเก็บที่เกลี้ยงนี่แหละคือโลกของความเป็นจริงเราจะเบรกก่อน
2: ค่ะเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
1: เห็นครับ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุก

0: ่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mpot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงศ์ดิฉันวิรัญบารุษค่ะอาจารย์คะเราก็มาต่อกันนะไอ้เรื่องแร่เอิร์ธนี่นะคะจีนนี่แหละที่อาจารย์ก็ให้ได้ข้อมูลอยู่แล้วเนาะเป็นประเทศที่มีการผลิตแร่เอิร์ธเนี่ยมากที่สุดในโลกเลยนะมีความสำคัญนะครองสัดส่วนเยอะที่สุดในโลกนะอาจารย์เนาะค่ะ
3: ก็โดยเฉลี่ยปีนึงในคือมันขึ้นทุกปี
2: ค่ะ
3: ก็เลยต้องใช้เป็นค่าเฉลี่ยก็อย่างปีที่แล้วเนี่ยทั้งโลกนี่นะครับใช้แร่เอิร์ธอยู่ประมาณเกือบ400,000 ตัน
2: โอ้
3: ฮะ400,000 ตันแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เพราะว่ายิ่งโทรศัพท์มือถือขายดีเท่าไหร่มันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแต่ส่งดาวเทียมยิงสงครามยิงกันอะไรพวกนี้โซล่าเซลล์ใช้ตัวไหนอะไรตัวนี้นะครับ
2: มัน
3: ก็เป็นไปตามการผลิตไอ้บายโปรดักต์ของมัน
2: อาจารย์คะมันก็หายากและทีนี้มันมีความต้องการสูงแล้วมันจะไม่หมดไปเลยคะอาจารย์และอีกอย่างหนึ่งดิฉันก็วิตกกังวลเรื่องของมันมีความกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหมอาจารย์มากไหมค่ะ
3: คือที่เขาเรียกว่ามันหายากเดิมทีเดียวมันหายากจริง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ด้วยเทคโนโลยีของมนุษย
2: ์
3: ที่มันฉลาดขึ้น
2: ค
3: ่
2: ะ
3: จากที่เคยหาไม่เจอมันก็เจอ
2: หาเจอแล้ว
3: ประเทศไทยเราก็มีเยอะนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ข้อมูลใหม่เนี่ยชัดเจนเลยก็คือว่าที่ไหนที่มีเราเรียกมีการถลุงในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุกมาก่อนมันก็จะซ่อนไว้ด้วยแร่เอิร์ธประเทศไทยเรามีแร่ดีบุกอยู่ที่ไหนมาก่อนอังกฤษมาถลุงตรงไหนมาก่อนอะไรนี่นะครับพื้นที่แถบนั้นมีแร่เอิร์ธทั้งสิ้นเลยแต่มันก็จะไม่ครบ17ชนิดมันก็จะเป็นพื้นที่ไปแต่มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีทั้ง17หรอกมันมีแค่ตัวที่โลกใช้มากที่สุดมันก็เพียงพอแล้ว มีครับมีเพียงแต่ว่าประเทศที่ล้ำหน้าที่สุดในการขุดค้นในการสำรวจนะครับไม่บอกข้อมูลที่เป็นจริงซ่อนไว้ฉันอยากจะเป็นผู้โสมเก้าทรัพย์อยู่คนเดียวนี่แหละ
2: ค่ะ
3: มันก็เหมือนในหลายๆที่นะครับก็คือประเทศที่ร่ำรวยส่วนใหญ่แล้วแต่ไอ้พวกทรัพย์สมบัตินั้นไม่ใช่ของตัวเองมันอยู่ในแผ่นดินของคนอื่นแต่ตัวเองเนี่ยมีทรัพยากรมีเทคโนโลยีที่จะไปขุดค้นทรัพยากรพวกนั้นได้นะฮะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เจอร้อยก็บอกว่าสิ
2: โอ้ แม่มาไว้ค่ะ
3: ก็ค่อยๆบอกทีละท
2: ี
3: จนกว่าตัวเองจะพุงกลางหรือจนกว่ามันจะเสื่อมค่า
2: ค
3: ่
2: ะ
3: หลายๆอย่างครับก็อย่างในกรณีการสำรวจแร่ทรงแร่ธาตุถ้าประเทศไหนที่ไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองไม่มีทรัพยากรมนุษย์ที่เก่งกล้าสามารถในด้านนั้นโดยเฉพาะเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเหยื่อเ

0: ค่ะ
1: นะฮะก็อยากให้นึกถึงภาพเนี่ยอย่างแอฟริกาแอฟริกาเนี่ยมีเพชรเยอะมาก
0: ค่ะ
1: แต่สามารถเอามาสร้างเป็นหนังได้เป็นบลักไดมอนด
0: ์
1: ทำไมถึงเป็นบลักไดมอนด์เพราะว่าโลกตะวันตกอยากได้เพชร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปทำให้คนผิวสียิงกันตายอย่างแบ่งกันเป็นเผ่าเป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นวิธีคิดเป็นความคิดที่แตกต่างเอาปืนไปใส่มือให้เขา
0: ย
1: ิ
0: งกันตายเลยเพื่อจะแย่ง
1: อยากจะเป็นเจ้าของเหมือนนะครับประเทศที่ร่ำรวยเทพที่สุดในโลกคืออังกฤษ
0: ก็อังกฤษก็ไปแหมเป็นไปยึดครองในสมัยล่าอาณานิคมนะ
1: นั่นแหละครับนั่นแหละครับแล้วก็สืบรู้แล้วก็รู้ด้วยว่าชนเผ่าต่างๆเนี่ยสมัยก่อนเขาก็ฆ่ากันอยู่แล้วแหละ
0: ค่ะ
1: ก็อยู่ต่างเผ่าใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: หลงไปผิดเผ่าเนี่ยก็ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนเลยนะฮะแต่อย่าลืมนะครับสมัยก่อนอย่างแอฟริกาเนี่ยมันใช้หอกนะใช้หอกใช้ลูกดอกอาบยาพิษใช้ลูกศรอะไรก็ว่ากันไปแต่นี่เอาอาก้าเอา M16 ไปใส่มือให้เปลี่ยนเลยนะครับช
0: ี
1: วิตเปลี่ยนรัวทีเดียวตายเป็นร้อยได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยหอกเนี่ยมันกว่าจะทิ่มได้แต่ละหนึ่งคนตัวเองก็เหนื่อยแล้วนะ
0: แต่นี่เล่นเอาอาก้าเลยพรึบไปค
1: ่
0: ะ
1: เขาถึงเรียกฉายาว่ามันคือเพชรสีเลือด
0: เป็นบลาดไดมอนด์ค่ะ
1: เพราะว่าคนมันล้มหายตายจากกันก็เพราะว่าเพชรและยิ่งกว่านั้นนะแอฟริกาเป็นมนุษย์ทดลองยา
0: โ
1: อ้เนี่ยไม่ใช่หนูทดลองยานะครับอันนี้เรื่องจริงก็พอได้ยงได้ยาไปก็เนี่ยแหละครับจับธาตุผิวดำเนี่ยแหละครับมาลองยามันใช้ได้กับคนไม่อะไรไม่อะไรพวกนี้นะครับพอใช้ได้เสร็จปุ๊บจึงเอาไปให้คนผิวขาวกินเพื่อป้องกันโรคแต่คนผิวดำแบบตายเพราะก่อนจะป้องกันแล้วนะครับเพราะเป็นคนทดลองยาโลกเนี่ยมันหดไร้ทางจริง
0: ก็คือคนเอาเปรียบก็ยังเอาเปรียบนะได้เปรียบเนาะค
1: ่
0: ะ
1: ก็นั่นแหละครับอิสราเอลถล่มประเทศอื่นคนล้มตายทุกวัน
0: ค่ะ
1: นะครับไม่มีฮิวแมนไรท์วัตตัวไหนออกมาพูดอะไรเลยนะฮะแต่พอเราพูดถึงพม่าถล่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยอุ้ยโหดไร้ทารุณอิสราเอลใช้มิสไซล์ถล่มแล้วก็เด็กล้มตายเนี่ยพยายามปิดข่าวใช่ไหมแต่ในพม่าเห็นไหมชาติพันธุ์หมู่บ้านนี้โดนเผาทั้งหมู่บ้านเลย มีคนบาดเจ็บเพียบโหดร้ายมากทำไมโลกมันไม่เท่ากันชีวิตคนไม่เท่ากันจริงๆ
0: คร
1: ับอันไหนที่มันอยู่ในผลประโยชน์แล้วฉันทำผิดฉันยอมไม่ผิด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ฉันมีอำนาจที่สุดอเมริกาทำทุกวันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ดีงาม
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่ใช่สิ่งที่ดีงามแล้วก็หุ้นตัวไหนราคาแพงที่สุดตอนนี้ในตลาดหุ้นของอเมริกา หุ้นบริษัทผลิตอาวุ
0: ธ
1: เอาอาวุธเขาเอาไว้โปรดสัตว์หรือไง มีแต่เขียนค่าและทำลาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นแหละครับโลกของสื่อที่มันบิดเบี้ยวพอมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละครับแต่มันคือภัยพิบัติตัวจริง
0: ค่ะ
1: มันคือภัยพิบัติก็เพราะว่าเมื่อมนุษย์เป็นคนกระทำมนุษย์เป็นคน

0: แต่พอตัวเองผิดก็ไปโทษธรรมชาตินะฮะโทษลมโทษอะไรสารพัดไปเรื่อยๆที่ไม่ใช่ฉันแต่พอคนอื่นทำผิดซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้าม
1: ค
0: ่ะนั่นแหละเขาจึงบอกว่าใหญ่ขนาดไหนถ้าเป็นความผิดของฉันเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เล็กเล็กขนาดไหนถ้าเป็นความผิดของคนอื่นมันล้วนแล้วแต่ใหญ่มากกว่าล้าน
1: เบลอมันขึ้นมาเลยโอ้โหฮะค่ะ
0: อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะที่เราพูดถึงเรื่องแบบเอิร์ธอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็คือยาเสพติดก็คือฝิ่นอยู่ในรัชฐานเลยนะครับแบบเอิร์ธก็เยอะทำไมแบบนี้มันถูกสาปมากตอนปลูกฝิ่นก็จริงๆประเทศที่ส่งเสริมให้ปลูกฝิ่นเนี่ยแล้วเอาฝิ่นมาปลูกล้วนแล้วแต่เป็นมหาอำนาจนะคร
1: ับ ใช่ค่ะแล้วก็เราฟังจากประวัติศาสตร์ไงอังกฤษเอาเนี่ยไอ้ฝิ่นก็ไปขายในจีนนะเกิดสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะอาจารย
0: ์นั่นแหละครับอังกฤษฝรั่งเศสเอามาหมดนะครับ
1: อ
0: ยู่มาวันหนึ่งพอฝิ่นมันเป็นเฮโรอีนตัวเองเดือดร้อนก็เลยประกาศให้ฝิ่นเป็นความผิดกฎหมายจริงถ้ามันเป็นเฮโรอีนเนี่ยอเมริกาก็จะเอาไว้มอมเมายุคใหม่นะ
1: ค่ะ
0: ตอนเป็นฝิ่นเนี่ยพวกเจ้าอาณานิคมแต่พอเป็นเฮโรอีนเนี่ยประเทศมหาอำนาจใหม่ของโลกแต่พอมันเกิดสงครามเฮโรอีนมันกลับบ้านตัวเองไปกับโรงศพท
1: าง
0: ที่ไ
1: อนี่แหละเขาเหมือนกับบุญแมลงก็ย้อนกลับไปสู่ตัวเอง
0: คนตัวเองก็ติดกันง
1: อ
0: มแงมนะครับนั่นแหละจึงมาปราบเฮโรอีน
1: ค่ะ
0: แต่ทุกวันนี้คนไม่นิยมเฮโรอีนละคนอเมริกันนิยมโคเคนมากกว่าก็ไปปราบเม็กซิโกก็นั่นแหละครับโลกมนุษย์นะฮะคือภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดก็คือมนุษย์นี่แหละแล้วยิ่งถ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีคุณธรรม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นมนุษย์ที่ยืนอยู่บนหลักของผลประโยชน์สูงสุดที่ฉันจะต้องได้นะไม่ใช่ที่ฉันควรได้นะที่ฉันจะต้องได้
1: จะต้องได้ด้วยโอ้ เหมือนกับตอนนี้ใช่ไหมที่กำลังเกิดขึ้นไงที่สหรัฐอ่านไปใต้โดนัลด์ทรัมป์
0: มันก็เหมือนกันก็ตอนนี้จีนไม่ปราบสแกมเมอร์แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาป้องกันตัวเองได้แล้วก็คือสแกมเมอร์ไม่สามารถไปทำลายตัวเขาได้เลยคุณเซนมันก็ฉลาดมันก็บอกว่าเออฉันก็เลี้ยงสแกมเมอร์ต่อไปแล้วก็กฎเหล็กของคุณเซนก็คือไม่สแกมไปที่จีนเพื่อจีนจะได้ไม่ต้องมาปราบที
1: ่บ้านจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับฉัน
0: ฉันก็ให้สแกมฟรีสไตล์ทั่วโลกก็เก็บค่าตรงได้เหมือนเดิมเพื่ออะไรล่ะครับก็เพื่อตระกูลคุณแล้วเงินมาจากสแกมเมอร์มันก็เอามาซื้ออาวุธเอามาข่มเหงประชาชนตัวเองนี่คือภัยพิบัติของจริงก็มีคนถามผมอยู่นะว่ามันจะมีรอบสามไหมอาจารย์บอกว่ามันเป็นถ้าบ้านเลือดเนี่ยมันมีหลายรอบได้เพราะนั้นถ้าเราจะถล่มเนี่ยก็ให้มันเป็นรอบสุดท้าย
1: แ
0: ต่ไม่ต้องนับตัวเลขเนี่ยนะก็คือ the last war ถ้าจะทำ
1: ใช่ค่ะฝ่ายค้านก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้นะคะอาจารย์เนาะอย่างที่เราทราบกันอยู่จนกว่าฮุนเซนจะไม่อยู่ในโลกนี้ต่อไปแล้ว
0: หรือไม่งั้นจีนก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเอง
1: ค่ะ
0: เพราะคุณเซนเป็นทุกวันนี้ก็เพราะว่าจีนฉุกเฉิน
1: ค่ะ
0: แต่จีนเดือดร้อนเพราะมันมีสแกมเมอร์ไงครับถ้าไม่มีสแกมเมอร์คุณเซนมันก็จะปากกล้าเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะ

0: เอาละฟังดูอาจารย์ให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็น่าสนใจแม้แต่เสียเวลาเสียดายที่เวลาหมดแล้วอาจารย์เราต้องมาต่อกันในสัปดาห์ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ย
0: ิน
1: ดีครับ
0: สวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังไปพร้อมๆกันนะ
2: ค
0: ุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีระวรรณวรรุธแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
5: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการที่สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้อาทิตย์ที่14มิถุนายน2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณเยมินครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะความเคลื่อนไหวของข่าวนะคะอย่างที่บอกกันไปพี่ณรงค์บอกแล้วว่ามีหลายข่าวแต่หนึ่งในข่าวที่สร้างความเสียใจให้กับคนไทยนะคะกับการสูญเสียอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งยิ่งใหญ่นะคะวันนี้ก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกไม่ใช่เกือบนะคะทุกฉบับนะคะแล้วก็เป็นประเด็นนี้นะคะเกินครึ่งหน้าเลยพี่ณรงค์
0: ครับก็ขอเริ่มต้นนะครับในเรื่องนี้กันก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับนำขบวนเชิญพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่พระบรมมหาราชวังและในช่วงเย็นครับ 17:10 น.ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับหยิบยกข้อมูลนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ของ TNAM คอร์ดสำนักข่าวไทยครับในหลวงพระชินีเสด็จนำขบวนเชิญพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสู่พระบรมมหาราชวังขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเคลื่อนผ่านหน้ากองทัพบกศาลฎีกาศาลหลักเมืองถนนราชดำเนินในไปยังพระบรมมหาราชวังสำหรับประกอบพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ตามขบวนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังผ่านประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีตลอดเส้นทางครับมีพระศพนิกรเฝ้ารอส่งเสด็จด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อร่วมถวาย

0: ความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่พระราชพิธีภายในพระบรมมหาราชวังครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันก่อนเลยนะครับมีภาพประกอบครึ่งหน้าแล้วก็มีภาพประกอบอยู่หลายภาพเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับภาพแรกเป็นภาพใหญ่ครึ่งหน้าของหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังครับส่วนภาพด้านล่างของข่าวสดครับเป็นภาพถวายอาลัยเป็นภาพของประชาชนทุกหมู่เหล่าถือพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเฝ้ารับขบวนเชิญพระศพเมื่อวานนี้นะครับอีกมุมหนึ่งด้านขวามือของข่าวสดครับเป็นภาพขบวนเชิญพระศพครับเป็นภาพขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งหน้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยพาดหัวข่าวใหญ่ของข่าวสดครับเชิญพระศพสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในหลวงพระราชินีประทับรถยนต์นำขบวนเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประกาศพระเกียรติยศพระราชทานฉัตร7ชั้นในหลวงและพระราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์นะครับสมเด็จเจ้าฟ้าทีพังกรลัศมีโชติและพระบรมวงศานุวงศ์เชิญพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงประกอบพิธีพระราชทานส่งน้ำพระศพโดยตลอดเส้นทางเสด็จเหล่าพระสงฆ์นิกรจำนวนมากเฝ้าเนืองแน่นด้วยความโศกาดูลโศกาอาดูลร่ำไห้ถวายความอาลัยครับ
1: ค่ะซึ่งในช่วงเย็นของเมื่อวานนะคะเวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปพระราชทานน้ำส่งพระศพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จในการนี้ด้วยค่ะในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชองค์การสถาปนาเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้สืบปรากฏสืบไปจบแล้วเจ้าพนักงานประโคมสังแปรงอนแปรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบเสร็จแล้วทรงทอดผ้าไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรทรงดั่งสิโนทกทรงหลังสิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายดิเรกอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงทอดผ้าไตร12ไตรอีกจำนวน3เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระภิธรรมพระศพเมื่อครบสี่จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอด

0: พระไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังสิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะซึ่งเมื่อวานนี้หลายคนก็คงได้เห็นภาพนะคะจากทั้งในสื่อออนไลน์นะคะรวมถึงสื่อกระแสหลักทีวีที่มีการถ่ายทอดทุกคนก็เฝ้าจับจองนะคะในพื้นที่ที่จะไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมส่งเสด็จพระองค์พานะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะครึ่งหน้าค่ะเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตนาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะแล้วก็มีภาพนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์โดยเสด็จด้วยในพาดหัวขาวในหลวงเสด็จนำขบวนเชิญพระศพสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณีพระราชทานน้ำสงฆ์สมพระเกียรติค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีพาดหัวข่าวพระศพนิกรจำนวนมากครับปูเสือรอขบวนเชิญพระศพเคลื่อนไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตาม9ทันข่าวช่วงที่2ครับประชาชนจำนวนมากปูเสือรอขบวนเชิญพระศพเคลื่อนไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีรายละเอียดอยู่ในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับแต่ว่าหยิบยกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ TNA Mcot ของสำนักข่าวไทยครับตลอดทั้งเมื่อวานนี้ครับโดยรอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มารอขบวนเชิญพระศพเคลื่อนไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก่อนมีพิธีเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยประชาชนจำนวนมากต่างจับจองพื้นที่2ฝั่งทางออกไปยังถนนอังรีดูนังเพื่อรอขบวนเชิญพระศพโดยมีเจ้าหน้าที่นำเสือกว่า500ผืนมาปูบริเวณทางเท้าตลอดเส้นทางที่ขบวนจะเคลื่อนผ่านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหนึ่งในผู้เดินทางมาถึงโรงพยาบาลตั้งแต่เช้านะครับนางสุทินเปรมใจอายุ77ปีได้กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งน้ำตาครับว่าติดตามพระกรยากิจของพระองค์มาตลอดและเคยมีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จที่โรงละครแห่งชาติประทับใจในพระอัธยาศัยที่ทรงมีพระเมตตาและทรงเป็นกันเองกับประชาชนวันนี้ตั้งใจ

0: มาส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำขณะที่นายพิชัยจงสุขวัฒนาจิตอาสาครับที่ขอให้บริการน้ำดื่มยาดมแล้วก็เก็บขยะจากประชาชนที่มารอขบวนเชิญพระศพเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการทำงานจิตอาสาครับว่าเมื่อปี62ได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและในครั้งนั้นมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งแม้พระองค์ไม่ได้มีพระปฏิสันถารกับจิตอาสาโดยตรงแต่ทรงแย้มพระสวนซึ่งยังความปลาปลื้มและเป็นแรงบันดาลใจให้กับตนสืบสานงานจิตอาสามาจนถึงปัจจุบันนี้ยืนยันพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์จะยังคงอยู่ในความทรงจำตลอดไปพาดหัวข่าวนะครับหยิบยกมาจากไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวตัวใหญ่เหมือนกันครับพศกนิกรส่งเสด็จพระองค์พาทั่วไทยถวายอาลัยในหลวงพระราชินีนำขบวนเชิญไปพระที่นั่งพิมานรัตยาพระราชทานพระกวดทองใหญ่พระสัปปดลพระสัตตปดลเสวตฉัตรกลางกั้นมีกำหนดพระพิธีธรรม100วันครับ
1: ค่ะและในหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆก็ยังมีเรื่องของประชาชนจากทั่วสารทิศที่เดินทางไปปักหลักรอขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เคลื่อนไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหลายคนค่ะนำพระรูปของพระองค์ท่านมาถือเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยขณะที่เจ้าหน้าที่นำเสือกว่า500ผืนอย่างที่คุณรงค์บอกนะคะมาปูให้ประชาชนนะคะซึ่งทั้งนี้พระที่นั่งเมื่อรถพระที่นั่งโฟล์กสวาเกนสีเทาคาดแถบสีฟ้าที่ใช้ในการอัญเชิญพระศพและขบวนรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านที่บริเวณโรงพยาบาลประชาชนต่างพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งก้มศีรษะแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตลอดเส้นทางเชิญพระศพนะคะรวมระยะทางประมาณ10กิโลเมตรค่ะก็มีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้ารอตามจุดต่างๆร่วมส่งเสด็จอย่างสงบเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลายคนหลั่งน้ำตาแสดงความอาลัยมีบรรยากาศจากการที่ทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับประชาชนบางคนนะคะอย่างคนนี้ค่ะนางชดาพรโชติแสงอายุ63ปีก็เดินทางมารอขบวนเชิญพระศพเป็นการแสดงความสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นครั้งสุดท้ายยอมรับเลยว่าทันทีที่เห็นขบวนพระศพเคลื่อนผ่านถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่รู้สึกโศกเศร้าเสียใจใจหายเพราะเป็นครั้งสุดท้ายที่มาร่วมส่งเสด็จพระองค์ท่านนะคะแล้วก็บอกว่าแม้ไม่เคยมีโอกาสรับเสด็จอย่างใกล้ชิดแต่ว่าก็ได้ติดตามพระกรณียกิจผ่านสื่อมวลชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นสร้างโอกาสต่างๆนะคะให้กับผู้ต้องขังทั้งนี้นะคะในการเดินทางมานะคะก็มีหลากหลายกลุ่มหลากหลายคนนะคะตั้งแต่นักเรียนคนแก่ครอบครัวพ่อแม่นะคะพาลูกมานะคะแต่ละคนบางคนก็มีจิตอาสาค่ะอย่างคุณพิชัยจงสุขวัฒนาเป็นจิตอาสามีการนำน้ำดื่มมาให้บริการยาดมรวมไปถึงเก็บขยะที่ประชาชนอาจจะหลงลืมทิ้งไว้นะคะระหว่างที่มารอขบวนเชิญพระศพค่ะก็มีการช่วยเหลือกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะได้เห็นภาพนี้จากสื่อมวลชนนะคะที่นำมาเล่านำมาเสนอให้ได้ฟังกันในประเด็นเรื่องของการที่ประชาชนมารอส่งขบวนพระศพนะคะก็มีอยู่ในทุกหน้าฉบับหนังสือพิมพ์หยิบยกจากมติชนค่ะมติชนมีภาพประชาชนสวมชุดดำนะคะอยู่ในความสงบนิ่งยืนยกมือประนมไหว้ขณะที่ขบวนพระศพเคลื่อนผ่านนะคะที่มาที่บริเวณถนนที่ราชดำเนินแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวว่าทั่วไทยน้อมรำลึกพระกรุณาเพื่อนพึ่งพาโคราชเทิดทูนสานต่อพระดำริช่วยชาวบ้านนายกดำครม.ถวายน้ำสงพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระศพนิกรเนืองแน่นหลั่งน้ำตาโศกเศร้าอาลัยทั่วไทยจัดพิธีน้อมรำลึกเพื่อนพึ่งพาโคราชสานต่อพระดำริงานช่วยเหลือประชาชนค่ะ
0: ขยายความเรื่องของนายกรัฐมนตรีและครม.ครับเมื่อวานนี้ตอน 8:30 น.ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชันวีรกูลภริยานำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้า

0: วายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายหลังจากสำนักพระชวังได้มีประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายน2569และเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาลงวันที่12มิถุนายน2569โดยสำนักพระชวังครับได้กำหนดให้ประชาชนเข้าถวายส่งน้ำพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและกำหนดเคลื่อนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังที่นั่งพิมลรัตยาวานนี้นะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าถวายน้ำสงฆ์พระศพคณะรัฐมนตรีผู้นำเหล่าทัพคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจากทุกสารทิศถวายน้ำสงพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสาไทยสมาคมน้อมสำนึกพระกรุณาธิคุณขณะที่ส่วนภูมิภาคครับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนำข้าราชการประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายน้ำสงพระศพด้วยความจงรักภักดีและรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
1: ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยารวมไปถึงคณะรัฐมนตรีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเมื่อวานนี้ส่วนเดลินิวส์นะคะพาดหัวข่าวนายกถวายน้ำสงนำครม.ร่วมอาลัยประสบนิกรเศร้าทั่วไทยรำลึกพระกรุณาธิคุณค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ค่ะมาช่วงสุดท้ายนะคะของก้าวทันข่าวค่ะไปดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะเรื่องของการเมืองเมื่อวานนี้นายพริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์คลิปผ่าน Facebookระบุเป็นคลิปหลักฐานคดีหัวสว.ในคลิปผ่าเป็นจังหวะที่ชายคนหนึ่งกำลังพูดว่ากรุณาเถอะครับจะเป็นสว.แล้วเลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะครับนายพริษฐ์อ้างนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและยังบอกด้วยว่าเหตุการณ์ในคลิปคือการเลือกสว.ระดับประเทศ26มิถุนายนในช่วงเวลา19นาฬิกาซึ่งเป็นรอบเลือกไข้ในคลิปปรากฏหญิงคนหนึ่งค่ะแล้วก็ชายอีกคนเดินตรวจสอบและเก็บโพยจากผู้สมัครและยังกล่าวถ้อยคำเสมือนเป็นการยอมรับว่าการเลือกตั้งในวันนั้นนะคะการเลือกในวันนั้นมีความสุ่มเสี่ยงจะเป็นการเลือกโดยไม่สุจริตเข้าใจว่าการจดบันทึกตัวเลขจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเพื่อเตรียมไปเลือกในคูหาอาจไม่ได้เป็นความผิดเสมอไปแต่ก็เป็นคำถามที่ยังต้องหาคำตอบส่วนข้อความจากการโพสต์ของนายพริษฐ์นะคะมีประเด็นแรกคือกรรมการกกต.เห็นอะไรในโพยหรือเห็นพฤติกรรมอะไรถึงได้พูดออกมา2ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือหลังจากเก็บโพยไปแล้วกรรมการกกต.มีการเรียกประชุมการตรวจสอบหลักฐานตามกฎหมายเลือกสว.มาตรา59ที่เปิดให้กกต.สั่งระงับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเมื่อมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่3หลังจากประกาศผลการเลือกตั้งเลือกสว.แล้วกรรมการกกต.ได้ดำเนินการอย่างไรกับโพยที่เก็บมาตรวจสอบหลักฐานเชื่อมโยงคดีหัวสว.หรือไม่และ4สุดท้ายโพยที่เก็บไปถูกรวมอยู่ในสำนวนคดีหรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตข้อคำถามที่นายพริษฐ์มีต่อกกต.ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานกกต.ออกเอกสารข่าวสอดรับกับการให้สัมภาษณ์ของนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.กรณีชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสว.ปี67ว่าได้เริ่มพิจารณาจำนวนสว.จำสำนวนอย่าง

0: ป็นทางการนะคะวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็กำหนดประชุมทุกวันจันทร์เป็นวาระเฉพาะย้ำถึงความต่อเนื่องและการวางกรอบดำเนินการให้แล้วเสร็จใน12สัปดาห์ระหว่างมิถุนายนถึงสิงหาคมในปีนี้ซึ่งเป็นที่มาของการคาดว่าคดีหัวสวนะคะเลือกสวก็จะเสร็จตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเปิดคลิปกกต.เก็บโพยหัวสว.ผลิตแฉเคยขอเลือกตั้งบริสุทธิ์ทวงถามความคิดจะทำอะไรหรือยังผลิตเปิดคลิปกกต.เก็บโพยหัวเลือกสว.แถมยังอ้อนวอนขอให้เลือกตั้งกันด้วย
1: เรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับวันพรุ่งนี้ครับ15มิถุนายนจะเป็นวันแรกที่สามารถใช้สิทธิ์ผ่าน Delivery Foods ได้แล้วนะครับเมื่อวานนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ15มิถุนายนเป็นต้นไปจะเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักๆครับก็ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food แล้วก็ Robinhood หลังเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะครับปัจจุบันมีร้านอาหารลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบแล้วนะครับ 88,198 ร้านค้าสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทุกประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ง่ายขึ้นครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์วันนี้ครับ15มิถุนายนเริ่ม 60/40 Delivery 15มิถุนายนนี้เริ่มวันแรกใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มหลักแล้วร้านเข้าร่วมกว่า 88,000 ร้านรัฐบาลเผยมีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69แล้วกว่า11ล้านรายและอีกกว่า1ล้านรายลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อน 23 นาฬิกาภายในวันที่21มิถุนายนนี้ครับ
0: ค่ะประเด็นเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังเป็นประเด็นที่ในหน้าหนังสือพิมพ์ยังตามข่าวกันอยู่นะคะว่าสุดท้ายแล้วจะบรรลุข้อตกลงตามที่ทรัมป์พูดไว้หรือไม่ทำเนียบขาวค่ะส่งสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับอิหร่านแสดงความมั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้นำอิหร่านและอิสราเอลหลังการเจรจาหลายสัปดาห์ในประเด็นที่ยากที่สุดรวมถึงอนาคตโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแม้จะยังไม่ชัดเจนนะคะว่าผู้นำสูงสุดอิหร่านได้ลงนามอนุมัติแล้วหรือไม่แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มั่นใจผู้นำสูงสุดอิหร่านลงนามอนุมัติแล้วซึ่งกระทรวงต่างประเทศอิหร่านก็ส่งสัญญาณว่ากรอบข้อตกลงใกล้จะบรรลุโดยระบุว่าได้บรรลุข้อตกลงในประเด็นส่วนใหญ่แล้วก็ข้อตกลงขั้นสุดท้ายซึ่งบันทึกความเข้าใจที่ลงนามแล้วจะนำไปสู่การเจรจาทางเทคนิคอีก60วันเกี่ยวกับการดำเนินการในประเด็นที่ยังค้างคาอยู่ค่ะมีแหล่งข่าวเปิดเผยบอกว่าพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐอิหร่านอาจจะจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านแนะนำว่าการลงนามอาจเกิดขึ้นทางไกลได้นะคะทั้งนี้อิสมาอิลบาเกอีโฆษกต่างประเทศอิหร่านแถลงว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านกำลังอยู่ในขั้นสุดท้ายในการหารือกับสหรัฐนะคะหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์พาดหัวนะคะลดยูเรเนียมเองอิหร่านกล้าวเจรจาขั้นตอนสุดท้ายใกล้จบเลิกคว่ำบาตรเตหะรานลั่นจุดยืนลดความเข้มข้นยูเรเนียมต้องจัดการเองชาติอื่นห้ามจุนแย้ม MOU อิหร่านสหรัฐทะลุขั้นตอนสุดท้ายแล้วครอบคลุมโครงการนิวเคลียร์ผ่อนคลายคว่ำบาตรปลดล็อกทรัพย์สินสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดกำกับดูแลส่วนช่องแคบตัวปัญหากำลังจัดการกลไกควบคุมรัฐชายฝั่งควรใช้หลักบริหารร่วมกันใช้ระบบค่าธรรมเนียมแทนค่าผ่านทางฮอร์มุสค่ะ
1: ส่วนฟุตบอลโลกนะครับพาดหัวข่าวทั้งไทยรัฐและข่าวสดนะครับพาดหัวข่าวความเคลื่อนไหวไว้อย่างนี้ครับว่าสหรัฐชนะขาดถล่มปารากวัย 4-1 กังหันบู๊คืนนี้ซามูไรรอโต้ศึกเวิลด์คัพ2026เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆคู่เอกกลุ่ม F กังหันลมสีส้มเนเธอร์แลนด์ดวลซามูไรญี่ปุ่นคู่นี้มีเสียวทีมนัดเล่นไม่แน่นอนอาจโดนนักเตะแดนประดิบสวนจุกด้านกลุ่ม E อินซีเล็กเยอรมันอดีตแชมป์โลก4สมัยฟาดแข้งคูราเซาตัวแทนโซนคอนคาเคฟอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันช้างดำไอวอรี่โค้ชทีมแกล่งการัฐวีปบทเดือดกับเอลกวาดอร์ทีมจากอเมริกาใต้คู่สุดท้ายกลุ่ม F ไว

0: กิ้งสวีเดนพบอินทรีย์แห่งคาเทตตูนิเซียทั้ง4คู่ใครมีชัยลุ้นรอบคัดเลือกนะครับขณะที่แฟนบอลชาวไทยสุดปลื้มลิซ่าและลิซ่าโมโดบานซูเปอร์สตาร์สาวไทยระดับโลกขึ้นโชว์ลีลากระหึ่มในพิธีเปิดการแข่งขันของสหรัฐอเมริกาก่อนเจ้าภาพพยาอินทรีย์โชว์ฟอร์มโหดไล่ถล่มปารากวัยไปขาดลอย 4-1 ครับ
1: หมดเวลาแล้วคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยวินแหวนเคลียร์ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องการอยู่ในประเทศอันสมควรโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโถวัดเทพลีลา
1: ขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนรายการปาฐกถาธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ท่านทั้งหลายโชคดีที่ได้ตื่นขึ้นมาสูดอากาศหายใจยังรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่การที่เรามีความรู้สึกว่าเราโชคดีมีความสุขแม้ว่าจะมีความทุกข์มีสถานการณ์อย่างไรก็แล้วแต่แต่ละวันนั้นคิดไปคิดมาก็อาจจะหนักอกหนักใจแต่ชีวิตของเราเกิดมาก็ต้องสู้เราโชคดีอย่างไรชีวิตของเราจะเจริญได้อย่างไรลองพิจารณาดูอัตมภาพจะได้นำหลักธรรมคำสอนสิ่งที่เจริญในชีวิตที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ตรัสสอนว่าธรรมะที่จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองนั่นก็คือเรื่องของมงคล38ประการวันนี้จะได้นำมงคลข้อที่4ที่ว่าด้วยเรื่องของการอยู่ในประเทศอันสมควรปฏิรูปเทศวาโสการอยู่ในประเทศอันสมควรก็เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่ทำให้เราสามารถเจริญเติบโตโดยเฉพาะเราอยู่ในประเทศที่ขึ้นชื่อว่าประเทศไทยคำว่าไทยนั้นแปลว่าอิสระคำว่าอิสระนั้นแปลว่าเป็นใหญ่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ทรงสอนว่าเราจะเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในอำนาจมีอำนาจเป็นใหญ่ได้นั้นเราก็ต้องฝึกฝนเกิดมาก็ต้องเป็นฝึกฝนไม่งั้นแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นไทยอาจจะเป็นทาสทาสของอะไรทาสของกิเลสในเมื่อเราเกิดมาในถิ่นที่อยู่อันเหมาะสมเหมาะสมอย่างไรลองพิจารณาดูว่า

เมื่อเราเกิดมาในประเทศไทยมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีที่มีความหลากหลายและวัฒนธรรมประเพณีนั้นก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเจริญความเรียบร้อยการที่จะเป็นอยู่ด้วยความเรียบร้อยในน้ำมีปลาในนามีข้าวปลูกอะไรก็สามารถที่จะงอกงามได้ฉันใดก็ฉะนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันเมื่อเรามาเกิดในถิ่นที่เหมาะอาศัยที่เหมาะสมถิ่นอาศัยที่เหมาะสมก็ย่อมสามารถที่จะงอกงามได้ในถิ่นประเทศที่มีความเหมาะสมนั้นพื้นฐานงดงามงดงามด้วยอะไรด้วยการให้มีการเสียสละแบ่งปันเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเรียกว่าทานทานการให้นี้มีการแบ่งปันเสียสละเพื่อประคับประคองข้าวของที่มีก็แบ่งปันเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวพี่น้องเพื่อนแม้กระทั่งคนในสังคมนอกจากนั้นเมื่อผิดพลาดก็อภัยทานให้แก่กันและกันสังคมไทยนั้นใครเห็นใครก็นิยมชมชอบเพราะมีน้ำใจไมตรีอัธยาศัยเรียกคนไทยนิสัยอย่างหนึ่งของประเทศไทยของเราก็คือสยามเมืองยิ้มเนี่ยก็คือการยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเราก็ยิ้มไว้ก่อนนะยิ้มไว้ก่อนพ่อสอนไว้แม้กระทั่งสถานการณ์ที่วิกฤตเราก็ยังยิ้มสู้การยิ้มนั้นทำให้จิตใจของเรานั้นเย็นลงถ้าหากว่าเราเครียดคือมึงตึงจนเกินไปก็อาจจะทำให้โกรธทำให้เกลียดหรือทำให้ขาดสติก็ได้ฉะนั้นประการแรกก็คือเราอยู่ในถิ่นประเทศที่มีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีด้วยการให้ประการที่สองคือการรักษากายวาจาของเราเมื่อเราอยู่ในสังคมกายของเรากับวาจาของเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกฎจราจรที่ป้องกันให้รถแต่ละคันนั้นไปถึงเป้าหมายชีวิตแต่ละชีวิตก็เหมือนกันย่อมมีเป้าหมายที่ไม่ได้แตกต่างกันต้องการความสุขต้องการความสวัสดีต้องการความเจริญในชีวิตนั้นศีลเบื้องต้นคือศีล5เรื่องของศีล นั้นเน้นที่เจตนานะเจตนาคือใจนี่แหละจิตใจงดงามก็ย่อมมีเจตนาที่จะงดเว้นการไปเบียดเบียนคนอื่นครอบครัวอื่นหรือสังคมอื่นอะไรบ้างศีล นั้นก็เบื้องต้นก็คือเรื่องของอาการงดเว้นจากการทำร้ายการฆ่าการแกงการเบียดเบียนการทางกายไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธต่างๆเข้าประหัตประหารทำร้ายกันนี้โดยที่เป็นเรื่องของความโหดร้ายใช้กำลังในการตัดสินปัญหามีเจตนาที่จะเรียกว่าทำลายล้างผลาญให้เขานั่นเกิดความสูญเสียแต่ละคนย่อมมีความเจ็บปวดย่อมมีความเจ็บร้าวร่างกายเมื่อสิ่งที่มากระทบหากว่าเรามีเจตนาไปทำร้ายคนอื่นก็ได้รับผลกระทบก็จะ

กระทบกระเทือนกันต่อสู้กันชีวิตก็มีความไม่สงบสุขสี่ข้อที่สองก็คือเรื่องของการทำมาหากินจะทำอย่างไรให้สุจริตตามความรู้ความสามารถอาชีพที่สุจริตนั้นอย่าได้ดูหมิ่นดูแคลนว่าอาชีพโน้นอาชีพนี้เหนือกว่ากันเราต้องยอมรับตามสภาพตามความรู้ความสามารถให้เกียรติซึ่งกันและกันเอื้ออาทรอาศัยซึ่งกันและกันบางคนบางท่านก็ใช้สมองใช้ปัญญาหาเลี้ยงชีพนะบางคนบางท่านก็อาจจะใช้แรงกายแรงเหงื่อต้องแบกต้องหามเพื่อเลี้ยงชีพนะบางคนก็เรียกว่าทำเกษตรทำมาหากินหรือให้บริการต่างๆนานาแล้วแต่สังคมต้องการมีความพึงพอใจทั้งผู้ขายและก็ผู้ซื้อนี่ก็เรียกว่ามีความสุจริตด้วยการทำมาหากินก็จะงดเว้นจากการไปฉกชิงวิ่งราวขโมยคอร์รัปชันต่างๆนานาคดโกงหลอกลวงเพื่อไม่ให้สังคมนั้นเกิดความเสียหายเสียศูนย์ประการที่3ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อของรักของชอบใจเช่นคู่รักสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าก่อของใครก็ให้เกียรตินะจะมีคู่รักคู่ชื่นก็ต้องให้ถูกต้องถ้าหากว่าไปแอบไปฉกไปชิงไปชู้ก็อยู่ด้วยความลำบากอยู่ด้วยความเดือดร้อนใจไม่ได้อยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีประการที่4คือเรื่องของวาจาวาจานั้นก็มาจากใจวาจาไปกระทบกระทั่งใครไหมสิ่งที่เราพูดไปเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษบางทีเป็นประโยชน์แต่ไม่ถูกเวลาก็หาประโยชน์มิได้บางครั้งพูดไปก็เจ็บช้ำน้ำใจจากที่แย่ก็พอแย่ลงไปอีกนะนอกจากไม่ได้กำลังใจแล้วยังเสียกำลังใจอีกนะบางทีคำพูดคำจาสมัยนี้รวมกระทั่งถึงการไปคอมเมนต์นะไปโพสต์ไปแชร์สิ่งต่างๆว่ากระทบสิทธิเสรีภาพของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งสังคมใดสังคมหนึ่งหรือไม่เราต้องพิจารณาดีๆเพราะว่าเรื่องของศีลข้อที่4ท่านบอกว่าวาจาที่เป็นพิษนั้นเปรียบเสมือนยาพิษที่ร้ายแรงนะสามารถที่จะปลิดชีวิตของคนก็ได้สามารถที่จะทำให้คนนั้นเสียศูนย์และสูญเสียเปรียบวาจาเป็นประดุจว่าหอกที่ทิ่มแทงนะทิ่มแทงจิตใจนะทิ่มแทงความรู้สึกฉะนั้นเราก็ควรที่จะระมัดระวังศีลข้อ4เรื่องของวาจามุสาวาทซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการหลอกลวงมากมายหลายคดีความแม้กระทั่งต่อหน้ารับหลังแม้กระทั่งออนไลน์บนอากาศก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เราต้องระมัดระวังศีลข้อที่4นี้มีความสำคัญปัจจุบันนี้ออนไลน์นี่ข้ามโลกข้ามประเทศเลยแม้แต่เราที่เป็นผู้รับข่าวรับสื่อก็ต้องควรที่จะตั้งรับมีสติตั้งรับข้อสิ่งข้อที่4ก็คือมุสาวาทมาจากนานาเลยบางทีก็มาถึงเครื่องโทรศัพท์มือถือของเรา

หกหลอกลวงอ้างนู่นอ้างนี่แม้กระทั่งเด็กเล็กเด็กแดงก็ต้องระมัดระวังผู้ปกครองก็ต้องระมัดระวังประการที่5คือเรื่องของสิ่งเสพติดมึนเมาทำให้เรานั้นขาดสติสิ่งข้อที่5นี้มีความสำคัญมากที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่าขาดสติแล้วเราจะไม่สามารถมีเจตนา

ยาเสพติดทุกประเภทนะจนกระทั่งว่าขาดสตินั้นก็ไม่รู้ฟ้ารู้ดินไม่รู้คุณบิดามารดาบุพการีไม่รู้สิ่งผิดสิ่งถูกก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลอาจจะคลุ้มคลั่งอันนั้นประเทศไทยของเราจึงมีเรื่องของศีล5ที่คอยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เสื่อมไปในทางไม่ดีเพราะว่าหากว่าเราตกเป็นทาสแล้วก็ย่อมเหมือนตกนรกทั้งเป็นมีความทุกข์ทรมานใจทรมานกายมีความไม่สบายกายไม่สบายใจยิ่งขึ้นไปอีกบางทีก็สับสนโอลหม่านศีล5จึงเป็นเกราะป้องกันภัยอันตรายทั้งส่วนตัวและก็ส่วนรวมเมื่อเรามีศีล5แล้วเราก็สามารถที่จะพัฒนาไปในเรื่องของการฝึกฝนให้ยิ่งขึ้นไปอีกการฝึกฝนให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั่นคือเรื่องของชีวิตชีวิตเราต้องการอะไรบ้างชีวิตเราต้องการทรัพย์สมบัติเพื่อใช้เลี้ยงชีวิตชีวิตของเราต้องการความมีเกียรติมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องฝึกฝนศึกษาการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญประเทศของเราประเทศไทยนี้เป็นถิ่นที่เหมาะสมเพราะว่าส่งเสริมเรื่องของการศึกษาการศึกษาอ่านออกเขียนได้เพื่อสื่อสารรู้เรื่องสามารถที่จะเป็นเบื้องต้นในการที่จะไปศึกษาหาความรู้วิชาการต่างๆการศึกษาในทางพุทธศาสนาก็มีให้เราศึกษาอยู่3ประเภทใหญ่ๆท่านทั้งหลายอะไรบ้างที่เราควรที่จะศึกษาพัฒนาชีวิตของเราในประเทศไทยนี้เป็นแหล่งเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยที่เหมาะสมเพราะให้การศึกษาการศึกษาประเภทแรกก็คือเรื่องของระเบียบวินัยความเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เราเรียกว่ามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละเดือนในแต่ละปีนั้นที่ชัดเจนฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวแต่ละฤดูนั้นก็จะมีวิถีชีวิตมีอาชีพที่เหมาะสมกับฤดูนั้นฤดูเพาะปลูกอย่างเช่นฤดูฝนอย่างนี้เป็นต้นฤดูท่องเที่ยวฤดูหนาวฤดูร้อนเราก็เป็นฤดูที่มีการประเพณีสงกรานต์นะถึงแม้ว่าร้อนกายแต่อย่าได้ร้อนใจก็มีประพรมน้ำผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้พรทำให้เรานั้นเย็นชื่นใจนี่เรื่องของระเบียบประเพณีเรื่องของศีลเราก็ต้องศึกษาในแต่ละประเทศนี่ไม่เหมือนกันเรื่องของสมาธิประเทศของเรานั้นเน้นความสงบเหมือนเพลงชาติไทยไทยนี้รักสงบเราจะสงบอย่างไรเมื่อมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่เราต้องใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวก็คือสงบใจนี่แหละถ้าแตกตื่นเปิดตะเลิดเปิดเปิงใจนิดใจฟอขวัญเสียอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดความกระวนกระวายทำให้เกิดความระสับระส่ายของหมู่คณะเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยไม่ถือมงคลตื่นข่าวให้มีสติพิจารณาดีๆในวิถีที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นค่อยๆพิจารณาไปอย่างมีสติถี่ถ้วนแล้วค่อยตัดสินใจจากร้ายก็จะกลายเป็นเบาจากวิกฤตก็เ

เป็นโอกาสเพราะนั้นการที่เราจะมีพิวิจารณญาณหรือตั้งสติได้ก็ต้องอาศัยความตั้งมั่นของจิตใจนั่นก็คือเรื่องของสมาธิสมาธิที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างที่เราก็มีการฝึกฝนมีสถานที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานมากมายนะไปที่วัดวาอารามเนี่ยเป็นสถานที่ร่มรื่นประเทศไทยของเรานี่มีมากมายต่างประเทศต้องมาที่ประเทศไทยเพื่อมาฝึกฝนแม้แต่สวนสาธารณะก็ยังมีสวน15นาทีนะออกจากบ้าน15นาทีนี่สามารถที่จะไปพักผ่อนในสวนสาธารณะได้คือบางครั้งที่อยู่ที่อาศัยของเราอาจจะอยู่ในห้องเช่าอยู่ในตึกนะบางทีมองไปเห็นแต่ผนังกระดานเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจอึดอัดว้าวุ่นเราสามารถออกไปผ่อนคลายตามสวนสาธารณะเยอะแยะมากมายนะไปเดินเล่นไปเดินผ่อนคลายอารมณ์ก็ทำให้จิตใจนี้สงบขึ้นมาไม่เครียดไม่คลั่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเรื่องของสมาธิความที่สงบจิตสงบใจก็เป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องฝึกฝนศึกษาด้วยประการสุดท้ายเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องพัฒนาว่าสถานการณ์ตอนนี้ควรที่จะทำอะไรอย่างไหนที่ทำแล้วอยู่ได้อย่างไหนทำแล้วอยู่ไม่ได้อยู่รอดไม่รอดอย่างไหนที่สุจริตอย่างไหนที่ไม่สุจริตแม้แต่เรื่องของการเมืองประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศประชาธิปไตยที่ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมมีอำนาจในการที่จะเลือกคัดสรรแล้วก็พิจารณาใช้สติปัญญาของเราในการที่จะตัดสินใจเป็นผู้เลือกเมื่อเลือกแล้วในแต่ละองค์กรในแต่ละระดับก็จะมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมมีบูรณาการพวกนี้เราก็ต้องศึกษาเรื่องของกฎหมายเรื่องของสิทธิ์อะไรต่างๆใช้ชีวิตอย่างผู้มีปัญญาถ้าหากว่าใช้ชีวิตอย่างเถื่อนนะใช้อารมณ์เป็นใหญ่นะไม่พอใจก็ใช้ความรุนแรงทางวาจาทางกายอันนี้ถือว่ายังไม่ได้พัฒนาเราก็ควรพัฒนาสิ่งเหล่านี้มีอะไรก็พูดคุยกันถ้าพูดคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไปหาคนกลางนะให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินให้การอยู่ในประเทศอันสมควรจึงทำให้บุคคลนั้นมีความเจริญเราอยู่ในประเทศไทยได้มีพระมหากษัตริย์ทรงทศพิธราชธรรมน้อมนำหลักธรรมและเป็นผู้อุปถัมภ์ทุกๆศาสนาทุกๆสังคมทุกๆชนชาติที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราทั้งหลายได้อยู่ได้อาศัยฉะนั้นแล้วเราควรที่จะดีใจว่าเราอยู่ในประเทศอันสมควรแล้วก็ควรที่จะฝึกฝนเรื่องนี้ที่ว่าเราโชคดีมีตัวอย่างของชาดกยกมากล่าวสั้นๆก็คือเรื่องของนกแขกเต้าในสมัยขั้มพุทธกาลคือนกแขกเต้าสองตัวนี้เป็นพี่น้องกันพอเกิดมาอูแวอยู่ในรังลมก็พัดพายุก็พากระเด็นกระดอนไปตัวหนึ่งนั้นไปตกอยู่ในอาสมของฤาษีตกอยู่ที่ดอกไม้ที่เขาเอามาไหว้พระฤาษีนะพระฤาษีเห็นก็เลยตั้งชื่อว่าบุพกะนะอีกตัวหนึ่งถูกพัดไปในกลุ่มหมู่โจรไปตกอยู่ในกองหอกกองดาบ

0: ็เลยมีชื่อว่าสติคุมภะแม้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันแต่ว่าสภาพแวดล้อมแตกต่างกันถิ่นที่อยู่ที่อาศัยที่เจริญแตกต่างกันราวกับฟ้ากับดินวันหนึ่งมีพระราชาพระองค์ก็ทรงออกประพาสป่าแล้วก็พัดหลงกับมหาดเล็กกับผู้ติดตามก็เลยไปเสด็จไปพักผ่อนนอนอยู่ใต้ต้นไม้นกที่อยู่ในหมู่โจรซึ่งบินมาเห็นเข้าก็อุทานว่าข้ามันข้ามันโอ้ล่ำรวยล่ำรวยนะแล้วก็เอาข่าวนี้นะไปร้องเรียกพวกโจรพวกโจรบอกโอ้นี่มันเลี้ยงได้ประโยชน์แม่ไปเจอประชาชนคนรวยก็เอาข่าวมาบอกเพื่อที่จะไปปล้นเพราะนกเขกเต่าตัวนี้อยู่ในหมู่โจรที่วางแผนการปล้นนะพูดคุยกันเรื่องการฆ่าเรื่องอะไรต่างๆนานาก็เลยไปบอกโจรโจรก็มาตอนนั้นเหล่าเสนาของพระราชาก็มาแล้วปรากฏว่าพอไปเจอทหารของพระราชาก็วิ่งหนีนะวิ่งหนีกระจัดกระเจิงแต่นกเขกเต้าก็ยังอยู่ที่นั่นก็ยังพูดคำหยาบฆ่ามันฆ่ามันพระราชาเห็นเอ๊นกตัวนี้ทำไมเป็นอย่างนี้พอผ่านมาเดินผ่านมาอีกระยะหนึ่งเจอนกเขกเต้าเหมือนกันจะเชิญนั่งตามสบายทำใจเย็นๆดื่มน้ำดื่มท่ามีความสุขนึกถึงสิ่งที่ดีงามไม่นกแขกเต้าตัวนี้ทั้งช่างแตกต่างเหลือเกินจึงมารู้ว่าโอ้นกแขกเต้าสองตัวนี้เป็นพี่น้องกันแต่พัดหลงกันและตัวหนึ่งไปอยู่ในประเทศที่ไม่เหมาะสมจึงกลายเป็นโจรโดยอัตโนมัติแต่อีกตัวหนึ่งนั้นไปอยู่ที่อาศรมพระฤาษีก็ซึมซับคุณงามความดีนี่แหละท่านทั้งหลายหากว่าเราอยู่ในประเทศอันเหมาะสมแล้วย่อมที่จะเจริญได้ง่ายเจริญได้ไวท่านทั้งหลายควรพิจารณาว่าเรานั้นเมื่ออยู่ในประเทศไทยมีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายก็ควรที่จะฝึกฝนตนไปสู่ความเจริญขอเจริญพร
1: ไม่รู้เลยนะว่าไอ้มูลค่าของกระดาษเนี้ยมันอาจจะมีมูลค่าถึง6ล้านบาทเอ้ยอย่างเคสของป้าเน
2: ี้
1: ย
2: ป้าขยันไปซื้อมาเนี่ยเกิน80นะ
1: นั่นแหละ
2: แต่ว่าทำตำรวจบอกว่าไอ้นี่มันคนละประเด็น
1: มันคนละประเด็นกัน
2: มันคนละเรื่องกัน
1: แต่ถ้าป้าไปฟ้องร้องอะค่ะทางทนายรณรงค์ยังแนะด้วยนะคะว่านอกเหนือจากการได้รับเงินรางวัลจากทางกองสลากแล้ว6ล้านบาทนะคะยังสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทางฝั่งของลุงเดชได้อีกนะเพราะว่าถือว่ากระดาษไปนั้นมันคือทรัพย์สินแล้ววันที่ซื้อมามัน80 101ใช่ไหมแต่ว่าณวันนั้นเนี่ยพอรู้ว่าถูกรางวัลมันกลายเป็นใบกระดาษไปเดียวมันมูลค่า6ล้านบาท
2: คือมันเหมือนกับเรื่องของรถยนต์นะฮะอุบัติเหตุรถยนต์น่ะน้องแอนคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้เสียหายก็คือมีรถคันอื่นมาชนเรานะฮะจนเรารถเราเสียหายต้องไปเข้าอู่ซ่
1: อม
2: ใช้เวลาเท่าไหร่ฮะ1สัปดาห์2สัปดาห์3เดือนนะครับอ๋อเดี๋ยวต้องพักก่อน
1: ใช่ค่ะ
2: ต้องพักฟังข่าว
1: กำลังจะบอกว่าป้าเนี่ยสามารถไปยื่นได
2: ้เรีย
1: กร้องค่าเสียหายเป็น12ล้านบาทได
2: ้มาอธิบายหลังข่าวต้นชั่วโมงของสำนักข่าวไทยนะฮะพักฟังข่าวครู่เดียวครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์

0: พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวยฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
9: จริง
10: ว้าว
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ

คุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: อุทยานดอกไม้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่อยู่ในชุดดอกไม้ที่เราคัดสรรมาเปิดให้ฟังกันในรายการคนข่าวเล่าเพลงในโอกาสพิเศษที่เราอยากจะระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะ
1: ค่ะดอกไม้นี่เป็นสื่อหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เรามอบให้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นการมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีการมอบดอกไม้เพื่อแสดงความอาลัยการมอบดอกไม้ให้กับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะได้มีความรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็ดอกไม้ก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจัดเป็นธีมแบบดอกไม้อย่างจุใจเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็เลยมีคนขอเพลงดอกไม้มาเยอะเลยค่ะพี่ติ๋ว
0: โอ้ช่วยกันคิดก็ดีนะคะเพราะบางเพลงเราไม่รู้จักอย่างเช่นเพลงที่บางท่านขอคุณอิ๋วมาเนี่ย
1: ขอมา
0: ดิฉันไม่เคยรู้จัก
1: เพลงดอกรักของคุณจินตนานะคะ
0: ใช่ค่ะรู้จักแต่เพลงเด็กดอกรักดอกรักทวนๆไม่รู้จัก
1: เดี๋ยวจัดให้ตามลำดับและแน่นอนมีคนขอเพลงดอกทองกวาวมานะคะเดี๋ยวต้องเปิดแน่
0: ๆขอบคุณค่ะทีนี้อยากจะพูดถึงพระองค์ท่านในเรื่องเล่าที่คนธรรมดาธรรมดาแล้วก็มีประสบการณ์ตรงเล่าให้ฟังจะว่าตรงทีเดียวก็อาจจะอ้อมนิดนึง
1: ค่ะ
0: ท่านผู้เล่าผู้นี้โพสต์เฟซบุ๊กดิฉันไม่แน่ใจว่าชื่อท่านชื่ออะไรนะคะประสะทะอย่าเอ่ยชื่อเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวอ่านผิดค่ะเป็นภาษาอังกฤษเธอก็เล่าว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นอัยการอาวุโสนะคะเคยทำงานอยู่ที่สำนักงานอัยการตอนที่พระองค์พาได้ไปเป็นอัยการฝึกหัดก็ได้พบว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นเด็กฝึกงานที่แสนจะธรรมดาคนหนึ่งเขาใช้ถ้อยคำนี้เลยนะคะทรงขยันมากเพราะรู้องค์ว่าทรงมีเวลาน้อยกว่าอัยการฝึกหัดคนอื่นๆเพราะท่านมีพระราชกิจมากมีหน้าที่อื่นต้องทำอีกหลายอย่างความน่ารักของท่านเนี่ยท่านทรงเรียกอัยการทุกคนว่าอาจารย์ทรงยกพระหัตถ์คมคือหมายความว่าไหว้นะคะอัยการผู้ใหญ่ทุกคนเจอก็ไหว้สอนงานเสร็จท่านก็ไหว้แล้วก็ทรงเปิดประตูให้ผู้ใหญ่เข้าออกก่อนทุกครั้งเดินสวนการตามบันไดท่านก็จะทรงหยุดแล้วก็เบี่ยงพระองค์ยืนนิ่งเพื่อให้ผู้ใหญ่เนี่ยผ่านไปก่อนแล้วก็ยังทรงไหว้ทุกคนด้วยเสมอความที่ฝึกงานหนักท่านจะไม่ยอมพักไม่เสวยตามเวลาแถมยังไม่โปรดให้ใครจัดพระกระยาหารเพราะทรงรู้ว่าจะเสวยไม่เป็นเวลาเดี๋ยวแม่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาจะพลอยลำบากไปด้วยและภาพชินตาที่คนในตึกอัยการเห็นคือท่านจะทรงพระดำเนินตากแดดลงไปเสวยโรงเพลิงหลังตึกเองเขาบอกเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะมีอะไรเหลือก็เสวยตามนั้นเพลิงบ้านๆที่ปกติอัยการในตึกบางท่านเนี่ยไม่ลงไปทานด้วยซ้ำมีแต่เจ้าหน้าที่รุ่นเด็กๆหรือเสมียนทานกันแล้วท่านเนี่ยก็ส่งขับรถมาเองทุกวันไม่ได้ใช้บริการรถยนต์หลวงนะคะนี่ก็คือพระราชจริยวัตรของพระองค์พาของพวกเราที่อ่านแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณผู้ใช้ Facebook ดิฉันขอใช้ความพยายามอีกครั้งอิ๋วช่วยกันหน่อยชื่อท่านน่าจะอ่านว่าอะไรเอ่ย
1: ประสตาหรือเปล่าคะประสตา
0: สิโรรสาถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยเพราะว่าท่านสะกดชื่อท่านเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
1: ช่วงนี้เราก็จะได้เห็นนะคะผู้คนได้น้อมถวายความอาลัยแล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงความทรงจำเกี่ยวกับพระองค์พาะนะคะเมื่อวานนี้ดิฉันมีโอกาสจัดรายการกับท่านอัยการท่านหนึ่งนะเป็นรองอธิบดีอัยการภาค9ท่านก็เล่าว่าก็ได้ทำงานถวายท่านตอนที่ท่านเป็นอัยการนะก็ทรงมีความเป็นกันเองนะคะแล้วก็ได้

0: มโต๊ะสวยกับพระองค์ท่านพระองค์ท่านเรียกว่าทรงเรียบง่ายไม่ถือตัวนะคะนี่ก็เป็นที่ประจักษ์นะคะสำหรับทุกๆคนที่ได้สัมผัสนะคะ
1: ล้วนประทับใจ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวมาคุยกันต่อตอนนี้เราพักไปฟังเพลงดอกไม้กันอีกนะคะทีนี้มาถึงหน้าที่ของดอกแก้วแล้วค่ะคุณสุเทพวงศ์คำแหงจะขับร้องเพลงดอกแก้วนี
0: ้
1: ส่วนอีกเพลงนึงก็ดอกหญ้าคุณสุเทพเช่นเดียวกันค่ะ

0: ดอกหญ้านี่ก็เป็นดอกไม้ที่มีเสน่ห์นะคะ
1: ค่ะ
0: ในส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบดอกหญ้ามาก
1: สวยนะคะเวลาที่เราเห็นดอกหญ้าบานเต็มทุ่งนะคะส
0: ี
1: ขาวสีเหลืองสีม่วงก็มีความสวยงาม
0: ใช่ค่ะก็ให้ความสุขเพลิดเพลินเจริญตากับเราแล้วก็มีความเชื่ออยู่อย่างนึงว่าก็ต้องมีประโยชน์กับระบบนิเวศด้วยนะคะมีอีกเรื่องนึงจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มีโอกาสที่ดีนะคะได้สอบเอนทรานซ์ติดรุ่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอันนี้ขออนุญาตนะคะสำหรับผู้ใช้ Facebook ชื่อยินหรืออาจจะเป็นยินก็ได้พัชรินเล่าให้ฟังว่านานแล้วสมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นและโชคดีที่สอบเอนทรานซ์ติดในรุ่นเดียวกับท่านตอนที่ยังไม่รู้จักกันก็แอบตื่นเต้นว่าจะต้องวางตัวยังไงราชาศัพท์ก็ไม่ถนัดแต่ท่านบอกกับเราง่ายๆว่าไม่ต้องพูดราชาศัพท์ให้เราเรียกว่าท่านตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งต้องไปอยู่หอที่รังสิตไกลบ้านมากๆสมัยนั้นพอเลิกเรียนก็จะมีท่านที่มาชวนไปเที่ยวไปทานไอติมสเวนเซนขอไปที่ห้างฟิวเจอร์รังสิตยังจำได้ว่ารสโปรดของท่านตอนนั้นคือเลมอนเชอร์เบทท่านคนน่ารักมากนิสัยดีมีซุกซนบ้างแกล้งพระพี่เลี้ยงบ้างตอนอยู่ปี3ตอนนั้นเราอยู่ชมรมยิงปืนและทำค่ายพาน้องๆเพื่อนๆไปหัดยิงปืนที่โรงเรียนในร้อยจปรท่านก็มาบอกเราว่าจะไปด้วยเราก็ถามว่าท่านจะไปได้จริงๆเหรอเพราะต้องนอนกันที่หอพักทหารนะไม่ได้สะดวกสบายอะไรเลยท่านก็ยืนยันว่าไปได้และท่านก็ทำได้จริงๆอยู่ง่ายกินง่ายไปรถบัสพร้อมกับเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆสนุกสนานเฮฮากันในรถแบบวัยรุ่นคนหนึ่งและยังร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่ทางชมรมได้แพลนเอาไว้อย่างครบถ้วนไม่มีบ่นงอแงสร้างความประทับใจให้ทุกคนในทริปเป็นบุญของข้าพระพุทธเจ้ายิ่งนักที่เคยได้รับพระเมตตาให้ครั้งหนึ่งเคยใกล้ชิดก็ขอน้อมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ TU2540 อันนี้ก็ขอนำเอามาเล่าเพื่อที
1: ่
0: จะให้ได้เห็นว่าพระองค์ท่านนั้นได้ทรงดำรงพระองค์อย่างไรกับมิตรนะคะนี่ก็คือรายการคนข่าวเล่าเพลง
1: ค่ะเราอยากจะพูดถึง
2: คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
2: ้เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดนกลุ่มขบวนการใช้วิธีโพสต์ประกาศรับสมัครงานผ่านโซเชียลมีเดียอ้างเป็นงานแอดมินหรือไอทีมีเงินเดือนสูงหลายหมื่นบาทผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
3: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่อยากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะผู้หญิงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
2: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยเห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนา New National Art and Culture Platform เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมประเด็นดังกล่าวได้รับการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่10มิถุนายน2569โดยภาคเอกชนเสนอให้จัดตั้งแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมยุคใหม่ทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้พื้นที่พัฒนาทักษะเวทีแสดงศักยภาพของศิลปินไทยและศูนย์กลางเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์เข้าด้วยกันนายกรัฐมนตรีมองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมระยะสั้นแต่เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจได้ในระยะยาวหากมีการออกแบบระบบนิเวศให้เหมาะสมโดยประเทศไทยมีจุดแข็งสำคัญทางด้านมรดกวัฒนธรรมศิลปะและงานหัตถกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวซึ่งสามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงได้รัฐบาลหนุนกลต.ปราบโกงทุนออนไลน์เรียกคืนเงินผู้เสียหายกว่า 1,000 ล้านปิด368บัญชีหลอกลงทุนกวาดล้างบัญชีม้าคริปโตทะลุเกือบ 60,000 บัญชีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์และการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างเข้มข้นล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.รายงานผลการดำเนินงานในช่วง5เดือนแรกของปี2569โดยมีการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการปั่นหุ้นการทุจริตการให้ข้อมูลเท็จและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม8คดีผู้ถูกกล่าวหารวมโทษ43รายขณะเดียวกันมาตรการลงโทษทางแพ่งสามารถเรียกคืนผลประโยชน์และค่าปรับรวมกว่า 1,100 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับทางแพ่ง663ล้านบาทและเงินใช้ผลประโยชน์519ล้านบาทซึ่งได้ส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินแล้วด้านการปราบปรามภัยหลอกลงทุนออนไลน์สามารถปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิดแล้ว368บัญชีโดยดำเนินการอย่างรวดเร็วภายใน 7-48 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้งช่วยลดความเสียหายของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้รัฐบาลยังเข้มงวดการสกัดกั้นการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีการระงับบัญชีม้าสะสมแล้ว 58,006 บัญชีเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 บัญชีจากปลายปี2568ท้อนความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248

0: มพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คุณผู้ฟังครับตำรวจไซเบอร์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กหลังพบการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันแชทเป็นช่องทางล่อลวงเยาวชนหญิงด้วยข้อเสนองานออนไลน์รายได้ดีคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมชักชวนรีวิวสินค้างานเอนเตอร์เทนหรือถ่ายแบบก่อนนัดพบและบังคับให้ค้าประเวณีพบผู้เสียหายหลายรายมีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าหลงเชื่องานออนไลน์รายได้ดีไม่มีอยู่จริงอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นต่อการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
4: ์อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: commercial break.
1: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News. ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: และไส้กรอกโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนตรวจยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวม18รายการกว่า 132,725 ชิ้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทโดยเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมปศุสัตว์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีในการปราบปรามแหล่งผลิตอาหารผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอาหารแปรรูปที่ผลิตจากโรงงานไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีการควบคุมด้านสุขอนามัยอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแม้สินค้าจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ดูน่ารับประทานหรือจำหน่ายในราคาถูกก็ตามรัฐบาลขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตมีเครื่องหมาย อย.และฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วนพร้อมตรวจสอบวันผลิตวันหมดอายุและสภาพของบรรจุภัณฑ์ก่อนบริโภคทุกครั้งทั้งนี้รัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการการทำงานปราบปรามผู้กระทำผิดควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรี

0: ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
3: ้หากคุณตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ขอให้ตั้งสติและจำ6วิธีรับมือเบื้องต้นไว้ให้ดี 1. ห้ามบล็อกหรือลบข้อมูลการติดต่อกับคนร้ายเพราะทุกข้อความคือหลักฐานสำคัญ 2. เก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ID URL และชื่อบัญชี 3. บันทึกบทสนทนาทั้งภาพหน้าจอและวิดีโออัดหน้าจอ 4. หยุดตอบโต้กับคนร้ายทันที 5. หากอายุต่ำกว่า18ปีรีบแจ้งผู้ปกครองและ 6. รีบแจ้งหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงเช่นไทยแขกตำรวจไซเบอร์บช.สอท.กองปราบปรามการค้ามนุษย์หรือองค์กรที่คุณไว้ใจด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันที

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0762340098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 11:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

โดยกริติยาสินธุวราวันประชาชนถวายสการะเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสการะและลงนามถวายความอาลัยเนื้อเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาเป็นวันแรกโดยตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 นมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสการะและลงนามแสดงความอาลัยกันอย่างเนืองแน่นด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ข้าราชการกระทรวงคมนาคมทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนถวายสการะ

0: และลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นสอบปากคำ10ตำรวจตรีตชด.ตลอดทั้งคืนรับสารภาพยิงจริงเพราะถูกรุมทำร้ายก่อนหลังจากเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุ10ตำรวจตรีนำทัพอายุ33ปีตำรวจตชด.ใช้อาวุธปืนขนาด9มม.ยิงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิต1คนและได้รับบาดเจ็บ2คนเหตุเกิดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่และเข้ามอบตัวแก่พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันหลังเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงต่อมาพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางไปรับตัวและนำตัวเข้าสอบปากคำในห้องสืบสวนตลอดทั้งคืนนานกว่า4ชั่วโมงและเมื่อ 9:30 นาทีที่ผ่านมาการสอบปากคำ10ตำรวจตรีนำทัพจึงยุติลงก่อนที่พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวเข้าห้องควบคุมผู้ต้องขังภายในสน.โดยก่อนเข้าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพได้เดินทางมาเยี่ยมทั้งคู่ได้พูดคุยกันประมาณ15นาทีจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงพบก่อนเกิดเหตุ10ตำรวจตรีนำทัพได้เดินทางไปที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและพูดคุยสักพักก่อนที่จะมีปากเสียงกันและคนที่ขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง2คนรุมทำร้าย10ตำรวจตรีนำทัพก่อนที่10ตำรวจตรีนำทัพจะวิ่งออกจากที่เกิดเหตุออกไปประมาณ10เมตรและชักอาวุธปืนออกมากระหน่ำยิงจนเป็นเหตุให้1ในนั้นเสียชีวิตและกระสุนยังถูกคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีก2คนได้รับบาดเจ็บแล้ววิ่งหลบหนีก่อนออกจากที่เกิดเหตุด้านญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นหลังจากที่10ตำรวจตรีนำทัพเรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ไปส่งที่บ้านพักย่านสน.มักกะสันแต่ตกลงราคากันไม่ได้เนื่องจากวินมอเตอร์ไซค์เรียกราคาแพงเกินจริงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงกันขึ้นก่อนที่10ตำรวจโทนำทัพจะถูกคนขับรถวินมอเตอร์ไซค์รุมทำร้ายนอกจากนี้ญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพยังกล่าวอีกว่า10ตำรวจตรีนำทัพมีปัญหาทางสภาพจิตขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาต้องกินยาทุกวันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากสภาพจิตแต่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเพราะถูกรุมทำร้ายอย่างไรก็ตาม10ตำรวจตรีนำทัพรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าก่อเหตุจริงเพราะป้องกันตัวเนื่องจากถูกกลุ่มขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุมทำร้ายก่อนโดยพนักงานสอบสวนเตรียมควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดพ.ร.บ.อาวุธปืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย

0: กับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว
3: ้คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: นิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
2: ้คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
3: ถ้าคุณไม่ชอบอ่านเราอ่านให้คุณฟังแต่ถ้าคุณชอบฟังคุณเปิดมาฟังเราร่วมแหวกโลกด้วยการอ่านไปแบบเพลินๆกับเพลินพิษชูเสนทางสถานีวิทยุ FM 101.5 อสมทภูเก็ตทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการแหวกโลกค่ะรายการที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับคุณผู้ฟังด้วยการอ่านหนังสือนะคะเช่นเคยเรามาเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะทาง FM 101.5 อสมทภูเก็ตเวลา11 โมงไปจนถึงเที่ยงนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้วยการอ่านหนังสือค่ะต้องบอกว่าห้วงเวลานี้เป็นอีกหนึ่งห้วงเวลาสำคัญค่ะที่คนไทยเราเองต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่นะคะเมื่อทางสำนักพระราชวังค่ะได้มีการออกประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาค่ะนำความเศร้าโศกเสียใจมาสู่คนไทยอย่างทั่วหน้านะคะเป็นเพราะในห้วงเวลา40กว่าพรรษาที่ผ่านมาของพระองค์นั้นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยนานับประการนะคะหลายคนน่าจะจดจำพระองค์พาในบทบาทของข้าราชการพระองค์ท่านเป็นอัยการแล้วก็เป็นทหารที่มีความแข็งแกร่งเป็นเจ้าฟ้านักกฎหมายและครั้งนี้ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยที่ต้องถูกบันทึกเอาไว้ด้วยเพราะว่าจะมีการใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรพระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นหลังฟ้าผ่าพระมหาปราสาทเดิมจนไฟไหม้วอดในสมัยรัชกาลที่1ตลอด200กว่าปีที่ผ่านมาที่นี่เคยเป็นทั้งห้องบรรทมของรัชกาลที่3และสถานที่ส่งพระบรมศพรัชกาลที่8แต่ไม่เคยมีสักครั้งที่ถูกใช้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของเจ้านายพระองค์ใดมาก่อนเลยค่ะพระที่นั่งองค์นี้ไม่ได้เป็นแค่อาคารธรรมดาแต่เชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยตรงผ่านมุกกระสันซึ่งเป็นห้องโถงยาวทำให้มีสถานะพิเศษเหนือพระที่นั่งองค์อื่นการเลือกสถานที่แห่งนี้จึงสะท้อนพระราชประสงค์ที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเมื่อวันที่12มิถุนายน2569การประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาจึงกลายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระที่นั่งแห่งนี้ได้รับเกียรติอันสูงสุดนี้นับเป็นหน้าใหม่ที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยอย่างแท้จริงค่ะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ค่ะข้าพระพุทธเจ้านางสาวเพลินพิชชูเสนจากรายการแหวกโลกค่ะ

อ่านหนังสือกันต่อนะคะคุณผู้ฟังจากสัปดาห์ที่แล้วถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะจีก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสามก๊กมาฝากใช่ไหมคะสัปดาห์นี้ค่ะจีตั้งใจจะร่วมแหวกโลกกับคุณผู้ฟังในสองส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกจะเป็นบทความค่ะจริงๆเป็นงานเขียนที่ถูกเผยแพร่ลงในสำนักข่าวไทยอสมทนี่แหละนะคะเป็นบทความเจาะลึกพิเศษค่ะที่ตัวจีตเองนะคะเป็นคนเขียนแล้วก็เพิ่งจะเผยแพร่ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะเป็นบทความที่เกี่ยวกับเรื่องราวของเกาะพังงันนะคะอยากจะนำมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเองนะคะอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่จีตเขียนหรือว่าอยากจะเข้าไปดูภาพประกอบไปด้วยนะคะกับบทความนี้ก็แนะนำให้เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยนะคะอาจจะทางเพจ Facebook พิมพ์คำว่าสำนักข่าวไทยอสมทก็ได้ค่ะหรือไม่ก็เข้าไปที่หน้า Facebook ของอสมทภูเก็ตรวมไปถึงเข้าไปในเว็บไซต์โดยตรงของสำนักข่าวไทยอสมทที่www.mcot.net นะคะบทความพิเศษค่ะที่จีตเองนะคะได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็ตั้งใจเขียนมากๆเลยนะคะลงพื้นที่พังงานไป4คืนกับอีก5วันที่ผ่านมานะคะก็เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนนะคะที่สังคมโดยเฉพาะสังคมภายนอกนั้นนะคะให้ความสนใจแล้วก็จับตามองมากเป็นพิเศษกรณีเรื่องของนอมินีบนเกาะพังงันแต่ว่ามันมีความแตกต่างกับเมืองท่องเที่ยวอื่นๆนะคะอย่างของภูเก็ตเองมีไหมก็มีเนาะนอมินีกระบี่มีไหมก็มีเนาะเมืองท่องเที่ยวหลายๆที่ก็มีนอมินีแต่พอขึ้นชื่อว่าเป็นพังงันทำไมหลายคนถึงจับจ้องมากนะคะอาจจะเป็นเพราะมันมีเรื่องของมิติความมั่นคงที่มาเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดเผยตัวเลขของผู้ที่ขึ้นไปทำธุรกิจและอาศัยอยู่บนเกาะพังงันที่พบว่าเป็นชาวอิสราเอลในสัดส่วนที่มากกว่าชาติอื่นๆก็เลยทำให้สังคมภายนอกนั้นจับตามองเป็นพิเศษค่ะอย่างไรก็ตามคนเกาะพังงันเองเขากลับมองนะคะว่ากรณีเรื่องของอิสราเอลจะยึดเกาะพังงันนั้นเป็นเรื่องเลอะเทอะเป็นเรื่องไร้สาระนะคะทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นนะคะจีนำเอางานเขียนนี้นะคะมาเขียนเอาไว้ก็อยากจะได้ความคิดเห็นของคุณผู้ฟังเหมือนกันเราไม่ตัดสินนะคะว่าใครผิดหรือว่าใครถูกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็ให้คนอ่านนะคะเป็นคนคิดวิเคราะห์เอาเองขออนุญาตหยิบเอาบทความนี้นะคะมาอ่านให้ฟังในเบรกนี้นะคะที่ใช้ชื่อบทความ Exclusive Report นี้ว่าเมื่อนอมินีไม่ใช่สิ่งน่ากลัวสำหรับคนเกาะพังงันภาพอนาคตจะเป็นอย่างไรงานเขียนของจีตเองค่ะเพลินพิชชูเสนทีมข่าวศูนย์ข่าวภาคใต้สำนักข่าวไทยอสมทลองมาฟังกันดูค่ะ

Exclusive Report เจาะลึกไปกับคอลัมน์พิเศษโดยเพลินพิชูเสนเมื่อนอมินีไม่ใช่สิ่งน่ากลัวสำหรับคนก่อพงันภาพอนาคตจะเป็นเช่นไรความน่ากลัวที่แท้จริงอาจไม่ใช่การมีอยู่ของนอมินีแต่คือการที่คนท้องถิ่นเท่าไม่ทันเกมทุนและการขาดการกำกับดูแลที่ดีจากรัฐสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่การสูญสลายแต่คือการเกิดระบบนิเวศใหม่ที่คนพงันต้องเลือกเองว่าจะอยู่จุดไหนของห่วงโซ่อาหารนี้เรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่บรรทุกทั้งรถยนต์และผู้คนหลายร้อยชีวิตเคลื่อนตัวออกจากท่าเรือดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีทันทีที่เข็มนาฬิกาบอกเวลาครบ2ชั่วโมงครึ่งเรือค่อยๆเข้าเทียบท่าอย่างช้าๆขณะที่ตัวผู้เขียนเองยังคงยืนอยู่บนเรือมองภาพความพลุกพล่านของผู้คนและผืนดินบนฝั่งนี่คือการเดินทางมายังเกาะพะงันเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้เคยสงสัยว่าทำไมในช่วงไม่กี่ปีหลังมานี้เกาะพะงันจึงกลายเป็นหมุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติหลายคนถึงขั้นตัดสินใจปักหมุดอยู่อาศัยระยะยาวทำมาหากินและสร้างครอบครัวที่นี่วันนี้ดูเหมือนจะได้รับคำตอบแล้วว่าเหตุผลส่วนหนึ่งคือเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทางเมื่อเทียบกับอีกหลายเกาะของไทยและที่สำคัญคือแผ่นดินเกาะพะงันมีเสน่ห์บางอย่างที่ดึงดูดใจอย่างน่าประหลาด

้งแรกบนแผ่นดินเกาะพะงันทันทีที่เท้าสัมผัสพื้นดินสายตาของทีมข่าวพลันสะดุดเข้ากับภาพรถสามล้อพ่วงข้างคันหนึ่งที่ทำให้ละสายตาไม่ได้เลยคนขับเป็นชายชาวต่างชาติเขากำลังส่งยิ้มทั

ต่างชาติด้วยแล้วชายคนนี้ไม่น่าจะพึ่งขับเป็นครั้งแรกแต่คงขับประจำจนชำนาญและสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้แบบสบายมือด้วยความสงสัยทีมข่าวจึงเดินปรีเข้าไปพูดคุยกับคนขับรถสองแถวในบริเวณนั้นหรือที่คนกรุงมักเรียกพวกเขาว่ารถแท็กซี่ต่างชาติที่ขับรถสามล้อพ่วงมารับคนเมื่อกี้เก่งจังนะคะที่นี่ต่างชาติขับรถแบบนี้กันเยอะไหมคะพี่แล้วเขารับคนพวกนี้ไปไหนกันทีมข่าวเปิดฉากสนทนากับชายล่วงวัยกลางคนผิวกล้ำแดดที่เป็นคนขับรถสองแถวประจำแหละน้องเขาก็มารับแขกส่วนใหญ่ก็เป็นคนชาติเดียวกันแหละไปส่งที่โรงแรมของเขาเองลองขับรถตระเวนดูสิหาดูง่ายไม่ยากหรอกเดี๋ยวก็เห็นอีกอ้าวแล้วแบบนี้พี่ไม่กังวลว่าเขาจะมาแย่งอาชีพแย่งงานของพวกพี่หรอคะไม่ได้รับผลกระทบกันแย่หรอเชื่อไหมล่ะบางวันไม่ได้ออกเลยสักรอบก็มีนะพวกนี้อ่ะเขาใช้บริการกันเองในกลุ่มมีเครือข่ายนัดแนะผ่านออนไลน์แล้วพี่รู้ได้ยังไงคะรู้ดิทำไมจะไม่รู้แต่จะทำยังไงกับเขาได้ล่ะเขาก็มาเที่ยวกันเองใช้บริการกันเองเราที่เป็นคนขับรถสองแถวตัวเล็กๆก็กระทบทำไงได้มันไม่ใช่แค่นี้นะบางทีรถที่ปล่อยเช่าอย่างมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เขาก็เช่ากันเองในกลุ่มไปดูดิตอนนี้มีของคนไทยเหลือสักกี่รายนี่คือคำให้การจากปากของคนขับรถสองแถวบนเกาะพะงันตอกย้ำว่าภาพเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเกือบจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนบนเกาะแห่งนี้ไปแล้วทีมข่าวพยักหน้ารับก่อนจะเดินต่อเพื่อสำรวจพื้นที่และได้พบกับชายอีกกลุ่มหนึ่งกำลังแจกจ่ายใบปลิวชักชวนนักท่องเที่ยวให้เข้าร่วมปาร์ตี้ริมหาดทีมข่าวรับใบปลิวนั้นมาพร้อมตั้งคำถามถึงประเด็นร้อนที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานหลายวันก่อนวงเล็บ13พฤษภาคม2569นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เกาะพะงันเพื่อมาแก้ปัญหานอมินีคิดว่าดีไหมคะผมว่ามันไร้สาระนะชายหนุ่มคนจากใบปลิวตอบกลับทันควันคนที่นี่เขาก็อยู่กันได้เนี่ยพอรัฐมาทำแบบนี้มากวดขันทุกอย่างมันก็เงียบไปหมดเราทำมาหากินกับท่องเที่ยวอยู่กับต่างชาติพอต่างชาติไม่มาแล้วพวกเราจะเอาอะไรกินน้องเป็นคนพื้นเพเกาะพะงันไหมคะไม่ครับแต่มาทำงานที่นี่หลายปีมากแล้วคำตอบนี้สะท้อนมุมมองที่น่าสนใจว่าในสายตาของคนทำมาหากินบนเกาะนอมินีอาจไม่ได้หมายถึงภัยคุกคามเสมอไปแต่มันคือท่อน้ำเลี้ยงที่ช่วยพยุงปากท้องของพวกเขาไว้ในวันที่กลไกของรัฐเข้าไม่ถึงจบบทสนทนาตรงนั้นผู้เขียนเดินเลี่ยงออกไปขึ้นรถข่าวที่จอดรออยู่ไม่ไกลทันทีปลายทางต่อไปคือชาบัตหรือศูนย์รวมใจและศาสนสถานของชาวอิสราเอลบนเกาะพะงันซึ่งปักหมุดอยู่ในพื้นที่อ่าวสีธนูระหว่างทางขับรถตระเวนไปผู้เขียนพบว่าเกาะพะงันมีเสน่ห์ที่แตกต่างไปจากภูเก็ตอย่างสิ้นเชิงแต่กลับมีความคล้ายคลึงกับเกาะลันตาจังหวัดกระบี่สองข้างทางยังคงเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีมีบ้านเรือนดั้งเดิมของชาวบ้านแซมสลับไปกับโรงแรมร้านอาหารและคาเฟ่เกิดใหม่ตลอดแนวมองดูคล้ายป่าในเมืองหรือจะนิยามว่าเมืองในป่าก็คงไม่ผิดนักเสน่ห์อันดิดเดิมและสงบเช่นนี้เองที่เป็นความพิเศษชวนหลงไหลจนทำให้คนต่างชาติพากันเทใจให้เกาะแห่งนี้ราว20นาทีต่อมารถข่าวพาเราเข้าสู่ใจกลางอ่าวสีธนูบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนเป็นความพลุกพล่านของร้านค้าและสถานประกอบการอย่างเห็นได้ชัดทีมข่าวสังเกตเห็นว่าป้ายหน้าร้านค้าส่วนใหญ่ถูกแทนที่ด้วยภาษาฮิบรูและภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยจนให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ในเมืองนานาชาติมากกว่าอยู่บนเกาะของประเทศไทยเดิมทีเราตั้งใจจะพุ่งตรงไปสังเกตการที่ศูนย์ชาบัตทันทีแต่ด้วยความเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกทำให้เราขับรถเลยพิกัดไปพอสมควรทว่าในความหลงทางนั้นกลับนำพาเราไปเจอความจริงอีกด้านจู่ๆมีชายไทยคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์เร่งเครื่องตามมาประกบด้านข้างรถข่าววงเล็บรถข่าวติดตราสัญลักษณ์สำนักข่าวไทยอสมทไว้อย่างชัดเจนเขากวักมือเรียกให้เราหยุดรถทันทีที่เปิดกระจกชายคนนั้นก็ละล่ำละลักบอกกับเราว่าช่วยกลับไปที่ร้านของผมสักครู่ได้ไหมครับมีข้อมูลสำคัญอยากจะเล่าให้ฟังทีมข่าวไม่ร

รอช้าตัดสินใจเลี้ยวรถขับตามจักรยานยนต์คันนั้นกลับไปทันทีจุดหมายที่ชายคนนั้นพามาคือร้านให้บริการเช่ารถจักรยานยนต์ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับศูนย์ชาบัตรพอดิบพอดีภายในร้านมีรถจักรยานยนต์ราว 20-30 คันจอดเรียงรายรอผู้เช่าชายเจ้าของร้านเดินนำทีมข่าวเข้าไปพร้อมชี้ให้ดูรถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่อยู่ในสภาพพังเสียหายจากการเฉี่ยวชนก่อนจะระบายความอัดอั้นออกมาด้วยน้ำเสียงหัวเสียเนี่ยคุณดูสิเป็นแบบนี้อีกแล้วหัวหมอสุดๆเอารถไปทำพังแล้วไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายเจอบ่อยจนเอือมระอามากๆพอทะเลาะกันเข้าหน่อยพวกนี้ก็สวนกลับมาเลยว่า I have police ผมมีตำรวจเป็นของผมคุณว่าประโยคนี้มันหมายความว่ายังไงกันพวกเขาไม่เคยเคารพสิทธิคนอื่นเลยผมจะประสาทเสียอยู่แล้วถ้าปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปพวกเราที่เป็นเจ้าบ้านจะกลายเป็นพลเมืองชั้นสองบนที่ดินตัวเองแล้วพูดจบแกก็ชวนทีมข่าวนั่งลงซึ่งรอบๆตัวยังมีเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกันอีก 2-3 คนมาร่วมวงสมทบแกก็เสริมต่อทันทีว่ารอบที่แล้วนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เกาะพะงันแต่ท่านไปดูฝั่งหาดริ้นไม่ได้มาดูฝั่งอ่าวสีธนูนี้เลยอยากให้ท่านมาเห็นเลือกเกินว่าฝั่งนี้มันเปลี่ยนไปขนาดไหนอ่าวสีธนูตอนนี้สลับเอาแขกมาเป็นเจ้าบ้านไปหมดแล้วลองขับรถตระเวนดูสิมีแต่วิลล่าของทุนต่างชาติทุนอิสราเอลเต็มไปหมดชายเจ้าของร้านชี้มือไปยังชายชาวต่างชาติ 2-3 คนที่เพิ่งจะเดินผ่านประตูเหล็กออกมาเห็นไหมนั่นน่ะเดินตัดหน้าตาเฉยขนาดเอาป้ายติดไว้แล้วว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามเดินผ่านก็ยังเดินผ่านกันทุกวันป้ายปักอยู่ก็ไปปลดป้ายเขาออกไม่เคารพสิทธิของใครเลยพอเมามาก็เอะอะโวยวายเสียงดังดูถูกคนท้องถิ่นคนที่ดีเขาก็มีนะคุณแต่คนไม่ดีตอนนี้มันเริ่มเยอะกว่ามากแล้วเมื่อเห็นว่าบรรยากาศในวงสนทนากำลังเข้มข้นทีมข่าวจึงยิงคำถามสำคัญตรงประเด็นแล้วพวกพี่คิดยังไงกับการที่รัฐบาลประกาศจะลงมาล้างบางปัญหานอมินีบนเกาะพะงันคะเอาจริงไหมล่ะถ้าจะทำก็ทำให้จริงจะมาทำมาหากินก็ทำให้มันถูกต้องพี่ผู้ชายอีกคนในวงสนทนากล่าวแทรกขึ้นมาก่อนจะเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจพูดกันตามตรงนะน้องเมียพี่เองก็เป็นนอมินีให้เขาประโยคนี้ทำเอาทีมข่าวหูพึงตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกคนรู้จักกันนี่แหละอยู่บนเกาะนี้มานานเขามาขอร้องให้ช่วยเซ็นเอกสารให้หน่อยก็ช่วยเซ็นไปแลกกับเงินค่าเซ็น 5,000 ตอนนั้นไม่ได้คิดเลยว่าคำว่านอมินีมันจะมีผลสะท้อนยังไงคิดแค่ว่าได้เงินมาก็จบคนคุ้นเคยกันก็ช่วยเหลือกันไปแต่พอนายกลงมาเท่านั้นแหละแล้วข่าวว่ารัฐกำลังจะตรวจสอบบางคนมีชื่อเดียวไปโผล่อยู่ตั้งหลายบริษัทพี่นี่สะดุ้งเลยนึกในใจทันทีว่างานนี้เมียเราจะโดนจับด้วยไหมวะปมนอมินีราคา 5,000 บาทของภรรยาชาวบ้านในพื้นที่อ่าวสีธนูไม่ใช่กรณีเดียวหรือเรื่องบังเอิญข้อมูลจากตำรวจชุดสอบสวนทลายเครือข่ายนอมินีบนเกาะพะงันภายใต้การนำของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุชัดว่าปัจจุบันบนเกาะพะงันมีบริษัทที่จดทะเบียนโดยมีลักษณะส่อเขาขายการเป็นนอมินีให้กับทุนต่างชาติที่รัฐกำลังจ่อคิวเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมอีกกว่า200แห่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือตำรวจชุดสืบสวนยังตรวจพบรายชื่อบุคคลเดียวเป็นกรรมการบริษัทมากกว่าถึง40แห่งด้วยกันทั้งที่ประวัติของบุคคลดังกล่าวเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาที่ยังถือสิทธิประกันสังคมกลายเป็นข้อพิรุธสำคัญที่ทำให้ตำรวจสืบค้นเชิงลึกนำไปสู่ปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีบนเกาะพะงันก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคม2569ด้วยการปูพรมตรวจค้นไป63จุดมีการออกหมายจับดำเนินคดีกับชาวต่างชาติทั้งสัญชาติอิสราเอลฝรั่งเศสเยอรมนีและยูเครนไปแล้วถึง45คนรวมไปถึงเตรียมเช็คบินย้อนหลังไปยังต้นน้ำหรือกลุ่มคนไทยที่ทำหน้าที่เป็นนอมินีให้กับต่างชาติเหล่านี้โดยเป้าหมายสำคัญของเม็ดเงินข้ามชาติเหล่านี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ธุรกิจเช่ารถคาเฟ่หรือโรงเรียนสอนโยคะแต่กำลังพุ่งเป้าไปที่อสังหาริมทรัพย์และที่ดินพื้นงามบนเกาะพะงันโดยเฉพาะพื้นที่อ่าวสีธนูและพื้นที่รอยต่อป่าอนุรักษ์ที่ดินบนเนินเขาที่สามารถมองเห็น

วิวทะเลบาพาโนรามากำลังถูกเปลี่ยนมือผ่านกลไกนอมินีเพื่อนำไปสร้างภูวิลล่าหรูหราข้อมูลการถือครองที่ดินบนเกาะพะงันพบว่าปัจจุบันเกาะพะงันมีพื้นที่ทั้งหมดราว 78,000 ไร่แยกเป็นพื้นที่อนุรักษ์ร้อยละ 61.4 ประมาณ 47,900 ไร่พื้นที่ออกเอกสารสิทธิ์ได้ร้อยละ 38.6 ประมาณ 3,100 ไร่ซึ่งส่วนใหญ่กว่า 13,000 แปลงเป็นโฉนดเส้นแบ่งที่พล่าเลือนระหว่างพื้นที่ที่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ตามกฎหมายกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์อันเปราะบางกำลังถูกท้าทายด้วยอำนาจเงินทุนที่คนท้องถิ่นยากจะปฏิเสธเมื่อได้รับการเสนอราคาที่สูงลิ่วเกินกว่าจะคาดคิด

สิทธิที่หลุดลอยอย่างถาวรวันนี้อาจเริ่มจากการเป็นแค่คนเช่าหรือร่วมทุนแต่วันหน้าหากกลไกกฎหมายนอมินีแข็งแกร่งขึ้นที่ดินทำกินและอัตลักษณ์ของคนกอบพงันอาจเปลี่ยนมือไปอย่างสมบูรณ์แบบจนยากจะกู้คืนกรณีที่เกิดขึ้นและเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการเข้าตรวจสอบและจับกุมเดอะโยคะเฮาส์อาณาจักรหรูหราที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาบนเนื้อที่เกือบ8ไร่ซึ่งถูกเนรมิตให้มีทั้งห้องพักภัตตาคารและสระว่ายน้ำขนานไปกับลำธารธรรมชาติเปิดกิจการอย่างโก้รู้มากกว่า3ปีแต่เบื้องหลังความมั่งคั่งนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุชัดเจนว่าจากข้อมูลเดิมช่วงปี2556บริษัทนี้ยังคงมีโครงสร้างตามกฎหมายคือต่างชาติถือหุ้นร้อยละ49และคนไทยถือหุ้นใหญ่ร้อยละ51ทว่าเมื่อตรวจสอบลึกไปถึงปี2568หน้าฉากกลับเปลี่ยนมือกลายสภาพเป็นทุนต่างชาติกลืนกินไปแบบ 100% อย่างสิ้นเชิง

ราเอลยึดเกาะพังงานเรื่องเลอะเทอะหรือความจริงที่ต้องจับตาอย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสข่าวลือลั่นและการกวดขันอย่างเข้มงวดของรัฐบาลในห้วงนี้หากลองขยับออกจากพื้นที่ขัดแย้งแล้วไปฟังเสียงของคนเกาะพังงานดั้งเดิมอีกกลุ่มหนึ่งกลับพบมุมมองที่กลับกันอย่างสิ้นเชิงชาวพังงานหลายคนมองว่ากระแสข่าวในโซเชียลมีเดียหรือข่าวจากส่วนกลางที่ประโคมว่าชาวอิสราเอลกำลังจะยึดเกาะพังงานนั้นเป็นเรื่องเลอะเทอะไร้สาระและตื่นตูมเกินกว่าเหตุเราไม่กลัวอิสราเอลจะมายึดเกาะแต่เรากลัวแบงค์จะยึดมากกว่านอมินีแล้วยังไงขอแค่ทำให้ถูกกฎหมายไทยแล้วกันมุมมองและคำพูดเหล่านี้สะท้อนภาพว่าสำหรับคนพังงานบางส่วนอิสราเอลและนอมินีไม่ใช่ปีศาจร้ายที่น่ากลัวแต่คือรูปแบบหนึ่งของการประนีประนอมทางธุรกิจที่ดำเนินเรื่อยมาหลายสิบปีจนทำให้สังคมเกาะพังงานที่เคยฝากปากท้องไว้กับการทำประมงดั้งเดิมเปลี่ยนผ่านไปสู่การฝากปากท้องไว้กับการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบมิติความมั่นคงกับสิ่งที่รัฐและสังคมกังวลหากมองในมุมของนักท่องเที่ยวเป็นที่รู้กันดีว่าวัยรุ่นอิสราเอลหลังปลดประจำการทหารมักจะชื่นชอบเดินทางมาพักผ่อนระยะยาวที่เกาะพังงานเพื่อเยียวยาจิตใจหลายคนผันตัวมาเป็นผู้ประกอบการเองประกอบกับสถานการณ์โลกที่บีบบังคับจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่รุนแรงและยืดเยื้อในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีกลุ่มทุนและชาวอิสราเอลย้ายถิ่นฐานมาปักหลักทำธุรกิจผ่านนอมินีบนเกาะพังงานมากขึ้นเพื่อหาพื้นที่ปลอดภัยและสงบสิ่งเหล่านี้สร้างความกังวลให้กับสังคมภายนอกว่าในอนาคตเกาะพังงานอาจกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเผชิญหน้าหรือตกเป็นเป้าหมายจากกลุ่มขัดแย้งฝ่ายตรงข้ามในระดับสากลหรือไม่ข้อมูลจากที่ว่าการอำเภอเกาะพังงานบ่งชี้ชัดว่าเฉพาะช่วง5เดือนแรกของปี2569นับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง21พฤษภาคม2569มีชาวอิสรา

ลแจ้งความประสงค์ขออยู่ต่อในเกาะพะงันมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญรวมทั้งสิ้น 1,148 รายจำแนกเป็นระยะสั้น977รายระยะยาว171รายตัวเลขเหล่านี้ตอกย้ำว่ามีชาวอิสราเอลจำนวนไม่น้อยที่ตั้งใจปักหลักทำมาหากินและอยู่อาศัยบนเกาะแห่งนี้อย่างจริงจังเกาะพะงันจึงกำลังเผชิญหน้ากับโจทย์ที่ยากและซับซ้อนกว่าเกาะอื่นเพราะมันคือการรักษาสมดุลระหว่างปากท้องของคนในพื้นที่กับความมั่นคงของประเทศนั่นเองบทสรุประบบนิเวศใหม่ที่คนพะงันต้องเลือกเองเมื่อนอมินีไม่ใช่สิ่งน่ากลัวสำหรับคนเกาะพะงันอะไรจะเกิดขึ้นบ้างคำตอบที่ทีมข่าวได้รับจากการลงพื้นที่ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่การสูญสลายของเกาะพะงันและไม่ใช่การถูกยึดครองโดยสมบูรณ์แบบหากแต่เป็นการอุบัติขึ้นใหม่ของระบบนิเวศใหม่ระบบนิเวศที่ถุนข้ามชาติวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มผสมโรงปนเปอยู่กับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านความน่ากลัวที่แท้จริงจึงอาจไม่ใช่การมีอยู่ของชาวต่างชาติหรือทุนอิสราเอลแต่คือภาวะที่คนท้องถิ่นเท่าไม่ทันเกมทุนและความหย่อนยานในการกำกับดูแลของรัฐที่ปล่อยให้กฎหมายมีช่องโหว่จนชาวบ้านยอมเสี่ยงเป็นนอมินีในราคาไม่กี่พันบาทท้ายที่สุดแผ่นดินเกาะพะงันที่ยังคงทรงเสน่ห์และงดงามพื้นนี้จะขับเคลื่อนไปในทิศทางใดคงขึ้นอยู่กับว่าคนเกาะพะงันจะเลือกดีไซน์ตัวเองให้อยู่ในจุดไหนของห่วงโซ่อาหารนี้และรัฐบาลไทยจะตื่นขึ้นมาจัดระเบียบบ้านหลังนี้ให้ถูกต้องและเป็นธรรมก่อนที่เสน่ห์อันบริสุทธิ์ของพะงันจะกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าในอดีต

0: มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
3: ถ้าคุณไม่ชอบอ่านเราอ่านให้คุณฟังแต่ถ้าคุณชอบฟังคุณเปิดมาฟังเราร่วมแหวกโลกด้วยการอ่านไปแบบเพลินๆกับเพลินทิพย์ชูเสนทางสถานีวิทยุ FM 101.5 อสมทภูเก็ตทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.

อ่านหนังสือไปกับจิตต่อนะคะหนังสือเล่มที่จะนำมาแหวกโลกในต่อไปนี้นะคะเป็นหนังสือที่ชื่อว่าสีจิ้นผิงเล่าเรื่องค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทองเกษมเมื่อปี2566นะคะออกตัวก่อนเลยว่าเล่มนี้ไม่ได้เป็นคนซื้อมาเองนะคะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งค่ะพี่เขาอ่านเสร็จแล้วเขายกให้จี๊ดนะคะเมื่อปีที่แล้วแต่ก็ไม่เคยหยิบมาอ่านเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะในเล่มนี้เนี่ยก็จะรวบรวมนะคะสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสีเวลาเดินทางไปประเทศต่างๆเนี่ยเอามารวมกันเอาไว้แล้ว

ังเอิญคุณผู้ฟังคะพอหยิบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิ๊บเปิดไปหน้า270ไปเจอเรื่องเล่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบทบาทของจารีตระหว่างมิตรภาพจีนแล้วก็อิหร่านซึ่งพอกวาดตาอ่านไปแค่ 3-4 บรรทัดก็ปรากฏว่าโอ้โหทำไมประธานาธิบดีสีถึงเสมือนเป็นผู้มาก่อนการแบบนี้มุมมองในการมองแบบอิหร่านนะคะพอได้อ่านจนจบก็เข้าใจว่าจริงๆคำว่าผู้มาก่อนการเนี่ยอาจจะไม่ใช่หมายความว่าเป็นผู้วิเศษหรือมองเห็นอนาคตแต่น่าจะหมายถึงผู้ที่มีวิสัยทัศน์มากกว่านะคะเพราะว่า10ปีที่แล้วที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปเยือนอิหร่านนะคะตอนนั้นยังไม่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลกับอิหร่านเลยแต่ว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีสีมองความสำคัญของอิหร่านเอาไว้เมื่อ10ปีก่อนเนี่ยนะคะไม่ผิดเพี้ยนไปเลยกับวันนี้มีการพูดถึงช่องแคบฮอร์มุซด้วยโดยเฉพาะในหน้าที่270นะคะเรื่องเล่าความสัมพันธ์มิตรภาพจีนอิหร่านบนเส้นทางสายไหมในมุมมองของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงวันที่เดินทางไปเยือนอิหร่านอย่างเป็นทางการมาลองฟังกันดูค่ะ

จิ้นผิงเล่าเรื่องหน้าที่270ว่าด้วยเรื่องมิตรภาพจีนอิหร่านบนเส้นทางสายไหมนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าเดินทางมาเยือนอิหร่านแต่เหมือนกับชาวจีนหลายๆคนข้าพเจ้ารู้สึกคุ้นเคยกับประเทศเก่าแก่และงดงามแห่งนี้เพราะเส้นทางสายไหมได้เชื่อมโยง2ประเทศที่ยิ่งใหญ่ของเราเข้าด้วยกันมาเป็นเวลานานหนังสือประวัติศาสตร์ได้บันทึกเรื่องราวที่เต็มไปด้วยสีสันเรื่องแล้วเรื่องเล่าย้อนกลับไปในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกของจีนเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนอุปทูตรักษาการแทนท่านราชทูตจางเฉียนของจีนก็ได้เดินทางมาถึงอิหร่านซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่และ7ศตวรรษให้หลังในสมัยราชวงศ์ถังและซ่งชาวอิหร่านจำนวนมากได้เดินทางมายังประเทศจีนเพื่อศึกษาหาความรู้และประกอบอาชีพทางด้านการแพทย์หรือทำธุรกิจการค้าซึ่งร่องรอยการเดินทางของพวกเขามีไปถึงนครซีอานกวางโจและสถานที่อื่นๆในศตวรรษที่13นักกวีชื่อดังชาวอิหร่านซาอีชิราซีได้บันทึกประสบการณ์อันยากจะลืมเลือนที่ตนได้เดินทางมาเยือนเมืองคัชกาหรือคาซือมณฑลซินเจียงของประเทศจีนและในศตวรรษที่15จิ้งเหอแห่งราชสำนักหมิงได้นำกองเรือขนาดใหญ่เดินทางสำรวจคาบมหาสมุทรตะวันตกรวม7ครั้งและใน3ครั้งนั้นได้เดินทางไปถึงช่องแคบฮอร์มุซซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิหร่านด้วยเช่นเดียวกับประเทศจีนอิหร่านเป็นประเทศเก่าแก่ที่มีอารยธรรมโบราณและมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 5,000 ปีไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสายไหมทางบกหรือเส้นทางสายไหมทางทะเลอิหร่านในยุคโบราณก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเดินทางไปเสมอปัจจุบันประเทศอิหร่านมีพรมแดนทางเหนือติดกับทะเลแคสเปียนทางใต้ติดกับอ่าวเปอร์เซียปกปักช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่มีความสำคัญดังลำคอของการจราจรทางทะเลในตะวันออกกลางและตั้งอยู่บนพื้นที่จุดตัดของ1แถบ1เส้นทาง One Belt One Road การไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศจีนกับอิหร่านสามารถย้อนขึ้นไปถึง2ศตวรรษก่อนคริสต์ศักราชจากบันทึกในจดหมายเหตุสื่อจี้ประวัติต้าหยวนระบุว่าปีที่138และปีที่119ก่อนคริสต์ศักราชราชทูตจางเฉียนได้เดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับดินแดนตะวันตก2ครั้งจนเกิดเป็นเส้นทางสายไหมในการไปเยือนดินแดนตะวันตกครั้งที่2จางเฉียนได้ส่งอุปทูตนามว่าการอิงนำคณะเดินทางจากเมืองกุยจือปัจจุบันคือเมืองคู่เชอมณฑลซินเจียงผ่านเถียวจือปัจจุบันคือประเทศอิรักจนเดินทางถึงประเทศอานซีซึ่งก็คืออิหร่านในปัจจุบันกษัตริย์อานซีได้จัดพิธีต้อนรับคณะทูตจากราชสำนักฮั่นอย่างยิ่งใหญ่ด้วยทัพทหารม้ากว่า 20,000 นายนับแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยการบุกเบิกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากราชวงศ์ฮั่นตะวันออกจนถึงราชวงศ์ถังเส้นทางสายไหมจึงก่อเกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากเมืองฉางอานหรือซีอานในปัจจุบันซึ่งเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ถังผ่านระเบียงเหอซีดูดเสียงกลิ่งบนคอของกองอูดดุดเรือ

ือที่แล่นในมหาสมุทรส่งสัญญาณให้รับรู้ซึ่งกันและกันตลอดเส้นทางสายไหมทั้งทางบกและทางทะเลอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองของจีนและอิหร่านเดินหน้าไปด้วยกันอย่างอบอุ่นประชาชนของทั้งสองประเทศได้พบปะกันและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดังบทกวีของนักกวีชาวอิหร่านท่านซะอีชีราซีที่เขียนไว้ว่ายั่งยืนนานจึงควรค่าแก่การหลงไหลสำหรับชาวอิหร่านแล้วท่านซะอีเปรียบได้กับกวีเอกตู้ฟู่ของประเทศจีนท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการวรรณกรรมโบราณแห่งเปอร์เซียหลายร้อยปีที่ผ่านมาได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างของวรรณกรรมเปอร์เซียการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับอิหร่านไม่เพียงก่อเกิดการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบลายครามและพรมเปอร์เซียที่เป็นผลงานศิลปะแต่ยังเสริมสร้างการสร้างสรรค์ของนักกวีขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลและวัฒนธรรมทั้งสองประเทศการเดินทางไปตะวันออกกลางเป็นภารกิจการเยือนประเทศครั้งแรกในปี2016ของท่านสีจิ้นผิงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่านับตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่18เป็นต้นมาสีจิ้นผิงได้เดินทางไปเยือนต่างประเทศครอบคลุมทั่วโลก3ประเทศในตะวันออกกลางที่สีจิ้นผิงได้เดินทางไปเยือนในครั้งนี้ล้วนเป็นประเทศพันธมิตรที่สำคัญในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างแข็งขันในการสร้าง1แถบ1เส้นทางที่ริเริ่มโดยประเทศจีนดังที่ท่านสีจิ้นผิงได้กล่าวไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและประเทศในตะวันออกกลางเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในการเชื่อมโยงอดีตและอนาคตการร่วมมือกันอย่างสันติการเปิดใจกว้างยอมรับซึ่งกันและกันการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันนำไปสู่การคว้าชัยชนะร่วมกันได้กลายเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายท่านสีจิ้นผิงได้เล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ระหว่างเยือนอิหร่านเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพให้สองอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของจีนและอิหร่านได้โอบกอดกันอีกครั้งในอดีตทั้งสองฝ่ายมีมิตรภาพทางประวัติศาสตร์ของการแลกเปลี่ยนจุดแข็งซึ่งกันและกันปัจจุบันยังมีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่จะมุ่งสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหากจะกล่าวว่าในอดีตการจีนและอิหร่านมีบทบาทสำคัญในการสร้างเส้นทางสายไหมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่างสองประเทศตลอด40ปีที่ผ่านมาหลังจากการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตย่อมถือเป็นการสืบสารและให้คำนิยามเพิ่มเติมสำหรับจิตวิญญาณแห่งเส้นทางสายไหมพนักท่านฮัสซันรูฮานีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกล่าวว่าท่านสีจิ้นผิงเป็นผู้นำต่างประเทศคนแรกที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศอิหร่านหลังจากปัญหาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านได้รับการแก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงระดับสัมพันธไมตรีอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศท่านสีจิ้นผิงยังได้ยกตัวอย่างด้วยกล่าวถึงผลไม้ทับทิมของอิหร่านที่ได้นำเข้าไปปลูกกันอย่างแพร่หลายในประเทศจีนแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์จีนอิหร่านและหวังว่าความร่วมมือระหว่างสองประเทศจะเกิดผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังสำหรับหนังสือเล่มนี้ที่จี๊ดหยิบเอาบางบทบางช่วงบางตอนมาอ่านให้ฟังนะคะจริงๆสนุกมากนะคะจี๊ดลองอ่านไปในหลายบทแล้วนะคะเดี๋ยวจะทยอยอ่านให้ฟังในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะสนใจก็ลองไปหาซื้ออ่านกันดูนะคะซีจิ้นผิงเล่าเรื่องสำนักพิมพ์ทองเกษมนะคะหนาพอควรทีเดียวนะคะสัปดาห์หน้ามาอ่านกันต่อนะคะสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วแล้วก็ขออนุญาตแจกหนังสืออีก1เล่มให้กับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการเก่งได้อีกด้วยวิธี3ก๊กนะคะอยากจะมัดใจเจ้านายให้อยู่หมัดตามสไตล์3ก๊กอยากที่จะมัดใจลูกน้องให้อยู่หมัดตามสไตล์3ก๊กทำอย่างไรอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นอาวุธชั้นดีเลยใครอยากได้เป็นเจ้าของโทรมาที่076-234-098ค่ะ076-234-098จี๊ดแจกให้กับสายแรกที่โทรเข้ามาของวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: MCOT News
1: ขณะนี้เวลา 12:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกนายกรัฐมนตรีหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคสอบปากคำ10ตำรวจตรีตชด.ข้ามคืนสารภาพสิ้นยิงวินจริงเหตุถูกรุมทำร้ายก่อนตำรวจแจ้งข้อหาหนักฝากขังพรุ่งนี้ทรัมป์ลงนามข้อตกลงยุติสงครามอิหร่านวันนี้แต่อิหร่านปฏิเสธมองเร่งรัดลงนามอาจเป็นเพียงการหวังผลเชิงสัญลักษณ์ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะพบกันเป็นประจำเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยรวบรวมความเคลื่อนไหวของข่าวรายงานให้ได้ทราบกันนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองริมดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะความเคลื่อนไหวของข่าวนะคะวันนี้ขอเริ่มกันที่สำนักพระราชวังที่เปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันแรกค่ะที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสัก

0: การะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันแรกโดยตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีมีคณะบุคคลประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยอย่างเนืองแน่นโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมใจต้านภัยเอสบริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนข้าราชการกระทรวงคมนาคมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่าง 14-16 มิถุนายนนี้ตั้งแต่ 8:30 นาทีถึง 16:00 นาฬิกาค่ะซึ่งวันแรกเปิดถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่สนามหลวงนะคะก็คือ14มิถุนายนก็มีการเปิดถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกประชาชนก็เข้าแถวเป็นการทยอยเข้าแถวในเดินทางเข้าพระบรมมหาราชวังอย่างเรียบร้อยบรรยากาศที่น้องท้องสนามหลวงมีการจัดจุดบริการประชาชนที่ท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชาชนแต่งกายไว้ทุกตั้งแถวทยอยเข้าพระบรมมหาราชวังเพื่อไปยังศาลาสหทัยสมาคมอย่างพร้อมเพรียงสำนักพระราชวังติดประกาศแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่าง 14-16 มิถุนายน2569ตั้งแต่ 8:30 นาทีถึง 16:00 นาฬิกาทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมโดยระหว่าง 13-19 มิถุนายนงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันซึ่งตลอดเส้นทางมีเต็นท์พักคอยจุดบริการน้ำดื่มอาหารพระราชทานให้ประชาชนเป็นระยะพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะด้วยความเรียบร้อยมีการเปิดสารคดีเผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการต่างๆอาทิราชทานปันสุขให้ประชาชนได้ติดตามระหว่างพักคอยและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางระวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำคณะเจ้าหน้าที่จัดอาหารของว่างและนมจากโครงการดอยคำมาแจกให้กับประชาชนที่มารอเข้าแถวที่พระบรมมหาราชวังด้วยค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยเห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนา New National Art and Culture Platform เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะประเด็นนี้ได้รับการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยภาคเอกชนนั้นเสนอให้จัดตั้งแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมยุคใหม่ทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้พื้นที่พัฒนาทักษะเวทีแสดงศักยภาพของศิลปินไทยและศูนย์กลางเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์เข้าด้วยกันนายกมองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใหม่นะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมระยะสั้นแต่ว่าเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจได้ในระยะยาวถ้ามีการออกแบบระบบนิเวศที่เหมาะสมโดยประเทศไทยมีจุดแข็งสำคัญทั้งด้านมรดกทางวัฒนธรรมศิลปะงานหัตถกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวซึ่งสามารถต่อยอด

0: เศรษฐกิจมูลค่าสูงได้ค่ะหนึ่งในข้อเสนอสำคัญของภาคเอกชนนะคะก็คือการจัดตั้ง Art Free Zone หรือว่าเขตปลอดอากรด้านศิลปะค่ะเพื่อจะดึงดูดงานศิลปะระดับโลกนักสะสมสถาบันศิลปะและผู้จัดงานระดับนานาชาติเข้ามาใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงและซื้อขายผลงานศิลปะในภูมิภาคนายกเห็นว่าแนวทางนี้นะคะมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในวงกว้างเพราะนอกจากจะช่วยดึงเม็ดเงินจากต่างชาติแล้วก็ยังส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารโลจิสติกและบริการสร้างสรรค์ต่างๆรวมถึงเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แสดงผลงานบนเวทีเดียวกับศิลปินระดับโลกเกิดการซื้อขายการว่าจ้างและการต่อยอดเชิงพาณิชย์มากขึ้นค่ะโดยประโยชน์จะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภาคศิลปะและวัฒนธรรมเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะกระจายสู่ภาคเศรษฐกิจในวงกว้างสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้กับหลายอุตสาหกรรมตลอดจนช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของไทยในระยะยาวด้วยค่ะ
1: รัฐบาลหนุนกลต.ปราบโกงทุนออนไลน์เรียกคืนเงินผู้เสียหายกว่า 1,100 ล้านปิด368บัญชีหลอกลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์และการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างเข้มข้นโดยล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ได้รายงานผลการดำเนินงานช่วง5เดือนแรกของปี69ซึ่งก็มีการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการปั่นหุ้นการทุจริตการให้ข้อมูลเท็จและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม8คดีผู้ถูกกล่าวโทษรวม43รายขณะเดียวกันมาตรการลงโทษทางแพ่งสามารถเรียกคืนผลประโยชน์และค่าปรับมากกว่า 1,100 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับทางแพ่ง662ล้านบาทเงินชดใช้ผลประโยชน์519ล้านบาทซึ่งส่งเป็นรายได้ให้แผ่นดินแล้วค่ะในด้านการปราบปรามภัยหลอกลวงทุนออนไลน์สามารถปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิด368บัญชีดำเนินการอย่างรวดเร็วภายใน7ถึง48ชั่วโมงหลังจากการได้รับแจ้งตรงนี้ช่วยลดความเสียหายของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้รัฐบาลยังเข้มงวดสกัดเส้นทางฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีการระงับบัญชีม้าสะสมนะคะ 58,000 บัญชีเพิ่มขึ้นจากกว่า 10,000 บัญชีจากปลายปี68ค่ะก็สะท้อนถึงความเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมายในเชิงรุกนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยว่าผลการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลที่สามารถลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างรูปเป็นรูปธรรมทั้งการดำเนินคดีการคืนเงินผู้เสียหายการปิดกั้นบัญชีหลอกลงทุนการกวาดล้างบัญชีม้าคริปโตนะคะนอกจากนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกก็บอกนะคะเรื่องของกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมที่มีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนจักรยานยนต์พ่วงข้างส่งเสริมให้ประชาชนนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อให้รถมีความปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งานรองรับกลุ่มเศรษฐกิจเป็นรถเศรษฐกิจชุมชนอย่างรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งปัจจุบันประชาชนจำนวนมากใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพดำรงชีวิตอยู่เคียงคู่กับชุมชนไทยมานานสำหรับการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรอย12ซึ่งเป็นลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตามกฎหมายโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอพร้อมนำรถเข้าตรวจสุขภาพชำระภาษีซึ่งมีอัตราภาษีจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนก็ต้องมีองค์ประกอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ผ่านมานะคะเมื่อผ่านการตรวจสภาพแล้วจะต้องเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานติดตั้งอุปกรณ์อย่างไฟหน้าต้องมีนะคะไฟหน้าสีขาวหรือสีเหลืองให้ผู้ใช้ถนนได้มองเห็นชัดเจนมีแผ่นสะท้อนแสงติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงที่บริเวณด้านท้ายเพิ่มการมองเห็นเวลากลางคืนรวมถึงติดตั้งไฟท้ายและเบรกไฟสีแดงให้ส่องสว่างด้านหลังช่วยแจ้งเตือนรถคันอื่นนะคะเมื่อมีการชะลอหรือว่าหยุดรถรวมทั้งติดป้ายสะท้อนแสงว่ารถพ่วงข้างที่ด้านท้ายด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็น มาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคต

0: กว่า 270,000 บาทเพราะโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

0: นุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะกรมการปกครองออกมาชี้แจงนะคะกรณีที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลเสนอข่าวว่าคนไทยผวารัฐบาลจะแก้กฎหมายสัญชาติต่างด้าวผู้ได้สัญชาติไทยใหม่เล่นการเมืองประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติของกระทรวงมหาดไทยกำลังถูกจับตามองอย่างกว้างขวางค่ะหลังพรรคไทยพักดีออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านพร้อมกับเตือนว่าแนวทางการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและเปิดช่องให้ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยภายใต้กฎหมายใหม่เข้ามามีบทบาททางการเมืองในอนาคตนะคะโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายสัญชาติเนื่องจากได้รับรายงานความเป็นมาและสภาพปัญหา3ประเด็นค่ะซึ่งอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นจากระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกานะคะ3ประเด็นประเด็นแรกก็คือการแก้ไขประเด็นการให้สัญชาติไทยตามมาตรา7ทวิวรรค2แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติค่ะซึ่งในนโยบายของรัฐที่ต้องการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติให้ถือว่าเป็นการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดนะคะเพื่อให้ผู้ได้สัญชาติไทยดังกล่าวได้ใช้สิทธิ์ในการเป็นพลเมืองไทยสมบูรณ์และเท่าเทียมเนื่องจากมีข้อจำกัดในบางประการเช่นสิทธิ์ในการประกอบอาชีพสิทธิ์ทางการเมืองเป็นต้นค่ะส่งผลให้มาตรการในการส่งเสริมความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติไม่บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมสมบูรณ์นะคะโดยประเด็นนี้นะคะได้มีการสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาในเชิงวิชาการเพื่อแก้ไขสัญชาติกฎหมายสัญชาติโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะหัวข้อเกิดในไทยมีสัญชาติไทยก็ไม่มีสิทธิ์หรือนะคะปัญหาใหม่ในการตีความสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งของคนไทยตามมาตรา7ทวิวรรค2ค่ะประเด็นที่2ก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมคำว่าหญิงชายหรือหญิงเป็นคำว่าคนบุคคลและแก้ไขเพิ่มเติมคำว่าภรรยาหรือสามีเป็นคำว่าคู่สมรสตามลำดับเพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็มักจะเรียกกฎหมายนี้ว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมนั่นเองค่ะโดยประเด็นนี้นะคะเกิดจากผลการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกันจึงจำเป็นต้องเสนอแก้ไขค่ะส่วนเรื่องที่3ก็คือการกำหนดสิทธิอาศัยให้กับผู้บุคคลซึ่งเสียสัญชาติไทยตามหมวด2แห่งพระราชบัญญัติสัญชาตินี้เนื่องจากมีบุคคลสัญชาติไทยได้สละสัญชาติไทยเสียสัญชาติไทยหรือว่าถูกถอนสัญชาติไทยเนื่องจากเหตุผลต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากการไปอาศัยยังต่างประเทศแล้วก็ได้สัญชาติในประเทศที่อาศัยปัจจุบันนะคะประเด็นนี้เกิดจากผลการปฏิบัติงานของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะที่พบว่ามีบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเกิดความยากลำบากในการกลับมายังประเทศไทยเพื่อจะเยี่ยมญาติในประเทศไทยก็เลยจำเป็นต้องเสนอแก้ไขปัญหานี้ให้แก่ผู้ที่เคยมีสัญชาติไทยนะคะทางกรมการปกครองขอเรียนว่าการพิจารณาให้สัญชาติไทยในปัจจุบันมีหลักเกณฑ์วิธีการที่รัดกุมและได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วค่ะ
2: ค่ะซึ่งในเรื่องพรบสัญชาตินะคะมีการแจ้งเรื่องของร่างแก้ไขพรบมุ่งจะแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างมาอย่างยาวนานแล้วก็เรื่องของสิทธิทางการเมืองการลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยให้เป็นไปตามเงื่อนไขนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกชี้แจงเพจภูเก็ตไทมส์ของที่มีการโพสต์ข้อความคนไทยผวามีข่าวว่ารัฐบาลจะแก้กฎหมายสัญชาติให้ต่างด้าวผู้ได้สัญชาติใหม่สามารถเล่นการเมืองในประเทศไทยได้ทุกระดับภูเก็ตเรานะคะแล้วก็บอกว่าเสียเปรียบนางสาวพอทะเลบอกว่าการแก้ไขกฎหมายไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการมอบสัญชาติไทยให้กับแรงงานต่างด้าวหรือว่าผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่เป็นการแก้ให้กลุ่มบุคคลที่อาศัยใน

ไทยมาเป็นเวลานานได้มีตัวตนชัดเจนผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสถานะบุคคลซึ่งคงค้างมาอย่างยาวนานถึงแม้ว่าบุคคลจะได้รับสัญชาติไทยแล้วการเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐ

0: การแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช2508ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐก่อนร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณายืนยันเลยว่ารัฐบาลนั้นในการจะทำร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติจะต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและรัฐสภาอีกหลายขั้นตอนส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับสิทธิทางการเมืองและการลงสมัครรับเลือกตั้งก็ขออย่ากังวลนะคะสิทธิทางการเมืองและการลงรับสมัครเลือกตั้งยังเป็นไปตามเงื่อนไขช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคนะคะวันนี้ทางกรมปศุสัตว์เขาไปผนึกกำลังทลายโรงงานลูกชิ้นเถื่อนชื่อดังค่ะยึดของกลางกว่า7ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างเข้มงวดนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะหลังจากมีข้อมูลว่ามีการผลิตก็จำหน่ายหมูยอลูกชิ้นไส้กรอกโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะตรวจยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวม18รายการกว่า 132,000 ชิ้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทก็เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับอย.กรมปศุสัตว์แล้วก็สำนักงานสาธารณสุขปทุมธานีนะคะในการปราบปรามแหล่งผลิตอาหารผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอาหารแปรรูปที่ผลิตจากงานไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีการควบคุมด้านสุขอนามัยอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะแม้ว่าสินค้านั้นจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ดูน่ารับประทานหรือว่าจำหน่ายในราคาถูกก็ตามนะคะรัฐบาลก็ขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตมีเครื่องหมายอย.และฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วนค่ะพร้อมกับตรวจสอบวันผลิตวันหมดอายุและสภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนบริโภคด้วยนะคะทางนี้รัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการทำงานปราบปรามผู้กระทำผิดควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ค่ะมาติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเร่งปั้นซีเนียร์คอมเพล็กซ์ต้นแบบเคหะเพื่อคนไทยสูงวัยครบวงจรชูบ้านดีทำเลดีราคาจับต้องได้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาซีเนียร์คอมเพล็กซ์หรือที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจรสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสำหรับผู้สูงวัยบนทำเลที่เหมาะสมในราคาที่เข้าถึงได้พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในวัยในผู้สูงวัยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหารพม.การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามศักยภาพการพัฒนาพื้นที่อำเภอบางละมุงชลบุรีค่ะมีแผนพัฒนาต้นแบบซีเนียร์คอมเพล็กซ์ของประเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่สังคมสูงวัยที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งรัฐมนตรีพม.ก็มีข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางประโยชน์ที่ดินให้มีความชัดเจนศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยในผู้สูงอายุในอนาคตจะทำรูปแบบพัฒนาบ้านเคหะเพื่อคนไทยซีเนียร์คอมเพล็กซ์เพื่อเสนอครม.พิจารณานอกจากนี้ยังกำหนดการออกแบบโครงการยึดหลักนะคะ Universal Design อย่างเต็มรูปแบบให้ผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสะดวกปลอดภัยแล้วก็ยกระดับโครงการต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่

0: ภาคเอกชนสามารถนำไปต่อยอดได้ค่ะ
1: กรณีตำรวจตชด.นะคะใช้อาวุธปืน9มม.ยิงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2คนเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนจะหลบหนีออกจากพื้นที่แล้วก็มามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันหลังเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงค่ะซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางก็ไปรับตัวแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำในห้องสืบสวนตลอดทั้งคืนนานกว่า4ชั่วโมงนะคะโดยเมื่อช่วง 9:30 นาทีที่ผ่านมาค่ะการสอบปากคำผู้ต้องหาก็คือ10ตำรวจตรีนำทัพจึงยุติลงนะคะก่อนที่พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวเข้าห้องควบคุมผู้ต้องขังภายในสน.โดยก่อนเข้าห้องควบคุมผู้ต้องหาญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพได้เดินทางมาเยี่ยมนะคะได้พูดคุยกันประมาณ15นาทีจากการตรวจสอบวงจรปิดที่เกิดเหตุในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงพบว่าก่อนเกิดเหตุ10ตำรวจตรีนำทัพค่ะได้เดินมาที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็พูดคุยกันสักพักหนึ่งก่อนจะมีปากเสียงและคนขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง2คนก็รุมทำร้าย10ตำรวจตรีนำทัพก่อนที่10ตำรวจตรีนำทัพจะวิ่งออกจากที่เกิดเหตุไปประมาณ10เมตรแล้วก็ชักอาวุธปืนออกมากระหน่ำยิงเป็นเหตุให้หนึ่งในนั้นเสียชีวิตค่ะแล้วกระสุนก็ยังไปถูกคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีก2คนบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็วิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่ไปค่ะด้านญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพบอกว่าการทะเลาะวิวาทในเกิดขึ้นนะคะหลัง10ตำรวจตรีนำทัพเรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ไปส่งที่บ้านพักย่านสน.มักกะสันแต่ว่าตกลงราคากันไม่ได้ค่ะเพราะว่าวินนั้นเรียกราคาแพงเกินจริงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงกันนะคะก่อนที่10ตำรวจตรีนำทัพจะถูกคนขับรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุมทำร้ายค่ะนอกจากนี้ญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพยังบอกด้วยนะคะว่า10ตำรวจตรีนำทัพนั้นมีปัญหาสภาพจิตตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาต้องกินยาทุกวันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากสภาพจิตนะคะแต่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเพราะว่าถูกรุมทำร้ายอย่างไรก็ตามค่ะผู้ต้องหาก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาให้การว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก่อเหตุเพราะว่าป้องกันตัวนะคะเนื่องจากถูกกลุ่มคนขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุมทำร้ายก่อนค่ะโดยพนักงานสอบสวนก็เตรียมควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาพรุ่งนี้นะคะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการลงพื้นที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ของบางคนวันนี้ที่ไปลงพื้นที่นะคะก็คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14วันนี้ไปลงพื้นที่ชุมชนสันติอโศกถนนนวมินทร์44บึงกลุ่มพบปะประชาชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายแซมดินเลิศบุตรผู้นำเครือข่ายชุมชนบุญนิยมสถาบันบุญนิยมและบริษัทพลังบุญท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองและอบอุ่นญาติโยมขอถ่ายรูปกันอย่างคับคั่งในการลงพื้นที่นะคะดร.มาริกาก็รับฟังแนวคิดการบริหารจัดการชุมชนแบบพึ่งพาตนเองดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายซื่อสัตย์มุ่งประโยชน์ส่วนรวมดร.มาริกาบอกว่าแนวคิดกินน้อยใช้น้อยทำงานมากและการบริหารงานที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นบทเรียนสำคัญที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรุงเทพมหานครในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะการสร้างระบบบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นผู้ว่ากทม.จะนำแนวคิดชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงเฉพาะชุมชนนี้แต่ยังจะมีอีกหลายชุมชนที่เป็นลักษณะชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาปรับใช้กับการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะการสร้างชุมชนเข้มแข็งเมืองสุขภาพดีสวนสาธารณะคุณภาพและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนอย่างแท้จริงค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันข้อตกลงสันติภาพขั้นต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านมีกำหนดจะลงนามในวันนี้นะคะ14มิถุนายนค่ะซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีแต่อิหร่านยังคงปฏิเสธแล้วก็แสดงความคลางแคลงใจเกี่ยวกับช่วงเวลาดังกล่าวค่ะทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลนะคะบอกว่าข้อตกลงสันติภาพขั้นต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านมีกำหนดจะลงนามวันอาทิตย์นี้ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีพร้อมระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดให้เรือทุกลำผ่านได้ทันทีหลังการลงนามสอดคล้องกับนายกรัฐมนตรีเซบาสชารีฟของปากีสถานประเทศคนกลางผู้ไกล่เกลี่ยหลักที่บอกว่าร่างข้อความสุดท้ายบรรลุผลแล้วค่ะแล้วก็พร้อมสำหรับการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน24ชั่วโมงก่อนจะมีการเจรจาในระดับเทคนิคต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะ ทรัมป์อ้างด้วยว่าภายใต้ข้อตกลงนี้อิหร่านจะยอมล้มเลิกความพยายามในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดและกองทัพสหรัฐจะเข้าไปดำเนินการเก็บกู้และทำลายคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านเมื่อสถานการณ์คลี่คลายค่ะอย่างไรก็ดีนะคะเอสมาเอลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านและก็กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC แถลงแย้งว่าการลงนามจะไม่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้และวิจารณ์การเร่งรัดของทรัมป์ว่าอาจเป็นเพียงการหวังผลเชิงสัญลักษณ์ให้ตรงกับวันเกิดของตัวเองแต่ยอมรับว่าข้อตกลงใกล้ความจริงและอาจลงนามได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะสื่อทางการอิหร่านรายงานว่าบันทึกความเข้าใจฉบับแรกนี้จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องการหยุดยิงการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยสหรัฐและการปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้เท่านั้นค่ะส่วนประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์ที่ซับซ้อนจะถูกยกไปเจรจาในช่วงเวลา60วันหลังจากนี้ซึ่งก็ขัดแย้งกับคำแถลงของสหรัฐนะคะที่ระบุว่าบรรลุข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์เรียบร้อยแล้วค่ะข่าวคราวเรื่องข้อตกลงนี้ก็ทำให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มแนวคิดอนุรักษ์นิยมสุดโต่งในอิหร่านโดยมีผู้ประท้วงรวมตัวกันหน้าอาคารกระทรวงการต่างประเทศในเมืองมัชฮัดเพื่อขับไล่อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศโดยกล่าวหาว่าทีมเจรจายอมอ่อนข้อผ่อนปรนตามกลุ่มประเทศตะวันตกมากเกินไปค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มาปิดท้ายนะคะที่อิหร่านจัดพิธีศพอาลีคามานีอีวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยเป็นการรายงานของสื่อรัฐบาลอิหร่านนะคะที่รายงานพิธีศพของอาลีคามานีอีผู้นำสูงสุดคนก่อนของอิหร่านซึ่งเริ่มขึ้นที่กรุงเตหะรานในวันที่4กรกฎาคมและจะสิ้นสุดพิธีฝังศพที่เมืองมัชฮัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ9กรกฎาคมหลังจากต้องเลื่อนพิธีออกมานานกว่า4เดือนเนื่องจากสถานการณ์สงครามและความไม่มั่นคงในภูมิภาคสื่อรัฐบาลอิหร่านรายงานพิธีไว้อาลัยครั้งประวัติศาสตร์จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใน3เมืองสำคัญเริ่มจากพิธีไว้อาลัยขบวนแห่ศพนะคะที่กรุงเตหะรานเป็นเวลา3วันคาดว่าน่าจะมีผู้ร่วมไว้อาลัยหลายสิบล้านคนจากนั้น7กรกฎาคมเคลื่อนขบวนประกอบพิธีไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์กุมศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญตอนใต้ของเตหะรานก่อนวันที่จะมีพิธีฝังศพฝังร่างในวันที่9กรกฎาคมที่สุสานหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของคอมมานีอีและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวมุสลิมนิกายชีอะห์อายาตอลลอฮ์อาลีคอมมานีอีวัย86ปีถึงแก่สัญญกรรมเมื่อ28กุมภาพันธ์จากการโจมตีทางอากาศร่วมกันของสหรัฐค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

0: สนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: Emcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Emcot News โทร 02-201-6373

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569เช่นเคยนะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้คุณขวัญจะมีอะไรก็ให้คุณขวัญนำไปเลยที่ไว้คุณขวัญนำแล้วผมจะเป็นผู้ตามเนี่ยก็เนื่องจากว่าคุณขวัญคงรู้ว่าระยะนี้มีการแข่งขันฟุตบอลโลก
0: อ๋อใช่ค่ะเมื่อคืนมันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์คนที่ข้ามกีฬาก็อย่างผมก็จะดูทุกคู่เลย
0: ค่ะ
1: ทีนี้เพลินแต่รายการหลายท่านจะเป็นห่วงอาจารย์นอนดึกไปหรือเปล่าคือผมจะมีนาฬิกาชีวภาพที่ไม่เหมือนคนอื่นครับคุณขวัญ
0: เป็นการนอนตอนดึกเหรอคะอาจารย์หรือนอนเช้าเลยถ้าดูบอลโลกนี่มันแทบจะเช้าเลยนะคะ
1: ของผมเนี่ยคือชีวิตปกตินะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตั้งแต่สมัยผมเป็นนิสิตเนี่ยกว่าผมจะได้นอนก็1-2ทุกวัน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าผมซ้อมวงดนตรี5 โมงเย็นถึงประมาณสัก4 ทุ่มแล้วก็มาซ้อมพวกโคศกดาวตลกจนดึกดื่นแล้วถึงจะนอนและชีวิตในวัยหนุ่มเนี่ยตอนเช้าจะไม่ตื่นเพื่อประหยัดไปหนึ่งมื้อเหตุผลคือเพื่อประหยัดไปหนึ่งมื้อเหตุที่ต้องประหยัดเพราะว่าไม่มีกินไงครับก็เลยไม่ค่อยตื่นตอนเช้าเนี่ยสังเกตว่าผมเคยทำรายการทาง 100.5 เนี่ยตอน5กว่าอยู่พักหนึ่งแล้วผมก็ต้องขอเลิกเพราะว่ามันผิดธรรมชาตินาฬิกาสุขภาพผมอาหารเช้าของคนทั่วไปก็ตอนเช้าใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ของผมอาหารเช้าคือเที่ยงอาหารเที่ยงคือเย็น
0: ค่ะ
1: อาหารเย็นคือเที่ยงคืนถามว่าทำไมทำงานตอนดึกเพราะว่าผมไม่มีห้องแอคูสติกในการบันทึกเสียงใช่ไหมครับผมก็จะบันทึกเสียงรายการตอนดึกๆอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้ในช่วงสัปดาห์ที่เราไม่ได้พบกันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีข่าวเศร้าใช่ไหมครับคุณขวัญ
0: ใช่ค่ะก็เป็นข่าวเศร้าของคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะรวมถึงหน่วยงานต่างๆหรือว่าองค์กรระหว่างประเทศก็มีการพูดถึงพระองค์ท่านนะคะก็กล่าวสดุดีพระองค์ท่านด้วยค่ะแต่ว่าเรื่องที่ขวัญหยิบยกมาพูดคุยกับอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่พระองค์ท่านทรงดูแลอยู่นะคะก็คือโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ค่ะคือเป็นโครงการที่ดูแลเกี่ยวกับช้างนะคะก็นับตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาเป็นในหลวงรัชกาลที่10ค่ะก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของช้างแล้วก็เมื่อช่วงปีคือถามว่าทำไมต้องให้ความสนใจดูแลช้างตรงนี้นะคะอาจารย์คะเพราะว่าตอนช่วงปี2542เนี่ยมีความขัดแย้งเกี่ยวกับคนกับช้างในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะคะว่าช้างควรอยู่ในป่าต้องไม่ออกมาทำแบบหากินในพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ช้างกับคนในบริเวณที่อยู่ชายป่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นปัญหาการแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ในอดีตเนี่ยช้างคือสัตว์หรือว่าคือสิ่งที่คนไทยเนี่ยให้การเคารพและก็เทิดทูนเหมือนกับเป็นยานพาหนะของคนที่ครองเมืองคนที่เป็นเจ้าเมืองอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ครับสมัยหนึ่งเมื่อช้างต้องมาเป็นขอทานที่กรุงเทพเนี่ยนะผมก็รณรงค์ให้ช้างกลับบ้านตอนนั้นผมบอกว่าช้างเคยเป็นพระราชพาหนะของพระมหากษัตริย์แล้ววันนี้ทำไมช้างกลายมาเป็นขอทานแล้วเรื่องนี้ก็เป็นความภูมิใจเล็กๆในฐานะคนทำสื่อนะฮะว่าวันนี้เราก็นำช้างกลับบ้านได้และช้างที่คุณขวัญกล่าวถึงก็คือช้างป่าที่กุยบุรีซึ่งชาวกุยบุรีก็จะปลูกสับปะรดนะฮะซึ่งผมก็เคยนำเสนอบอกว่าเราต้องทำโครงการอาหารช้างด้วยการเพิ่มอาหารในป่าแล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ทรงมี เรียกว่าโครงการนะฮะเรียกว่าพัชระสุธาคชานุรักษ์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย
1: ์นะครับก็คือว่าอยู่ได้ทั้งคนทั้งช้างคือคุณขวัญครับผมไม่ทราบว่าคนอื่นเขาเป็นอย่างไรแต่ว่าตั้งสมัยผมหนุ่มๆผมเนี่ยนำเสนอไปเรื่องหนึ่งในฐานะคนทำสื่อคือเราเป็นราษฎรธรรมดาเนี่ยบางทีในวาระต่างๆของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยผมก็นำเสนอไปว่าให้ทำดีถวายพระองค์ท่าน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในโอกาสที่เราสูญเสียเนี่ยเราอาจจะสูญเสียพระวรกายของพระองค์ท่านไปแต่จิตวิญญาณของพระองค์ท่านที่ฝากต่อมาอย่างพวกเราเนี่ยเราก็ต้องทำโครงการต่างๆรวมไปจนกระทั่งถึงระยะนี้ถ้าใครได้ติดตามชมสารคดีเราก็จะได้เห็นเพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าถ้าประชาชนของพระองค์เนี่ยดำรงตนเป็นคนดีและทำความดีถวายพระองค์เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีเนี่ยผมว่าเนี้ยดีที่สุดถ้าเปรียบเทียบเราเหมือนลูกถ้าลูกดีนะคนเป็นพ่อแม่ก็สบายใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากไว้ส่วนว่าใครจะทำดีด้วยประการใดก็เชิญแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็ขอให้เป็นผู้เคร่งครัดในศีล5ข้อและส่งเสริมการปฏิบัติธรรม5ข้อให้เคร่งครัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่วนการเรียกว่าแต่ละท่านแต่ละบ้านจะมีการปฏิบัติอะไรๆเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นตามรอยพระบาทของพระองค์ก็เชิญตามอัธยาศัยแต่ผมก็ฝากเรื่องนี้เอาไว้แต่ตอนหลังเนี่ยเวลาเราฟังว่าทำดีถวายเราจะรู้สึกเฉยๆนะแต่ว่าเมื่อถ้าคุณขวัญย้อนอดีตเนี่ยตอนที่ผมเริ่มคุยเรื่องนี้ในรายการเนี่ยเคยมีจดหมายของใครก็ไม่รู้เขียนมาหาผมนะบอกว่าชอบความคิดนี้คือการทำความดีถวายพระองค์เนี่ยแล้วก็บอกเขาจะได้ขยายความคิดนี้ต่อไปก็ไม่รู้ใครอ่ะ
0: ค่ะ
1: ผมจะมีจดหมายแปลกๆที่ไม่ค่อยลงชื่อมาคุยกับผมบ่อยๆครับ
0: ค่ะก็ดีนะคะอาจารย์เป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโครงการที่เราพูดถึงก็คือโครงการพัชระสุธากชานุรักษ์เนี่ยก็เป็นโครงการที่อนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ช้างรวมทั้งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าแก้ปัญหาเรื่องของช้างบุกรุกสืบพื้นที่ทำกินนะคะอาจารย์แต่ว่าตรงนี้ก็แก้ปัญหาโดยการที่ให้พื้นที่ในป่าเนี่ยไม่ขาดแหล่งอาหารให้เป็นที่อยู่อาศัยของช้างแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจกับราษฎรด้วยว่าในการขับไล่ช้างอย่างผิดวิธีเนี่ยทำให้เกิดอันตรายต่อทั้งตัวของประชาชนเองของตัวราษฎรเองนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยช้างก็ได้รับผลกระทบด้วยซึ่งเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการแล้วก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะทรงเป็นประธานกรรมการค่ะสำหรับโครงการนี้ขอลงรายละเอียดนิดนึงนะคะอาจารย์คะเป็นโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกัน5จังหวัดนะคะก็คือมีจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็สระแก้วรวมพื้นที่ทั้งหมด1,360,000 ไร่ค่ะมีช้างอาศัยอยู่ในบริเวณนี้นะคะประมาณ460ตัวจากการสำรวจเนี่ยก็มีช้างออกนอกเส้นทางอยู่บ้างค่ะทำให้เกิดผลกระทบระหว่างคนกับช้างในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของพื้นที่ทำกินที่อยู่อาศัยของประชาชนนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนบริเวณพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับป่าพื้นที่ที่ช้างเขาอยู่นะคะประชาชนก็มีการถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวง กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นะคะก็เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระเจ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยก็ทรงดำรงตำแหน่งเป็นอัยการคุ้มครองสิทธิแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายในการบังคับคดีที่จังหวัดระยองด้วยก็คือพระองค์ท่านเนี่ยทำงานคือเหมือนกับว่าช่วยเหลือ ดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากช้างเนี่ยมาตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นอัยการแล้วคือต่อเนื่องมานานแล้วแล้วก็ก่อนที่จะมาดูแลโครงการนี้ด้วยซ้ำอาจารย์แล้วก็พอมาถึงโครงการนี้ก็เป็นการทำงานสืบสานต่อเนื่องแล้วก็พออันเข้ามาดูแลโครงการนี้เต็มๆหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยทรงโปรดเกล้าให้ดูแลนะคะก็เป็นการต่อยอดโครงการเพื่อที่จะให้คนกับช้างเนี่ยอยู่กันได้โดยที่เป็นมิตรที่สุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือพอปัญหาก็คือพอแหล่งอาหารในช้างในป่ามันหมดเนี่ยช้างก็ออกมาในพื้นที่แล้วพอเป็นพื้นที่ป่ารอยต่อเนี่ยก็คือมีการอพยพของช้างพอคนไล่ช้างช้างก็ไปตรงนู้นตรงนี้อันนี้ก็ก่อนหน้านี้อาจารย์ประมาณช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็มีปัญหาคนกับช้างจนคนเนี่ยก็ไปขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยมาดูแลมาขับช้างออกไปจากพื้นที่ทำกินของตัวเองช้างก็มีการเคลื่อนที่เหมือนกันพอเขามีการเคลื่อนที่จากตรงนี้ไปตรงนู้นคนก็ขับไล่ช้างอีกปัญหาอันนี้ก็คือต้องเร่งแก้ที่การฟื้นฟูดูแลพื้นป่าแล้วก็จัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้ช้างเนี่ยกลับคืนสู่ป่าอาจารย์คะแต่ว่าช้างเนี่ยถ้าเขาอยู่ในป่าเนี่ยคืออาหารที่เราจะทำเป็นป่งดินหรือว่าเป็นอะไรอะคะอาจารย์คะหรือว่าต้องมีเป็นพืชที่เขามากินของประชาชนด้วยเพราะว่าเขามากินแล้วเขาติดรสชาติหรือเปล่าทำนองนี้คะอาจารย์คะ
1: คือวันนี้เรื่องนี้เถียงก็ไปแล้วก็ไม่รู้จักจบหรอกช้างเขาไม่รู้จักโฉนดหรอกช้างไม่รู้โฉนดว่าโฉนดของใครอยู่ตรงไหนช้างก็บอกฉันเคยอยู่มาก่อนเธอมาอยู่ที่หลังนะฮะเพราะฉะนั้นที่ผมพูดถึงโครงการอาหารช้างเนี่ยก็หมายความว่าเราจะต้องมีงบประมาณแล้วก็มอบหมายเจ้าหน้าที่ทำยังไงให้ป่าเนี่ยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารนะฮะและเวลานี้นะปัญหาเรื่องนี้มันไม่ได้มีเฉพาะช้างนะคุณขวัญเคยได้ข่าวลิงไหม
0: เคยได้ข่าวลิงแต่เป็นลิงที่อยู่ในเมืองอย่างลพบุรีอย่างเงี้ยอาจารย์ขวัญไม่เคยได้ข่าวลิงที่อยู่ติดกับแบบเหมือนพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่จะกระทบคนที่อยู่ในเมืองหรือว่าเขาอะไรนะที่เพชรบุรีอะค่ะอาจารย์
1: เนี่ยอย่างผมเคยมีแฟนรายการเนี่ยแฟน 100.5 นี่แหละ
0: ค่ะ
1: เคยไปพบปะกันหลายครั้งชื่อคุณพิชัยวันหนึ่งก็ชวนผมไปที่สวนพึ่ง
0: ค่ะ
1: บุรีแล้วก็ไปดูที่ของคุณพิชัยว่าจะทำอะไรได้บ้างทีนี้คุณพิชัยก็มีที่อยู่แปลงหนึ่งเขาก็ฝากให้เกษตรกรข้างบ้านเนี่ยช่วยดูแลด้วยแล้วเราก็ได้พบแล้วก็ได้คุยกันนะฮะแล้วเธอก็เล่าให้ผมฟังบอกว่าปัญหาลิงที่เขาเอามาจากเขางูถ้ำจอมพลแล้วก็เพื่อจะปล่อยคืนสู่ป่าเนี่ยและสุดท้ายในป่ามันไม่มีอาหารเขาบอกขนาดเขาปลูกมันสำปะหลังเนี่ยลิงก็ยังมาขุดกินเลยเพราะว่าเขาอยู่ลอยต่อระหว่างพื้นที่เกษตรกับพื้นที่ป่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในมุมมืดที่ไม่เคยมีใครได้หยิบมาคุยกันเขาเรียกว่าเกษตรชายขอบป่า
0: อืมค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องช้างเนี่ยเราก็มีการทำรั้วผึ้งใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เลี้ยงผึ้งไว้ตอนแนวเพราะว่าถ้าผึ้งมาช้างก็จะวิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเผื่อเราไปปล่อยให้มีพฤติกรรมของช้างที่เรียกว่ามาหาอาหารกินในครัวบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องได้แต่พึ่งพาเจ้าหน้าที่ทีนี้ผมกับช้างเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันมากนะเหตุผลเพราะว่าผมขึ้นไปบรรยายที่เขาใหญ่เป็นประจําในอดีตชนิดที่เรียกว่าออกจากบ้านแล้วบรรยายเสร็จจากเขาใหญ่3 ทุ่มเนี่ยผมยังขับรถลงจากเขาใหญ่กับกำแพงแสนเลยคุณขวัญสมัยก่อนอ่ะ
0: มันดูอันตรายนะคะอาจารย์เพราะว่าช่วงพอกลางคืนแล้วเนี่ยช้างเขาก็น่าจะเดินออกมาหากินอะไรในพื้นที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตอนเป็นหนุ่มเนี่ยมันไม่ค่อยรู้หรอกว่าอะไรน่ากลัวไม่น่ากลัวจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมีรุ่นพี่ที่ผมนับถือเป็นอาจารย์เนี่ยเขาบอกอย่าทำตัวแบบนี้มันอันตรายเกินไปตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมถึงยอมพักค้างที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็เคยเจอผู้บริหารในอดีตที่เป็นรุ่นพี่มากของผมเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็มีกุศโลบายเวลาคนไปเที่ยวป่าเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไม่เห็นสัตว์ป่าใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เขาก็จะเขียนป้ายระวังลิงระวังกวางระวังเก้งระวังอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเขียนไว้แล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าบ้วนรู้ไหมว่าที่ทำแบบนี้ทำไมเขาบอกว่าทันทีที่คนเห็นป้ายเนี่ยคนจะจินตนาการว่าเออตรงนี้มีเก้งตรงนี้มีกวางและคนก็จะเกิดความระมัดระวังในการขับขี่อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะที่ผมรู้สึกใกล้ชิดนี่เหตุหนึ่งอีกเหตุหนึ่งก็คือเกษตรกรก็มักจะปรึกษาอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งผมบอกว่าเรื่องแบบนี้มันแก้ปัญหาเฉพาะบุคคลไม่ได
0: ้ค่ะ
1: มันต้องทำเป็นโปรเจกต์ใหญ่เป็นโครงการใหญ่ระดับประเทศแต่ของแบบเนี้ยมันมักจะวูบวาบเพราะว่าคนเป็นเกษตรกรหรือเป็นชาวบ้านเนี่ยเสียงไม่ดังเหมือนคนเมืองไง
0: ค่ะ
1: คือปัญหาคนเมืองเนี่ยจะได้รับการดูแลรักษามากกว่านะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นโครงการที่พระองค์ท่านได้ดำเนินก็ฝากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือใครไม่มีกำลังไปทำแต่มีกำลังทรัพย์ก็ช่วยบริจาคทรัพย์ใครมีกำลังแรงก็บริจาคแรงนะทีนี้ถ้าเป็นคุณขวัญเวลาเนี้ยคุณขวัญอยากทำโครงการอะไรถวายเป็นความอาลัยที่พระองค์ท่านได้จากเราไปคือชื่อพระองค์ท่านพระนามพระองค์ท่านเนี่ยยาวแต่ผมมักจะพูดกับใครๆสั้นๆว่าเจ้าฟ้านักกฎหมาย
0: ค่ะ
1: ถ้าผมใช้คำเนี้ยคนที่คู่สนทนาผมเนี่ยก็จะรู้ว่าหมายถึงพระองค์ท่านคือถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมจะทำโครงการอันนี้ถวายครับ
0: ทำอะไรคะอาจารย
1: ์ยังไม่ได้ชื่อนะชื่อทัดรัดยังไม่ได้แต่ว่าผมพบว่าในปัจจุบันเนี่ยมีราษฎรเนี่ยที่ตายเมื่อเป็น
0: ที่ตายเมื่อเป็น
1: ตายเมื่อเป็นขณะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแต่มีชีวิตอย่างตายอ่ะจะทำยังไงให้เกษตรกรให้ราษฎร
0: ประชาชนชาวไทยค่ะอาจารย์
1: กลับมาฟื้นคืนชีวิตเหมือนที่เรามีความพยายามและมีความหวังว่าพระองค์ท่านจะฟื้นมาอยู่กับพวกเราเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: หนึ่งทำให้ราษฎรที่อยู่แบบตายเนี่ยฟื้นแล้วก็มากลับมามีชีวิตในขณะเดียวกันราษฎรอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นราษฎรที่มีศักยภาพนะฮะทำยังไงเราถึงจะมีการทำโครงการที่เรียกว่าเป็นเมื่อตายหมายถึงว่าราษฎรผู้นั้นเนี่ยจากเราไปแล้วแต่ทุกคนเนี่ยก็ยังลำลึกนึกถึงคุณความดีแล้วก็สิ่งที่ราษฎรท่านนั้นเนี่ยได้สร้างไว้ก็ลองถามแฟนรายการดูก็ได้ว่าโครงการแบบเนี้ยนะโครงการที่ทำให้คนตายคนตายเมื่อยังเป็นเนี่ยกลับมาเป็นคนเป็นและคนที่ใกล้จะหมดอายุไม่ตายจากไปคือไปแต่สังขารแต่คุณความดีเนี่ยยังคงอยู่นั่นหมายความว่าผมกำลังมองเห็นภาพว่าในทุกชุมชนในประเทศไทยเนี่ยมันควรจะมีถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียก Hall of Fame ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: พิพิธภัณฑ์ลูกทุ่งสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยเราก็จะรำลึกนึกถึงนักร้องลูกทุ่งในอดีตหรือในหนึ่งชุมชนเนี่ยเคยมีคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกว่าหอประวัตินะเกียรติยศของบุคคลในชุมชนอะไรไปอย่างประมาณอย่างเงี้ยเด็กๆ เขาก็จะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะเหมือนอย่างที่ผมก็มักจะแอบดูประวัตินักร้องลูกทุ่งเก่า
0: ๆ
1: ความเป็นมาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะอย่างเมื่อคืนก็ดูประวัติชีวิตของดูคือเวลาผมดูเนี่ยผมดูสองจอนะผมดูฟุตบอล
0: ดูทั้งฟุตบอลด้วย
1: ดูฟุตบอลแล้วผมปิดเสียงแล้วหูผมก็ฟังประวัติของต้นตำรับนักร้องลูกทุ่งคร
0: ู
1: คำลนสมบูรณ์อนนท์นะที่มีเพลงดังในอดีตที่เขาห้ามเปิดนะเสียงโฆษณาจากนักการเมืองยกเอาแต่เรื่องอะไรเนี่ยนะเนี่ยผมก็กำลังโยงเรื่องเข้าไปให้คุณขวัญแล้ว
0: ค่ะก็คือถ้าอาจารย์ถามว่าเอ๊ะมีโครงการอะไรที่ขวัญนึกถึงพระองค์ท่านแล้วกันนะคะสำหรับตัวขวัญเองเนี่ยขวัญเห็นพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการดูแลร่างกายถึงแม้ว่าอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามที่เข้ามาในช่วงระยะหลังที่ทำให้พระองค์ท่านทรงจากพวกเราไปนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นพระองค์ท่านทรงใส่พระราชฤทัยในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเช่นการออกกำลังกายด้วยการทรงขี่ม้าทรงจักรยานแล้วก็ทรงเป็นนักวิ่งซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็นนักวิ่งที่ขวัญเห็นภาพหลายๆคนแชร์กันในโซเชียลมีเดียนะคะอาจารย์เป็นนักวิ่งหรือว่าภาพนี้ขวัญเข้าใจไม่ผิดแต่เป็นแบบเหมือนกับคล้ายๆเป็นลักษณะการแข่งไตรกีฬาด้วยขวัญว่าคนที่แข่งไตรกีฬาได้หรือว่าเป็นนักวิ่งได้ที่เป็นระยะยาวแบบมาราธอนเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะคะการดูแลต้องมีวินัยมากๆเพราะความที่มีวินัยตรงนี้แหละค่ะหมายถึงว่าขวัญจะหยิบยกมาเป็นแนวทางของตัวขวัญเองทั้งในเรื่องของวินัยในการทำงานวินัยในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยค่ะอาจารย์คะ
1: ครับอีกโครงการหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าผมขนานนามพระองค์ท่านว่าเจ้าฟ้านักกฎหมายซึ่งไม่ใช่ธรรมดาระดับโลกเลยนะผมก็อยากจะฝากผู้เกี่ยวข้องว่าเราก็ต้องสืบทอดเจตนารมณ์พระองค์ท่านด้วยการที่ทำให้กฎหมายเป็นกฎหมาย
0: ค่ะ
1: กำกับยอยักษ์ให้มั่นคงอย่าให้ยอยักษ์หายไปนะฮะเพราะไม่งั้นกฎหมายมันก็จะกลายเป็นอย่างอื่นน
0: ะฮะ
1: เพราะว่าผมอยู่กับสุนัขเยอะนะพวกนี้จะใช้แต่กำลังใช้อำนาจแล้วก็เคยเห็นสุนัขที่บ้านบางตัวมันเคยมีอำนาจเนี่ยพอมันแก่ตัวลงเนี่ยมันก็ต้องอยู่อย่างหลบหลีกเพราะว่าไอ้รุ่นน้องก็มาแก้แค้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้บ้านเมืองเนี่ยมีกฎหมายไว้เอื้ออำนวยความสะดวกและความอยู่ดีกินดีของประชาชนไม่ให้ล่วงละเมิดและก็ไม่ให้ใช้กฎหมายในทางที่ผิดโดยไม่เป็นกฎหมายยอยักษ์หายไปเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดีเนาะคุณขวัญต้องขายของหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะต้องมีโฆษณานะคะสักครู่หนึ่งนะคะอาจารย์คะสำหรับข้อความนะคะของช็อปมาเนียนะคะบ้านไหนคุณผู้ฟังเนี่ยยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะยังต้องรับประทานอาหารที่ผ่านการทอดน้ำมันเยิ้มๆนะคะก็ขอนำเสนอค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811ตัวช่วยรีดไขมันออกจากอาหารส่วนเกินของท่านนะคะแต่ยังคงความกรอบไว้ค่ะรุ่นนี้มีความจุถึง4ลิตรนะคะล้างง่ายดูแลง่ายค่ะมีเพียง2ปุ่มหมุนก็คือหมุนปรับอุณหภูมิแล้วก็เวลานะคะตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กอย่างดีค่ะแล้วก็มีมาตรฐานมอกอด้วยนะคะรับประกันนานถึง1ปีเต็มพิเศษสุดๆนะคะสำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทผันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะคะ ประหยัดไปกว่า 2,000 บาทเลยทีเดียวค่ะอาจารย์คะแล้วก็แถมมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณค่ะกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3390 02-114-3390สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมลงนามถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระวิริยะอุตสาหะอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงกลาโหมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคู่สมรสร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในการนี้ผู้บังคับบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมใจการน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันเนื่องมาจากพระวิริยะอุตสาหะและพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการร่วมลงนามถวายความอาลัยในครั้งนี้สะท้อนถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหาเมตตาธิคุณและความผูกพันของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณนับประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ท่าอากาศยานทั้ง6แห่งพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังภายหลังจากสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยระหว่างวันที่14ถึง19มิถุนายนท่าอากาศยานทั้ง6แห่งในความรับผิดชอบของท่าอากาศยานได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งการอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการจราจรและเยี่ยมต่อและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยพริษกลาง4เหตุผลกกต.ควรส่งคดีหัวสว.ไปที่ศาลนายพริษวัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงข่าวตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวสว.ว่าเวลานี้กกต.ทั้ง7คนจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าคดีหัวสว.จะไปถึงศาลหรือไม่เหตุที่ตนเห็นว่าทำไมกกต.ควรส่งเรื่องของทั้ง229คนไปที่ศาลมี4เหตุผลคือหลักฐานในคดีที่มีความชัดเจนและหนักแน่นกว่าหลักฐานในคดีก่อนหน้านี้กกต.เคยมีมติส่งเรื่องไปที่ศาลแล้วคณะอนุวินิจฉัยที่36ที่มีมติว่าควรยกคำร้องทั้ง229คนเป็นคณะที่มีปัญหาเรื่องความชอบธรรมและเสียงเป็นเพียงเครื่องมือในการฟอกขาวกกต.ส่วนใหญ่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะ4ใน7ถูกรับรองให้เข้าสู่ตำแหน่งโดยสว.ที่ตอนนี้อยู่ในสำนวนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้ง4คนอาจถูกตั้งคำถามหรือข้อกระหาเป็นพิเศษหากมีการตัดสินใจใดที่เป็นการค้านสายตาของสังคมและกกต.ถูกตั้งคำถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในการตรวจสอบคดีการทุจริตการเลือกสว.แม้ในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการชี้แจงจากกกต.ว่าการที่ผู้สมัครอาจจะมีการจดบันทึกตัวเลขผู้สมัครเพื่อการลืมเวลาเดินเข้าคูหาไม่ได้ผิดโดยตัวการกระทำนั่นเองแต่การชี้แจงเท่านั้นที่จะตอบคำถามสังคมไม่ได้เพราะสังคมยังมีคำถาม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
6: ้รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดนกลุ่มขบวนการใช้วิธีโพสต์ประกาศรับสมัครงานผ่านโซเชียลมีเดียอ้างเป็นงานแอดมินหรือ IT มีเงินเดือนสูงหลายหมื่นบาทผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
9: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่อยากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะผู้หญิงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
8: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
10: ์คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยช่วงที่2นะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะถ้าท่านไหนมีคำถามเกี่ยวกับการเกษตรก็สอบถามกันมาได้นะคะผ่านเพจ MQuad News FM 100.5 ค่ะก็วันนี้อาจารย์กับขวัญก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งจนถึงบ่าย2เลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณขวัญกมลพรลบทองคำและแฟนรายการที่เคารพที่เราต้องสวัสดีกันเป็นรอบ2นี่เพราะว่าเวลานี้เราเริ่มถ่ายทอดไปยังสถานีในต่างจังหวัดใช่ไหมครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะก็มีหลายคลื่นหลายจังหวัดเหมือนกันนะคะที่รับรายการของเกษตรทั่วไทยเนี่ยไปเผยแพร่ในพื้นที่แต่ละจังหวัดนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยอาจารย์ขาฝนเยอะพอสมควรเลยหลายพื้นที่ฝนตกแต่ฝนตกไม่ค่อยหนักมากเท่าไหร่เนี่ยฝนตกแบบนี้นี่คือมีผลต่อพืชพันธุ์อะไรมากมายเป็นพิเศษไหมแต่มันไม่ได้ตกแช่ตกนานนะคะสำหรับที่ขวัญเจอนะคะอาจารย์เจอตกแช่ตกนานไหมคะ
2: คืออย่างนี้ครับคุณขวัญมีคนถามผมเยอะอาจารย์ปีนี้น้ำจะท่วมไหม
1: ค่ะ
2: ผมบอกท่วมแน่อาจารย์แล้วปีนี้จะแรงไหมแรงแน่
1: อ้าวทั้งท่วมทั้งแล้งเลยเนี่ย
2: ใช่เพราะว่าบทน้ำจะมาก็มาและถ้าชุมชนหรือสวนของเราไม่จัดระบบระบายน้ำให้ดีเนี่ยยังไงก็น้ำท่วมเพราะความหมายของคำว่าน้ำท่วมในทางการเกษตรกับความหมายว่าน้ำท่วมของการดำรงชีพคนละอย่างนะ
1: มามันยังไงคะอาจารย์
2: ถ้าการดำรงชีพในน้ำท่วมหมายความว่าน้ำเนี่ยล้นอยู่บนผิวดินใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าในทางการเกษตรเนี่ยแม้ว่าน้ำบนผิวดินจะไม่มีเลยแต่น้ำขังอยู่ในระดับรากรากถูกน้ำแช่ไว้เนี่ยเราก็เรียกว่าน้ำท่วมแล้วอันนี้จะเป็นข้อสอบประจำที่ผมมักจะทดสอบลูกศิษย์ผมอยู่เสมอข้อความเนี่ยนะ
1: ฮะ
2: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือน้ำท่วมเพราะเรื่องระบบระบายน้ำของชุมชนของในสวนเราอะไรนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งธรรมชาติเขาเอื้ออำนวยว่าฝนไม่ได้มาต่อเนื่องเนี่ยก็เพื่อเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ปรับปรุงสถานที่ให้มันพร้อมรับกับสถานการณ์นี
1: ้
2: ส่วนที่ว่าแล้งแน่เนี่ยหมายความว่าถ้าเป็นเกษตรกรที่อยู่ในเขตน้ำฝนและมีระบบการให้น้ำที่ดีเนี่ยอันนี้ก็จะไม่แล้งแต่แม้ว่าคุณจะอยู่ในเขตน้ำขออภัยไม่ใช่น้ำฝนเขตชนประธาน
1: ชนประธานใช่ไหมคะ
2: เขตชนประธานแต่แม้ว่าคุณจะอยู่ในเขตชนประธานมีน้ำอยู่ตรงหน้าเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่สามารถวางระบบน้ำให้กับพื้นที่ของคุณได้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์เนี่ย
1: ค่ะ
2: มันก็จะเจอภัยแล้งอยู่ดีแต่สำหรับเกษตรกรที่อยู่ในเขตน้ำฝนอันเนี้ย
1: ค่ะ
2: จะแล้งแน่เพราะว่าฝนจะทิ้งช่วงบ้างในช่วงมิถุนาถึงกรกฎาแล้วจะมาเป็นเรื่องเป็นราวก็สิงหาสำหรับปีนี้และฝนก็จะหมดเร็วและที่เราจะต้องเตรียมไว้สู้กับภัยแล้งก็คือว่าคือทำอย่างที่ผมเคยบอกคุณขวัญว่าทำเกษตรต้องคิดล่วงหน้า6เดือน
1: ใช่ค่ะอาจารย์
2: นะฮะว่าแล้งทั้งหลายเนี่ยเราจะเอาน้ำ
1: เตรียมพร้อม
2: มาหล่อเลี้ยงไม้ผลที่ติดผลเล็กๆไปจนกระทั่งเก็บผลผลิตได้ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะค่ะ
2: ทีนี้มีข่าวอะไรในแวดวงการเกษตรคุณขวัญ
1: ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะอาจารย์ค่ะก็สำหรับเรื่องตรงแวดวงการเกษตรตอนนี้นะคะก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โดรนค่ะอาจารย์ค่ะทางด้านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะเร่งขับเคลื่อนของโมเดลการทำเกษตรเชิงรุกนะคะเดินหน้าการยกระดับการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยมาควบคู่กับ การทำงานด้านการเกษตรมากขึ้นแล้วก็อยากที่จะให้ใช้แบบถูกต้องตามหลักวิชาการถูกต้องตามหลักกฎหมายแล้วก็มีการร่วมมือเหมือนทำเป็นลักษณะแซนด์บ็อกซ์อาจารย์ก็คือเหมือนกับระยะทดลองเป็นโรงเรียนโดนเกษตรภายใน3เดือนก็จะมีการคลอดหลักสูตรออกอบรมฉบับใหม่มีการใช้ลักษณะแบบเป็น one stop service ออกไปอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนแล้วก็ดันให้เป็นสื่อกลางในการทำงานระหว่างตัวของโดนกับมาตรการทางด้านการเกษตรแล้วก็มีการควบคุมด้านความปลอดภัยด้วยในลักษณะนี้อาจารย์การใช้โดนกับการเกษตรเนี่ยมีความเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันยังไงบ้างคะ
2: คืออย่างนี้ครับคุณขวัญเรื่องนี้ต้องจำแนกนะฮะคือว่าแต่ก่อนเนี่ยในขณะที่บ้านเราเนี่ยนะฮะใช้คนเดินฉีดยาใส่ปุ๋ยหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็เป็นความเหมาะสมสำหรับเกษตรกรรายย่อยรายเล็กๆแต่อย่างสมัยก่อนเนี่ยก่อนจะมีโดรนเนี่ยก็มีความพยายามที่จะใช้เฮลิคอปเตอร
1: ์สูงเหมือนกันนะเฮลิคอปเตอร์ก็วิ่ง
2: ซึ่งในอเมริกาที่ผมเคยไปเที่ยวกับพวกมาเนี่ยเขาใช้เป็นเรื่องกิจวัตรประจำวันเพราะอะไร
1: คะ
2: เพราะว่าพื้นที่ทำการเกษตรของเขาเนี่ยอย่างการปลูกข้าวโพดเนี่ยเขาก็ปลูกกันเป็นร้อยเอเคอร์นะเพราะฉะนั้นปลูกว่าเพียง200-300ไร่มันเป็นพื้นที่ทำเกษตรเฉพาะมันก็ใช้เครื่องบินไปโปรยไปฉีดหรือจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กนะและต่อมาก็เริ่มมีโดรน
1: ค่ะ
2: ทีนี้ที่มันไม่ถูกกับวิสัยของคนไทยก็คือว่าคนไทยเราเนี่ยมันเป็นเกษตรกรรายย่อยรายเล็ก
1: ๆไม่ได้รวมกลุ่มกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่และความเป็นอยู่ของบ้านเราเนี่ยกับต่างประเทศมันก็ต่างกันตรงที่ว่าของเราเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้ปลูกอยู่ตรงนี
1: ้โอ
2: ้แต่ที่ต่างประเทศมันไม่ใช
1: ่ค่ะ
2: กลางวันผมก็ขับรถออกไปทำไร่ทำสวนพอตกเย็นผมก็กลับเข้าเมืองก็อยู่บ้านคือบ้านกับพื้นที่การเกษตรมันแยกกันแต่ของเราเนี่ยมันปะปนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้โดรนแล้วเราไม่มีการรวมกลุ่มรวมตัวเพื่อให้เป็นแปลงใหญ่การใช้โดรนจะกลายเป็นต้นทุนที่สูงโดยไม่จำเป็นนะถ้าเกิดอย่างนี้นะประการต่อไปก็คือว่าถ้าเราบินโดรนไม่ดีหรือเราไม่มีมาตรการเรื่อง safe use การใช้อย่างปลอดภัยเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะฝึกอบรมนะฮะเรียกว่าโรงเรียนโดนเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นเรื่องดีที่ว่าจะทำให้คนเนี่ยได้รู้ว่าโดนมันใช้งานยังไงมันอะไรไงแต่การที่จะให้แต่ละคนมาบังคับโดนมีโดนมันก็เหมือนกับสมัยหนึ่งที่เราบอกว่าทุกคนจะต้องมีเครื่องจักรเครื่องนั้นมันเป็นการสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นแต่ตอนแรกถ้าสมมติ

0: ความจำเป็นต้องใช้ติดต่อมาเดี๋ยวเราไปบริการคิดค่าใช้จ่ายราคาถูกมากนะหรือจะใช้ภาคเอกชนอะไรก็แล้วแต่เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะต่อให้คุณไปฝึก3เดือนแต่ถ้าคุณไม่ได้บินทุกวันนะผมนี่คุ้นเคยกับโดรนเพราะว่าสมัยหนึ่งพิธีกรที่ทำรายการทีวีกับผมเนี่ยนะฮะเข้าเป็นหัวหน้าแผนกโดรนของทีวีช่องหนึ่งนะฮะคุมการบินโดรนเพราะคุณขวัญจะสังเกตว่าสมัยก่อนนักข่าวทำข่าว
1: ต้องมีภาพจากมุมสูงมีภาพจากโดรนเขาฮิตกันอยู่ช่วงหนึ่งมากๆช่วงนี้ก็ยังมีอยู่เยอะอาจารย
0: ์แต่ก่อนจะใช้โดรนอ่ะสมัยก่อนเขาใช้เฮลิคอปเตอร์ใช่ไหม
1: ก็คือนั่งในเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เป็นแบบเหมือนว่าแบกกล้องบนบ่าแล้วก็ซูมภาพลงมาจากด้านบน
0: ใช่สมัยก่อนเป็นแบบนั้นต่อมาเราก็ไม่ใช้ละเราก็มาใช้โดรนแต่โดรนเพื่อการเกษตรเนี่ยนะมันควรจะใช้กับพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาล
1: สักกี่ไร่ถึงจะเหมาะที่จะใช้กระโดนได้อาจารย์คะ
0: ใช่ถ้าเป็นไร่เล็กๆนี่ผมว่าโดรนก็ยังไม่เหมาะนะครับ
1: 10ไร่ขึ้นไปหรือว่ามากกว่านั้นนะคะอาจารย
0: ์มันไปพูดอย่างนั้นไม่ได้มันต้องพูดว่าถิ่นฐานบ้านช่องที่คุณทำเนี่ยมันยังไงคุณอยู่ในชุมชนแล้วก็มีการเพาะปลูกอยู่ในชุมชนอย่างนี้คุณเอาโดนบินไม่ได้เลยถ้าใส่ปุ๋ยได
1: ้ถ้าลมมันก็จะพัดสารเคมีไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ถ้าค
1: ุ
0: ณจะฉีดอยู่ฉีดยาเมื่อไหร่ทำไม่ได้ทันทีเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าจะเกิดมลพิษทันทีแต่ว่าแนวคิดที่ท่านพูดถึงเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะฮะที่จะประสานงานกันกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่เรื่องปุ๋ยเนี่ยใช้ได้แน่ไม่เป็นอุปสรรคแต่ถ้าเป็นเรื่องสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนี้อาจจะต้องใช้กับรายใหญ่ที่ทำเป็นโครงการใหญ
1: ่
0: ะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้คือเมื่อสมัยโดรนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากว่าต้องยอมรับว่าผมก็เป็นอินฟลูคนหนึ่งเหมือนกันนะ
1: โอ้โหอาจารย์ไปอินฟลูใช้การใช้โดรนเลยเหรอคะ
0: ไม่ใช่อินฟูใช้โดนอินฟูทางการเกษตรเนี่ย
1: อ๋อค่ะ
0: ชนิดที่เรียกว่าคนจะขายปุ๋ยขายยาเขาต้องมาจองตัวแต่ตอนนี้กำลังจะหมดความหมายแล้วเพราะว่า AI เข้ามาแทนที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขัดคอเขาไปบอกว่ามันยังไม่คุ้มกับต้นทุนหรือไม่และเรื่องนี้ต้องใช้ระบบบริหารจัดการถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับที่เกษตรกรรายย่อยไปคิดจะมีเครื่องตัดอ้อยแล้วก็ตัดอ้อยใช้ปีละครั้งมันก็ไม่เกิด
1: โอ้โหมันก็ไม่คุ้มค่านะอาจารย์เครื่องตัดอ้อยใช้ปีละครั้งเองถ้างั้นให้เขาเช่าน่าจะได้เงินมากกว่า
0: ถูกต้องก็เหมือนกันอย่างโดนเนี่ย
1: ค่ะ
0: การสร้างโรงเรียนโดนก็ดีแต่ไม่ใช่ชาวบ้านทุกคนมันก็เหมือนไอ้หนุ่มรถไถอะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เห็นไหมเวลาคุณจะไถคุณก็เรียกไอ้คนที่มันมีอาชีพเป็นไอ้หนุ่มรถไถ
1: ค่ะ
0: ถึงเวลาก็มาไถเหมือนกันถ้าคุณจะใช้โดรนคุณก็เรียกไอ้หนุ่มโดรน
1: ค่ะ
0: มาทำงานโดยไม่จำเป็นต้องให้โดยไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนเนี่ยแต่จะดำริดีนะอันนี้ต้องชมว่าเป็นดำริที่ดีที่ทันสมัยแต่ก็ควรจะจัดระบบให้มันเป็นแบบนั้นแล้วก็ให้เขาคิดราคาที่ไม่แพงที่ผมไปใช้คำว่ากรมโดรนน่ะไม่ได้หมายถึงว่ากรมนี้จะรับบริการไปบินโดรนให้ไม่ใช่เวลาจะมีอะไรแบบนี้มันต้องมีหน่วยงานควบคุม
1: ค่ะ
0: คุณจะโดรนไปบินมั่วไปหมดไม่ว่าบ้านใครบ้านใครคุณก็เฉียดหลังคาเขาไปทั่วอย่างนั้นได้ไงแล้ว
1: ใช่ค่ะอย่างแนวชายแดนนี้โดนเยอะเลยใช่อาจารย์ตอนช่วงที่มีความไม่สงบกันอยู่เนี่ยคือมีการใช้โดนมาสอดแนมสอดส่องอะไรทำนองเนี้ยนะคะ
0: ก็คุณขวัญดูสิตอนนี้เครื่องบินลบก็กำลังด้อยค่าลง
1: ใช่หมายถึงว่าอิหร่านกับสหรัฐใช่ไห
0: มหมายถึงทั่วไปอ่ะ
1: อ๋อหมายถึงทั่วไปค
0: ่
1: ะ
0: แต่โดรนเนี่ยเห็นไหมมีโดนใต้น้ำมีโดนพลีชีพ
1: ใช่ค่ะเข้ามามีบทบาทเยอะ
0: กลับมาเป็นอาวุธ เพราะว่าไม่ต้องอาศัย

0: นักบิน
1: ค่ะ
0: ที่ต้องไปเสียชีวิตด้วยอะไรหรือไปเสี่ยงภัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นดำริที่ดีก็อยากให้ทำแต่ก็ขอให้รอบคอบและนานไปก็อาจจะมีเฒ่าแก่คนหนึ่งนะฮะสนใจเรื่องการบินโดรนก็ตั้งหน่วยโดรนสมมติเฒ่าแก่บ้วนมีโดรนไว้บริการ20ลำใครจะใช้บริการก็วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหลวงออกครึ่งหนึ่งราษฎรออกครึ่งหนึ่งผมจะไปเอาโดรนไปใส่ปุ๋ยให้คุณเอาโดรนไปมันประหยัดแรงงานแล้วก็แต่ต้องใช้ให้เป็นให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
1: ก็ถ้าใช้ให้เป็นให้ถูกต้องแล้วก็ต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐให้มีสิทธิ์ในการใช้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าจะมาใช้แบบมีเงินแล้วซื้อใช้มั่วซั่วก็ไม่ได้นะคะ
0: ถูกต้องก็เหมือนกับการตั้งร้านค้าเคมีเกษตรเนี่ยอันนี้ผมโม้ได้เลยนะผมเนี่ยเป็นวิทยากรรุ่นที่หนึ่งเพราะสมัยก่อนเราเห็นร้านค้าเคมีเกษตรขายผักขายปุ๋ยขายยาปนกันบอกไม่ได้เราผมก็ไปคุยกับพี่ที่กรมวิชาการเกษตรและเราก็เริ่มอบรมและเดี๋ยวนี้ใครจะตั้งร้านค้าเคมีเกษตรก็ต้องมีมาตรฐานใครจะขายสินค้าเกษตรมั่วๆไม่ได้นะต้องจดต้องไปจดทะเบียนต้องผ่านการฝึกอบรมอะไรแบบนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของคนรุ่นต่อรุ่นและเราก็มีความฝันว่าจะมีร้านคิว
1: คุณภาพร้านคิวคืออะไรจ๊ะ
0: คิวคือคุณภาพร้านที่มีประกันคุณภาพ
1: ค่ะ
0: และถ้าใครติดตามรายการที่ผมไลฟ์สดเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะผมก็จะพูดถึงความฝันของอาจารย์บ้วนที่ผมเคยไปบรรยายเรื่องฝันกลางแดดที่โรงแรมโนเทลที่สยามสแควร์เนี่ยและผมก็ไปนำเสนออะไรและท่านไปติดตามชมวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยนะไปฟังกันแล้วกันว่าผมฝันว่าร้านเคมีเกษตรในฝันผมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทีนี้ก็มีอีกเรื่องยางใช่ไหมคุณขวัญ
1: อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องโรคใบด่างอาจารย์ขาที่แบบทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนี่แหละค่ะเขาบอกก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังค่ะอาจารย์ให้มันเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็กู้วิกฤตโรคใบด่างในมันสำปะหลังไอตัวโรคใบด่างนี่ขอความรู้อาจารย์นิดนึงตัวมันเป็นโรคที่เข้ามาทำยังไงมีผลต่อมันสำปะหลังยังไงบ้างคะเพราะว่าทางรัฐมนตรีเขาบอกว่าจะต้องบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง4สมาคมมันสำปะหลังไทยเลยค่ะก็คือมีสมาคมมันสำปะหลังไทยสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยพร้อมกับสภาเกษตรที่จะประกาศใช้8มาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการผลิตแล้วก็สกัดกั้นการระบาดของโรคใบด่างในมันสำปะหลังแบบเบ็ดเสร็จเลยอาจารย์มันร้ายกาจขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์มันไอตัวโรคใบด่างเนี่ยค่ะ
0: คุณขวัญพูดเรื่องนี้ทำให้ผมเสียใจ
1: อ
0: ้
1: าวทำไมล่ะคะ
0: เสียใจและสะเทือนใจมากด้วยที่ทำงานนี้ไม่สำเร็จ
1: อาจารย์ได้ทำวิจัยอะไรไว้หรือเปล่า
0: คือโรคใบด่างมันสำปะหลังนี่แหละ
1: ค่ะ
0: โรคใบด่างมันสำปะหลังนะเป็นโรคที่เรากลัวมากมาเป็นหลายสิบปีว่าอย่าให้มันเข้ามาในประเทศไทยและเมื่อปี62นะฮะจากการไปอ่านข่าวเมื่อมิถุนาเราก็รู้ว่าเราคืออันนี้เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสและปรมาจารย์ไวรัสเนี่ยก็คืออาจารย์ผมลูกศิษย์อาจารย์ผมส่วนใหญ่จะเป็นไวรัสมีผมคนเดียวที่เป็นเชื้อราจะเป็นลูกศิษย์อาจารย
1: ์
0: แล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็รู้ว่าโรคใบด่างมันสำปะหลังเนี่ยเริ่มระบาดเข้ามาจากกัมพูชาเข้ามาทางปราจีนบุรีและตอนนั้นผมอ่านข่าวและเวลานั้นเนี่ยยังเป็นข่าวปกปิดอยู่ยังไม่เผยแพร
1: ่ค่ะ
0: ผมก็ตัดสินใจว่าคุยกับนักวิชาการด้านนี้โดยตรงบอกผมขอรูปได้ไหม
1: รูปมันเป็นแบบใบด่างยังไงอะไรเงี้ยคะอาจารย์
0: ใช่และผมก็ไปขอคุณสุวิทย์สุทธิประภาเนี่ย
1: ค่ะ
0: บอกผมขอเอาเรื่องนี้เข้ามาแทรกในข่าวเพื่อเป็นการเตือนด่วนที่สุดเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลังเพราะมันติดไปได้กับท่อนพันธุ์แม้ว่าคุณตัดท่อนพันธุ์ไปแล้วลำต้นที่อยู่เนี่ยก็ยังมีเชื้ออยู่ไ และต้องรีบสกัดกั้นโดยด่วนที่สุดให้อยู่เฉพาะปราจีนบุรีแต่โชคร้ายของประเทศไทยในยุคนั้นมีผู้คุมกระทรวงเกษตรออกมาบอกว่าโอ้ยใบหน้ามันสำหรับเนี่ยปรับปรุงดินก็หายถามว่าจริงไหมจริงจริงยังไงคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยต้นมันสมบูรณ์เนี่ยมันจะหายไปพักหนึ่งแต่เชื้อมันไม่หายเชื้อมันอยู่เพราะมันไม่ได้จบ
1: มันเป็นเชื้อโรคร้ายที่แฝงไว้แล้วก็เราอ่อนแอเมื่อไหร่เขาก็จะกลับมาอย่างนั้นเหรอคะอาจารย
0: ์มันก็เหมือนเอชไอวีอ่ะทีนี้ทำไงอ่ะเขามีอำนาจอ่ะผมก็พยายามรณรงค์เรื่องนี้แล้ววันนี้ใบด่างมันสำปะหลังเนี่ยระบาดไปเกือบทั่วประเทศแล้วจากสิบคนจากจังหวัดเดียวเนี่ยกลายเป็นหลายสิบจังหวัดตอนที่ยังอยู่จังหวัดเดียวนะ
1: เ
0: ขาประกาศเขตโรคใบด่างมันสำปะหลังเป็นเขตเกษตรเขตวิกฤตหมายความว่าไงถ้าบอกว่าเป็นเขตวิกฤตหมายความว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีอำนาจในการเข้าไปจัดการในพื้นที่ของคุณได้หมายความว่าผมเป็นนักวิชาการเกษตรผมเห็นมันสำปะหลังคุณเป็นโรคใบด่างเนี่ยผมจะเข้าไปกำจัดให้สิ้นซากแต่ในทางปฏิบัติคุณขวัญปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่จะไปจัดการเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเข้ามาเถอะเข้ามาเถอะกูจะยิงให้ตายเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เสียดายและโรคก็แพร่กระจายมาจนบัดนี้แต่โรคมันสำปะหลังโรคใบด่างเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆเนี่ยผมก็ว่ามันก็มีหนทางสู้ไม่ยาก
1: มันใช้เงินเยอะไหมอาจารย
0: ์แต่ที่ผมว่ามันไม่ยากถ้าร่วมต้องร่วมใจกันพร้อมใจกันทั้งประเทศต้องประกาศเป็นการต่อสู้โรคใบด่างมันสำปะหลังเป็นวาระแห่งชาติถ้าเป็นผมนะผมจะบอกว่าเปลี่ยนพืชให้เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศหยุดปลูกมันสำปะหลัง1ปีโดยรัฐสนับสนุนส่งเสริมให้เปลี่ยนพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังแต่เปลี่ยนแปลงมันสำปะหลังเป็นโรงงานปุ๋ยคือปรับปรุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วในขณะที่เกษตรกรไม่มีรายได้จากมันสำปะหลังเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เราก็จะต้องมีเงินชดเชยให้กับเกษตรกรโดยองค์กรทางด้านมันสำปะหลังจะมาเป็นสมาคมมันสำปะหลังนี่สมาคมเหล่านี้ผมเคยไปทำงานร่วมด้วยในสมัยที่มีเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังระบาดเข้ามาและเราก็สู้ภายในปี2ปีเราเอาอยู่จนต่างประเทศยังงงเลยว่าเอ๊ะประเทศไทยทำได้ยังไงตอนนั้นผมไปแทบไม่อยู่บ้านเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ปี2ปีนั้นผมไปกินอยู่หลับนอนแถวเสริมสางคอนบุรีนครราชสีมาเนี่ยนะฮะไปกับภาคเอกชนแล้วก็ร่วมกับสมาคมมันสำปะหลังและผมก็เลยได้ความรู้ใหม่ว่ากล่องกระดาษที่ไปใช้มันสำปะหลังนะคุณขวัญ
1: โอ้เหรอคะขวัญน่ะเข้าใจว่ามันมาจากแบบเยื่อแบบยูคาลิปตัสเยื่อไม้หรืออะไรทํานองเนี้ยแต่ว่ายูคาลิปตัสนี่เป็นกระดาษใช่มั้ยเอามาทํากระดาษเป็นแผ่นบางๆ
0: กล่องที่มันเคลือบมันๆน่ะ
1: อ
0: ๋
1: อค่ะมาจากมันสำปะหลังค
0: ่
1: ะ
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าล้างโรคและแมลงที่นำโรคนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นแมลงหวีขาวยาสูบ
1: ค่ะ
0: ถ้าเรามุ่งกำจัดแมลงหวีขาวยาสูบแล้วก็หยุดแล้วก็ในขณะที่หยุดในหน่วยราชการเนี่ยเร่งผลิตมันสำปะหลังปลอดโรคหลังจากนั้นต้องประกาศว่าถ้าใครพบโรคใบด่างมันสำปะหลังแล้วไม่กำจัด ถือว่ามีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ในบ้านเหมือนคุณครอบครองยาบ้า
1: ค่ะ
0: ถ้าทำอย่างเงี้ยผมว่าไม่เกิน2ปีหมดแต่เสียดายตอนนั้นผมอุตส่าห์เป็นนิสิตเกษตรคนเดียวมั้งไม่มีคนเดียวอ่ะหมายว่าเป็นคนที่มีโอกาสไปอ่านข่าวและเห็นว่าภัยพิบัติมันอยู่ตรงหน้าและผมทำงานไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นพอผมเห็นข่าวนี้ทีไรเนี่ยผมจะรู้สึกช้ำใจมากที่อาจารย์ที่เอารูปให้ผมไปออกอากาศเนี่ยคือรูปเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์ของนักวิชาการนะฮะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์คนนี้เป็นรุ่นน้องผมปีหนึ่งบอกพี่เอาไปเลยพี่เอาไปเลยแล้วเวลาตอนออกอากาศเราก็ขอบคุณเขา
1: ให้เครดิตภาพข่าวด้วยนะคะ
0: เป็นรูปของดร.พิศวันเจียมสมบัตินะฮะ
1: ค่ะก็สำหรับการกู้วิกฤตโรคไปด่างในมันสำปะหลังเนี่ยก็หวังว่าภารกิจนี้รัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจะสามารถทำได้สำเร็จนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ชวนอาจารย์พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อแล้วก็ตอบคำถามจากคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 18

0: 990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะตอนนี้13:36 นค่ะคุยกันต่อเลยนะคะ
3: ผมขอเพิ่มเติมข้อมูลเมื่อกี้นิดหนึ่ง
2: ค่ะ
3: คนจะตกใจบอกว่าถ้าหยุดปลูกเลยทั้งปีเนี่ยแล้วจะเอาผลผลิตที่ไหนแล้วมันจะส่งผลกระทบในมุมกว้างผมหมายความว่าหยุดปลูกในพื้นที่ทั่วไปแต่ในพื้นที่ที่เราปลูกแบบเข้มข้นคือควบคุมบางอย่างได้แน่ๆเนี่ยอาจจะคงสภาพไว้ทีนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของมันสำปะหลังที่ควบคู่กับโรคใบด่างคืออะไรคือเราใช้พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยต่อเนื่องนะฮะโดยที่ไม่เคยหยุดพักแล้วก็ปรับปรุงด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อปรับกลุ่มดินกันมานานแล้วก็ควรจะทำนี่ทีนี้เวลานี้ถ้ากระทรวงเกษตรเนี่ยผมนะเรียกว่าก็ไม่กล้าเสนอไอเดียเยอะแต่ว่าเนื่องจากรัฐมนตรีนี่ชื่อเดียวกับผมไงผมก็เลยทุ่มเทหน่อย
2: พ
3: อชื่อเดิมผมชื่อกวงมิ้งแต่ว่าในนายแสงสุริยะแต่ว่าท่านรัฐมนตรีท่านชื่อสุริยะแล้วเผอิญว่าพี่ชายท่านเนี่ยเป็นแฟนรายการเรา
2: ค่ะ
3: วันหนึ่งเคยมาพบผม3 ชั่วโมงแล้วเราได้นั่งคุยกันทางวิชาการจำได้ไหมคุณขวัญที่เราเคยดูฟุตบอลยุโรปอ่ะแล้วมีรองเท้ายี่ห้อหนึ่งมาโฆษณาน่ะ
2: อ๋อจำได้ค่ะ
3: นั่นนะคุณโกมลน่ะเคยนั่งคุยกับผม3 ชั่วโมงแล้วท่านก็บอกท่านเป็นแฟน 100.5กว่าจะนัดพบผมได้ใช้เวลาเดือนกว่าเลขาไม่ได้จัดให้สักทีสุดท้ายก็ได้พบกัน3 ชั่วโมงและวันนี้ก็ยังคิดถึงท่านตลอดเพราะท่านก็เคยมอบทุนทรัพย์ให้ก้อนหนึ่งบอกอาจารย์เก็บเงินก้อนนี้ไว้อะไรที่อาจารย์ต้องซื้อของไปแจกชาวบ้านเนี่ยให้อาจารย์ทำเอาเงินก้อนนี้เลยไม่ต้องรายงานผมแล้วก็แค่พูดไว้คำหนึ่งหมดอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ไม่เหมือนคนอื่นตอนแรกฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกัน
2: ไม่เหมือนในทางที่ดีมันก็จะดีนะคะอาจารย
3: ์ไม่แล้วท่านก็พูดต่อไปคำเดียวเงินอยู่อาจารย์มีประโยชน์เนี่ยท่านก็แม้ในพูดถึงฟุตบอลเลยผมเลยนึกไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจ
2: กับทีมไหนคะ
3: รู้ไหมผมจะพูดเรื่องอะไร
2: ขวัญไม่รู้ว่าแต่ว่าหมายถึงว่าเรื่องดูหรอคะตอนนี้เราก็ได้ดูแล้วนะคะแต่อาจจะไม่ฟรีทุกนัด
3: คืออย่างนี้คุณขวัญสมัยก่อนน่ะถ้ามีกีฬาโครงการใหญ่ๆเนี่ยม
2: ัน
3: จะมีกฎระเบียบที่บอกยังไงคนไทยก็ต้องได้ดู
2: กฎ must have ของกสทช.
3: คนไทยต้องได้ดูใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นของอยู่ในอากาศใช่ไหม
2: ค่ะ
3: แต่เวลานี้มันเปลี่ยนไปคนไทยจะได้ดูทุกนัดต้องจ่ายตังค
2: ์ 5,999 ถ้าจำราคาไม่ผิด
3: ผมเป็นสมาชิกแล้วเพราะผมเป็นคนบ้าบอลแต่มันหมายความว่าคุณตัดอนาคตเลยต่อไปเนี่ยกีฬาอื่นๆในอนาคตเนี่ยเขาไปเซลไปหมดแล้วโอกาสที่คนจะได้ดูแบบสมัยก่อนคือเอามาฉายให้คนทั่วไปดูฟรีแล้วถ้าคุณจะเอาคอนเทนต์นี้ไปหารายได้ก็คือคุณไปหาสปอนเซอร
2: ์
3: แต่เวลานี้มันกลายเป็นว่าผมจะได้ทั้งหาสปอนเซอร์และได้ทั้งสมาชิก
2: ได้ทั้งค่าบริการจากผู้บริโภคด้วยใช่ไหมคะ
3: แต่ค่าสมาชิกเราก็ถือว่าส่งเสริมความร่ำรวยให้กับภาคเอกชนนะซึ่งก็จะเป็นพลังในการที่จะเอามาจ้างงานผู้คนต่อไปอะไรก็ว่ากันไปนะ
2: อ
3: ันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปและจะไม่กลับมาอีกแล้วรวมทั้งฟุตบอลโลกคราวหน้าพ่อเขาซื้อไว้หมดแล้ว
2: เขาซื้อไว้หมดแล้วทั้งฟุตบอลโลกคราวหน้าทั้งการแข่งขันใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากฟีฟ่าเพราะว่าเขามี
3: แต่ถ้าผมเป็นรัฐบาลนะ
2: ค่ะ
3: อนาคตผมจะซื้อคืน
2: มันก็จะมีอีกเสียงหนึ่งคนที่ไม่ได้ดูบอลเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่าโอ้ยเอาเงินไปใช้ทำอย่างอื่นคนที่อยากดูก็เอาไปจ่ายเองสิทำนองนี้ก็อาจจะมีบ้าง
3: เอาละสมัยก่อนทำไมคุณทำได้อะ
2: เพราะมีกฎมัดแทบตอนนี้กฎมัดแทบเขายกเลิกไปแล้วอาจารย
3: ์มันคืออย่างนี้คุณขวัญถ้าเรามองว่าฟุตบอลคือการดูฟุตบอลเนี่ยผิดแล้วอะ
2: มันคือการสร้างอินสปิเรชันสร้างแรงบันดาลใจสร้างคนคนหนึ่งที่อาจจะเป็นอนาคตที่แบบเหมือนเราสร้างแบบคนที่มีความฝันเรื่องของฟุตบอลอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย
3: ์หลานผมนะกินข้าวกับทุกวันเสาร์เนี่ยนะผมพยายามจะคุยเรื่องนักวิทยาศาสตร์บ้างอะไรบ้างคุยกับผมแต่เรื่องฟุตบอลแล้วผมบอกเอ๊ะปู่จำไม่ได้มีกองหน้าคนหนึ่งของแมนยูชื่ออะไรน้อคิดเท่าไหร่ก็ไม่ออกหลานบอกใช่คนนี้ไหมใช่คนนี้ไหมใช่คนนี้ไหมสุดท้ายก็
2: พูดได้ทุกคนเลยนะคะเก่งมาก
3: ใช่เท็ดดี้เชอร์ลิงแฮมไหมเพราะเขาใช้มือถือเปิดป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อป
2: ค่ะ
3: มันไม่ได้หมายความว่าฟุตบอลคือดูเขาเตะกันไปเตะกันมามันไม่ใช่มันมีการบริหารจัดการมันมีหลักการออกกำลังกายมันมีการสร้างความฝันมันมีอะไรอยู่เยอะขึ้นอยู่กับว่าตอนเราถ่ายทอดเราอะไรเนี่ยเราจะสอดแทรกจิตวิญญาณนะหรือการจะสร้างครูพละหรือจะโกอินเตอร์หรือว่าอย่างเรื่องของถ้าเกี่ยวข้องกับแวดวงการเกษตรก็คือวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทยที่จะสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาไม่ผิดกฎหมายเรื่องการกีฬาระดับโลกแต่สมุนไพรอะไรของไทยที่จะทำให้กำลังวังชาของนักกีฬาไทยนี่มันต่อลูกได้เยอะถ้าจะคิดให้มันครบวงจรนะครับเช่นอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมอาจจะเวอร์ไปหน่อยก็ขออภัยผมไม่มีเจตนาจะไปว่าใครหรอกเพราะว่าแต่ผมเสียดายว่าคนจนไม่ได้ดูไง
2: ค่ะ
3: แต่ผมไม่ได้รวยนะแต่ผมก็บอกลูกน้องบอกว่ารีบไปสมัครแล้วก็คุณต้องหาทางประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้
2: เอาค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆมาทดแทนชดเชยในส่วนนี
3: ้ปีละ 6,500
2: อ้าวขวัญจำราคาผิดเหรอคะอาจารย์ขวัญจำเป็น 5,999
3: มันยังไม่รวมแวด
2: อ๋อเป็นราคาการตลาดที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าราคา 6,500 มันก็จะมีก๊อก2ในการยับยั้งชั่งใจนะแต่ถ้า 5,999 ก
3: ็ใช่อันนี้มันมีแวดด้วยแต่ผมก็บอกเลขาว่าอะไรที่ไม่จำเป็นต้องใช้นะให้คุณตัดออกให้ได้ไปในปีนี
2: ้ 6,500
3: เช่นอาหารสุนัขที่ให้แล้วเหลือเยอะ
2: ค่ะ
3: หนูมากินนกมากินเนี่ยประหยัดลงได้ไหม
2: เพื่อให้แค่พอสุนัขกินที่เหลือไม่ต้องมาแล้วเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งที่นำหนูมาในบ้านของอาจารย์ด้วย
3: ใช่ใช่แล้วลูกน้องผมนะเมื่อตอนเที่ยง20นาทีนะ
2: ค่ะ
3: โทรมาอาจารย์ตื่นหรือยัง
2: อ๋อเพราะเมื่อคืนนี้ถึงตี5ถึง6โมงถึงจบกี่โมงเนี่ยอาจารย์เพราะมันมีคู่สายด้วยนี่คะผมจำไม่ผิด
3: ผมยังไม่ได้นอนตั้งแต่เที่ยงคืน
2: โอ้โห
3: ผมดูมา
2: จนถึงตอนนี้นะคะอาจารย
3: ์เพราะชีวิตปกติผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วผมเป็นคนทำงานกลางคืนฮะผมตามรอยในหลวงรัชกาลที่9ฮะผมแอบทราบมาว่าพระองค์ท่านเนี่ยทำงานกลางคืนกลางคืนมันดีนะมันเงียบมันสงบแล้วเราจะมีสติอะไรเยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมสบายเพราะว่าเรื่องทางสังคมผมก็มอบหมายภรรยางานศพงานบวชงานแต่งเธอไปจัดการพี่ไม่ออกจากบ้าน อ้างเรื่องมะเร็งคนถามพี่บุญเป็นไงบ้างแกไม่ค่อยสบายแกนอนอยู่บ้านแกนอนดูบอล
2: ครับผ ูดสร้อยไปอีกนิดนึงเนี่ยก็คือแกนอนดูบอลอยู่คนก็จะคนฟังก็จะโล่งใจนะอาจารย์เพราะว่าแกอับป่วยเป็นมะเร็งนอนอยู่เนี่ยคือคนฟังก็จะรู้สึกโอ้ท่านเป็นยังไงบ้างนะอาการแบบหนักหรือเบาหน้าอะไรเงี้ยค่ะ
3: เช้ามาภรรยาก็จะเปิดหน้าต่างแต่ก่อนเอาไข่มาให้สองฟองผมก็บอกลดเหลือฟองเดียว
2: อาจารย์อย่าไปประหยัดเรื่องกินอย่างนั้น 6,500 ไม่ต้องประหยัดกับไข่
3: ผมไม่ต้องการบริโภคไข่แดงเกินเหตุ
2: อ๋อค่ะ
3: เพราะว่าคุณหลวงสุวรรณวาจกเกษตรกิจเนี่ยปรมาจารย์เกษตรเนี่ยท่านเป็นผู้ส่งเสริมคนกินไข่แล้วท่านกินไข่เยอะ
2: ค่ะ
3: แล้วสุดท้ายท่านจากไปเพราะเรื่องไข่เหมือนกัน
2: เป็นอะไร
3: ถามหมอผมไม่รู้จริง
2: ค่ะ
3: แต่ว่าไข่เป็นโปรตีนแล้วเดี๋ยวนี้ก็ดีนะวันหนึ่งลูกสะใภ้ซื้อไข่ขาวเป็นเส้นครับคุณขวัญ
2: อ๋อใช่ค่ะเป็นเส้นคล้ายๆเส้นบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวแต่เป็นเส้นกลมนะคะคุณผู้ฟัง
3: เนี่ยแล้ว
2: ก็ราคาก็ประมาณซองละ80บาทนะอาจารย์มันไม่ได้ถูกนะ
3: นั่นน่ะสิถือโอกาสนี้กราบแทบเท้าแฟนรายการนะที่ต้องบอกกราบแทบเท้าเนี่ยเพราะว่ามีคนเป็นห่วงผม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แม่ยกหลายท่านก็ส่งอาหารคุณภาพสูงอะไรต่ออะไรมาให้ผมกินไม่เคยขาดมืออะไรคุณขวัญ
2: ค่ะ
3: ผมจะเรียกท่านว่าเป็นแม่เลี้ยงก็ไม่ได้แต่ว่าเป็นแม่ยกก็แล้วกันเอ้า
2: ค่ะ
3: นะฮะ
2: ก็เป็นถ้าแม่ยกก็คือเหมือนคนที่มาชื่นชอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษอันนี้ก็ใช้คำว่าแม่ยกแต่ถ้าแม่เลี้ยงก็เป็นคนที่เรียกผู้มีฐานะร่ำรวยทางเหนือก็ได้นี่คะอาจารย์คะ
3: เนี่ยเวลาเนี้ยนะทั้งโจ๊กทั้ง อาหารชงนมราคาแพงๆอะไรเงี้ยส่งกันมาผมก็เกรงใจแบบไม่รบกวนหรอกครับแต่ทีนี้ชีวิตผมมันตอนวัยเด็กเนี่ยมันไม่มีจะกินไงผมเลยหนักไปทางแป้งเนี
2: ่
3: ยแล้วทำไมผมไม่ตื่นเช้าคุณขวัญตื่น
2: อาจารย์ประหยัดหนึ่งมื้อ
3: แล้วเวลาผมกินอาหารเสร็จแล้วเนี่ยนะผมต้องบอกตัวเองบอกเฮ้ยอย่า กระดุกกระดิกโดยไม่จำเป็นนะ
2: กลัวเสียพลังงานเหรอคะ
3: ใช่ คุณเคยจนขนาดผมไหมเล่าถ้าคุณเคยจนขนาดผมเนี่ยแล้วเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยผมจะกลับไปจนอีกแล้ว เพราะว่าปีหน้าเนี่ยผมตอนปีนี้กลางปีครึ่งปีหลังเนี่ยผมต้องขายที่ให้ได้ใครรวยๆมาซื้อที่ผมนะ
2: ค
3: ่ะอาจารย์อยู่ก็ช่วยมาซื้อที่ผมหน่อย
2: ค่ะมาชี้ช่องรวยอีกช่องนึงให้กับเกษตรกรนิดนึงอาจารย์ทำไมเกษตรกรที่เป็นเรียกมีพืชผลไม้ที่เป็นพืชผลไม้เศรษฐกิจเนี่ยอย่างทุเรียนมังคุดลำไยมะม่วงเนี่ยเขาต้องมีมาตรฐาน GMP ด้วยอาจารย์เวลาส่งนอกเนี่ยมาตรฐาน GM ขออภัยค่ะ GAP ค่ะขวัญพูดผิดขออภัยค่ะ GAP นะคะก็ทำไมมาตรฐานนี้มันถึงสำคัญแล้วมันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่ชาวเกษตรกรโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจผลไม้เนี่ยต้องมีคะอาจารย์คะ
3: มันไม่ใช่เฉพาะผลไม้นะ
2: มันมี
3: ทุกพืช
2: ค่ะ
3: ซึ่งเรื่องนี้เป็นหัวข้อประจำที่ผมบรรยาย
2: ค่ะ
3: คืออะไรคือ GAP นะอันนี้ขอพูดถึงอดีตสว.หน่อย
2: ค่ะ
3: พี่อนันต์เนี่ยเป็นคนเริ่มGAP Good Agricultural Practice สมัยแรกเรียกว่าเกษตรดีที่เหมาะสมคนฟังก็ไม่เข้าใจอีกเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าการเกษตรที่ดีคืออะไรฮะคือเกษตรมันมีอย่างนี้คุณขวัญเกษตรอินทรีย์นะเงื่อนไขเยอะห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นห้ามจนไม่มีทางทำสำเร็จอะผมเชื่อถ้าจะเอาจริงๆนะเพราะแม้แต่พันธุ์สัตว์เนี่ยก็ต้องมาจากธรรมชาติที่ไม่ผ่านการผสมเทียมไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณไปหาที่ไหนนะเพราะไอ้นั่นมันเป็นเงื่อนไขที่ต่างชาติมันตั้งเกษตรขึ้นมาเพื่อเกี่ยวกันทางการค้าสมัยก่อนเขาห้ามเกี่ยวกันทางภาษีไงใช่ไหมฟรีเทรดเซ็นเตอร์ฟรีเทรดปลอดภาษีเสร็จแล้วต่อมาก็นอกจากเกษตรอินทรีย์ก็จะมีเกษตรปลอดสารพิษคืออะไร
2: ค่ะก็เมื่อก่อนมันมีเขตการค้าเสรีใช่ไหมอาจารย์ที่มาทำให้เป็นเรื่องค่ะ
3: ใช่ปลอดสารพิษก็คื ช้ปุ๋ยเคมีได้ใช้ปุ๋ยอะไรก็ได้แต่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์เลย
2: ค่ะ
3: แต่สารเคมีจากธรรมชาติเช่นเอาใบมงใบไม้อะไรมาใช้อย่างใช้ได้นี่เรียกว่าเกษตรปลอดสารพิษ
2: ค่ะ
3: เกษตรต่อมาคือเกษตรปลอดภัยจากสารพิษคือใส่ปุ๋ยได้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ทุกชนิดแต่เมื่อคุณเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วจะต้องไม่มีการเรียกว่าพิษตกค้างจากสารเคมีเขาเรียกเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเกษตรลำดับขั้นสูงขึ้นมาคือเกษตร GAP
2: ค่ะ
3: Good Agricultural Practice เดี๋ยวนี้เรียกเกษตรที่ดีคืออะไรคือนอกเหนือจากว่าคุณได้เกษตรปลอดภัยจากสารพิษแล้วคุณยังต้องปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อนกรวดเข็มตะปูอาจจะเรียกสิ่งปลอมปนและปลอดภัยจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่เป็นพิษเป็นภัยนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะทำเกษตร GAP ดินต้องไม่มีสารโลหะหนักน้ำที่จะเอามาใช้ต้องไม่ใช่น้ำที่ผ่านมาจากโรงพยาบาลผ่านมาจากโรงงานเพราะไม่แน่ใจว่าจะเป็นน้ำที่มีสารโลหะหนักที่มาก่อให้เกิดเป็นปัญหาตกค้างในผลผลิตหรือไม
2: ่
3: นี่คือเรื่องดินเรื่องน้ำและทุกขั้นตอนการปลูกคุณต้องจดบันทึกคุณปลูกพันธุ์อะไรใส่ปุ๋ยวันไหนฉีดยาวันไหนอัตราเท่าไหร่เก็บเกี่ยววันไหนพอเก็บเกี่ยวเสร็จคุณจะเอาผลผลิตมากองกับดินกับพื้นไม่ได้คุณต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยแม้กระทั่งบุคลากรของคุณเนี่ยที่คุณไปเก็บผลผลิตมาเนี่ยคุณเป็นมลโรคหรือเปล่าคุณต้องปลอดโรคปลอดเชื้อนะและขั้นตอนการบรรจุหีบห่อจนกระทั่งส่งไปต่างประเทศและต้องติดสมัยก่อนใช้บาร์โค้ดต่อมาก็ใช้ QR โค้ดคือเวลามะม่วงลูกหนึ่งจากสวนคุณขวัญเวลาไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเขายิง QR โค้ดปั๊บเขาจะรู้เลยว่ามะม่วงลูกนี้มาจากสวนสมมติสวนคุณสุวิทย์ซึ่งอันนี้เจ้าของมีตัวตนนะอยู่ที่ฉะเชิงเทราเป็นมะม่วงต้นที่เท่าไหร่แถวที่เท่าไหร่คลิกสอบกลับได้หมดเลยอ่ะ
2: อัน
3: น
2: ี้
3: คือเกษตร GAP มันไม่ใช่ง่าย
2: ค่ะ
3: แต่ GAP บ้านเราไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าใครจะขอขึ้นทะเบียน GAP
2: ได้มาง่ายๆเหรอคะอาจารย
3: ์ต้องมาขอมายื่นไอ้อย่างเงี้ยผมไม่เห็นด้วยผมบอกน้องๆนักเกษตรบอกว่าเฮ้ยเราต้องไปแนะนำเขาแนะนำเขาแล้วพอเขาทำได้มาตรฐานเราก็ควรจะเอาใบประกาศเนี่ยไปให้เขาถึงบ้านเลยบอกคุณได้รับรางวัลแม้กระทั่งงานจรดพลังคันแรกนาขวัญเนี่ยเราก็มีรางวัลเกษตร GAP ในยุคปัจจุบันแต่ถ้าสินค้านั้นนะคุณขวัญไม่ขายไปเป็นผลไม้สดหรือเป็นวัตถุดิบเนี่ยคุณขวัญเอาไปแปรรูปเมื่อไหร่ปั๊บคุณขวัญจะต้องมีอีกมาตรฐานหนึ่งคือมาตรฐานGMP
2: ค่ะอันนี้เป็นสินค้าแปรรูปนะคะ
3: Packaging Practice
2: ค่ะ
3: GMP คือมาตรฐานอุตสาหกรรมอันนี้ผมโชคดีเนี่ยท่านผมว่าเพื่อนผมน่าจะฟังรายการอยู่ด้วย
2: ค่ะ
3: เพื่อนสนิทที่รักกันมากนะทุกวันนี้เธออายุ74 75แล้วเธอยังต้องประชุมกับต่างชาติทุกวันนะเนี่ย
2: เกี่ยวกับสินค้าเกษตรแปรรูปเนี่ยหรอคะอาจารย
3: ์ยืดเงื่อนไขกันสับปะรดข้าวโพดหวานที่จะส่งออกใส่กระป๋องเนี่ยหั่นเป็นท่อนท่อนละขนาดจำได้ไหมขนาดนี้ได้ไหมมีนักวิชาการส่วนหนึ่งเนี่ยเจรจาต่อรองกับต่างชาติอยู่นะครับเพื่อนเกษตรกรบางท่านอย่าไปท้าทายนักวิชาการก็มาปลูกแข่งกันไม่ล่ะอะไรเงี้ยอย่าไปพูดอย่างนั้น ถือว่าเป็นการพูดที่หยาบคายมากนะเราแบ่งหน้าที่กันทำหลายอย่างหลายส่วนนั้นเราส่งเสริมให้ทำเกษตร GAP ทำไมเราพูดถึง GAP เราไม่อยากให้คนมาพูดว่าเกษตรอินทรีย์เกษตรเคมี
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไอ้นี้มันเป็นช่องทางให้คนแอบขายของที่อ้างว่าปลอดภัยแล้วไม่ยอมจดทะเบียน
2: ค่ะ
3: อ้างว่ามาจากธรรมชาติมาจากพืชแต่เวลาเขาขายใครจะตรวจสอบสินค้าคุณได้เล่า
2: ในขณะที่ตรวจสอบได้นะ
3: สินค้าเคมีเกษตรเนี่ยเขาต้องตรวจสอบได้สมัยหนึ่งเนี่ยมีคนอธิบดีท่านหนึ่งจะเอาคนที่ขายของอ้างปลอดภัยอย่างเดียวมาจดทะเบียนเด้งเลยอ่ะ
2: โอ้
3: บ้านเราเนี่ยมันห่วยตรงนี้แหละ
2: ก็เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจกันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจริงๆมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็น GAP หรือ GMP เนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานที่เข้มข้นเพราะว่าเวลาเราส่งออกไปต่างประเทศแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกระบอกเสียงเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยที่จะแบบไปบอกให้กับชาวต่างชาติรับรู้เหมือนกันว่าเนี่ยแหละซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมทางอาหารของเราเนี่ยนะมันดีอย่างนี้มันน่ากินมันอร่อยแบบนี้รสชาติที่ถูกต้องมันถึงต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมคะอาจารย
3: ์คือผู้บริโภคต้องการความปลอดภัย
2: ค่ะ
3: และเทรนด์ของเกษตรอีกอย่างก็คือว่าปัจจุบันนอกจากทำให้ปลอดภัยได้แล้วเนี่ยต้องมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย
2: อ๋อมีแบบลักษณะ
3: วันหลังผมจะเอาพืชที่มีคุณค่าอาหารสูงนะมายกตัวอย่างให้คุณขวัญฟัง
2: ค่ะได้เลยนะคะ
3: ทีนี้คุณขวัญเราเรื่องที่ท่านสมศักดิ์พูดถึงยางกับทุเรียนเนี่ยนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยผมขออนุญาตหยิบเรื่องนี้มาคุยเพราะมีประโยชน์มากแนวคิดจะดีมากนะแต่รายละเอียดเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟัง
2: ได้เลยค่ะขวัญสารภาพกับอาจารย์ตรงๆขวัญทำข้อมูลอันเนี้ยลอสแบบหายไปเลยแล้วขวัญก็เลยเอ๊ะขวัญลืมเรื่องอะไรไปสักอย่างขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ที่อาจารย์หยิบเรื่องนี้มากระตุ้นเตือนขวัญว่าขวัญลืมอะไรไปเห็นไหมคะขวัญยังไม่ทันแก่เท่าอาจารย์เลยขวัญลืมแล้ว
3: ผมพูดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่ง
2: ค
3: ือไอเดียท่านเห็นว่าชาวสวนยางเนี่ยทำแต่ยางเวลาว่างเหลือตั้งเยอะทำไมไม่เอาเวลาว่างเนี่ยมาทำเงินแต่เผอิญตัวอย่างที่ท่านยกมาเนี่ยมันอาจจะคนอาจจะไม่เข้าใจท่าน
2: ค่ะ
3: แต่ทุเรียนป่าเนี่ยมันได้แต่ทุเรียนทั่วไปไม่ได้แล้วผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราสามารถทำเงินภายใต้สวนยางที่มีอยู่แล้วเนี่ยยังไงให้ได้อีกหลายเท่าตัว
2: ได้เลยค
3: ่
2: ะว
3: ่
2: าในระหว่างร่องยางเนี่ยมันทำเงินได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาติดตามคำตอบกันได้ค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะมาติดตามกันว่าเศรษฐกิจในร่องยางมันจะมีอะไรบ้างสร้างมูลค่าได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เกษตรทั่วไทยหมดเวลาแล้วค่ะขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีมีความสุขในการดูกีฬาครับ
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามงานซ่อมแซมและรับฟังปัญหาผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายพลโทวรเทพบุญญะแม่ทัพภาคที่3พลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37พลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพลตรีสมใจกิจคิดเกื้อการุณผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่3พลตรีภักพงษ์เงสันเทียที่ปรึกษากอรมน.ภาค3นายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอแม่สายติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนสำหรับภาพรวมการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรในโซน A ด้านหน้าพรมแดนไทยเมียนมาซอยสายลมจอยตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายพื้นที่โซน A4 ดำเนินการบรรจุกระสอบทรายจัดวางถุงบิ๊กแบ็กเสริมความแข็งแรงผนังกั้นน้ำโซน B ด้านหน้าอาคารราชพัสดุพื้นที่โซน B1 ดำเนินการวางกระสอบทรายขนาดเล็กอุดช่องว่างระหว่างบิ๊กแบ็กใหญ่และเสริมบิ๊กแบ็กใหญ่บริเวณด้านข้างอาคารราชพัสดุและบริเวณโซน C แนวด้านหลังวัดเกาะทรายพื้นที่โซน C4 ดำเนินการเสริมบิ๊กแบ็กจัดวางตามแนวเพื่อเสริมความแข็งแรงผนังกั้นน้ำซึ่งภาพรวมมีความคืบหน้ากว่า60%คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกำหนด45วันพรุ่งนี้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสลดค่าอาหารผ่าน4แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่พรุ่งนี้ไทยช่วยไทยพลัส60/40เริ่มให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เพื่อในความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม Shopeeและผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปใช้จ่ายนอกบ้านให้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์โดยรัฐบาลมุ่งหวังให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นกลไกสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นเม็ดเงินให้หมุนเวียนลงสู่ร้านค้าชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงนักปั่น36จังหวัดรวมพลังพิชิตภูมะเขือร่วมส่งกำลังใจชายแดนจ่าเอกสมควรสิงห์คำนายอำเภอกันทรลักษณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นพิชิตภูมะเขือเส้นทางประวัติศาสตร์ชายแดนไทยสู่อนุสรณ์สถานแห่งวีรชนผู้กล้าบริเวณตลาดบ้านภูมิสรณ์ตำบลเสาธงชัยชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษมีนักปั่นจักรยานจาก36จังหวัดกว่า400คันเข้าร่วมกิจกรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจพลังแห่งสามัคคีเมื่อสัมผัสพื้นที่อธิปไตยพร้อมร่วมส่งกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส่งเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่พื้นที่ฟื้นฟูกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้กลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งสำหรับเส้นทางปั่นจักรยานระยะทาง16กิโลเมตรมุ่งหน้าสู่ยอดภูมะเขือภายในกิจกรรมการจอมพลังเดินทางมาร่วมให้กำลังใจนักปั่นในเส้นชัยภูมะเขือด้วยกิจกรรมครั้งนี้ไม่เป็นเพียงการแข่งขันหรือการท้าทายพลังนักปั่นเท่านั้นแต่เป็นการรวมพลังคนไทยจากหลายจังหวัดแสดงความเข้มแข็งความรักความสามัคคีความภาคภูมิใจผ่านการท่องเที่ยวกีฬาและการร่วมส่งต่อกำลังใจสู่พื้นที่ชายแดนกันทรลักษณ์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
11: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
10: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับ

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาร
1: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย

0: MCOT News ขณะนี้เวลา 15:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลตำรวจน้อมถวายความจงรักภักดีส่งข้าราชการตำรวจร่วมบรรพชาถวายการตำรวจร่วมบรรพชาถวายเป็นพระราชกุศลสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งข้าราชการตำรวจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดพระยาญาติและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดปทุมธานีทางนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต่างๆจำนวน100รูปโดยมีข้าราชการตำรวจได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ6นายนอกจากนี้พลตำรวจตรีชัยพัฒน์ศรีประเสริฐรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเข้าร่วมพิธีปลงผมนาคและพิธีบรรพชาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆด้วยการเข้าร่วมโครงการสะท้อนถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีของข้าราชการตำรวจที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คนอย่างหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่อาคารสิริกาญจนทักษิณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาสนายปุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวนราธิวาสทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนประชาชนชาวนราธิวาสร่วมลงนามถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทางนี้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้เปิดให้ลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันนี้จนถึง16มิถุนายนเวลา 8:30 นถึง 16:00 น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง
5: MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

เลือก3เพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังเลือกมาใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ทั้งนั้นเลยนะครับ3เพลงฟังกันสบายๆครับนะฮะเก็บตะวันเสียงร้องของอิทธิพรังกูลนะครับพี่เสือธนพลอินทริศนะครับแก้วตาดวงใจและตามมาด้วยบัวแหลงน้ำสมหวังอนุสักเสถียรนะครับเพลงประกอบละครนะครับต้นฉบับเลยนะครับอ้าวฟังกันนะครับใครอยากจะสะดวกทาง Facebook Fanpage ก็นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเม้นเข้ามาได้เลยนะครับที่ LTM FM 95หรือจะช่องทางทาง SMS ก็ได้4689400ครับ LINE @LTM FM 95เว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เม้นเข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาน้องแป้งนะครับ02-248-1366 02-248-1366นะครับเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus เป็นยังไงบ้างบางท่านก็บอกว่าร้อนมากวันนี้ฝนไม่ลงเลยใครอยากจะหน้าไมค์เชิญเลย02-248-1366นะครับเดี๋ยวรัดคิวให้นะครับ

0: น้ำผึ้งหรือยาพิษนะครับเสียงร้องของวงผู้หญิงนะครับแล้ววันนี้ใจตรงกันหลายหลายท่านเลยในคอมเมนต์ใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ก็ช่วยเลือกเพลงที่เป็นเสียงร้องของพี่ออสรณชัยธมยาปริวัตรนะครับในนามวงคีรีบูนมานะครับนะฮะสวัสดีทักทายคุณกฤษชมนด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าอากาศเป็นยังไงนะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับหลายหลายท่านเลยนะครับคุณพรพันธ์อยู่อ่อนนุชคุณสมบูรณ์อยู่แถวฝั่งทนนะจะถึงสวนลุมพินีเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแก้วอยู่อุตรดิตถ์นะครับคุณอนันต์แถวสุโขทัยไม่แน่ใจอยู่อำเภออะไรนะครับคุณหนุ่มแถวรามอินทราด้วยคุณโขมนะฮะแม่ชื่อ เป็นยาจริงๆนะครับนะอยู่ที่จังหวัดระยองอากาศเป็นยังไงบ้างครับคุณเอกสุโขทัยคุณเอ็นพิจิตรนะครับมารับสายหน้าไมค์คุยกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้เสียงน่ารักมากเลยคุณอะไรเอ่ย
1: ปลาตะเพียนค่ะ
0: คุณปลาตะเพียนมันน่าเอาไปต้มส้มจริงๆเคยทานไหม
1: จากบ้านเหนือลบบุรีค่ะ
0: เดี๋ยวผมถามว่าเคยทานไหมอ่ะต้มส้มอ่ะ
1: อ๋อเคยค่ะเคย
0: แต่ก้างมันเยอะไปหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก้างเยอะ
0: ก้างเยอะไปหน่อยเนาะแล้วทำไมใครตั้งให้อ่ะครับปลาตะเพียนขออนุญาตเรียนถามนิดนึง
1: คือคุณแม่เขาชอบกินปลาตะเพียนนะคะ
0: หรอนึกว่าสมัยก่อนเด็กๆมีปลาตะเพียนแบบว่าไกวเปลสมัยก่อนนะที่เขาเดี๋ยวนี้เด็กๆยังมีไกวเปลแล้วมีปลาตะเพียนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้นี่น่าจะไม่ค่อยมีแล้วมั้งคะ
0: ไม่ค่อยมีแล้วเนาะนะฮะคุณปลาตะเพียนทำอะไรอยู่แถวไหนครับ
1: ก็ทำงานอยู่ในบ้านหมี่นี่แหละค่ะ
0: อ๋อบ้านหมี่โอ้เราเคยไปจัดคอนเสิร์ตเดี๋ยวทุ่งนาเยอะมาก
1: ค่ะค่ะทำแถวนี้ก็ทำนาเยอะมากค่ะ
0: วันนี้ฝนลงไหมมั้งครับ
1: ไม่เลยค่ะฟ้าสว่างเลย
0: ร้อนเลย
1: ค่ะร้อนมากเลย
0: นะครับจิบน้ำเยอะๆนะครับช่วงอากาศที่มันแปรเปลี่ยนไปนะครับวันนี้นะครับวันหยุดพักผ่อนนะครับทานอะไรหรือยังครับในช่วงเวลากลางวันหรือเตรียมมื้อเย็นละ
1: อ๋อยังค่ะยังเลยมัวแต่ทำงานเพลินก็เลยยังไม่ได้ค่ะ
0: ยังไม่ได้อะไร
1: ยังไม่ได้กิน
0: เอ้าไม่หิวแย่หรอครับ
1: ก็หิวกันนะเดี๋ยวจะขอเพลงแล้วก็จะไปกินข้าว
0: ขอเพลงสักเพลงหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปตกรางวัลด้วยกันทานข้าวทานปลานะครับวันนี้น่าจะเป็นเมนูอะไรเอ่ย
1: คะเมนูเหรอคะก็มีน้ำพริกอะค่ะแล้วก
0: ็ของโปรดเลย
1: ค่ะน้ำพริกแล้วก็มีผักต้มด้วย
0: ผักต้มโอ้โหเมนูสุขภาพมากๆมีปลาทูไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีมีแต่ปลานิลทอดนะคะ
0: ปลานิลทอดทำไมเป็นชื่อปลาตะเพียนแล้วทำไมทานปลานิลล่ะครับ
1: ปลาตะเพียนก้างเยอะอะค่ะไม่อยากแกะกัน
0: เอาวันนี้ให้ผมเปิดเพลงอะไรให้ฟังดี
1: แสนรักของพี่แจ้นะคะ
0: ร้องได้ไหมครับเพลงนี
1: ้โอ้ยร้องไม่ได้เลย
0: ให้พี่แจ้ร้องดีกว่าเนาะรับฟังทางไหนครับที่บ้านหมี่ที่ลพบุรีเนี่ย
1: อ๋อฟังจากเพื่อนสิงห์บุรี
0: อสมทสิงห์บุรีเนาะชัดเจนเนาะ
1: ค่ะชัดมากเลย
0: เดี๋ยวเล่นพี่แจ้ให้พี่แจ้ร้องดีกว่าเนาะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สายอื่นคุยกันเล่นสนุกสนานสบายๆวันหยุดพักผ่อนบางท่านก็ไม่ได้หยุดนะเอาใจช่วยกดมาได้เลยโทรหาน้องแป้งนะครับ02-248-1366นะครับ

รวิวัลย์จินดานะครับมองวันที่ผ่านพ้นไปนะครับนะขอบคุณคุณมนูนนะครับรับฟังอยู่ที่จังหวัดกระบี่ไม่แน่ใจว่านะครับอยู่ที่อำเภออะไรบอกว่าฝนตกมาอย่างแรงเลยแต่กรุงเทพไม่แน่ใจว่าจะตกหรือเปล่าเย็นนี้นะครับมีหลายๆท่านเลยนะครับเม้นเข้ามาใน Facebook Fanpage อาจจะคือได้อ่านทุกข้อความจะอาจจะทักกันได้ไม่หมดนะครับนะมีข้อความหนึ่งนะครับนะฮะที่ขอเพลงโอ้โหผมไม่ได้เล่นเพลงนี้นานแล้วตั้งแต่สมัยยุคนึงที่จัดเพลงสตริงอยู่บ่อยๆนะครับนะฮะแล้วก็เลือกเพลงนี้มานะครับขอบคุณที่ช่วยกันเลือกเพลงเข้ามานะครับบางทีก็ต้องรื้อฟื้นกันนิดนึงนะครับเสียงร้องของโน้ตทิพย์อาภาครับเหตุผล

ายเพลงที่คุณฟังเลือกไว้นะครับผมเล่นไปแล้วนะฮะวงเฉลียงนี่ผมก็เล่นไปแล้วนะแม่วันนี้แฟนคลับเฉลียงเยอะมากเลยผมเล่นนิทานหิ่งห้อยไปนะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่เนาะคีรีบูนก็เล่นไปแล้วนะครับแล้วก็มีใครกระที่เล่นไปแล้วนะครับหลายๆท่านเลยนะครับที่ช่วยกันเลือกเพลงมาสาวๆนี่ผมก็เล่นแล้วไม่มีเธอครับนะต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับเพื่อได้แชร์ศิลปินกันนะครับที่ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกกันมาหลายๆท่านเลยในแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มีในคอมเมนต์ใน Facebook Fanpage ก็มีนะครับที่ LTM FM 95นะครับเพลงอื่นยังมีนะเลือกเพลงเข้ามาได้นะครับใครสะดวกหลังไมค์หน้าไมค์ได้ทั้งนั้นโทรหาน้องแป้งนะครับ02 248 1366นะครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ี้นะครับมี2เพลงต่อเนื่องนะครับกว่าจะรักจาก XYZ แล้วก็บทเรียนสอนใจพี่หมิงครับผู้สมิงนอนสวรรค์แล้วก็ผมก็เลือกเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้นะครับที่หลังไมค์ด้วยนะครับไม่ยอมบอกว่าชื่ออะไรนะครับนะจากวงทีโบนครับเธอเห็นท้องฟ้านั้นไหมคุณยายพอเพียงวันนี้เลือกมาหลายเพลงขออนุญาตเลือกเพลงนี้แล้วกันนะครับดังนกเจ็บวงบรันดีนะครับหลังเพลงนี้ฟังข่าวกันครับ

0: นี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนถ่ายทอดเรื่องราวพระเมตตาที่ทรงมีต่อคนพิการนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เล่าถึงความประทับใจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาว่าจากที่ตนได้ถวายงานใกล้ชิดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถในนามมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2535พระองค์พามีพระชันษา11ชันษาได้เห็นการเลี้ยงดูปลูกฝังของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในปีพ.ศ. 2538ที่ย่านจรัญสนิทวงศ์เกิดน้ำท่วมพระองค์พาทรงพระเมตตาทูลขอรัชกาลที่9เริ่มต้นมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาและมีโครงการช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในหลายพื้นที่ทรงฟื้นฟูปรับที่อยู่อาศัยมีพระเมตตาแก่ผู้ยากไร้จากที่พระองค์เห็นเด็กที่มีอาการทางสติปัญญาได้พยายามเรียนรู้ก็ทรงให้โอกาสเด็กพิการทางสติปัญญาได้ชงกาแฟเป็นบาริสต้าทรงอนุญาตให้มีบูธนำผลิตภัณฑ์คนปัญญาอ่อนมาจำหน่ายในงานเพื่อนพึ่งพาและงานต่างๆทำให้ผู้พิการทางสติปัญญาดีใจที่ได้ทำงานนอกจากนี้ยังมีพระเมตตาทรงฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมริเริ่มให้ชาวบ้านได้ทอผ้าเลี้ยงกบปรับเปลี่ยนอาชีพในช่วงที่ไร่นาเสียหายมีพระเมตตาห่วงใยแก่คนพิการกำชับให้ย้ายออกจากพื้นที่ภัยพิบัติก่อนเกิดเหตุคลังเผยไทยช่วยไทยพลัสยอดสะสมทะลุ 29,000 ล้านดีเดย์พรุ่งนี้เปิดใช้ผ่าน Delivery ความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1-13 มิถุนายนที่ผ่านมาทะยานพุ่งสูงถึง 29,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์มาใช้จ่ายครบโควต้า 1,000 บาทของเดือนนี้แล้วกว่า 2,600,000 คนสะท้อนถึงการตอบรับอย่างล้นหลามในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากล่าสุดโครงการเตรียมเพิ่มความสะดวกในการใช้จ่ายกับประชาชนโดยจะดีเดย์เริ่มให้สั่งอาหารและสินค้าผ่าน Delivery ได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปมีรายงานว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับส่งอาหารชั้นนำทุกค่ายพร้อมใจเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงในวันพรุ่งนี้เวลา 11:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายเอกนิติทันตภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสร่วมกับผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อคิกออฟระบบอย่างเป็นทางการและชี้แจงแนวทางการใช้งานกับประชาชนต่อไปเหตุโจมตีทางไซเบอร์ทำ4ธนาคารอิหร่านปั่นป่วนคณะกรรมการประสานงานธนาคารแห่งรัฐของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเหตุโจมตีทางไซเบอร์ทำให้ระบบธนาคารรายใหญ่4แห่งของอิหร่านเกิดการขัดข้องรวมถึงธนาคารแห่งชาติอิหร่านหรือ BMI ลูกค้าต่างรายงานปัญหาการหยุดชะงักในการใช้งานระบบโมบายแบงกิ้งออนไลน์แบงกิ้งตู้เก็บเงินสดและหรือ ATM เครื่องรูดบัตรชำระเงินหรือ POSรวมถึงบริการบัตรบางประเภทจากการตรวจสอบทางเทคนิคอย่างละเอียดพบว่าเหตุระบบธนาคารล่มมีสาเหตุมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ในวงจำกัดทางทีมเทคนิคธนาคารต่างดำเนินการมาตรการป้องกันและซ่อมแซมระบบที่จำเป็นแล้วจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าข้อมูลลูกค้าเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลใด
1: ๆข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังครับตำรวจไซเบอร์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กหลังพบการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันแชทเป็นช่องทางล่อลวงเยาวชนหญิงด้วยข้อเสนองานออนไลน์รายได้ดีคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมชักชวนรีวิวสินค้างานเอนเตอร์เทนหรือถ่ายแบบก่อนนัดพบและบังคับให้ค้าประเวณีพบผู้เสียหายหลายรายมีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าหลงเชื่องานออนไลน์รายได้ดีไม่มีอยู่จริงอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นต่อการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2: ์ Mcot Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

ช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับได้ฟังเพลงสตริงย้อนเวลากันนิดนึงหลายปีแล้วนะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับนะในเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับวาสุและจัญญาและน้าแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาตินะครับไล่มาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับอาจจะหลงลืมเพลงไหนไปมาทวงถามก็ได้นะครับจะหน้าไมจะหลังไมได้ทั้งนั้นเลย SMS ที่468-9400 LINE @gltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเมนเข้ามาได้เลยหรือรีบโทรหาน้องแป้งเลยชั่วโมงสุดท้ายละนะครับ022481366ครับ022481366นะครับชั่วโมงนี้เริ่มต้นด้วยอยากหลับตาครับเสียงร้องของนพพรสนี้นะครับผลงานของพี่สมเกียรติอริยชัยพานิชนะครับยังจำนะฮะวงสี่เต่าเธอที่เขามีแรงบันดาลใจวง The Beatles นะครับฝั่งอังกฤษนู่นเลยใครมีความทรงจำเพลงไหนพูดคุยกันออกอากาศได้นะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus นะครับ022481366นะครับ

0: ฉันหรือเปล่านะครับเสียงร้องของไอพันนีวีรานุกูลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรียนสายคุณอะไรเอ่ย
1: คุณแดงจากบุรีรัมย์ครับ
0: บุรีรัมย์นะครับอำเภออะไรครับ
1: อำเภอคูเมืองครับ
0: อำเภออะไรนะ
1: อำเภอคูเมือง
0: คูเมืองอยู่ใกล้ๆอำเภอเมืองเหรอครับ
1: อยู่ไปทางพุทธสงฆ์ครับ
0: ผมอาจจะเคยผ่านเนาะ
1: ครับผม
0: นะครับโอ้โหฟังเสียงดังเลยอสมทบุรีรัมย์ชัดเจนเนาะ
1: ชัดเจนครับ
0: ชัดเจนฝนตกมั้งไหมครับ
1: ไม่ตกครับ
0: ไม่ตกเลยร้อนเลยวันนี
1: ้ร้อนครับ
0: เนาะวันนี้มีวิธีคลายร้อนยังไงบ้างครับ
1: นั่งอยู่กระท่อมมันมีแต่ต้นไม้ไม่ร้อนครับ
0: ปลูกอะไรไว้บ้างครับปลูกอะไรไว้บ้างครับ
1: มีแต่ต้นพวกชมพู่แล้วก็ละมุดแล้วก็อะไรอย่างต้นแจ
0: โอ้ได้ผลผลิตบ้างยังครับ
1: ได้แล้วครับ
0: หรอ
1: ละมุดก็ได้กินเป็นลูกทั้งปีเลยครับหมดก็เป็น
0: ปลูกไว้กี่ต้นนะครับ
1: ต้นเดียวครับ
0: ต้นเอ้าต้นเดียวเหรอแต่ดกมากเลยใช่ไหมครับ
1: เกือบดกมากครับกินทั้งปีครับ
0: โอ้
1: หมดลูกก็เป็นไหนครับ
0: ชมพู่นี่เราได้พันจากไหนครับเพชรบุรีหรือว่าที่ไหนครับ
1: ไม่ใช่ชมพู่ไม่ได้กินครับละมุด
0: อ่ะหมายถึงอะไรนะ
1: ละมุด
0: อ๋อได้กินละมุดพันอะไรครับ
1: พันเป็นโอเป็นโอพันอะไร
0: พันอินโดหรือเปล่ามาเลย
1: แต่รู้สึกว่ามันหวานมากเลยครับ
0: โอหวานมากเลย
1: ลูกสูงก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรครับหวานธรรมชาติ
0: โอหวานธรรมชาติเลยโอ้น่าอยู่จังเลยนะครับเนี่ยแถวนั้นนะเนาะนะครับ
1: ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไร
0: เออดีขึ้นตามธรรมชาติเลย
1: หมดลูกชุดนี้มันก็เป็นใหม่ต่อเลยต่อกันเลยครับ
0: โอ้ดีจังเลยนะครับนะฮะเหลือก็แบ่งปันเพื่อนบ้านเนาะ
1: ไม่ขายบ้างบางครั้งก็ได้ขาย
0: ขายบ้างวินาทีนี้เอาตัวรอดก่อนเนาะ
1: ไม่จะเก็บขายบ้างกินละร้อยละ30-40 บาทครับ
0: โอ้ก็ไม่แพงมากเนาะแล้วเพราะเราไม่ได้ฉีดยาเราไม่ได้แบบเออ
1: แต่ว่าใครๆแถวนี้มันได้กินมีแต่หวานเจี๊ยบ
0: โอ้หวานเจี๊ยบเลย
1: ครับผม
0: อ่ะวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับพี่แดงครับ
1: ฝันมีชีวิตครับ
0: ฝันมีชีวิตเหรอพี่กี้อริสมันพงเรืองรองร้องได้ไหมครับเพลงนี
1: ้ร้องไม่ได้ครับ
0: ร้องไม่ได้ให้พี่กี้ร้องกันเนาะเอาใจช่วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังเพลงสตริงแบบนี้ทุกวันอาทิตย์แล้วก็ติดตามลูกทุ่งมหานครในช่วงเวลาปกติด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สวัสดีครับนะฮะจังหวัดอื่นๆใครอยากจะหน้าไม้ใครอยากจะหลังไม้ได้ทั้งนั้นชั่วโมงสุดท้ายละ022481366ครับ022481366นะครับเพลงสตริงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังแล้วระลึกถึงเพลงดังในอดีตกดมาโทรหาน้องแป้งนะ

ิตาลีติกุลนะครับอยากให้เธออยู่ตรงนี้นะครับเติมใจให้การเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพริกขี้หนูกับหมูแฮมนะครับเพิร์ดเสียงร้องของเบิร์ดกับฮาร์ทนะครับ

0: แหมวันนี้เพลงที่คุณฟังเลือกโดนๆทั้งนั้นเลยนะครับหลากหลายช่องทางมากขอบพระคุณมากๆแรปเตอร์ครับจอห์นนี่กับหลุยส์นะครับอย่าพูดเลยอนันต์บุญนาคครับรักเธอเป็นวันสุดท้ายคำตอบจากโปโยคีเพย์บอยนะครับนะฟังกันสบายๆนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงปิดท้ายกันนะครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
0: เดือนหนึ่งเราจะเจอกันในสัปดาห์ที่2ทุกวันอาทิตย์นะคะฝากติดตามด้วยแล้วกันเนาะนะคะสลับสับเปลี่ยนกันในนามมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาตินะครับเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันนะครับพี่หญิงหนุ่ยมาอีกรอบนึงนะครับแล้วก็อาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะครับพรุ่งนี้เจอกันเวลาปกตินะครับกับอุ้มกัสยา 7:30 นะครับมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนของคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือUNODC ถวายความอาลัยและสดุดีเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิภาพของผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแถลงการได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวไมตรีหลักด้านหลักมิติธรรมของ UNODC ที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและทรงเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการซึ่งไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยสู่สากลแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนายุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืนตำรวจรู้ตัวแล้วหนุ่มสักลายมังกรหลังคนร้ายจับใส่กุญแจมือยิงทิ้งร่างไว้ในร่องน้ำกลางป่าด้านแม่เผยทำใจไว้แล้วลูกมีประวัติเกเรความคืบหน้าวานนี้เจ้าหน้าที่พบร่างชายถูกฆ่าทิ้งเป็นศพในร่องน้ำเชิงเขาริมถนนสายทับกวางสุสานฮูลินรอยต่อระหว่างตำบลทับกวางกับตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งสภาพพื้นที่เป็นป่ารกชัดการตรวจสอบผู้เสียชีวิตถูกใส่กุญแจมือไพล่หลังมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่หน้าอก2นัดตามร่างกายมีรอยสักหลายแห่งและใกล้จุดทิ้งศพพบปลอกกระสุนปืนขนาด11มม.ตกอยู่4ปลอกตำรวจสภ.แก่งคอยเชิญตัวแม่ผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำเบื้องต้นโดยทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนายเล็กอายุ41ปีที่ผ่านมาลูกไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเป็นหนุ่มเสเพลเกเรทั่วไปหลังจากที่ทราบข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตแม่ระบุว่าทำใจไว้แล้วเพราะก่อนหน้านี้เมื่ออายุ16ปีลูกเคยติดคุกครั้งแรกในข้อหาทำร้ายร่างกายเมื่อพ้นโทษออกมาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่อายุ20ปีและเพิ่งออกจากคุกมาได้ 5-6 เดือนและก่อนจะถูกลวงมาฆ่าลูกได้โทรมาขอเงิน 3,000 บาทเมื่อ11มิถุนายนที่ผ่านมาจึงโอนเงินให้ลูก 1,000 บาทเพราะส่วนตัวไม่ค่อยมีเงินทำงานได้เพียงวันละ400บาทเท่านั้นขณะเดียวกันชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีร่วมกับสภ.แก่งคอยเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนปมสาเหตุคาดว่าผู้เสียชีวิตอาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรืออาจหักหลังเรื่องการค้ายาและอาจถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุลวงมายิงทิ้งสหรัฐและอิหร่านขยับเข้าใกล้ข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวหลังประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันข้อตกลงมีกำหนดจะลงนามวันอาทิตย์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าข้อตกลงสันติภาพมีกำหนดลงนามในวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีโดยระบุว่าช่องแคบฮอร์โมซจะกลับมาเปิดให้เรือทุกชนิดผ่านได้ทันทีหลังลงนามส่วนนายกรัฐมนตรีเชบาชาริฟของปากีสถานในฐานะประเทศคนกลางแถลงการว่าอาจมีการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้อย่างไรก็ตามกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC และกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาวิพากษ์วิจารณ์ความพยายามเร่งรัดผิดปกติของทรัมป์โดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านระบุชัดเจนว่าการลงนามจะไม่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์อย่างแน่นอนแต่อาจเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสำนักข่าวฟาส สื่อกึ่งทางการอิหร่านยืนยันอิหร่านยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐแต่ยอมรับบันทึกความเข้าใจฉบับแรกนี้มุ่งเน้นเรื่องการหยุดยิงการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยสหรัฐและการปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้เท่านั้นส่วนประเด็นเรื่องอาวุธนิวเคลียร์จะถูกยกไปเจรจาในช่วง60วันหลังจากนี้ซึ่งขัดแย้งกับสหรัฐที่ระบุว่าบรรลุข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์เรียบร้อยแล้ว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: แต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX by Tech 02
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
4: ้หากคุณตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ขอให้ตั้งสติและจำ6วิธีรับมือเบื้องต้นไว้ให้ดี 1. ห้ามบล็อกหรือลบข้อมูลการติดต่อกับคนร้ายเพราะทุกข้อความคือหลักฐานสำคัญ 2. เก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ID URL และชื่อบัญชี 3. บันทึกบทสนทนาทั้งภาพหน้าจอและวิดีโออัดหน้าจอ 4. หยุดตอบโต้กับคนร้ายทันที 5. หากอายุต่ำกว่า18ปีรีบแจ้งผู้ปกครองและ 6. รีบแจ้งหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงเช่นไทยแขกตำรวจไซเบอร์บช.สอท.กองปราบปรามการค้ามนุษย์หรือองค์กรที่คุณไว้ใจด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2: ์ MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: สวัสดีค่ะคุณฝั่งค่ะพบกับรายการเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะช่วงเล่านอกเรื่องค่ะวันนี้นะคะพบกับหนูนงรักอินทราลุนค่ะและอาชัยมุนศรีศิลปินแห่งชาติของเรานะคะสวัสดีค่ะอาชัยค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้เปลี่ยนคนเหรอ
0: หนูวันที่หนูมาแทนน้องลูกตาลค่ะ
1: อ๋อลูกตาลนั่นเหรอ
0: ลูกตาลน่าจะติดธุระนะคะเลยหนูต้องมาทำหน้าที่แทนนะคะก็คงสลับกันอยู่สองคนนะคะอาชา
1: ครับครับครับ
0: อาชาเป็นไงบ้างคะสุขภาพช่วงนี
1: ้ก็2-3 วันนี้มันไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรเพราะว่าหมอเขานัดไปเช็คเรื่องตรวจเลือดอะไรก็ผ่านแล้วไม่เป็นไรตอนนี้เขาก็หน่อยแต่เรี่ยวแรงมันยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรก็ต้องขอประทานน้ำไปเพ่งด้วยวัยอายุมันน้อยความหนุ่มเหลือน้อยแล้ว
0: เป็นปกติค่ะคุณอาคะ
1: อ
0: ่
1: า
0: อันนี้ไปตรวจปกติหรือว่ามีตรวจเป็นพิเศษคะคุณอาน
1: ี่ก็อยู่ที่บ้านนี้ประจำมันแหละเพราะว่าแล้วก็พอดีวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยส่วนมากก็ลูกอยู่แต่ลูกเขาก็ต้องไปทำงานออกมาได้กลับมาแล้วล่ะไม่เป็นไร
0: อ๋อค่ะเมื่อช่วงต้นรายการนะคะก็มีเพลงแฟนประจำนะคะของอาชายแล้วก็เพลงโหกำนันคุณจิรพันธ์วีรพงษ์และเพลงจะขอก็รีบขอของคุณสุรินทร์ธนิยกรเพลงแฟนประจำนี่ของคุณอานะเพลงนี้หนูชอบมากๆเลยนะเนี่ย
1: แฟนประจำเนี่ยเป็นเพลงยุคแรกเลยยุคสมัยคือสุรารัตน์สมัยยังหนุ่มเกี้ยวเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเวอร์ชั่น2หรือเปล่าเพราะว่าของอาเองพอเปลี่ยนใหม่บ้างก็มีเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น3บางเพลงที่อมตะเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจดหมายเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเขียนแฟนประจำอะไรต่ออะไรแต่ยุคหลังมาก็ปรับให้เพลงมันเข้ากันพอยุคหลังเขามันมีการจดหมายก็ได้เขาใช้โทรศัพท์ใช้โน่นนี่เราก็ปรับเนื้อที่นิดหน่อยอะไรต่ออะไรเงี้ยให้เข้ากับยุคใหม
0: ่แต่หมายถึงว่าพอเปลี่ยนนี่คือเปลี่ยนดนตรีหรือไงคะคุณอา
1: ไม่ได้เปลี่ยนดนตรีเนื้อตรงไหนที่มันเคยเป็นจดหมายใช่ไหมเมื่อก่อนเขียนจดหมายถึงกันแต่ว่ายุคนี้มันไม่มีจดหมายก็เราก็ปรับเนื้อนิดหน่อยแต่ดนตรีน่ะเปลี่ยนจริงแต่ว่าเราก็มันคีย์มันต้องลดลงมาแล้วก็เอาดนตรีไทยเสริมเข้าไปบ้างเป็นบางเพลงเท่านั้นเอง
0: แต่ก็ยังคงมีความไพเราะเหมือนเดิมแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะคะหนูว่า
1: เขาไม่แตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าทำนองเพลงของอาเนี่ยส่วนมากมันมักจะติดกับเพลงของไทยเรามีทำ

0: มีดนตรีไทยกันแล้วเพราะว่าดนตรีไทยนะเอาไปเล่นทั้งวงสาก็ไม่ถ้าเขียนเป็นโน้ตเป็นอะไรมาเล่นยากใช่ไหม
1: ค่ะก็แล้วถ้าเกิดว่ามีคนสนใจจะนำเพลงคุณอาไปทำใหม่ก็ติดต่อกับคุณสีได้เหมือนเดิมนะคะ
0: ได้ได้เหมือนเดิมเลยครับ
1: ค่ะของคุณสีนฤพลลูกชายของคุณอาเบอร์089162 9595ใช่ไหมคะ
0: ครับผมแล้วเสร็จแล้วถ้าหากว่าทำอะไรตัวอะไรแล้วเอามาให้พ่อดูเลยตรงนี้มันอาจจะต้องแก้ไขก็ขอให้ตรวจทานซะก่อนเลยถึงแล้วเราก็ถึงจะให้สีเขาไปทำดนตรีแล้วเดี๋ยวพ่อก็ไปใส่เพลงใส่เสียงเองทีหลัง
1: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราฟังเพลงในอีกช่วงหนึ่งนะคะคุณอา
0: ครับผม

0: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะช่วงเรานอกเรื่องนะคะกับหนุ่ยนงรักอินทรารุณและชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะคะช่วงนี้นะคะก็ให้ฟังเพลงกันไปอีก30เพลงนะคะคือแม่ขนตางอนนะคะเสียงร้องอาชัยเมืองสิงห์บางกอกน้อยคุณชัยชนะบุญโชติเจ้าน้ำตาคุณยุพินแพรทองและสาริกาไร้รังนะคะคุณยอดรักสลักใจเพลงสาริกาไร้รังเนี่ยจำได้ว่าป้ายาที่อยู่สุตการเคยขอไว้ทุ้ยแต่คราวก่อนนู้นเลยนะคะนานพอสมควรเพราะว่าหนูไม่ได้มาพบคุณฟังใน2สัปดาห์นะคะก็ส่วนใหญ่จะสลับกันมากับน้องลูกตาลนะคะเพราะว่าก็ช่วยน้องในช่วงที่น้องติดภารกิจนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็สำหรับตอนนี้นะคะเรื่องของสุขภาพขาเข่าสำคัญนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดต้องเริ่มระวังกันมากขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวนะคะด้วยฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าค่ะที่เขาออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะคะที่เขาออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันตรงนี้หนูคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าหนูใช้ตัวนี้อยู่นะคะเพราะว่าแต่รายการหลายๆท่านที่เคยไปร่วมกิจกรรมกับหนูสมัยก่อนก็คงจะทราบนะคะหนูมีปัญหาเรื่องเข่าบ้างอะไรบ้างแต่มันไม่ใช่กระดูกเข่าแต่มันก็เป็นเรื่องของการอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ตัวนี้ช่วยดีมากนะคะแล้วมันก็ระบายอากาศได้ดีด้วยแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยนะคะแล้วช่วยให้เราสามารถทำภารกิจได้ทั้งวันเลยนะคะไม่ปวดเวลาที่เรานั่งไปแล้วลุกขึ้นยืนอะไรต่างๆแล้วสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มให้นะคะซื้อฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมไป4ชิ้นค่ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะคะโทรไปที่021143990 021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะขออนุญาตทักทายทาง Facebook Fanpage นะคะเพราะไม่คู่ควรจึงไม่อาจเอื้อมนะคะแล้วก็มีคุณสายชมคุณยายพอเพียงเราเจอกันตั้งแต่เช้าแล้วนะแล้วก็น้องมังกรนะคะคุณศรีหราชแล้วก็ท่านผู้ฟังจากสปป.ลาวด้วยนะคะที่ทักทายกันมาแล้วก็มีขอเพลงกันมาด้วยนะคะบางเพลงนี้อาจจะจัดไว้ให้แล้วแต่บางเพลงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเพิ่มเติมเข้าไปให้นะคะเดี๋ยวจะเป็นเพลงมาลัยดอกรักนะคะร้องโดยอาชัยมงคลแล้วก็เพลงเหมือนข้าวคอยเกี่ยวคุณเพลินพิษภูลชนะค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษ์อินทรารุณ
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
6: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
7: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
8: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
7: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
8: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ไ

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ใหญ่จากกระทรวงดีอี
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษณ์อินทรารุณ

0: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเสาอาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะกับอาชัยเมืองสิงห์จะเป็นแห่งชาตินะคะแล้วก็หนุนยงรักอินทรารุณค่ะอาชัยคะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้มีคนขอเพลงอาชัยมาเยอะมากเลยค่ะคุณทั้งคุณยายพอเพียงนะคะเพราะไม่คู่ควรนะคะคุณมีคุณศรีฮราชด้วยนะคะแล้วก็คุณณรงค์ช่วยทองคำขอเพลงของแม่ผ่องมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็บางเพลงเนี่ยก็ใจตรงกันหนูจัดมาแล้วแต่บางเพลงหนูก็พยายามที่จะเปิดให้นะคะ
1: ครับแม่ผ่องนี่ก็กระบายดีแล้วเพราะว่าปีเดียวก็อาแหละแต่เขาแก่เดือนกว่านิดหน่อยเขาขาดการก่อนนะ
0: ค่ะก็สุขภาพแม่ผ่องตอนช่วงก่อนนี้หนูเคยไปเยี่ยมที่บ้านหนูว่าแม่ผ่องก็ดูแข็งแรงนะแล้วตอนหลังมาป่วยช่วงไหนหนูก็ไม่แน่ใจ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าทีแรกก็ยังเจอกันอยู่งานสองงาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กระเตาเยาแย่ล้อเล่นกันอยู่เรื่อยเหมือนเพื่อนกันแหละแต่ว่าเขาเมื่อก่อนอยู่วงดนตรีจุฬารัตน์นะแล้วไปมาก็ตอนหลังก็ไปอยู่กับสุรพลอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เหมือนเพื่อนกันถึงอาถึงได้มีเพลงชะถึงยังน้อยไปล้อเล่นเนี่ยก็แม่ตีฟองเจ้าที่โจทีนึงนางกระทั่งทีนึงห้อยรอกระเต้าเย้าแย่กันอยู่เรือเป็นประจำมาก่อน
0: ค่ะคุณอาครับเพลงที่คุณอาแต่งนี่จริงๆแล้วรวมทั้งหมดนี่มันประมาณสักกี่เพลงนะคะ
1: อ๋อคำนวณไม่ถูกอะเพราะว่าเพลงอาจริงๆถ้าหากว่ายุคแรกแล้วก็ที่ยังไม่ได้ตั้งวงนะก
0: ็
1: เรียกว่าเป็นหมื่นอะ
0: โอ้ยเยอะจังเลย
1: เป็นพันเพลงและมากที่สุดในบรรดานักร้องด้วยกันเนี่ยก็ว่าได้นะแต่ที่มาตามาแล้วมายุคที่สองที่ตั้งวงเองแล้วก็มาตอนไปเก็บไข้ได้ป่วยที่ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเพลงในต่างประเทศอีกอะไรต่ออะไรเนี่ยที่เปลี่ยนเนื้อใหม่ปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยนี้ก็คิดแล้วเป็นหมื่นเพลงมั้ง
0: มันเยอะมากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เพลงสนุกค่อนข้างเยอะด้วย
1: ก็จะมีอยู่สองแบบคือหนึ่งเพลงเศร้าผิดหวังแล้วก็อีกแบบนึงก็แบบสวิงลำวงแบบจังหวะไวๆอะไรเงี้ยยุคที่เอ็นเวดพริสลีย์กำลังดังมานี่อาก็ปรับเปลี่ยนจังหวะเอาสากลมาอย่างเมื่อกี้ก็เป็นลิเกสากลนะทำนองเป็นออกลิเกลูกผสมลิเกอาก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยด้วยครับ
0: ก็เดี๋ยวในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนี้นะคะหนูจะให้คุณฟังได้ฟังเพลงทำบุญร่วมชาตินะคะเพลงนี้หนูจัดมาแล้วเพิ่มว่าคุณพ่อไม่คู่ควรก็ขอมาแล้วก็เอาคำว่ารักของเธอคืนไปคุณวสินธ์ภูไทยและเพลงพายัดคุณสอนใส่ไม่วิเศษค่ะคุณดาแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันชั่วโมงที่สองนะคะ
1: ครับครับ

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ก็2ชั่วโมงครับเดี๋ยวพ่อมาพูดมาคุยกันนะครับหลากหลายประเด็นที่เราจะหยิบยกมาคุยนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้บรรยากาศของคนไทยณเวลานี้นะครับอยู่ในเรื่องของการถวายความอาลัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้สำนักพระชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นะครับก็ประชาชนประสบนิกรไปเนืองแน่นเลยคุณอาทิตย์ครับเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนขบวนพระศพนะครับเข้าสู่พระบรมมหาราชวังก็วันนี้นะครับผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยเรารายงานเข้ามานะครับว่าที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังครับสำนักพระชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับเป็นวันแรกโดยตั้งแต่ช่วง 8:30 นก็มีคณะบุคคลประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเนืองแน่นเลยครับอย่างเช่นผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมใจต้านภัยเอดส์บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนข้าราชการกระทรวงคมนาคมโดยสำนักพระชวังครับจะเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายนตั้งแต่ 8:30 นจนถึง16นาฬิกาครับ
2: ครับนอกจากนั้นนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยทางขสมกเขาก็มีบริการจัดรถชัตเทิลบัส รับส่งฟรีใน6เส้นทางนะครับเพื่อในความสะดวกให้กับประชาชนที่จะไปร่วมสักการะถวายสักการะพระบรมศพนะครับพร้อมกับแนะนำการใช้บริการรถเมย์18สายทางที่จะผ่านบริเวณสนามหลวงนะครับซึ่งรถชัตเทิลบัสหลักๆเนี่ยก็จะมีจำนวน6เส้นทางนะครับก็จะอยู่ที่สถานที่ M1 นะครับจากสถานีท่าพระไปสนามหลวงจากที่สถานีสนามชัยไปสนามหลวงนะครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทไปสนามหลวงสถานีกลางกรุงเทพอภิวันนะครับไปสนามหลวงแล้วก็ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ไปสนามหลวงรวมถึงที่ประตูเทวาภิรมย์ไปถึงสนามหลวงนะครับซึ่งต้นทางเนี่ยก็คันแรกก็จะออกอยู่ที่ประมาณ 7:00 ถึง 8:00 เช้านะครับแล้วก็คันสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงคือตอนประมาณ 1:00 ตรงหรือจนกว่าประชาชนจะหมดครับ
3: ขสมกใช่มั้ยภาคประชาชนเขาตั้งกลุ่มเป็นจิตอาสากันเลยนะครับ
2: ใช่ครับ
3: ชื่อกลุ่มรักพ่อหลวงครับจัดมอเตอร์ไซค์เคลื่อนที่เร็วรับส่งประชาชนร่วมสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระองค์พาโดยเขาบอกว่าเขาทำมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะฮะด้วยความศรัทธาพระองค์ที่ทรงงานหนักมานานนะครับก็ผู้สื่อข่าวเรารายงานเข้ามานะครับว่าที่จุดบริการประชาชนหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นายธเนศวัฒนานนท์ครับเป็นประธานกลุ่มรักพ่อหลวงเขาจัดชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วรับส่งประชาชนฟรีก็มีหลายจุดเลยนะครับอย่างเช่นบริเวณหน้ามอธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ป้อมมหาการประตูเทวาภิรมย์จุดตึกแดงแล้วก็สถานีตำรวจนครบาลพระราชวังโดยอย่างไรก็ตามนะครับบริการดังกล่าวจะต้องแจ้งชื่อเพื่อส่งให้ทางกองบังคับการตำรวจจราจรได้มีการคัดกรองและก็ตรวจประวัติเพื่อออกใบอนุญาตก่อนที่จะให้บริการประชาชนซึ่งจะต้องมีการส่งรายชื่อแบบวันต่อวันไม่ใช่ว่าใครจะมาเป็นจิตอาสาขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคร
2: ับ
3: ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนด้วยนะฮะเพื่อ1อำนวยความสะดวก2ตรวจประวัติและดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับโดยนายธเนศเนี่ยบอกว่าเรารับส่งฟรีสำหรับประชาชนทั่วไปและประชาชนที่มาร่วมถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในแต่ละวันยอดผู้บริการเนี่ยไม่เท่ากันนะครับหากเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะกว่าวันปกติก็จะเป็นการจัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับสำหรับเส้นทางการรับส่งนั้นตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยที่ให้ไว้ก็คือส่งกลับบ้านส่งไปขึ้นรถส่งลงเรือก็สามารถออกนอกเส้นทางได้ครับเช่นไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้าก็ไปอนุสาวรีย์ก็ไปหัวลำโพงก็เคยรับส่งมาแล้วด้วยนะครับหากประชาชนที่มาร่วมงานเนี่ยอยากจะไปส่งตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวจะดูแลให้นะครับแต่จะต้องมีการดูระยะทางด้วยถ้าเกิดมันไกลมากๆเลยเนี่ยก็ต้องคุยกันอีกทีหนึ่งถ้ามันอยู่ในละแวกนั้นเขาพร้อมจะให้บริการด้วยจิตอาสาครับ
2: ครับเพราะกลุ่มนี้ก็จะมีสติกเกอร์นะติดอยู่ตรงรถเห็นชัดเจนเลยว่าคันไหนที่ร่วมบริการเพราะว่าเราจะเห็นข่าวหลายๆครั้งเนี่ยก็คือจะมีกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้ร่วมแต่ว่านั่นแหละประชาชนก็ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่ามารถที่จอดอยู่แถวเนี้ยก็น่าจะบริการฟรีทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยก็คือขอให้สังเกตสติ๊กเกอร์ไว้ก่อนว่ารถเนี้ยคันเนี้ยเขาร่วมบริการรับส่งฟรีจริง
3: ๆครับครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีประเด็นที่เรานัดหมายนะครับผู้รู้นะครับมาให้ข้อกฎหมายหน่อยนะครับนั่นก็คือเรื่องของหวยอลเวงนะฮะที่สวรรคโลกนะฮะจังหวัดสุโขทัย
2: ใช่ครับ
3: เป็นประเด็นที่คุณป้าต้องบอกคุณป้านะเพราะว่าเธออายุ54ปีนะครับก็ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาครับซื้อมา3ใบให้เพื่อนบ้านก็คือในเดชและป้าแหววเป็นคนตรวจสลากให้นะฮะพอตรวจตอนเย็นเนี่ยป้าแหววดีอกดีใจเลยบอกว่า
2: ถูก1ใบ
3: รางวัล1ใบนะฮะก็ค้างไว้1คืนเช้ามาก็จะเอารางวัลของตัวเองใช่มั้ยคร
2: ับ
3: ปรากฏว่า2สามีภรรยาคือในเดชและป้าแหววกลับคำครับ
2: อ
3: ๋อฉันตรวจทวนใหม่แล้วไม่ถูกรางวัลแล้วสลากนี้ขยำทิ้งไปเรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
3: ก็เป็นคดีความสิครับเป็นคดีความก็คือต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าฉันถูกรางวัลแล้วก็ไปสืบสาวทวนความนะฮะว่าฉันซื้อจริงๆนะไอ้เลขลงท้ายด้วย770ซึ่งมาถูกรางวัลที่1เนี่ยนะฮะไม่เชื่อไปถามแม่ค้าสลากดูก็ได้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปเรียกแม่ค้าขายสลากเนี่ยเอามาสอบปากคำ
2: ใจแห้ง
3: จแห้งนะครับปรากฏว่าไอ้เลขลงท้ายด้วย770เนี่ยซึ่งมันเป็นเลขท้ายของรางวัลที่1เขาบอกว่ามันมีอยู่2ใบไอ้ในแผงที่รางวัลวันจะออกเนี่ยนะครับ2ใบเนี่ยนะฮะมันมีถูกรางวัลที่1 1ใบครับส่วนอีก1ใบมันไม่ถูกเป็นของป้าหรือเปล่าที่ไม่ถูกเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ลงต้องไปตามอีกใบหนึ่งว่าใครซื้อไปก็ไปตามเจอด้วยนะอยู่ในละแวกอำเภอนั่นแหละครับ
2: ครับ
3: เขาซื้อเลขท้าย770ไปมันไม่ถูกรางวัลที่1ก็แสดงว่าป้าที่มีปัญหาแล้วแจ้งความป้าคนเนี้ยฮะถูกรางวัลที่1ครับ
2: ครับ
3: แต่รางวัลที่1อยู่ไหนอ่ะก็เลยไปถามนะฮะเจ้าหน้าที่นะฮะบอกว่านายเดชป้าแหววเอารางวัลมาคืนเขาเถอะนะฮะเพราะว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นของป้าที่เขาซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้เขาเอาเงินไปเอาสลากไปขึ้นรางวัลพอเป็นคดีความเสร็จแล้วนะฮะสองสามีทำอะไรรู้ไหม
2: ยังไงฮะ
3: เอาสลากที่ถูกรางวัลที
2: ่ครับ
3: ที่ยักยอกไว้เนี่ยที่ยักยอกไว้เนี่ยตำรวจมาค้นบ้านก็ไม่เจอเพราะว่าเขาไปเอาไปซ่อนไว้นู่นห้างนา
2: อ
3: ยู่กลางทุ่งกลางนาเลยนะฮะพอเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นจะทำยังไงดี
2: ต้
3: องทำลายหลักฐานไปเผาทิ้งเลยครับ
2: นั่นแหละแล้วมันก็เป็นประเด็นข้อกฎหมายมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเมื่อสลากที่ถูกรางวัลเนี่ยถูกเผาไปแล้วเนี่ย
3: ครับ
2: ป้าขยันยังมีสิทธิ์ที่จะได้เงินรับเงิน6ล้านบาทอยู่หรือเปล่าน
3: ี่ขนาดเล่านี่เหงื่อยังตกเลยนะจะได้เงินคืนหรือเปล่า
2: ใช่
3: เดี๋ยวถามผู้รู้ด้านกฎหมายนะครับจะมาอธิบายครับว่าถ้าเกิดว่ามันยืนยันชัดเจนว่าเราซื้อเราได้ถูกรางวัลที่1เนี
2: ่
3: ยแต่มันไม่อยู่แล้วอ่ะ
2: ครับ
3: มันถูกเผาไปแล้วเน
2: ี่
3: ยมีโอกาสได้เงินไหม
2: ครับพักกันก่อนครู่นึงครับ
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา14นาทีนะครับกับเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
3: ก็ต้องถามผู้รู้ด้านกฎหมายนะฮะคดีความเนี่ยเล่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ทราบข้อมูลคร่าวๆแล้วนะ
2: ครับ
3: ว่าไปทวงแล้วไม่ได้คืนนะครับปรากฏว่าคนที่ยักยอกทรัพย์ของเราไปก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยเอาไปเผาทำลายซะแล้วเนี่ยนะครับคนเขาก็สงสัยกันสิครับว่าเอ๊ะมันไม่มีสลากมาเลยเนี่ยเอาไปขึ้นเงินกับกองสลากแล้วหรือเปล่าเนี่ยหลายคนเป็นห่วงครับถามผู้รู้ด้านกฎหมายนะฮะเราจะคุยกับทนายรณรงค์แก้วเพชรครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมตอนนี้รออยู่ในสายแล้วครับ
2: สวัสดีครับทนายรณรงค์ครับ
9: สวัสดีครับผมรณรงค์แก้วเพชรครับจากมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมครับ
3: ครับ
9: หน่วยนี้น่าสนใจมากนะครับความเขาเนี่ยชอบเลยห
3: ัก
9: มุมมาก
3: ครับก็เนี่ยฮะหลายคนก็เป็นห่วงครับทนายฮะว่ามันเป็นคิดเท่าไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วจะไปขึ้นเงินกับกองสลากได้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของคุณครูปรีชากับหมวดจรูนซึ่งเงื่อนไขของสำนักงานสลากบอกว่า ไม่รู้ว่าคุณจะเป็นคดีความอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าคนเอาสลากเนี่ยที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินกับกองสลากเขาให้คนนั้นนะครับ
9: ในอดีตก็เคยมีคดีขโมยลอตเตอรี่กันมีคดีลักหวยกันว่าง่ายๆคือคดีหมวดจรูนครูปรีชาไม่ใช่คดีแรกของประเทศไทยในอดีตเนี่ยเขาขึ้นสู่ศาลฎีกาเข้าใจว่าในคำพิพากษาศาลฎีกานั้นเจ้าของรางวัลเนี่ยเป็นลงบันทึกประจำวันไว
3: ้
9: ก็ถูกรางวัลเสร็จแล้วสลากก็สูญหายมีทั้งสลากสูญหายและมีคนเอาไปขึ้นรางวัลแทนมีทั้งสองกรณี
3: ครับครับ
9: คือมีทั้งชื่อสลักหลังไม่ตรงกับชื่อคนที่ไปขึ้นเงินเอาสลักหลังไม่ตรงก่อนไปขึ้นเงินได้ไหมท่านกองสลากก็บอกว่าเงื่อนไขของกองสลากคือให้มีหน้ากองสลากมีหน้าที่จ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ที่ถือสลากตัวจริงมา
3: คร
9: ับ เพราะงั้นถ้ามีสลากตัวจริงจะเป็นของใครกองสลากต้องจ่ายเงินท
3: ี
9: นี้วิธีการได้มาซึ่งสลากที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่างหากที่เป็นปัญหานั่นแปลว่ากองสลากเนี่ยคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถือ
3: ขาย
9: ผู้ถือสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ถ้าเกิดมันมีการได้กรรมสิทธิ์ในสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับนั้นมาโดยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเขาแก้ปัญหากันยังไงเขาแก้ปัญหากันตรงที่ว่างั้นก็ต้องพิสูจน์สิทธิ์ก่อนว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งตัวนี
3: ้
9: ทรัพย์เฉพาะสิ่งตัวเนี้ยสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งไม่มีค่าแต่ถ้าถูกรางวัลมีมูลค่าถือครองได้ทันทีเมื่อมันมีมูลค่าถือครองได้ถึงมันจะไม่ถูกรางวัลก็ตามนะแต่ถ้ามันถูกรางวัลเนี่ยมันมีมูลค่าอยู่แล้วกรณีของป้าขยันเนี่ยโชคดีมากมีวงจรปิดจับภาพตอนซื้อหวยแม่ค้าก็ยืนยันว่าขายให้คนนี้แล้วแผงหวยมีต้นขั้วยืนยันว่ามีรางวัลที่หนึ่งอยู่ในแผงนี้จริงแต่ปุ๊บปรากฏว่ามีคนเนี่ยมาโจรกรรมหรือทำกับเธอโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาสลากนั้นไปสลากนั้นซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างติดตามเอาทรัพย์คืนคดียักยอกทรัพย์เนี่ยนะครับหมายถึงว่าฝากทรัพย์ไว้แล้วคนที่ฝากไว้เนี่ยเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริตเจตนาคือฝากไว้ซึ่งเหมือนกับป้าขยันเลย
3: ครับ
9: แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฝากไว้แล้วมีคนมาขโมยมันเลยเป็นความผิดฐานลักทรัพย
3: ์
9: ถ้าเมียของลุงเดชเนี่ย
3: ครับ
9: เขาเอาไปเองจะเป็นเล่นยักยอก
3: ครับ
9: แต่พอลุงเดชที่เป็นผัวมาขโมยไปมาแย่งกันครอบครองไปเขาเรียกว่าลักทรัพย
3: ์
9: เมื่อร่วมกันลักทรัพย์เอาไปเผาและยืนยันพิสูจน์ได้ว่าเอาของเขาไปจริงเอาไปทำลายทำให้ทรัพย์สินเสียหายจริง
3: ครับ
9: กองสลากต้องจ่ายยังไงล่ะคราวนี้น่าสนใจมากผมจะบอกว่ารอบเนี้ยป้าขยันเนี่ยถูกหวยว่าได้6ล้านแล้วโดนเผาหวยเนี่ยนะครับได้2เด้งนะคุณผู้ฟัง
3: ยังไง
10: ยังไงฮะ
9: อ้าวหูพึงไงแ
3: ด้ครับครับ
9: คือเดิมเนี่ยป้าได้6ล้านใช่ไหม
3: ครับใช่ครับ
9: กองสลากจะต้องจ่าย
10: จากวันที่1
9: ศาลฎีกา
3: ครับ
9: ศาลฎีกาเขาบอกว่าถ้ามีการฟ้องและคำพิพากษาศาลแพ่งให้จ่ายเขาจ่ายตามแนวตัดสินศาลฎีกาทีนี้ในคดีเนี้ยมันเป็นคดีอาญาเรื่องของลักทรัพย
3: ์ครับ
9: เมื่ออัยการฟ้องถึงศาลอัยการก็ต้องเรียกให้ป้าขยันเนี่ยเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมในฐานะผู้เสียหายร่วมเพื่อใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกเผาครับผมถึงบอกตั้งแต่ต้นเนี่ยว่าทรัพย์เฉพาะสิ่งตัวนี้เมื่อมันมีมูลค่ามันคือกองเงิน6ล้านบาทม
3: ัน
9: คือกระดาษที่มีมูลค่า6ล้านบาทเมื่อท่านลักกระดาษที่มีมูลค่า6ล้านบาทไปเผาคุณก็ต้องจ่ายมูลค่านั้นให้กับป้าขยันครับ
3: คือในเดทกับป้าแหววต้องจ่ายกับป้าขยันเหรอ
9: ต้องจ่ายเงินให้ป้าขยัน6ล้านค่าเผาสลากมูลค่า6ล้านเป็นค่าเสียหายไง
3: หนึ่งนี่อันนี้คือค่าเสียหายแต่เงินรางวัลกองสลากก็ต้องจ่ายอีกเหรอครับ
9: ก็ใช่ไงครับ
3: สองเด้งเลยสิครับอย่างนี้ที่ทนายบอก
9: ก็สองเด้งก็สองเด้งไงก็คือได้จากกองสลากตามสัญญาที่จะไปฟ้องแล้วก็ได้ค่าเสียหายที่คุณมาเผาทรัพย์เราด้วย
3: ครับนี่
9: ที่นาคุณไปเผาไหนได้โดนยึดทั้งหมดน่ะ
3: คุณเผาเงินเราไป6ล้านฉบับเดียวเนี่ย6ล้านเสียหายคุณเอาทรัพย์คืนเราซะนะฮะส่วนไอ้ข้อมูลคุ้มครองสิทธิ์ผู้ถือเนี่ยมันเป็นขี้เ

0: เข้าไปแล้วแต่มันมีหลักฐานชัดเจนกองสลากต้องจ่ายรางวัลให้กับผู้ซื้อด้วย
1: แต่ต้องผ่านการฟ้องศาลแพ่ง
0: ครับ
1: มีเงื่อนไขผ
0: ่
1: านการฟ้องศาลแพ่งเขาถึงจ่ายเหมือนกันป้าพยายามที่ในคดีอาญาก็

0: หรือไม่ผมว่าละเมิด
1: ใช่ครับ
0: แล้วผมถามว่าของที่เอาไปราคา80 บาทเลยตอนที่ถูกรางวัลน่ะเดิมเนี่ยมันใบละ100แต่พอถูกรางวัลมันใบละ100อยู่ไหน
2: ไม่อยู่แล้วไม่ใช่100แล้ว
1: มัน6ล้านแล้ว
0: ฮะเมื่อคุณเอาเงิน6ล้านเมื่อคุณเอาของมูลค่า6ล้านไปทำลายทำให้เสียทรัพย์คุณต้องจ่ายค่าเสียหายนะ
1: คุณต้องชดใช้เรามา
0: คุณต้องชดใช้เรามาในเรื่องของหลักกฎหมายเหตุละเมิดเรื่องของค่าเสียหายอ
1: ่
0: ะต้องจ่ายเรามาเพราะป้าเขาจะใช้สิทธิ์4/1พอวิอาญาเข้าเป็นส่วนร่วมกับอัยการไม่ต้องมีทนายด้วย
1: คร
0: ับ เสร็จปุ๊บไอ้ดอกนึงเรื่องของกองสลากผิดสัญญาที่ต้องให้เงินรางวัลก็ต้องไปฟ้องศาลแพ่งเพื่อให้มีคำสั่ง
1: คร
0: ับ ที่ต้องไปฟ้อง2ที่คือกองสลากจ่ายมา6ล้านหักภาษีครั้งนี้ก็ต้องจ่ายมาค่าเสียหาย
1: ครับอ๋ออย่าง
0: นี้จะไปอ้างว่าป้าไปเอากองสลาก6ล้านแล้วทำไมผมต้องมาจ่าย6ล้านให้ป้าอีก
1: อ
0: ันนั้นเดี๋ยวไปสู้กันในศาลสุโขทัยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไปสู้กันในศาลสุโขทัยว่าลุงเดชจะไม่จ่ายเงินเพราะเหตุผลว่าป้าไปฟ้องแล้วได้เงิน6ล้านยังไงรอฟังอยู่
1: ครับผมจะถามต่อทันทีเลยก็ป้าได้จากกองสลากไปแล้ว6ล้านจะมาฟ้องอีก6ล้านผมทำไมอย่างเงี้ยค่าเสียหายไม่ถึงได้ไหมครับทนาย
0: ค่าเสียหายน่ะในทางกฎหมายเขาดูจากอะไรเป็นสำคัญน่ะ
1: ดูจากมูลค่าเหรอครับ
0: ก็ดูจากมูลค่าสิครับเขาจะมาดูจากสลากราคาที่ซื้อมา100บาทยังไงเขาดูจากมูลค่าที่ละเมิดเขาเมื่อละเมิดเขา6ล้านก็ต้องจ่ายเขา6ล้านน่ะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นค่าเสียหายที่ละเมิดเขาจึงมีสิทธิ์เรียก
1: ครับจะได้เต็มจำนวนหรือไม่แต่มีสิทธิ์เรียก
0: อย่างนี้คืออย่างนี้ป้าขยันถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์ฟ้องกองสลากแกจะได้6ล้านไหม
2: ไม่ได้
1: ครับ
0: แล้วลุงเดชมาจ่ายแทนไหม6ล้านของป้าขยันที่ต้องไปฟ้องศาลก็ไม่จ่าย
1: คร
0: ับ ชาวบ้านธรรมดาถ้าไม่ไปฟ้องกองสลากก็ต้องใช้วิธีดำเนินคดีกับคนลักหวย
2: ไป
0: ที่ยักยอกหวยลักหวยไปก็ฟ้องก็6ล้านก็ถูกแล้ว
1: ครับ
0: อันนี้หลักการคิดนะคิดกันทะเบียนยาตาย6ล้าน
1: คร
0: ับ เกิดปุ๊บก็ไปฟ้องกองสลากต่ออีก6ล้านที่ได้เงินแน่ๆโ
1: อ้
0: ภายใน2ปีนะป้าขยัน
1: ถ้าฟ้องลักษณะนี้เนี่ยโดน2เด้งแบบนี้ผู้ต้องหาณขณะนี้ก็คือในเดชกับเป้าแหววเนี่ยถ้าเกิดเขาจะสู้คดีมันก็จะยาวสิครับคดีครับทนายยาวมั้ยฮะ
0: เขาจะสู้อะไรอ่ะจะสู้อะไรเขารับสารภาพ
1: รับสารภาพ
0: เขารับสารภาพเมื่อเขารับสารภาพในคดีอาญาก็แปลว่าเขารับความเสียหายส่วนแพ่งด้วยบางส่วนถ้าเขาไม่โต้แย้งอะไรเลยในค่าเสียหาย6ล้านศาลที่พิพากษาได้มีสิทธิ์ที่พิพากษาได้และที่สำคัญบัญชีทรัพย์ประทุษร้ายมูลค่าเท่าไหร
1: ่
0: คุณใส่กันไหมเวลาตำรวจเขาจับของกลางเขาจะมีบัญชีทรัพย์ประทุษร้ายมูลค่า
1: ครับ
0: กระดาษ1ใบมูลค่า6 ล้านมันอยู่ในบัญชีทรัพย์ประทุษร้ายเวลาเขาฟ้องเขาฟ้องตามมูลค่าทรัพย์สินอัยการฟ้องให้ฟรีด้วย
1: คืออ
0: ันนี้หลักกฎหมายพื้นฐานเลย
1: หลายคน
0: อย่างจริงๆก็สบายใจได
1: ้หลายคนห่วงมันจะใช้เวลานานเพราะว่าอันนี้ต้องรออาญาจบก่อนแล้วก็ไปฟ้องแพ่งต่อหรือเปล่าหรือยังไงฮะฟ้องคู่ขนานไปได้ไหมครับ
0: ได้เลยครับได้ทั้งหมดเลยครับได้ทั้งคู่ขนานเลยจะฟ้องทั้งจะรออัยการฟ้องที่สุโขทัยหรือจะมาฟ้องกองสลากที่เพื่อเอา6ล้านเลยก็ได้ได้หมดเลยครับแต่ตอนนี้มีแต่คนอยากฟ้องให้ป้าขยันครับกลัว
1: อย่าง
0: ใส่ใจครับ
1: คืออย่างในอดีตอ่ะที่ทนายรณรงค์บอกว่ามันเคยมีเหตุการณ์ลักหวยขโมยหวยหายไปเนี่ยแล้วก็สำนักงานสลากเอาศาลท่านให้จ่ายกับผู้เสียหายไปเขาใช้เวลานานไหมครับ
0: โอ้ไอที่เรากำลังเล่าเนี่ยนะคุณผู้ฟังคำพิพากษาศาลฎีกาเลยนะ
1: ครับ
0: ศาลฎีกาสมัยก่อนนี่ก็น่าจะ7 ปีครับ
1: โอ้โหต้นอุทธรณ์แล้วไม่ฎีกาเลยนี่นะฮะ
0: ก็มันเป็นคำพิพากษาศาลฎีกามาให้เราศึกษาแปลว่าผ่านชั้นต้นแล้วผ่านอุทธรณ์แล้วผ่านฎีกาแล้วเราถึงได้มาศึกษากันว่ากระบวนการเป็นแบบนี้กองสลากก็ไม่อุทธรณ์ต่อนะกองสลากบอกถ้าชั้นต้นตัดสินให้เขาจ่ายเลย
1: อ๋อฮะครับงี้ก็ต้องสำนักงานสลากไม่น่าจะมีปัญหาแต่ในเดทกับเป้าแหววเนี่ยต้องไม่อุทธรณ์สิถ้าอย่างนั้นถ้าจะได้เร็วใช่ไหมครับ
0: คือทั้งสองคดีเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องกันหมด
1: ครับ
0: อย่างป้าขยันเนี่ยถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รางวัลที่หนึ่งจะเอาอะไรไปฟ้องกองสลากก็ชนะ
1: ครับ
0: อันนี้ตำรวจสุโขทัยเก่งมากติดคดีได้เจอคนร้ายและพิสูจน์ได้ว่าลอตเตอรี่มีอยู่จริงที่ผ่านมาเนี่ยหวยมโนมันเยอะแต่อันนี้มันคือลอตเตอรี่ที่มีอยู่จริงพอรู้ว่ามีอยู่จริงแปลว่ามันต้องมีคนเอาไป
1: ครับเพราะว่าเลขท้ายที่ คุณป้าขยันเนี่ยเขาซื้อมาเขาจดเลยนะเขาอยากได้770มันมีอยู่2ใบฮะที่มันเหลืออยู่ค้าง

0: แผงอ่ะ2ใบแล้วคนขายบอกมันถูกใบนึงตำรวจก็เลยไปตามหาคนที่ไม่ถูกฮะเจอด้วยอยู่ในแถวๆนั้นล่ะครับก็เลย
1: ร้านเนี่ยก็มีวงจรปิดร้านที่ไม่มีวงจรปิดเลย
0: ครับครับ
1: แล้วป้าเนี่ยผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าป้าขยันเนี่ยเป็นคนโชคดีตอนเชียร์หวยว่าหวยออกอะไรอยู่กัน5คนเลยมีพยานว่าถูกหวยไง
2: นี่แหละคร
1: ับ ตอนแรกวงจรปิดยังไม่มา
0: ครับ
1: นี่แหละข้อดีของการรวมตัวกันเชียร์หวย
2: เชียร์หวยอันนี้มันก็เป็นบทเรียนเป็นบรรทัดฐานให้กับการตรวจหวยในครั้งต่อไปได้เหมือนกันใช่ไหมทนาย
1: อย่าตรวจคนเดียวใช่ไหม
2: ใช
0: ่นี่มีคนถามมาทนาย
2: ต้องให้มีพยานด้วย
0: ครับคือเขาถามอย่างนี้แล้วพอได้หวยมาเนี่ยมันต้องสลักหลังเลยทันทีเลยหรือเปล่ามันจะได้ไม่มีใครมาเอาของเราไปหรือจะยังไงแนะนำได้ไหมครับ
1: สลักหลังเลยก็ได้แต่กองสลากเขาไม่ได้สนสลักหลังหรอกเขาสนว่าใครถือลอตเตอรี่มา
2: ครับ
1: เขาสนใจอย่างเดียวส่วนสลักหลังเนี่ยคุณจะไปฟ้องร้องกันเรื่องกรรมสิทธิ์การครอบครองอย่างไรคุณต้องไปจบที่ศาลก่
2: อ
1: นแต่ถือมากองสลากมีหน้าที่จ่าย
0: ครับ
2: เพราะงั้นในฐานะครับ
1: เสร็จปุ๊บถ้าเกิดมีการลักลอบเอาหวยไปแล้วต้องรอการพิสูจน์กองสลากมีเขาสามารถอายัดให้ได้30วันอันนี้คืออายัดหวย
0: คร
1: ับตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นหวย12ล้านที่บุรีรัมย์
0: คร
1: ับ เลยได้เห็นว่าของจริงเวลากองสลากเขาส่งมาให้ศาลเนี่ยโอ้โหละเอียดนะไอ้ลอตเตอรี่6ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล6ล้านทุกใบเนี่ยสลักหลังหมดทุกใบเลย
0: ครับ
1: และสามารถตรวจได้ว่ามาจากจังหวัดไหนบ้าง
2: ครับ
0: น
2: ี่ในฐานะ
0: แสดงว่าสำนักงานสลากเขามีรหัสของเขาแหละครับว่าใบนี้ส่งไปที่ไหนสายไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: คือบางแผงหวยเขาปั๊มไว้ไงว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เพื่อจะได้ไม่ปนกันละมั้ง
0: ครับ
1: บางจังหวัดเขาปั๊มไว้แล้วผมบังเอิญไปเจอว่าอ้าวทำไมมีปั๊มเยอะจังแสดงว่าเวลาหวยเข้าแผงห้องแผงใหญ่มั้ง
2: นี่ในฐานะที่เราเป็นทนายเนี่ยมีข้อแนะนำทางกฎหมายยังไงไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเรารู้ว่าถูกหวยเนี่ยมันจะต้องดำเนินการยังไงเพื่อมันจะไม่ซ้ำรอยกับเคสของป้าขยันนะครับพี่ทนายครับ
1: แหมป้าตรวจหวยเองแต่แรกก็จบป่ะ
0: ไม่แน่ใจว่า
1: ตรวจไปเองนะ
0: ป้าเขามีสมาร์ทโฟนมั้งครับ
1: ตอนนี้น่าจะมีคนถือไอโฟนไปให้แล้วหน่อยอย่าถามเรื่อง
2: สมาร์ทโฟนเลยแต่อย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่ถ้าเกิดตรวจหวยนี่คืออย่าตรวจคนเดียวต้องมีพยานด้วย
1: ต้องมีพยานด้วยแต่ถ้าตรวจคนเดียวไม่มีปัญหา
2: ครับ
1: แต่ถ้าตรวจกันสองคนเดี๋ยวเสร็จเขาเอาไปทำไงโดยเฉพาะฝากตรวจ
0: โอ้ใช่
1: แต่ตรวจนี่เยอะนะ
2: แต่ถ้ามันตรวจคนเดียวแล้วมันโนไปถูกคนเดียวแล้วก็มีปัญหาเหมือนกันนะพี่ทนาย
1: อย่าให้หายดิถ้าไม่หายจะได้บอกว่ามันไม่ถูกนะ
0: ครับไอ้เรื่องนี้มันคือเกิดจากความโลภล้วนๆเลยใช่ไหมครับ
1: ผมถามจากป้าขยันโดยตรงเลยนะผมเจอเขาเมื่อวันศุกร
0: ์ครับ
1: เขาก็น่าจะบอกว่ามันก็โลภอะไรเขาก็ตอบสั้นๆแบบเราก็ถามว่าโลภเราอยากจะถามว่าเพราะอะไรที่ไปเผาหวยใช่ไห
0: ม
1: คนสงสัยมากลุงแดดทำไมต้องเผาหวยลุงบอกว่ากลัวความผิดแค่นั้นแหละครับ
0: ทำลายหลักฐานเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะได้แล้วๆกันไปเลยมันหาหลักฐานไม่เจอผมก็ไม่มีความผิดอย่างนี้เหรอ
1: ก็เขาชาวบ้านเขาคิดอย่างนั้นไ
2: งแต่ไม่รู้ว่าเคสนี้มีกล้องวงจรปิดมีพยานบุคคลอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
0: คลิปที่ป้าแหววเขาโดนไปด้วยเนี่ยเพราะว่าไอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นที่จะไป
2: ด้วยกัน
0: ห้างนาเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันไง
1: ตอนไปเอาหวยรางวัลที่หนึ่งจากป้าเนี่ยลุงที่เป็นสามีรู้ได้ไงว่าป้าเก็บไว้ไหน
0: คร
1: ับ แล้วป้ารู้ว่าหวยหายทำไมถึงไม่พาป้าขยันไปแจ้งความกับบอกว่าทิ้งลงถังขยะทิ้งรถไหมล่ะ
0: ครับ
1: โอ้ยตอนนั้นวงจรปิดยังไม่เกิดด้วย
0: ครับครับอย่างเนี้ยครับทนายครับถ้าสำนักงานสลากไม่มีปัญหาเนี่ยศาลพิพากษาแล้วสำนักงานสลากจ่ายและไปฟ้องแพ่งกรณียักยอกทรัพย์เข้าไปทำทรัพย์เขาเสียหายเนี่ยไปฟ้องเอาอีกเด้งหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีจ่ายทำไงฮะ
1: ไปฟ้องอีกเด้งหนึ่งถ้าไม่มีจ่าย
0: ไปฟ้องในเดทกับป้าแหววเนี่ยที่บอกว่าไอ้เด้งที่สองเนี
1: ่
0: ย
1: โอเคที่ลุงเดทเอาไปเผาเนี่ยเป็นที่นาลุงเดทเอง
2: ครับฉันก็มีทรัพย์อยู่ตรงนั้นอยู
1: ่ตกใจผมบอกว่าไงต่ออ่ะ
2: ครับ
0: ก็คือ
1: ที่นาตรงนั้นน่ะผมว่ามันก็น่าจะราคาหลายแสนอยู่นะอาจจะเป็นล้านแต่มันก็ยังไม่ถึง6ล้านหรอก
0: ครับ
1: เอาหน้า
0: โอ้โหนี่บ้านช่องห้องหอจะไม่เหลือเลยนะครับ6ล้านเนี่ยฮะ
1: แล้วตอนทำไมไม่คิดล่ะ
2: ทนายครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีประเด็นดราม่าอันหนึ่งที่เรื่องของการบอกว่าซื้อสลากมาเกินราคาแล้วมันทำให้ขึ้นเงินไม่ได้ตรงนี้มัน

0: มันจะมีผลอะไรกับคดีนี้ไหมครับ
1: กองสลากเขายืนยันว่าต่อให้คุณจะซื้อมาราคาเท่าไหร่เขาจ่ายเงินให้กับผู้ถือสลากนะส่วนเรื่องของการขายราคาขายสลากเกินราคาเป็นเรื่องของผู้ขายไม่ใช่ผู้ซื
2: ้
1: อ
2: คร
3: ับ
2: คร
1: ับถ้ากฎหมายเขียนว่าผู้ซื้อมีความผิดนั่นค่อยมาเอาผิดเขา
0: ใช่ไหมเคสนี้ขึ้นเงินได
2: ้ชั่วป้าขยันจะไม่ไปร้องคนขายหวยแล้วว่าฉันซื้อมา100บาทประมาณนั้นนะ
1: ครับขายหวยปกติมันก็ขายราคานั้นไหมครับ
2: ประมาณนั้นนะฮะ
0: ครับ
2: ครับครับโอ้เนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยเห็นความกระจ่างแล้วนะฮะป้าขยันอาจจะได้สองเด้งเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าตำรวจสวนโคโลกสุโขทัยทำงานไวแล้วก็หลักฐานค่อนข้างจะรัดกุมครับมีคุณผู้ฟังถามมาทนายครับเรื่องชาปนกิจไปถึงไหนแล้วที่วันก่อนเห็นท่านทนายไปหาคุณเท้งนะครับ
1: วันอังคารนี้นัดพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมคุณนิกรอย่างเป็นทางการตอนบ่ายสามโมงครึ่ง
2: ครับ
1: ท่านต้องการพบชาวบ้านไม่อยากจะให้ใครมารับหนังสือแทนท่านเลยขอเลื่อนเริ่มนัดกันพรุ่งนี
2: ้ครับ
1: แต่ติดงานก็ขอเลื่อนมาวันอังคารเดี๋ยววันอังคารเนี่ยเครือข่ายทวงคืนเงินคนตายคณะทำงานเรามีอยู่8จังหวัดแต่เราทวงคืน9จังหวัดไม่งงนะ
2: ครับ
1: ความเสียหายเรามี9แต่เรามีคณะทำงานแค่8เพราะว่าอีกคณะนึงเขาไปตามอายุขัยเขาแล้ว
2: ม
1: ีแต่คนแก่ครับคณะนี
2: ้ครับ
1: ไม่มีหนุ่มเลยครับแก่สุดแล้วมีผมนี่น่าจะหนุ่มสุดแล้ว
2: ร
1: อติดตามวันอังคารว่ารัฐมนตรีพม.มาเจอพวกเราจะมีคำสั่งยังไงบ้างผมไม่กล้าพูดจริงๆอุดรธานีจังหวัดเดียว 7.6 พันล้านที่เสียหายวันนี
2: ้แล้วก็คือ
1: ตามเลยต่อไหม
2: ครับรอนะฮะว่าทางพม.เขาจะเอายังไงแต่ว่ามันหลายจังหวัดเขายุบเลิกไอ้โครงการนี้กันไปแล้วเงินชาปาชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยนะฮะ
1: การยกเลิกมันต้องมีที่ไปที่มาดิมันยกเลิกเพราะอะไรอ่ะมันมีที่ไปที่มาก่อนจะยกเลิกเนี่ยมีการทุจริตไหมในชาปนกิจ
2: ครับ
1: ยังไม่ทันตรวจสอบเลยว่าเขาทุจริตไหมท่านสั่งยุบซะก่อนทำให้ไม่มีใครผิดติดต่อไปเลยในที่ผ่านมาน ี่แหละครับเราถึงได้มาทวงคืนเงินคนตายเพราะว่าเงินก้อนนี้จะจ่ายเมื่อเราเสียชีวิต
2: ครับ
1: คนที่มาทวงจึงเป็นญาติและเมื่อเขาไม่มีญาติเลยไม่มีใครมาทวงตลอดแต่ตอนนี้ผมมาทวงแล้ว
2: ครับแล้วถ้าเกิดไปดูบัญชีแล้วเนี่ยบัญชีของแต่ละจังหวัดเนี่ยนะมันแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วฮะเราจะได้เงินจากใครมาล่ะครับ
1: เราก็ต้องหาดูว่าเรามีช่องทางทางกฎหมายไหนที่จะต่อสู้ดิ้นรนให้คนหาเช้ากินข้ามหนึ่งชาวบ้านธรรมดาได้บ้าง
2: ครับ
1: เราจึงเจอว่าเรามีช่องในการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนายกอบต.และนายทะเบียนกลางหรืออธิบดีกิจการสตรีเราจะฟ้องเรียกค่าเสียหายครับโดยเราตั้งหลักว่าเราถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าหน่วยงานรัฐมีความละเว้นหรือบกพร่อง
2: ครับ
1: ท่านอาจจะต้องจ่ายให้เรา 50% ของที่เราเสียหาย
2: อย่างน้อยก็ฟ้องรัฐเอางบประมาณที่จะต้องเยียวยาภาคประชาชนมาจ่ายให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ที่เสียหายไปเพราะเรามีข้อมูลใช่มั้ยฮะไอ้ที่ล่มกันมันล่มทิพย์มันไม่ได้ล่มจริงเงินมันต้องไปอยู่กับมือใครบางส่วน
1: มันสมมติว่ามันล่มไป2ปีแล้วไม่บอกเราแต่ยังมาเก็บเงินเราต่อเนี่ยเรียกว่าล่มไหมอ่ะแล้วมันมีแบบเนี้ยอยู่กี่สมาคมที่ไม่ยอมเปิดเผย
2: ค
1: อมอไม่ยอมเปิดข้อมูลมาว่าเป็นยังไงบ้างเงินที่อยู่ในเม็ดเงินหมุนเวียนเอาแค่เฉพาะ24ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามูลค่ามันจะแตะเกินล้านล้านไหมอ่ะยังไม่กล้าคิดไม่กล้าคำนวณอะไรทั้งนั้นครับรอพบรัฐมนตรีอย่างเดียวผมไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้ว
2: โอ้โหเห็นวันนั้นก็ทนายต้องคุกเข่าเลยบอกมันไม่มีทางออกอื่นแล้วใช่ไหมฮะ
1: ไม่รู้เดี๋ยวให้ทางภาครัฐเขาแถลงตัวเลขเองผมไม่อยากไปแตะแล้ว
2: ครับก็ทั้งหมดนะทิปไม่ทิปไม่รู้อ่ะ419แห่งผู้สูงอายุที่ตกเป็นเหยื่อ167,669 รายคือทุกท่านเนี่ยจ่ายทุกเดือนแต่ไม่รู้ว่าไอ้เงิน
0: ที่จ่ายไปแล้วนะไปอยู่ไหน
2: มันขาดสภาพคล่องแล้วมันล่มกันไปแล้วเนี่ยแต่ว่ายังเก็บเงินคนแก่อยู่เนี่ยนะเป็นเงินออมก้อนสุดท้ายของเขานะที่เขาหวังว่าอย่างน้อยเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกหลานข้างหลังเขาก็น่าจะได้เงินก้อนเนี้ยนะฮะมาเยียวยาครอบครัวเขาได้งั้นใช่ไหมทนายครับ
1: คือคนต่างจังหวัดเนี่ยหาเช้ากินค่ำ ไม่ได้ทำงานค่าแรงขั้นต่ำ
2: ครับ
1: เวลาเสียชีวิตต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาทำศพให้ญาติตัวเอง
2: ครับ
1: เงินจากกรณกิจสงเคราะห์จึงเป็นเงินค่าทำศพแรกเริ่มเดิมทีเจตนาน่ะดี
2: ครับ
1: ภาครัฐพยายามจะให้มีการเฉลี่ยเงินทำศพจะได้ไม่มีใครตายหรือที่ไม่มีเงินทำศพ
2: ครับ
1: แรกเริ่มเดิมทีมาจากครูที่เก่งเสียสละเพื่อสังคมแต่ถึงเวลาตายไม่มีเงินทำศพตัวเองก็เลยเกิดเป็นที่มาที่ไปของการทำชาปนกิจในโครงข่ายภาครัฐภาคชาวบ้าน
2: ครับ
1: คิดเจตนาแบบดีแต่ขาดการกำกับดูแลก็อาจจะไม่คิดว่าจะมีคนกล้าอมเงินผี
2: คือจ่ายรายเดือนกันไม่เยอะหรอกถ้าเกิดว่าเอไม่อยู่นะฮะไอ้ที่เก็บทั้งหมดที่หมู่บ้านเขาร่วมโครงการเนี่ยไอ้เงินตรงนั้นก็จะมาช่วยงานของเอแล้วก็เงินอาจจะได้สักก้อนหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมทนายครับ
1: ถ้าในหมู่บ้านเล็กๆเขาจะเฉลี่ยกันในหมู่บ้านเขาจะเก็บเป็นชาปนกิจหมู่บ้านอันนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเยอะเพราะว่าวงเงินไม่สูงแต่ที่เป็นระดับตำบลระดับอำเภ
2: อ
1: ที่วงเงินมันทบๆเข้ามาเนี่ยหรือวงที่สมาชิกเป็นหมื่นหรือหลายพันคน
2: จ่ายทบจ่ายทบจ่ายทบกันทุกเดือนเนี่ย
1: จำนวนตัวเลขเป๊ะๆจริงๆเนี่ยไม่มีใครตอบได้เพราะไม่มีใครเคยสำรวจมาก่อน
2: มันไม่เคยเรื่องดังอย่างนี้มาก่อน
1: ผมไม่ควรจะไปยุ่งเลย
2: แต่ทนายเข้าไปช่วยคนเฒ่าคนแก่ที่เขาเดือดร้อนแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้สุดนะฮะ
0: ต้องไปกำลังใจให้ท่าน
2: เป็นกำลังใจ
0: ด้วย
2: ครับดูว่าทางพม.เขาจะช่วยเหลือดูแลได้ยังไง
0: น่าจะมีคำตอบที่น่าจะพอใจได้
1: เราจัดสัญจรเราเชิญทุกรอบ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ไม่เชิญก่อนจะมาถึงณจุดนี้แต่เราไม่ว่ากันมันคือปัญหาของประเทศชาติเราต้องการใครสักคนหรืออาจจะหลายคนหรืออาจจะหลายพรรคก็ได้แก้ให้หน่อย
2: ครับ
1: คุณผู้ฟังนี่คือสภาพของพวกเราอีก5ปีข้างหน้าถ้าเกิดไม่ทำอะไรกันเลยเพราะว่านักวิชาการของสถาบันเนี่ยเขาบอกว่าจากข้อมูลประชากร5ปีมันต้องมีสภาพไม่ต่างจากวันนี
2: ้
1: ถ้าไม่คิดจะทำอะไรกันเลยถึงตอนนั้นผมต่อถ้ายังไม่แก้กันผมก็ยังอยู่นะติดต่อมาได
2: ้ครับได้ครับนะฮะขอบพระคุณครับทนายครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็หลายๆเรื่องนะที่ได้ทนายรณรงค์ออกหน้าให้เพราะว่าหลายๆเคสที่ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ไม่มีที่พึ่งช่องทางของทนายรณรงค์นั่นแหละก็จะออกมาตามหน้าสื่อเพราะว่าพอออกมาปุ๊บก็จะได้รับความสนใจแล้วก็อย่างที่เห็นในล่าสุดก็คือเคสของเงินชาปนกิจที่ยังมีประเด็นกันอยู่แล้วก็คาดหวังว่าในวันอังคารเนี่ยที่จะได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เน
2: ี่
0: ยก็น่าจะได้รับคำตอบที่เป็นที่พอใจ
2: ก็หลังทีมงานของทนายรณรงค์เนี่ยเขาบอกว่าลงพื้นที่ไปตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากชาวบ้านที่เข้ามาร้องเรียนนะครับพบสมาคมชาปนกิจที่มีปัญหาหรือต้องสงสัยว่าล้มไปแล้วค้างจ่ายหรือว่าขาดสภาพคล่องอ่ะอย่างที่ผมบอกไปอ่ะ419แห่ง มีจำนวนสมาชิกซึ่งเป็นผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อเขาจ่ายทุกเดือนนะ
0: ครับ
2: แต่พอเขาล้มหายตายจากไปไม่มีเงินอะไรมาเยียวยาเขาเลยเนี่ย 167,669 รายมูลค่าความเสียหายที่คนแก่ถูกสูบเงินนะเงินออมก้อนสุดท้ายของเขาไปเนี่ยนะครับทั้งหมดนะฮะ 9,541 ล้านบาทนี่เกือบจะหมื่นล้านนะครับคือหลักฐานที่มีใบเสร็จยืนยันทุกบาทนี่คือใบเสร็จความพินาศที่สะท้อนความชัดเจนถึงความหละหลวมของกลไกรัฐที่ปล่อยให้สมาคมค้างจ่ายค่าศพทำตัวเป็นขบวนการแชร์ลูกโซ่บนความตายหลอกดูดเงินคนแก่จนหมดตัวแล้วรัฐบาลก็เอาแต่ใส่เกียร์ว่าง
0: อ
2: ันนี้ที่เขาออกมาร้องเรียนกันเพราะว่าอะไรฮะเมื่อฉันตายฉันไม่ได้อะไรเลยแต่ฉันต้องส่งทุกเดือน
0: อ
2: ่ะคิดดูสิครับเป็นแสนแสนอ่ะนะฮะแสนแสนคนนะแล้วส่งเดือนละเท่าไหร่แล้วครับแม้ว่าจำนวนเงินไม่เยอะแต่ว่ารวมกันไปแล้วเนี่ยแล้วก็คนไม่ได้ตายทุกวันใช่ไหมล่ะครับแต่ต้องสมทบทุกเดือนมูลค่ามันมากมายมหาศาลมาอยู่ในมือของใคร
0: ครับ
2: นี่แหละครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะฮะอังคารนี้ก็คงจะมีความคืบหน้านะครับว่าจะทิศทางจะเดินไปทางไหนครับ
0: เพราะอย่างที่บอกว่าความเสียหายมันเยอะแล้วก็เรื่องของเงินชาปนกิจมันก็จะมีถ้าคนในต่างจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็น เป็นเงินก้อนที่ก็คาดหวังว่าจะเอามาช่วยเหลือในการดูแลศพอย่างที่พี่ทนายรณรงค์พูดเมื่อสักครู
2: ่ไม่ต้องได้เป็นล้านแล้วฮะได้สัก 40,000 50,000 ก็พอจัดงานได้
0: คือให้ได้ค่าจัดงานและอาจจะมีเหลืออยู่บางส่วนให้กับญาติพี่น้องไปทีหลังอีกได้ไง
2: เพราะว่าเราสมทบไปแต่ละเดือนไม่เยอะยอมรับว่าไม่เยอะแต่ถ้าเกิดว่ามันสมทบทุกเดือนน่ะซึ่งไอ้เงิน100ของเราไม่เท่ากันน่ะ
0: ครับ
2: ใช่ไหมแหละฮะเราสมทบทุกเดือนเราก็หวังว่าถ้าเกิดเราไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกหลานของเรางานของเรามันจะได้สมน้ำสมเนื้อหน่อยในการจัดประเพณีตามศาสนาครับ
0: ก็คือก็คงต้องหวังเพราะอย่างที่ตอนท้ายๆนะพี่ทนายรณรงค์เสียงสั่นเลยเหมือนกันนะพี่อด
2: ม
0: ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็แม้ว่าจะบอกว่าไม่น่าเข้ามายุ่งแต่ว่าเมื่อเข้ามายุ่งแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นความหวังของประชาชนกลุ่มใหญ่เลยเหมือนกันนะพี่อดมที่เขาคาดหวังตั้งความหวังกับเรื่องของเงินชาปนกิจตรงนี้แล้วก็ดูว่าวันอังคารนี้รัฐมนตรีจะว่ายังไงเพราะว่าพี่รงบอกว่าพี่รณรงค์บอกก็เชิญมาทุกครั้ง
2: ครับ
0: แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือไม่มีตัวแทนจากทางพม.ไปร่วมรับฟังเลยรอบนี้ไปเจอกับรัฐมนตรีโดยตรงเลยก็หวังว่าจะมีข่าวดีออกมาในวันอังคารนี้เหมือนกัน
2: ยกตัวอย่างนะก่อนจะพักกันนะฮะเสียหายยังไงกันบ้างอุดรธานีเสียหายนะครับมากสุดเลย 4,600 กว่าล้านนะฮะสมาชิกของเขา 79,000 นะครับมหาสารคามเสียหายไป 1,470 ล้านสมาชิกของเขา
0: 45,000
2: โคราชนะฮะเสียหาย 1,433 ล้านสมาชิก 12,500 คนระยองเสียหาย 1,000 กว่าล้านบาทนะครับสมาชิกของเขา 6,000 คนบุรีรัมย์เสียหาย800กว่าล้านกับสมาชิก 7,300 คนศรีสะเกษเสียหายประมาณ100ล้านฮะสมาชิก 1,000 คนอำนาจเจริญเสียหาย41ล้านนะครับมีเพชรบูรณ์เสียหายไป23ล้านสมาชิก 7,000 คนอันนี้ก็คือมันเดินต่อไม่ได้นะฮะสำหรับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นะฮะ1ล้ม2ค้างจ่ายนะฮะสำหรับผู้ที่เขาล้มหายตายจากไปแล้วก็3จ่ายไม่ได้เพราะขาดสภาพคล่องไปดูเงินในบัญชีมันเหลือไม่เท่าไหร่เองนะฮะเขาก็สงสัยว่าเขาสมทบกันไปทุกเดือนคนเป็นหมื่นๆคนสมทบทุกเดือนเงินมันหายไปไหนอ่ะบริหารจัดการยังไงประมาณนั้น
0: ก็ต้องดูเพราะว่าตอนนี้แนวทางของทนายรณรงค์ก็คือ2ทางแหละก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของไปยื่นกับทางฝ่ายค้านไปยื่นกับคุณเท้งที่สภามาแล้วอันนึงก็ยังต้องรอความคืบหน้าว่าทางสภาเขาจะว่ายังไงแต่ว่าอีกทางนึงที่ไปร้องมาก็คือในส่วนของพม.นั่นแหละอย่างที่ก็น่าจะมีความคืบหน้าในวันอังคารนี้ก็ต้องดูว่าจะยังไงต่อไปครับ
2: เดี๋ยวพักกันครู่นึงครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกับคุณผู้ชมผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็คุยข่าวกันต่อครับ
0: ครับ
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา46นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
2: ก็เดี๋ยวคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับ
1: ครับ
2: เมื่อสักครู่นี้เราคุยกับทนายรณรงค์นะฮะสองประเด็นนั่นก็คือเรื่องของหวยโอละเวงนะ
1: ครับ
2: ที่สุโขทัยนะครับแล้วก็เรื่องของเงินสงเคราะห์ชาปนกิจนะฮะพี่วิชัยเนี่ยคุยเข้ามาบอกว่าแม่ผมเสียได้ 3,000 บาทครับเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณบุรีบอกว่าขนาดทนายอย่างคุณรณรงค์ยังถอดใจแล้วประชาชนตาดำๆจะทำอย่างไรคะใครจะช่วยเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ก็มาร้องไงฮะ
1: ใช่
2: มาร้องมูลนิธิของทนายรณรงค์เนี่ยให้ช่วยเหลือหน่อยนะครับเพราะว่าส่งทุกเดือนแต่พอญาติสนิทมิสหายเสียไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่ได้เงินพอไม่ได้เงินก็ทวงถามใครทวงถามไปบอกว่าสภาพคล่องไม่มีแต่ว่าพออีกเดือนนึงมาต้องจ่ายไหมต้องจ่ายอีกฮะเขาก็จะจ่ายอีกครับเนี่ยชาวบ้านเป็นแบบนี้ครับ
1: ครับมีทางคุณบุญนำนะครับทักทายมาทาง LINE Official ของคลื่นข่าว News Network นะครับบอกว่าเงินคนแก่ต้องได้คืนมาทุกบาททุกสตางค์นะครับก็ส่งให้กับส่งกำลังใจให้กับพี่ทนายรณรงค์ด้วยเหมือนกัน
2: เ
1: รื่องของเงินแล้วก็มีคุณชานะครับก็ทักทายมาทาง LINE คลื่นข่าว News Network เรื่องของหวยบอกว่าซื้อทางเป่าตังก็ได้ราคา80บาทเลือกเลขได้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: ครับ
2: เนี่ยฮะคือแต่ว่าบางคนไงไปเดินตลาดไปช้อปปิ้งแล้วก็เห็นแผงแม่ค้ามาขายก
1: ็
2: ซื้อใบสองใบมันต้องบอกว่าปรบมือข้างเดียวไม่ดังอ่ะซึ่งเราเองก็ไปยอมจ่ายร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเนี่ยลึกแรกๆก็ประมาณ110บาทหลังๆมาราคามาตรฐาน100บาทนะ80บาทหน้าแผงนี่ยังหาแทบไม่ได้แล้วไม่มีแล้วนะฮะยกเว้นนู่นนะฮะอีกประมาณชั่วโมงนึงสลากกำลังจะออกเนี่ย
1: อ
2: ะไรก็ยอมลดราคาให้
1: ครับแต่ว่าก็คือมันก็จะมีถ้าเกิดหลายๆท่านเนี่ยเขาก็จะมีเลขที่เขาซื้อประจำอยู่แล้วอย
2: ่
1: างเลขทะเบียนรถทะเบียนบ้านหรือเลขอะไรก็ตามที่เขาตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วเนี่ยไอ้นี่มันสามารถกำหนดได้เลยเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดขายในแอปอะในแอปเป่าตังค์
2: แต่บางคนก็จะเป็นอย่างนี้ไง
1: ครับ
2: บางคนเขาจะเป็นบอกว่าโอ้โหเนี่ยวันนี้เท่าไหร่14ใช่ไหม
1: ครับ
2: 16พอสลากออกเสร็จปุ๊บ17 18จะให้ไปซื้อเลยซื้อไม่ได้สิยังไม่ฝันเลย
1: นี่ไงก็จะมีอยู่2ล็อตไงเพียงเพราะว่าล็อตแรกอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเรามีเลขประจำเนี่ยเราสามารถซื้อในราคา80บาทได้เพราะมันจะมีอยู
2: ่ในเป่าตังค์เลย
1: เพราะมันยังมีอยู่ไงแต่ว่ามันก็จะมีอีกคนอย่างประเภทอย่างที่พี่เราบอกไปว่าต้องรอฝันก่อนต้องรอเขารวบรวมกันก่อนว่าในช่วงครึ่งเดือนเนี่ย15วันเนี่ยมีเหตุการณ์หรือว่ามีเลขอะไรมาบ้างเนี่ยไอ้นั่นแหละก็จะต้องบางทีเนี่ยเราไปลุ้นในแอปเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วนะครับ80บาท
2: ไปเลือกไปดูในแอปใช่หาไม่ได้แล้ว
1: ใช่ก็ต้องไปดูตามแผงแล้วมันก็จะมีหลายๆท่านเนี่ยเท่าที่พูดคุยกันมาเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาชอบอรรถรสในการพูดคุยไงพี่ฮะลงเพราะบางทีเราคุยเราซื้อผ่านแอปเนี่ยมันคิดเองอ่ะคิดเองคำนวณเองว่าเราจะต้องเอาเลขนี้นี่ก็กดไปแต่ว่าพอเวลาเราไปที่แผงเนี่ยมันก็จะมีการสนทนากับแม่ค้าบอกว่าเองวันนี้เลขไหนมาแล้วก็จะมีเราก็จะเห็นราคาแปะไว้เลยนะพี่ลงเลขดังเลขเด็ดราคานี้ราคานี้
2: พ่อปู่นั่นแม่ย่านี
1: ่
2: แล้วก็ที่ดังๆอุดรอ
1: ่
2: ะว่ายังไงกันบ้างเลขอะไรออกนะฮะแล้วก็ไอ้ที่เผาธูปอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮะ
1: ธูปเสียงทายมั้งที่แบบ
2: ที่พอเผาเสร็จปุ๊บ
1: แ
2: ม่คิดเท่
1: ามี
2: ตัวเลขอยู่มาเน
1: ี่
2: ยเลขอะไรก็ต้องไปถามแม่ค้าเขาไงบางทีเนี่ยไม่ต้องถามเขาจะมีอธิบายมาหน้าแผงเขาเลยนะฮะว่าสำนักโน้นให้อะไรมาเราเลือกได้เลย
1: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเราก็จะเห็นว่ามันสามารถตั้งคำถามกับแม่ค้าเขาได้ไงรู้ว่าเอ๊ะทำไมราคาเลขนี้ถึงถูกทำไมราคาเลขนี้ถึงมีราคาต่างจากเลขปกติ
2: อ
1: ันนี้มันก็จะเป็นราคาเป็นอรรถรสที่คนหลายๆคนก็จะชอบซื้อแบบนั้นแล้วก็จะเป็นช่วงวันหลังๆก่อนที่จะหวยออกเนี่ยก็จะแน่แหละก็จะไปดูแบบนั้นแล้วมันก็ราคามันก็อาจจะถ้าเกิดเลขดังๆอาจจะไม่มีแล้วก็จะเหลือเลขที่ไม่น่าจะถูกแต่ว่าก็จะมีคนหลายประเภทเหมือนกันนะพี่รองที่ลุ้นเอานั่นแหละไอ้ที่มันเหลือๆตามแผงนั่นแหละ
2: ไม่น้อยนะครับ
1: ครับ
2: ที่รางวัลหล่นใส่ขาคนขายเองอ่ะ
1: ใช่
2: คือคนขายเนี่ยเขาพยายามจะขายให้หมดนะฮะ
1: ครับ
2: เขารับมาเท่าไหร่เขาพยายามจะขายให้หมดนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เล่นนะต้องบอกอย่างนั้นครับ
1: ครับ
2: เพียงแต่ว่าเราเคยได้ยินข่าวเนี่ยว่าคนขายหวยเนี่ยนะฮะถ ูกรางวัลที่1ซะเองเพราะว่ามันค้างแผงขายไม่ออกเนี่ยนะครับแล้วไปตรวจตัวจริงๆเนี่ยโอ้ถูกรางวัลที่1โชคดีเลยเนี่ยแต่ถามว่าเขาต้องการจะค้างแผงไม่ต้องการค้างครับเพราะนั่นมันคือต้นทุนของเขาทั้งหมดเลย
1: ค
2: ้างมากขาดทุนเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะระบายให้หมดครับ
1: ใช่เ
2: พราะฉะนั้นเลขที่มันไม่สวยเลขดีที่ไม่ดีไม่เด่นไม่ดังเนี่ยนะที่คนไม่ซื้อเนี่ยเขาก็จะลดราคานะฮะเหลือต้นทุนเท่าทุนเขาก็อยากขายครับ
1: ครับยิ่งในช่วงวันหวยออกนะตอนช่วงเช้าก่อนวันหวยออกในราคาบางหูบางแผงนี่คือ85บาทก็มีนะพี่รอง
2: ก็ถามเขาว่าทำไมไม่เก็บไว้เองอะไรเงี้ยผมเก็บไปทำไมล่ะครับเก็บไปก็ขาดทุนสิครับ
1: ครับ
2: ทำไมไม่ถูกขึ้นมาเนี่ยต้นทุนเขาเลยอะครับ
1: นั่นแหละก็จะเป็นแล้วแต่คนที่ชอบเลือกจะซื้อเลขวันแรกหรือว่าวันสุดท้ายก็จะมีเหตุผลต่างๆนานาในการเลือกซื้อเลขของแต่ละคนไป
2: ครับ
1: ครับ
2: อ่ะคุณผู้ฟังท่านอื่นนะฮะคุณ ETS บอกว่าคุณแม่ผมก็ส่งอยู่จะได้เงินไหมครับเพื่อนๆที่ส่งก็เสียกันไปหมดแล้วครับคือมันมีอยู่จำนวนมากนะฮะที่เขายังคงสถานะกองทุนชาปนกิจเอาไว้ได้แล้วก็การบริหารจัดการของเขาค่อนข้างมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพแต่มันมีบางพื้นที่บางจังหวัดฮะที่มันล่มทิพย์อ่ะล่มทิพย์ก็แสดงว่ามีคนเข้าไปกระทำการทุจริตคอร์รัปชันเบียดบังเงินของคนเฒ่าคนแก่ตรงนี้ไปเนี่ยนะอย่างที่ยกตัวอย่างมาไม่กี่จังหวัดแล้วฮะที่มันมีปัญหาแล้วก็ทนายเขารับหน้าเสือคอยดูแลให้เนี่ยครับนั่นแหละครับคุณ ECS อยู่พื้นที่ไหนนะครับลองเข้าไปเซิร์ชดูนะครับว่าพื้นที่ของเรามีปัญหาเกี่ยวกับเงินชาปนกิจสงเคราะห์หรือเปล่านะฮะคุณเซี่ยวจันบอกว่าท่านทนายคะช่วยบอกสินมั่นเจอจ่ายจบสมัยโควิดนะฮะอันนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของเรื่องประกันสุขภาพ
1: ครับ
2: นะฮะโอ้โหช่วงแรกๆมาเนี่ยใครเข้าไปซื้อนะฮะแล้วปรากฏบริษัทประกันภัยก็มีโครงการนี้หมดเลยนะฮะเพราะว่าไอ้ตอนนั้นเราคุม
1: มั่นใจว่าคุมได้
2: เราคุมได
1: ้
2: นะฮะไม่มีผู้ป่วยในบ้านเราแต่พอเจอแล้วเจออีกเจอเพิ่มโอ้โหเท่านั้นแหละ
1: เจ๊งไปเลย
2: อยู่กันไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องมาฟ้องร้องกันเนี่ยครับ
1: อ
2: ่ะมีนอกเหนือจากพี่วิชัยคุณบุรีย์มแล้วนะฮะมีคุณสาสิมา1ใบ200 2ใบก็200สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยฮะหา80ยากก็ถึงรณรงค์ครับให้ไปซื้อในเป๋าตังค์นะฮะ80บาทมีอยู่จริงคร
1: ับ
2: มีคุณเสือนอนไม่หลับนะฮะมีคุณอมรีให้สติกเกอร์มานะ
1: ครับ
2: แล้วก็คุณหนูจริยานะฮะป้าก็เขียนเลขไปสิแล้วก็ให้คนอื่นเขาตรวจอันนี้ก็ไว้ใจกันนะอยู่ข้างบ้าน
1: ใช
2: ่
1: ไ
2: หมครับเอาตรวจให้ฉันหน่อยเนี่ยเพราะทุกทีเขาคงทำลักษณะนี้แต่มันไม่ถูกไง
1: ใช่เพราะเห็นป้าพาดขยันพูดมาคำหนึ่งที่บอกว่าไม่เคยรู้ว่าเงินล้านเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละวันก็ใช้เงินหลักสิบหลักร้อยที่ผ่านมาก็คือใช้เงินหลักสิบหลักร้อยไม่รู้ว่าเงิน6ล้านมันจะมากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนต่างจังหวัดเขาไว้ใจกันแหละก็ฝากหนึ่งครับว่าฝากแล้วก็ยังฝากว่าแม้จะถูกหวยถูกรางวัลที่หนึ่ง
2: ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอา
1: ใช่ก็ยังมีอย่างเพราะว่าบางทีตอนแรกที่ได้ยินข่าวมาก็ยังคิดว่าเอ๊ะมันจะมีจริงๆคนที่รู้ว่าซื้อสลากมาแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งยังแต่ว่ายังเอาไปฝากไว้กับคนอื่น
2: นอนหลับไปนะ
1: คือถ้าเป็นญาติกันนี่ก็เรื่องหนึ่งนะแต่เป็นคนข้างบ้านแล้วไม่ใช่ญาติแล้วมันโอ้ยิ่งแล้วใหญ่ไปอีก
2: โอ้ของผมเนี่ยถ้ารู้อย่างนั้นนะตีสองตีสามผมก็ต้องไปเอาน
1: อนไม่หลับแล้ว
2: นอนไม่หลับ
1: ฮะ
2: ใช่ฮะคือขนาดเราถูกรางวัลเล็กๆเนี่ยนะ
1: ครับ
2: โอ้เรายังดีอกดีใจขนาดนั้นนะ
1: ใช่สองตัวนี้โหแทบจะประกาศผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งไลน์ทั้ง Facebook ประกาศเปล่าประกาศไปหมดเลย
2: ก็ทศวรรษหนึ่งถูกสักรอบหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะฮะโอ้มันถูกกันบ่อยๆซะที่ไหนล่ะครับ
1: ครับแต่ว่าอย่างที่พี่ทนายรณรงค์บอกไปว่าอ่านทางที่ดีถ้าเกิดจะตรวจก็ตรวจหลายๆคนหน่อยให้มีพยานว่าเราถูกสลากจริงๆนะหรือว่าอย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดอย่างไปบางร้านเนี่ยเขาก็จะมีกล้องวงจรปิดไว้เลยเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานสำคัญเหมือนกันว่าเราไปซื้อจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดแผงนั้นมันเป็นแผงที่เป็นแผงประจำแบบนี้จะตรวจสอบง่ายกว่าถ้าเกิดเป็นคนที่มาขายเดินขายตามร้านเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันว่าอาจจะไม่ได
2: ้ก็ง่ายๆถ้าเกิดเราซื้อมาก็ถ่ายรูปซะเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนของเรานะฮะแล้วก็เซ็นสลักหลังซะนะฮะหรือถ้ามีลายนิ้วมือของเราเนี่ยเอาแกะถุงพลาสติกออกแล้วก็จับเลย
1: ใช่เพราะเหมือนมันก็ต้องมีเป็นบทเรียนตั้งแต่ตอนเคสของ
2: คุณครูปีชา
1: ใช่ของครูปีชาตอนนั้นคือโอ้ทุกคนเพราะว่าพอเราได้มามันจะอยู่ในซองใช่ไหม
2: คร
1: ับทุกคนจะเอาออกมาแล้วก็จับให้มีอะไรในมือก่อนมันจะเป็นเนี่ยผมก็ทำแบบนี้ช่วงนึงแล้วหลังจากนั้นก็เงียบหายไปก็ลุ้นตลอดว่าจะถูกแต่ว่าก็ผ่านมาหลายปีก็ไม่ถูกสักทีนะครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: อ่ะ ทยช่วยไทยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างคุณอาทิตย์ใช้หมดหรือยัง
1: ยังเหลืออยู่แต่ไม่มากแล้วครับ
2: เหลือ11บาท
1: ของพี่เราเหลือ11บาทโอ้ยผมยังเหลือเยอะอยู่100กว่าบาท
2: เหรอ
1: ใช่
2: 100กว่าบาทแต่เรา 40% ได้เยอะนะได้เยอะอยู่นะคร
1: ับ ก็น่าจะได้ประมาณสัก2วันนะใช่ได้ใช่นะพี่เรา
2: ครับ
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าเหลืออยู่11บาทอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดจะพูดเนี่ยเราพูดกันถึงว่ารอบที่แล้วเนี่ยคือใช้สิทธิ์มาแล้ว15วัน
2: ครับ
1: ยังไม่เข้าเรื่องของ delivery เลย delivery เพิ่งจะเริ่มในวันพรุ่งนี้
2: พรุ่งนี้ 6:00 นถึง 3:00 นนะฮะ delivery นะครับ4แพลตฟอร์ม
1: ครับ
2: มีอะไรบ้างอ่ะนะฮะมี Grab Food นะฮะมี Line Man นะครับมีเดี๋ยวนึกไวๆจำไม่ได้ซะละ
1: ครับ
2: นะฮะเนี่ยมีประมาณ4แพลตฟอร์มพรุ่งนี้6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มใช้บริการได้เลยนะฮะอย่างเราอยู่ที่ทำงานคุณอริศอยู่ที่ทำงานเนี่ยโหฝนตกข้างนอก
1: ครับ
2: ออกไปลำบากเหลือเกินโทรใช้บริการนะฮะก็สบายนะครับ40% เราออกนะครับแล้วก็ 60% รัฐบาลจะออกให้นะครับก็บริการพรุ่งนี้แต่พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกไปแล้วอ่ะช่วงนี้เหงา
1: ครับ
2: เหงาเลย
1: เพราะว่า
2: ส่วนใหญ่ใช้หมดพันไปแล้วไง จะไปตูมตามแล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องกันอีกทีก็ต้นเดือนหน้าครับ
1: ครับอ่ะนี่มี4แพลตฟอร์มหลักนะครับก็คือ Shopee Food Line Man Grab Food แล้วก็ Robinhood
2: อ๋ออันนั้นคนนึกไวๆจำไม่ค่อยได้
1: ใช่ก็เลยจำเขียวๆที่เห็นตามท้องถนนจะเห็นเขียวๆแล้วเป็นหลักเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็แค่แพลตฟอร์มเดิมแค่ยังไม่ได้ delivery เนี่ยมันก็จะมีคนที่ใช้สิทธิ์ครบไปแล้วเนี่ยถ้าตามข้อมูลที่รัฐบาลบอกมาเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าราย2ล้านกว่าคนเลยนะ
2: เชื่อ
1: ที่ใช้หมดไปแล้ว 1,000 บาท
2: มันเกินไปกว่านั้นครับอย่างผมเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นว่าใช้หมดแล้วนะเพราะเหลือ11บาทใช่ไหมล่ะครับแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็จะเหลือประมาณเนี้ยนะฮะเหลือไม่เกินเนี้ยนะเพราะว่าเราใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนถ้าใช้จ่ายทุกวันเนี่ยมันจะโอ้โหพันบาทเองอ่ะ
1: ใช่แม้ว่าจะกำหนดว่าวันละ200นะแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อจริงๆเนี่ยมื้อเดียวเนี่ยก็เกือบหมดเหมือนกันนะพี่รอง
2: เกือบร้อยอ่ะใช่ไหมครับเกือบร้อยเนี่ยทุกวัน2อาทิตย์
1: ครับ
2: นะฮะนี่พอดีเลยนะฮะสองอาทิตย์นะฮ
1: ะ
2: ก็เกือบจะหมดพันนะฮะจะไปคึกคักกันอีกรอบหนึ่งก็คือต้นเดือนหน้าเพราะฉะนั้นสันนิษฐานไว้เลยฮะพรุ่งนี้แม้ว่าจะมี delivery มาส่งถึงบ้านแต่จะไม่ค่อยคึกคักเพราะเงินพันหนึ่งกำลังจะหมดของทุกคนแล้วนะฮะและที่สำคัญเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุยเรื่องนี้กับนายกสมาคมภัตตาคารไทยเพราะว่าก่อนเริ่มไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะฮะเคยคุยกับนายกสมาคมภัตตาคารไทยคุณธนิวันมารอบแล้วว่าบรรดาภัตตาคารเขาก็เตรียมวัตถุดิบไว้เยอะเลยนะฮะเพื่อจะรอ
1: โครงการรัฐบาล
2: รอออเดอร์นะฮะปรากฏว่าพอเริ่มโครงการจริงๆบรรดาภัตตาคารต่างๆที่เขาใหญ่มาหน่อยอ่ะแล้วก็มีเงินหมุนเวียนที่เป็นรายได้ของเขาล้านกว่าบาทไปหน่อยล้านแปดหรือประมาณเนี้ยปรากฏว่าไม่เข้าเงื่อนไขของโครงการไทยช่วยไทยฮะพอไม่เข้าเงื่อนไขแล้วเงียบสิครับ
1: ครับ
2: คนก็จะไปร้านรถเข็นคนจะไปร้านอาหารตามสั่งคนจะไปร้านขนาดย่อม
1: ครับ
2: ไปซื้อของกันลืมภัตตาคารไปเลยพอลืมภัตตาคารไปบรรดาผู้ประกอบการเหล่านี้เขาบอกว่าเขาจะอยู่ไม่ได้สิครับ
1: ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าแล้วก็เขาก็เลยมีการขอปลดล็อกไงว่ายื่นกับรัฐบาลให้ปลดล็อกเงื่อนไขนี้หน่อยให้กับกลุ่มผู้ค้าขนาดกลางได้เข้าร่วมหน่
2: อ
1: ยส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในชั่วโมงหน้าครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: ลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6322

0: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcot Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา Mcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไปจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcot Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
6: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
7: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
0: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
1: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
8: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กักและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
1: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
9: สิบเก้านาฬิกาหกนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ฉันทองครับ
10: ก็อย่างที่เกริ่นไว้ช่วงชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเกือบจะส่วนใหญ่นะฮะใช้เงินจะหมดพันไปเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อค้าแม่ค้าตามข่าวที่ออกมาบอกว่าโอ้โหยอดค้าขายมันลดลงไปเห็นทันตาเลยเพราะว่าคนไม่ได้ร่วมโครงการใช่ไหมรออีกทีต้นเดือนหน้านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพรุ่งนี้นะฮะDelivery 4แพลตฟอร์มเขาจะเริ่มให้บริการจะคึกคักหรือไม่ดูได้จากยอดเงินเดือนนี้พอมันหมดไปแล้วเนี่ยมันต้องจ่ายเต็มไงนะฮะก็อย่างไรก็ตามถ้าสำหรับยังมีเหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งในการจะช่วยแบ่งเบาภาระเราไปได
9: ้
10: แบ่งเบายังไงผมซื้อเนี่ยนะหลังๆมากล้าหาญชันชัยผมซื้อพิเศษนะจากเดิมเนี่ย50บาท55บาทเนี่ยผมขอพิเศษเป็น70บาท
9: จ่ายจะจ่ายเองเท่าไหร่อ่ะพี่น้อง
10: 28บาท
9: โอ
10: ้มันก็ลดภาระเราไปได้เยอะในแต่ละวันไงฮะ
9: เพราะปกติถ้าซื้อข้าวแถวๆเนี้ยแถวๆอสมทเนี่ย
10: ครับ
9: 60บาทเนี่ยเวลาถ้าเกิดเราจ่ายเต็มก็60บาทแต่ว่าพอมีโครงการนี้มาเนี่ยเราจะจ่ายอยู่ประมาณ24บาท26บาทโดยประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยแต่ว่าแต่ผมถ้าเกิดเพิ่มอีก10บาทก็เพิ่มอีก2บาท
10: uh-huh.
9: ก็น่าอยู่แต่ว่าโหมันก็จะไม่เหลือแล้วไงพี่ลงตอนนี้แต่ละคนก็จะเหลือไม่ถึง500แล้วมั้งพี่ลงก็เหลือ
10: 11
9: บาทแต่ว่าพี่มันก็ยังสามารถใช้ได้อยู่พี่ลงก็ใช้ไปแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่จะเริ่มโครงการว่ามันจะงงหรือเปล่าหรือว่าจะอะไรยังไงใช้ไปสุดท้ายมันก็จะระบบมันก็จะหักไปเองแหละ
10: 11บาทรัฐบาลออกให้อีก 60% ก็น่าจะได้ลูกชิ้นไม้ละ10บาทสัก3ไม้4ไม้ได้อยู
9: ่แต่เราจะออกเท่าไหร่
10: ใช่
9: ครับ
10: ใช่ครับ เราจะออกเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันตัดเหลือ0เนี่ยไอ้เป๋าตังที่เราเอาเงินถมเข้าไปอยู่ในนั้นก็จะตัดยอดจำนวนเต็มของเราไปเท่านั้นเองนะฮะให้มันเหลือ000นะครับ 0.00 นะครับเนื่องจากอะไรฮะเหลือไว้5บาท10บาท100บาท
9: ครับ
10: เดือนหน้าไม่ทบนะฮะเดือนมากก็ตัด0เลยนะคร
9: ับ ถูกต้องเพราะมันก็ต้องใช้ไปแหละผมจะให้มันเหลือลองมาคิดดูว่าถ้าเกิดคนเหลือคนละบาทคนละบาทเนี่ยถ้าเกิดอย่างในระบบที่เขาบอกว่าผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จครบแล้วทั้ง 1,000 บาทเนี่ยมันก็ตามยอดที่รัฐบาลเขาแจ้งมาอยู่ที่ประมาณ20ประมาณ2ล้านกว่ารายเนี่ย
10: ครับ
9: มันก็จริงๆแล้วอาจจะเยอะกว่าน
10: ั้นก็เงินคืนคลังไปแล้วเดือนหน้านะฮะเขาก็จะทบมาให้อีก 1,000 บาทแล้วก็เริ่มกระบวนการกันใหม่เราออกวันละ133รัฐบาลออกให้200
9: ครับ
10: นะฮะแล้วก็ใช้แบบเนี้ยไปอีก3เดือนข้างหน้านะฮะส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขามีการประชุมกันแล้วนะฮะแล้วก็มีมติออกมานะครับว่าจะเรื่องของเงื่อนไขเอาชื่อพ่อชื่อแม่นะฮะชื่อสามีภรรยาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนะฮะจะไม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับคนที่ถูกนำชื่อไปใช
9: ้
10: ปีนี้นะฮะเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยได้ชำระภาษีประจำปีไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมันไม่ทันแล้วนะฮะก็คือจะอนุโลมไปก่อนสำหรับปีนี
9: ้
10: ปีหน้าค่อยว่ากันใหม
9: ่
10: แล้วก็จะเอามติตรงนี้แหละครับเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบนะฮะอนุมัติออกมาเนื่องจากเงื่อนไขนี้ผ่านมติครม.เพราะฉะนั้นต้องให้ครม.มีมติตัดเงื่อนไขนี้ออกไปสำหรับปีงบประมาณนี้นะคร
9: ับ
10: ก็หลายคนก็โล่งอกแต่ว่าตอนนี้ฮะมีคนที่ไปยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมัน11ล้านกว่าเองนะ มีทั้งหมด13ล้านนะฮะ2แสนรายก็เหลืออีกประมาณสักล้านกว่าๆนะฮะที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์ของตัวเอง
9: อ
10: ันนี้ก็ต้องเร่งนะครับเพราะว่าการยืนยันสิทธิ์ที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนี่ยนะฮะเขาจะหมดเขต21มิถุนายนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ยังหลงเหลือคนที่ยังตกค้างยังไม่ไปยืนยันสิทธิ์ดำเนินการเลยนะไม่มีสมาร์ทโฟนไปทุกๆ ATM ไม่มีพื้นที่ของเราอำเภอเราไม่มีตู้ ATM ไปที่ธนาคารทั้ง5แห่งได้เลยนะฮะ
9: แต่ว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราอย่างที่เกริ่นกันไว้ก็คือเรื่องของการปลดล็อกไทยช่วยไทยพลัสสำหรับร้านอาหารขนาดกลางที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 1.8 ล้านเนี่ยที
10: ่
9: ไม่เข้าร่วมโครงการในรอบแรกเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าก็กลุ่มนี้ก็เหงาเลยแม้ว่าตอนแรกเนี่ยทางคุณธนิวัฒน์บอกว่ากลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนี้ก็มีการเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมตัวอย่างดีเพื่อจะเข้าร่วมโครงการแต่สุดท้ายไม่เข้าเกณฑ์พอไม่เข้าเกณฑ์แล้วเนี่ยผลกระทบจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือพอมันผ่านมา 14-15 วันเนี่ยมันเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนแล้วว่าคนหันไปใช้บริการเลือกซื้ออาหารตามแผงข้างทางมากขึ้นร้านอาหารทั่วไปขนาดเล็กได้รับผลประโยชน์มากขึ้นแต่ว่าร้านขนาดกลางแหละที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้จ่ายภาษีเป็นเด็กดีที่อยู่ในโอวาทจ่ายภาษีมาตลอดแต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์นี
10: ้
9: เขาก็อยากจะได้รับสิทธิ์ด้วยเหมือนกัน
10: เดี๋ยวพักครู่นึงแล้วก็ช่วงหน้าคุยเรื่องนี้กับนายกสมาคมภัตตาคารไทยครับ
9: ครับ
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
9: สิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีนะครับกับเข้ามาสู่ช่วงที่สามของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14 มิถุนายน 2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
10: เราคุยกับนายกสมาคมภัตตาคารไทยเลยนะครับ
9: คุ
10: ณธนิวัฒน์กุลมงคลตอนนี้รออยู่ในสายแล้วครับ
9: สวัสดีครับคุณธนิวัฒน์ครับ
11: สวัสดีค่ะคุณอาทิตย์คุณณรงค์
10: ขอบคุณมากครับ
11: เห็นไหมคะวันนี
10: ้ครับโอ้โห
9: อย่าเห็นฮะเห็นอยู่ข้างนอกยิ่งฝนตกฝนพรำๆด้วยกันเลยที่นั่นครับ
11: ใช่วัชรพลก็ฝนตกหนักเปียกเลยอะค่ะ
10: ครับครับแต่ว่าไอ้ที่ร้อนเนี่ยก็คือสมาชิกของสมาคมเพราะว่าลูกค้าไม่เข้าเลยเหรอฮะ
11: คือมันก่อนมีเพื่อนคนหนึ่งโทรบอกว่าวันนี้ขายไม่ได้เลยโอ้โหแบบฟังแล้วตกใจไหมฮะว่าก็ทำไมมันขนาดนี้นะแล้ววันนี้ก็ไปร้านทำผมมาค่ะก็เนี่ยเพิ่งกลับมา
10: ครับ
11: เงียบนะคะก็คือที่จะต้องบอกว่าเอาโดยทั่วๆไปตอนนี้เราต้องยอมรับภาวะเศรษฐกิจนะคะว่ามันก็มีผลนะคะโดยรวมนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่อนมีปัญหาเศรษฐกิจทีนี้คุยกับเมื่อวานคุยกับลูกนะเขาไปสิงคโปร์มาเขาก็บอกว่ามันก็เป็นทั่วโลกอะค่ะก
10: ็
11: ไม่ได้แต่ประเทศไทยนะคะอันนี้ให้กำลังใจตัวเองด้วยให้กำลังใจท่านผู้ฟังด้วยนะคะว่าคือปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีทั่วไปอะค่ะนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่บ้านเราแต่ว่าเดี๋ยวกลับเรื่องเราก็ได้กันนะคะว่าผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะก็มีก็ถ้าประเด็นที่ได้ที่ชวนมาคุยวันนี้เนี่ยนะคะ
10: คือสมาชิกสมาคมไม่เข้าเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเหรอครับ
11: ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะคะ
10: ครับ
11: ก็ไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกรรมการสมาคมหรือว่าร้านที่คุ้นเคยกันในกรุงเทพเนี่ยค่ะ
10: ครับ
11: พวกร้านแบรนด์ทั้งหลายเนี่ยเขารู้ตัวอยู่แล้วค่ะว่ายอดขายเขาเกินนะคะ
10: ครับ
11: ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลต้องการช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยว่าอย่างวันก่อนก็ไปเดินในตลาดยิ่งเจริญน่ะ
10: สะพานใหม่ฮะครับ
11: ทุกแผงมีหมดเลยอะค่ะ
10: ครับ
11: ทุกแผงได้รับอานิสงส์จากไทยช่วยไทยพลัสกันนะคะ
10: ครับ
11: แล้วก็สแกนกันใหญ่เลยก็เข้าใจเลยค่ะว่ารัฐบาลอยากจะช่วยรายเล็กรายน้อยแล้วที่มหัศจรรย์คือวัตถุดิบก็ได้นะคะอย่างเช่นพวกหมูพวกผักอะไรพวกนี้ค่ะ
10: ครับ
11: เออเราก็ดีใจนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งคือตอนนี้พอเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะภาวะเศรษฐกิจเนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เลยไปซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารเองนะ
10: คะก็เลยทำให้ภัตตาคารร้านอาหารขนาดกลางหรือว่าใหญ่เข้าไปหน่อยคนซื้ออาหารไปทำเองที่บ้านเพราะว่าเข้าโครงการได้ลดต้นทุนกินกับครอบครัวก็เลยไม่มาใช้บริการตรงนี้เลย
11: ใช่ใช่แต่ต้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคือไปอ่านคอมเมนต์จากที่ต่างๆในเพจบางเพจเนี่ยนะคะก็มีคนพูดว่าเนี่ยภัตตาคารก็ปล่อยโอกาสให้คนตัวเล็กอะนะให้แผงลอยตลาดนัดอะไรเขาบ้าง คือชื่อสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยเป็นชื่อสมาคมนะคะ
10: ค
11: แต่ก็ไม่ได้มีสมาชิกต้องใหญ่ทั้งหมดนะคะเราก็ตอนนี้เนี่ยที่ออกมาพูดรอบนี้เนี่ยค่ะที่ออกมาทำจดหมายเนี่ยเพราะว่าเราก็ได้รับร้องเรียนนะคะจากบรรดาเอาพูดง่ายๆนะเขาก็เป็นแบรนด์นะคะ
10: คร
11: ับ เป็นแบรนด์ที่อยู่ในฟู้ดคอร์ทบ้างอยู่ไม่ได้ฟู้ดคอร์ทอยู่ในห้างนะคะอยู่ในมาร์เก็ตเพลสหลายๆที่นะคะหรือแม้กระทั่งเป็นตึกแถวที่ยอดขายเขาประมาณคือบาง

ันแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะปวดอยู่ตลอดนะมากกว่า15วันต่อเดือนอย่างน้อย3เดือนนั่นคือปวดหัวเรื้อรังที่คุณหมอก็แบ่ง2ลักษณะนะคะวิธีการรักษาก็นั่นแหละค่ะพาราแล้วก็ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะคะแล้วก็อะไรอีกกินอาหารเสริมนะตามที่คุณหมอแนะนำได้นะมันก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดขมับได้นะคะอาหารเสริมเช่นพวกวิตามิน B2 อ่ะไอคิวเทนอ่ะโคเอนไซม์คิวเทนที่มีโฆษณาอะไรพวกนี้พอได้อยู่นะคะแล้วก็จริงๆการใช้ยาก็เป็นเพียงการบรรเทาอาการเบื้องต้นเท่านั้นนะคะถ้าแบบมันไม่หายมันกระทบต่อคุณภาพชีวิตเนี่ยนางพิชาต้องไปพบแพทย์นะคะไปพบหมอสักทีหนึ่งรักษาอาการนะมันจะยั่งยืนกว่านะคะคุณหมอก็อาจจะแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการสาเหตุหลักอะไรก็นั่นแหละตึงเครียดนะคะหรือพบนักจิตบำบัดก็ได้นะจิตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์คุณหมอจะมีวิธีการทางการแพทย์หรือว่าการแพทย์ทางเลือกแล้วแต่แต่เพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องกินยาพาราเลยก็ได้นะเขาจะใช้วิธีการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเอาหรือบางคนก็ใช้ของเข็มนะเคยเห็นไปพบบำบัดก็ช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันอาการปวดขมับทั้งสองข้างปวดหัวทั้งสองข้างนะคะเข้านอนและตื่นเป็นเวลาเดียวกันทุกวันนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำให้เลือกการออกกำลังกายแบบแอโรบิกในระดับความเข้มข้นปานกลางทำอะไรได้บ้างแอโรบิกเข้มข้นปานกลางว่ายน้ำปั่นจักรยานเดินเร็วอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์นะคะหรือว่าแอโรบิกแบบเข้มข้นสูงนะคะก็ได้ค่ะฝึกได้ฝึกกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้75นาทีต่อสัปดาห์เล่นเวทอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ควรอดอาหารโดยเฉพาะมื้อเช้าจะปวดได้ค่ะปวดขมับได้แน่ๆนะคะและอย่าลืมเรื่องดื่มน้ำด้วยนะคะแล้วก็สิ่งหลีกเลี่ยงที่ทำให้เกิดอาการปวดหัวนะคะนั่นแหละอดนอนก็ปวดหัวได้นะแล้วก็ลองจำกัดกินยาแก้ปวดดูนะใช้ยาเมื่อปวดเท่านั้นแล้วไม่ควรใช้ยาเกิน1ครั้งภายใน 4-6 ชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่าการกินยาเกินขนาดอาจทำให้การปวดมันรุนแรงขึ้นได้นะแทนที่มันจะหายกลายเป็นอาการรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะถ้าใครทำงานนะแบบนั่งโต๊ะเก้าอี้นั่งเก้าอี้เนี่ยหน้าจอนานๆ นะคะลองปรับเปลี่ยนท่านั่งดูสิคะท่านั่งให้เต็มก้นเลยค่ะให้ก้นเต็มเก้าอี้ไปเลยนะคะแล้วก็วางขาให้ขนานกับพื้นลำตัวตรงระวังอย่าให้ศีรษะและคอเนี่ยเอ็นไปข้างหน้าจนทำให้กล้ามเนื้อมันตึงอันเนี้ยเดี๋ยวมีปัญหาได้นะคะแล้วก็อะไรอีกนวดก็ได้นะนวดเบาๆคลายกล้ามเนื้อนั่งสมาธิได้แล้วก็คุยกับคนรอบข้างเพื่อระบายสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เรื่องของเกี่ยวกับ อาการปวดขมับนะปวดอันนี้ปวดสองข้างเลยเนาะบางคนก็ปวดข้างเดียวบางคนก็ปวดข้างหลังบางคนก็ปวดไมเกรนเลยพวกนี้นะคะอาการปวดหัวเนี่ยบางคนบอกนี่ตื่นปุ๊บปวดปั๊บก็มีนะคะแล้วอย่าลืมนะคนที่ปวดหัวเนี่ยมักจะตามมาด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียแล้วต้องการพักผ่อนเราก็เลยจำเป็นต้องหาวิธีการลดปวดได้ก่อนนะคะบางคนก็ยาแก้ปวดอย่างเดียวเลยแต่บางคนก็ดีหน่อยขอแค่ได้นอนแบบสักนิดนึงอ่ะก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูนะคะพักสายตาสักครู่หนึ่งอาการปวดก็จะหายไปก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีวิธีหนึ่งเนาะอันนี้เป็นตัวช่วยดีๆนะสำหรับคนที่ปวดหัวประจำรวมไปถึงอาจสามารถบรรเทาปวดหัวแบบไมเกรนได้นั่นคือการดื่มชานะคะแต่ว่ามันมีหลายประเภทนะชาพวกชาขิงอะขิงผงอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะชาขิงไม่ใช่ชาชนิดที่แบบทำมาจากใบชานะแต่ว่าจะอยู่ในหมู่ของชาสมุนไพรเหมือนกันค่ะนะขิงผงเลยพวกนี้ก็ได้เหมือนกันลองดูนะคะดื่มอุ่นๆซีดึงนะคะแล้วก็ชาเปปเปอร์มินต์ก็คือจระแหน่นั่นแหละนะคะนี่ก็น่าจะได้ชาตันพลูก็ได้นะคะเพราะว่าชาบางชนิดเนี่ยมันมีสรรพคุณช่วยลดการปวดหัวได้จริงแต่ว่า
เนื่องจากว่าชาหลายชนิดมันเป็นพืชสมุนไพรก็ยังคงมีข้อจำกัดหรือผลการวิจัยที่ไม่มากพอที่จะรับรองความปลอดภัยเนื่องโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวอื่นๆนี้ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับในเรื่องของอาการปวดหัวปวดศีรษะในวันนี้ค่ะสวัสดีคุณวัฒถากรนะคะเพิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็พี่อาเกนยายออสค่ะที่มาทักทายกันนะคะพี่นงรักพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าพบกับหมอณพรเช่นเคยค่ะ

0: หานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือแม่ทัพภาคที่4จับมือเลขาธิการสอบต.และผู้ว่าสงขลาเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกเป็นประธานเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่โดยมีนายอำเภอสะเดาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมพลโทนรทิพย์เปิดเผยผลการเดินทางในการประชุมร่วมกับผู้นำของประเทศมาเลเซียโดยหยิบยกประเด็นการเตรียมความพร้อมการเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เป็นประเด็นหลักในการหารือและถือเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาล2ประเทศจะจับมือกันพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมกันโดยที่ประชุมยังรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันที่9กรกฎาคมที่จะถึงนี้เพื่อร่วมประชุมกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในหลายประเด็นรวมถึงการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่โดยคาดว่าในวันที่10กรกฎาคม2569นายอนุทินนายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศมาเลเซียจะร่วมเปิดด่านแห่งนี้อย่างเป็นทางการตำรวจสอบสวนกลางรวบบอยสายไหมหลอกขายรีสอร์ททิพย์ความเสียหายหลายล้านบาทกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกุมนายโกศลหรือบอยสายไหมอายุ34ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีกระทำความผิดฐานโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนจับกลุ่มได้ที่บ้านตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยนายโกศลแอบอ้างตัวเป็นเจ้าของรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมจากนั้นจะนำรูปภาพสถานที่จริงไปโพสต์ประกาศขายหรือปล่อยเช่าตามกลุ่มและสื่อออนไลน์ต่างๆเมื่อมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาจะใช้อุบายหลอกล่อให้ผู้ซื้อหรือผู้เช่าโอนเงินค่ามัดจำล่วงหน้าเพื่อจองสิทธิ์และเมื่อเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินให้คนร้ายจะตัดการติดต่อและเชิดเงินหนีไปอีกทั้งยังมีเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อถูกคนร้ายนำชื่อและสถานที่ไปแอบอ้างเพื่อเรียกเก็บค่ามัดจำจากลูกค้าทำให้ธุรกิจเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกิดความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้คาดว่ายังมีผู้เสียหายอีกเป็นจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพรายนี้และยังไม่ได้เข้าแจ้งความทั้งนี้ขณะเข้าจับกุมตัวนายโกศลพยายามกระโดดจากชั้น2เพื่อหลบหนีจนได้รับบาดเจ็บและถูกจับในที่สุดเจ้าหน้าที่ประสานรถฉุกเฉินนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อเสร็จการรักษาจากโรงพยาบาลแล้วจึงจะนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.สายไหมดำเนินคดีต่อไปชาวสวิตเซอร์แลนด์ใช้สิทธิ์ลงประชามติชาวสวิตเซอร์แลนด์ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติระดับชาติในวันนี้เกี่ยวกับข้อเสนอเพื่อควบคุมประชากรที่มีถิ่นถาวรในสวิตเซอร์แลนด์ให้ไม่เกิน10ล้านคนจนถึงปี2050ข้อเสนอนี้ถูกผลักดันโดยพรรคประชาชนสวิตเซอร์แลนด์หรือ SVP ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและมีนโยบายต่อต้านคนเข้าเมืองและผู้อพยพมีเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาราคาที่อยู่อาศัยพุ่งสูงโครงการพื้นฐานแออัดและการรับภาระด้านบริการสาธารณะมากเกินไปอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานปัจจุบันจำนวนประชากรในสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่ประมาณ9,100,000 คนหากผลประชามติเห็นชอบรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์จะต้องดำเนินมาตรการควบคุมการย้ายถิ่นฐานเมื่อตัวเลขขยับเข้าใกล้เพดานโดยเมื่อประชากรแตะ9,500,000 คนรัฐบาลจะต้องเริ่มมาตรการจำกัดอย่างเข้มงวดเช่นการระงับสิทธิ์การพาครอบครัวมาอยู่ร่วมกันและการจำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยหากประชากรแตะ10ล้านคนก่อนปี2050รัฐบาลจะถูกบังคับทางกฎหมายให้สละหรือยกเลิกข้อตกลงระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการเติบโตของประชากรซึ่งรวมถึงข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีกับสหภาพยุโรปหรือ EU ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง รานท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: 11:10 นกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LPM FM 95ทุกหมอนครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะคะก็มันดูเงียบเนาะสถานการณ์คือแบบว่าเงียบซึมเศร้าบางคนนะคะสวัสดีคุณวัฒนศักดิ์ค่ะพี่คนสันโดษพี่ทวีทรัพย์สวัสดีสถานีเพลงเพราะมาด้วยนะคะที่บอกว่าเงียบเนี่ยก็หลายคนอย่างที่บอกไปตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเนาะเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะแล้วก็คนไทยก็อยู่ในภาวะที่รู้สึกว่าคือซึมแล้วก็เศร้านะคะคนป่วยก็ยิ่งป่วยเนาะอย่างที่บอกไปนะคะชั่วโมงที่แล้วใครที่อาจจะดูข่าวดูทีวีดูอะไรที่มันแบบซ้ำก็ละวางสายตาบ้างนะคะมาฟังวิทยุก็ได้ค่ะมาฟังเพลงมาอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้เหมือนกันนะวิธีการที่แบบก็เรียกว่าปัจจุบันนี้ใช้คำว่าคิวใจตัวเองต่อให้แบบว่าได้คลายความซึมเศร้าบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆร่างกายมนุษย์มันก็จะมีสัญญาณเตือนหลายอย่างเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเริ่มเครียดเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ถอยออกมานะคะแล้วก็มาผ่อนคลายด้วยวิธีต่างๆนะคะเดี๋ยวไปคุยกับพี่หมอค่ะไปต่างประเทศมาเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากสำหรับแฟนๆรายการลูกทุ่งมหานครนะคะดร.นพพรบุญรงค์ค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอค่ะไม่ได้ยินเดี๋ยวพี่หมอได้ยินไหมคะแป๊บหนึ่งนะคะพี่หมอจะเข้ามานะคะเดี๋ยวน้องเมย์กำลังตามตัวนะคะก็ช่วงรอพี่หมอขอแชร์เรื่องของการเตือนวิตามินบางตัวกับหมอโอ๊คนิดนึงกันนะคะหมอคือนายแพทย์สุภฤกษ์วิจารณญาณนะคะมีการเตือนเรื่องการกินอาหารเสริมเพราะว่าบางคนเนี่ยคือคิดว่ากินอาหารเสริมเยอะๆแล้วก็จะดีจะไม่ป่วยจะไม่แก่จะไม่เจ็บอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆถ้าเลือกกินแบบผิดๆนะคะมันก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะอาหารเสริมเนี่ยถ้ากินแล้วมันไม่ดีขึ้นอ่ะก็ควรจะเลิกนะคะก็ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญบ้างดีกว่านะคะคืออย่าซื้อมากินเองโดยที่เราไม่มีข้อมูลอะไรเลยมันก็เสี่ยงนะคะอย่างเช่นมันมีอยู่ตัวนึงที่เขาบอกว่าทำให้มีความเสี่ยงทำให้เส้นเลือดในสมองอาจจะแตกได้ตับอักเสบได้ไตวายได้แล้วก็ไปเพิ่มอัตราการเสียชีวิตอีกหลายโรคเลยนะคะโดยเฉพาะบางตัวไม่ควรซื้อเลยคือวิตามินอาหารเสริมที่เป็นวิตามินที่ไปมีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามไปซื้อมากินเด็ดขาดนะคะบางตัวนะคะก็ต้องหาข้อมูลนิดนึงถามแพทย์ก่อนก็ได้ว่าเราอายุเท่านี้สุขภาพร่างกายเป็นยังไงนะคะแล้วไอ้ที่บอกว่าอุ้ยกินไป7วันแล้วผิวขาวจ้วะเลยอย่างเงี้ยมันจะไปได้ยังไงไม่งั้นพี่สีกับพี่หมอเนี่ยขาวกันไปตั้งนานแล้วนะคะดร.นพพรบุญลงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องสิวอะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงครับน้องเมย์น้องใหม่ครับได้ยินชัดไหมครับ
0: น้องเมย์ครับค่ะพี่หมอมาถึงตอนกี่โมงเมื่อไหร่คะเนี่ย
1: อ๋อเมื่อคืนครับเมื่อคืน
0: อ๋อเมื่อคืนนะคะมาถึงก็รับทราบข่าวในประเทศไทยเลยใช่ไหมคะกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เนาะ
1: อ๋อใช่ครับเมื่อก็อยู่ที่นู่นก็พี่ทราบก็ข่าวสารนะเนาะว่องไวก็ทราบเมื่อวันที่10ตั้งแต่วันที่13นั่นแหละ13 10ตรงนั้นเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากนะพอดีไปโอ้เดี๋ยวไปวุ่นๆกันเรื่องงานก็เลยก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็กลับมาถึงเมื่อคืนก
1: ็
0: ติดตามข่าวสารเหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่หมอน้องหลายคนก็นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ใน
0: รายการเป็นแฟนรายการของเราก็บอกเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนติดตามข่าวตลอดแล้วก็ทำให้รู้สึกว่า ซึมเศร้าเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ก็มีเวลาก็ช่วยได้นะพี่หมอเนาะ
1: ใช่ครับก็แน่นอนครับก่อนอื่นก็ขอน้อมถวายความอาลัยนะจริงก็บ่งตรงว่าเสียใจกันประชาชนคนไทยเราเลยนะมีความผูกพันกับพระองค์มากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตั้งแต่พระองค์เริ่มประชวรนี่ก็ตามข่าวกันมาตลอดนะคอยฟังข่าวซึ่งบางทีเราก็ฟังข่าวบางทีไม่ค่อยดีบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็ข่าวไม่ค่อยตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยนะแต่เราก็เลยเป็นอย่างเงี้ยตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะว่าจริงเหรอนะหลายๆคนก็ไม่น่าเป็นไปได้นะก็ต่างก็รอคอยมีความหวังว่าพระองค์จะกลับมานะครับ
0: แข็งแรงมีปาฏิหาริย์อะไรอย่างเน
1: า
0: ะคนไทยก็รอคอยว่าต้องมีปาฏิหาริย์แน่ๆ
1: ครับ
0: ในช่วงเวลา3เกือบ4ปีนะพี่หมอเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะจน สุดท้ายก็ไม่มีปาฏิหาริย์นะคะพระองค์ก็สิ้นพระชนม์จากไปอย่างสงบที่ข่าวนำเสนอคนไทยก็เสียใจเนื่องหลายคนก็อย่างที่บอกนะคะเคยได้มีโอกาสนะคะอย่างวันนี้ได้อ่านพี่คนหนึ่งเขาเคยเป็นรุ่นพี่กันที่โรงเรียนราชินีนะคะเขาก็มาถ่ายทอดมาแชร์ว่าพระองค์ทรงน่ารักมากเลยคือชอบให้รุ่นพี่ถักเปียให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกพี่ก็เกรงว่าจะถักยังไงเดี๋ยวพระพี่เลี้ยงจะดุไหมต้องไปถามก่อนเลยอย่างเงี้ยท่านก็บอกค่ะอนุญาตให้ถักได้สวยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักคือเป็นมุมที่เราไม่เคยเห็นเคยรู้มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอเนาะหรือแม้แต่การกินลูกชิ้นน่ะลูกชิ้นหน้าโรงเรียนน่ะนึกออกไหมว่าเด็กอ่ะเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเลิกเรียนน่ะเห็นลูกชิ้นหน้าโรงเรียนใครก็ผ่านนะรู้สึกว่าอยากกินไปทุกอย่างก็มีคนนี้เขาเล่าเขาบอกว่าพระองค์พาก็อยากกินลูกชิ้นเหมือนกันซึ่งก็มาขอกับรุ่นพี่คนนี้ว่าขอกินลูกชิ้นด้วยได้ไหมซึ่งพี่คนนี้ก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าองครักษ์หรือว่าจะเป็นพระพี่เลี้ยงเนี่ยจะดุเอาอะไรเงี้ยตัวองค์พาบอกไม่ดูแลจะกินคือพี่กินอันไหนได้พาก็กินอันนั้นได้ประมาณนี้คือเป็นมุมน่ารักสุดท้ายก็ได้กินลูกชิ้นคือท่านเป็นคนที่แบบน่ารักสุดๆเลยอะพี่หมอนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่าตัวนี้เป็นมุมที่เราคนไทยไม่เคยเห็นถ้าไม่มีคนมาบอกเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าอ๋อมันไม่แปลกใจเลยที่หลายๆคนออกมาเขียนถึงพระองค์พาเจ้าฟ้าพาในช่วงเวลาที่แบบกำลังเศร้าใจอยู่นะคะเนี่ยคนนี้เขาอายุมากกว่า3ปีเพราะว่าตอนที่พี่คนนี้อยู่ม.6เนี่ยพระองค์อยู่ม.3ที่โรงเรียนราชินีเนี่ยพี่หมอแล้วก็คือภาพจำของรุ่นพี่ที่โรงเรียนราชินีหรือรุ่นเดียวกันก็ตามเขาบอกว่าเป็นภาพจำว่าพระองค์พาเนี่ยถ้าจะพูดถึงท่านเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องความเรียบง่ายความเป็นกันเองและความไม่ถือพระองค์นะคะลูกชิ้นหมูปิ้งเลยพวกนี้คนนี้ก็บอกว่าก็ไม่ลืมเลยเรื่องหมูปิ้งเนี่ยนะคะตอนที่ซ้อมกีฬาสีกันเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยค่ะท่านก็ทักทีนี้คนที่ทักก็เด็กก็ควักลูกควักหมูปิ้งมากินนะคะซื้อมาจากหน้าโรงเรียนนี่แหละมากินกันอร่อยมากท่านก็เดินมาถามว่าทานอะไรกันคะเขาบอกว่าหมูปิ้งก็จะกินด้วยอย่างนี้ค่ะสุดท้ายก็ได้กินร่วมกันนะคะแล้วก็มีความประทับใจก็บอกเนี่ยแค่ช่วงเวลาสั้นๆอ่ะรู้สึกว่าประทับใจมากนะคะแล้วก็เรื่องการแอบกินขนมของเด็กในวัยเรียนแอบกินน้ำน้ำหวานในประมาณนี้บอกอื้อแอบมาชงกินกันอะไรอย่างนี้นะคะท่านก็บอกว่าขอชิมด้วยแล้วคนที่เป็นรุ่นพี่ก็บอกว่าโอ๊ยทำไงอ่ะเอาชิมก็ชิมแอบให้ชิมแล้วก็หัวเราะกันชอบใจบอกว่าแอบชิมกันอย่างเงี้ยก็สนุกเนี่ยเป็นเรื่องที่บอกข้อแรกเลยรู้สึกว่าเออบรรยากาศมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วพี่หมอเนาะ
1: ครับข้อนี่นะครับเป็นสิ่งที
0: ่ใครก็รัก
1: ถ้าเราก็เคยเห็นที่เห็นภาพนะที่เขาส่งกันมานะบางครั้งว่ามีภาพอะไรที่แบบหายากกันนะ ไม่ค่อยร้องไม่เคยเห็นนะว่าภาพที่พระองค์อริยบทต่างๆนะหรือว่ากับสายหลายคนนะที่กับในราชกุลนะในที่เห็นภาพหลายๆภาพนะพี่คิดว่าความผูกพันนะครับในหมู่ของราชในราชกุลของพระองค์นะก็เราจะเห็นเรื่องของ ความผูกพันกันนะในแต่ละทุกพระองค์นะแล้วก็บางคนก็คิดว่าโอ้โหแบบสนิทกันมากนะแล้วก็มีความผูกพันกันขนาดที่เวลามีอะไรที่แสดงออกมานะและยิ่งทุกวันนี้เราเห็นภาพนะภาพเวลาถ้าไปร่วมในพิธีนะราชพิธีเนี่ยนะครับยังกับพระเจ้าอยู่พระราชินีนะครับแล้วก็ทุกๆพระองค์เนี่ยนะครับที่อยู่ในเหมือนกับอาการที่ไม่แบบเหมือนกับเศร้าโศกนะอยู่รู้สึกจะเสียพระทัยแล้วก็เรานี่นะครับมันคืออะไรก็มีแต่ทางเดียวก็คือว่าถวายกำลังใจนะเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็แน่นอนนะครับมันยังไงก็แล้วแต่นะมันก็พอจะทำใจกันได้นี่ก็สมควรนะครับ
0: ทุกงาน
1: นะครับก็คงจะต้องติดตามนะครับพระราชพิธีในช่วงเวลาที่ต่อไปเนี้ยนะก็จะต้องมีเรื่อยๆนะครับเราก็ถือว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เรียกว่าความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับตั้งแต่

หลายต้นหลายชั่วบรรพบุรุษมาแล้วแหละนะครับว่าบ้านเรา จะเสียก็เรียกจากสถาบันพระมหากษัตริย์นี้นะครับจะอยู่คู่กับคนไทยไปราบชั่วนิรันดร์ก็เรียกนะครับ

0: เขาก็หนักก็แสดงความอาลัยถวายความอาลัยนะครับขอพระองค์ตรงไปสู่สวรรคาลัยนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็ยังเป็นอะไรที่เศร้าอยู่เนาะสำหรับคนไทยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าองค์พาพระองค์พาเนี่ยแค่47เท่านั้นเองนะแต่ว่าทำอะไรไว้เยอะมากนะ
0: บ
1: างคนก็เพิ่งรู้อย่างอาจารย์ปริญญาอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลเนี่ยซึ่งก็เป็นรู้สึกว่าจะเคยสอนเจ้าฟ้าพาที่ธรรมศาสตร์ด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ ตอนที่เรียนนิติศาสตร์กฎหมายค่ะอาจารย์ก็สอนที่นั่นด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ปัญญาก็เล่าว่ามีอยู่เรื่องนึงนะคะอาจารย์ก็เล่าว่ามันเป็นเรื่องที่อาจารย์เองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยอาจารย์ปัญญาทำโครงการนี้แล้วก็พอได้เจอกับพระองค์พายนะคะอาจารย์ปัญญาบอกว่าเพิ่งทราบเหมือนกันว่าโครงการนี้พระองค์พาเป็นผู้ริเริ่มมาค่ะอาจารย์ก็พี่หม
0: อ
1: นี่ค่ะก็อาจารย์ปัญญาก็เล่าบอกว่าคนไทยไม่อาจรู้เลยคือพระองค์พามีผลงานที่ส่งผลระดับสากลเลยนะคะชื่อว่าก็การผลักดันความยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วอาจารย์ปัญญาเนี่ยทราบตอนที่พระองค์เสด็จมาเปิดอาคารอุทยานการเรียนรู้ป่วยอุทยากร100ปีวันนั้นจำได้ดีเลย17ธันวาคมปี62บอกว่าท่านเป็นรองอธิการบดีอยู่ของที่รังสิตแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบโครงการมีหน้าที่ก็คือรับเสด็จพร้อมกับท่านอธิการแล้วก็ในขณะนั้นก็คือบรรยายสรุปแล้วก็ท่านก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็พระองค์พาก็ถามอาจารย์ปัญญาว่าอาจารย์สนใจเรื่องเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหรือคะซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยอาจารย์ปัญญาบอกว่าผมก็พาท่านเสด็จสีหน้าดูแปลกพระไทยที่นักกฎหมายโดยเฉพาะนักกฎหมายที่สอนวิชารัฐธรรมนูญกับกฎหมายมหาชนกับอย่างเช่นผมเนี่ยมาสนใจเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนผมก็เลยทูลตอบไปว่าในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนผมทำลางเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยพาเป็นคนผลักดันเรื่องนี้เองค่ะโอ้อาจารย์ปริญญาบอกว่าเพิ่งทราบนะตอนนั้นเพราะว่าท่านผลักดันเรื่องนี้ตอนที่เป็นทูตประจำสหประชาชาติเมื่อปี2557นู่นละค่ะพี่หมอ
0: คร
1: ับก็นี่คือดึงตัวอย่างเท่านั้นนะคะที่คนไทยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน
0: ครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะไปอยู่ที่ศาลที่จังหวัดระยองใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอยู่เอสเอเยจะอยู่ทางอีสานอยู่ทางอุดรธานีนะคะที่ล่าสุดเห็นแม่ค้าต้มตำก็ออกมาบอกว่าอุ้ยพระองค์เสด็จมากินต้มตำนะคะร้านนี้ห้าครั้งร้านนั้นสิบครั้งคือแต่ละร้านต้มตำที่ท่านเสด็จไปรับประทานเนี่ยนะไปทานต้มตำเนี่ยนะแต่ละร้านคือเก็บอะไรที่เป็นที่ลึกไว้เยอะมากเลยค่ะพี่หมอ
0: คร
1: ับ เป็นบางเรื่องที่แบบเราไม่เคยรู้มาก่อน
0: ก็แน่นอนครับคือมาเรียกว่าประสบการณ์นะครับหรือว่าโดยเฉพาะท่านตรงอุทิศพระองค์นะครับเพื่อประเทศชาติเนี่ยแล้วก็เพื่อประสบมิกรชาวไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะด้านกฎหมายที่เราเห็นนะการยุติธรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะต่างๆเราเห็นเยอะไปหมดกับหลายๆโครงการนะฮะก็ถือว่าก็อีกเยอะเลยครับนอกจากอะไรก็ผมเชื่อว่าพี่เชื่อว่าทุกคนก็ต้องติดตามข่าวแต่ช่วงนี้เราเห็นข่าวอะไรโอ้บางทีเราก็ไม่เคยรู้อย่างที่น้องจิวไลพูดไปเมื่อกี้ว่ายังมีเยอะนะครับคิดว่าคงจะเราจะได้รับชมและติดตามบทบาทต่างๆของพระองค์นะคงในทีวีเนี่ยนะซึ่งบางทีเราก็นึกไม่ถึงอย่างที่บอกนะครับ
1: ก็การข่าวกันต่อเนาะ

0: หมอเนาะ
1: ครับ
0: อืมค่ะเป็นเรื่องที่คนไทยก็อย่างที่บอกนี่อาจลืมเลือนนะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลาเกือบ4ปีนี้นะคะก็เหมือนกับเป็นช่วงที่คนไทยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอาการของพระองค์เป็นยังไงเรื่องปฏิของปฏิหารอย่างที่บอกนะคะสุดท้ายก็ไม่มีจริง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: วันนี้ที่หมอมีเรื่องที่จะเล่าไปจีนบ้างไหมคะ
1: อ
0: ๋
1: อเลยเออก็มันก็ที่ไป7วันนะเนาะถ้า7วันก็ถือว่าเดินทาง1วันก็1เดินทางใช้เวลาเดินทางใน1วันก็เดินทางไป1วันเดินทางกลับ1วันก็ได้ทำงานเนี่ยก็5วันนั่นแหละนะครับ
0: โ
1: อ้ครับก็จะเล่าก็ที่ว่ามันก็เกินความคาดหมายเหมือนกันนะเวลาเราไปเห็นเนี่ยที่ก็เราได้แต่ได้ยินว่าประเทศจีนเรียกว่าเป็นยังไงนะเมื่อก่อนก็พูดถึงเรื่องห้องน้ำใช่ไหม
0: ใช่เรากลัวกันแน่จ
1: ะเป็นห้องน้ำนะเมื่อที่เขาไปมาเมื่อสัก10 กว่าปี20 ปีแล้วมั้งหรือสักพยายามมานะเขาไปตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเราเห็นกันก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นไหมอะไรเงี้ยนะโอ้แต่ว่าพอไปจริงๆนึงอะไรมาที่ปอบ
0: ที่ไปลงนิดเปลี่ยนไปยังไง
1: ไปสันตงนะ
0: ฮะ
1: วัดสันตงโอ้โหมันพอดีพี่มีโอกาสได้คุยกับท่านพี่ไปกับผู้ใหญ่นะครับซึ่งเขามีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของของสมาคมนะของจีนทีนี้ท่านก็เป็นคนที่นั่นนะท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะท่านก็มาเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าประเทศจีนนะลำบากมากเลยเมื่อ30 กว่าปีที่แล้วนะแล้วก็เหมือนเสือผืนหมอนใบเหมือนกันมาตัวไม่มีอะไรมาเลยนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยเจริญกว่าจีนหลายเท่าตัวเลยตอนนั้นนะพอหวังที่มาพึ่งฟ้าที่ก็มาถึงก็ประสบความสำเร็จหมายถึงว่าทำที่นี่ที่คนไทยไม่ค่อยทำกันนะก็ทำโน่นทำนี่ทำอะไรสารพัดนะก็สามารถสร้างเงินสร้างตัว
0: ได้เงิน
1: ครับสามารถสร้างเงินสร้างตัวได้แต่แกก็บอกโอ้เด็ดแต่ว่าทำไมหลังๆไทยมันจะแผ่วๆไปนะไม่แผ่วๆแผ่วๆนะโอ้น้องชื่ออะไรนะถ้าไปแล้วพี่ว่าเราก็ไปมาหลายประเทศนะออสเตรเลียตอนที่เรียนปริญญาเอกพี่ก็ไปแล้วก็ตอนแรกว่าออสเตรเลียที่ไปเนี่ยก็รู้สึกบ้านเมืองก็สะอาดมากนะครับ โดยเฉพาะเรื่องถนนนะครับแล้วก็เรื่องของขยะนี่ไม่มีเลย ก็เสาไฟฟ้านี่ไม่มีสายไฟฟ้าระยงระยางเหมือนบ้านเราใช่ไหมจริงๆที่เราคงพอไปเมืองจีนโอ้ต้องสิอะไรพี่ว่าน่าจะที่นี้พี่ไปเห็นนะพี่สโกแบบมันยังไงอ่ะเหมือนกับพี่ก็บอกโอ้ไปเปิดดูเปิดตานะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกของแต่ละประเทศที่เขาพัฒนาไปแบบมันห่างจากเรามากครับนะคืออะไรถนนพวกนี้โอ้โหพี่ว่านะมันถนนรถไฟฟ้าถนนนี่กว้างมากเลยนะฮะและโดยเฉพาะต้นไอ้นี้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้ร่มรื่นมากๆเลยนะตลอดเส้นทางที่เราไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไฟนะครับหรือรถภายในประเทศไปในจังหวัดตอนนี
0: ้
1: มันสะอาดจริงๆนะบ้านเมืองเขาเป็นระเบียบเป็นระเบียบมากเลยนะแล้วก็ไอ้ทางจักรยานของเขาเนี่ยเขาก็นะไม่ได้มาวิ่งเพ่นพ่านแบบบ้านเราไม่จะมาใช้ร่วมกันกับรถอันนี้มันถนนกว้างมากแล้วก็ตลอดก็จะมี
0: กฎจราจรเอาไว้ให้ปฏิบัติตามจริงๆ
1: ค่ะกฎหมายนี่เป็นกฎหมายจริงๆนะกฎหมายที่แรงจริงๆครับจริง
0: กฎหมายเขาศักดิ์สิทธิ์จริง
1: ๆครับก็บอกว่าโดยพวกข้าราชการนี่บอกหมายวินัยเคร่งครัดอย่างมากเลยนะทุกเรื่องไม่ว่าด้านทุจริตก็ดีกฎจราจรนะครับหรือว่าเรื่องการในเรื่องของการวางตัวการระเบียบวินัยเนี่ยนะสำคัญมากๆแล้วเรื่องตรงเวลานี่ตรงเป๊ะเลยนะพี่จะเล่าให้ฟังว่า พอดีไปเราไปแล้วไปเครื่องอย่างไรทีนี้ต้องไปต่อรถไอ้ความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงอ่ะเพราะว่าเราไปปุ๊บรถเครื่องบินมันดีเลย์ใช่ไหมพอดีเลย์ปุ๊บเพราะว่าเขาจองตั๋วแล้วเราก็จองตั๋วแล้วโอ้วิ่งตามอะไรวิ่งปรากฏว่าไม่ทัน
2: โอ้
1: ไม่ทันไม่ทัน
2: ทำยังไงเลยเนี่ยคะ
1: พอไม่ทันทีนี้แกก็ท่านนี้ก็ไปหาคนเอาจ้างรถไปเขาไปเพราะว่าไปขึ้นสถานีข้างหน้าจ้างรถมารถไปเพราะว่ามันไปทางลัดได้ไปทางลัดแล้วไปดักขึ้นพี่ไปเที่ยวนี้นะพี่เหนื่อยมากเลยว่าวิ่งกันหนูแบบคุณต้องเข้าไปมากต้องเดินยังไวยังไงเดินแบบโอ้โหน
2: ะแต่ว่าอากาศคืออากาศดีใช่ไหมไม่ร้อนใช่ไหมคะเหมือนว่าเรา
1: อากาศดีมากเลยมันเสร็จแล้วคนต้องไม่มีนะอากาศดีมากเลย
2: ได้วิ่งไง
1: ครับใน27น่าจะเป็น27นะ27องศาไม่มีคนนะแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยก็เรียกอะไรอาหารเนี่ยโอ้โหแบบเพราะว่าพี่ไปกับผู้ใหญ่ใช่ไหมไปผู้ใหญ่คนต้อนรับเข้าไปแบบพอดีไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องของสมาคมด้วยพี่ก็ได้รับเกียรติเข้าไปอยู่ในร่วมเพราะมันเรื่องของการค้าพวกของการค้าพวกนี้นะซึ่งจริงๆอ่ะเวลาเราไปเห็นอะไรที่มันก้าวหน้ากับบ้านเราเยอะเลยแต่พี่ก็ไปเห็นที่เขาไอพิเศษไอพวกพิเศษก็คือไอที่แสดงสินค้าแล้วก็ปลอดภาษีนะพอไปเจอแล้วก็ไปเห็นเฮ้ยทำไมสินค้าของเรามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมขายสินค้าบางคนที่มันเหมือนกับลักลอบเหมือนกับเอาไอทะเบียนเราไปใช้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็บอกที่นั่นนะเขาใหญ่มากนะครับที่ของรัฐบาลเขามาสร้างแล้วก็เพื่อให้กับการสินค้าเนี่ยใครมีสินค้าอะไรก็ไปจำหน่ายนะเข้าไปแต่ว่าเขาก็มีระเบียบกฎระเบียบพอสมควรนะเขาก็เช็คดูว่าได้มาตรฐานไหมถูกต้องไหมอะไรต่างๆก็มีโรงแรมมีที่พักมันที่ฟรีนะมันเดี๋ยวมันที่พักไม่ฟรีแต่ว่าไอ้ที่เราไปโชว์ไปอะไรมันไม่ต้องเสียตังค์ก็ตอนนี้ก็เนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีโอกาสเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะฮะครับขอบคุณว่าคนไทยเอ๊ะทำไมเราเอ๊ะทำไมพวกยาหม่องพี่เคยนะเคยคิดเคยอะไรกันเนี่ยโอ้มันรวยเหลือเกินนะขนาดยาหม่องตัวเดียวเลยนะเขาบอกว่าที่จริงแล้วที่นั่นถ้าเกิดเราได้ผลิตภัณฑ์อะไรสักตัวหนึ่งนะที่
2: สักตัวหนึ่ง
1: แล้วขายที่มันมณฑลเดียวนี่นะมันเยอะมากๆแสกพี่ว่าน่าจะกระทบประเทศเรามั้งมณฑลหนึ่งอ่ะแต่พอเป็นอาจจะประชาชนตรงอ่ะนะมันมีหลายจังเมืองหลายตำบลหลายอำเภอมั้งนะแล้วก็มีไปที่ตึกอันหนึ่งก็ตึกแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นที่ออนไลน์ที่เขาจำหน่ายเป็นสินค้าออนไลน์นะโอ้เก่งมากเลยนะฮะก็มีสินค้าไทยก็เยอะสินค้าจีนก็เยอะพี่ก็คิดว่าถ้าเรามีโอกาสน่าจะได้มีส่วนที่จะไปหาเงินเข้ามาในประเทศเราได้บ้างอะนะพี่ก็คิดหวังอย่างนั้น
2: หวังว่าอย่างนั้น
1: ไปเห็นลู่ทางไปเห็นช่องทางไว้พอสมควรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานก็สูงพี่ทวีทำไมราคาเขาถูกไม่ว่าทั้งขวดผลิตภัณฑ์เมื่อก่อนตอนที่โควิดเนี่ยนึกอะไรบ้านเรานี่ผลิตไม่ได้นะพวกขวดพวกแบบสารพัดเลยนะครับเกี่ยวเรื่องมือทางการแพทย์หลายสิ่งหลายอย่างที่นั่นมีหมดเลยนะแม้กระทั่งด้านการเกษตรเนี่ยพืชผ่ายพืชพวกสมุนไพรพวกอะไรตัวอะไรก็ทำกันอย่างจริงจังเลยมันเห็นแล้วพี่ก็มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตนะพวกผลิตไอ้สมุนไพรก็เรียกอะไรนะไอ้เกี่ยวกับเรื่องของพริกพวกหอมกระเทียมอะไรพวกนี้นะโอ้โหโรงงานเขาเนี่ยใหญ่มากนะที่ว่ากว่าจะเข้าไปก็เรามีโอกาสได้เข้าไปเพราะว่าปกติเขาจะไม่ให้คนเข้าไปนะ

0: ข้าไปเนี่ยโอ้ขั้นตอนเขาเบ็ดเสร็จอย่างต้นหอมนี่เวลาเขาทำเนี่ยนะเขาต้องตามแบบเริ่มตั้งแต่ไปเก็บมานะแล้วก็เอามาเข้าเครื่องมาล้างมาเข้าเครื่องแล้วมันกระบวนการมันไปจนกระทั่งออกมาเนี่ยแท็กตรงเลยมันเข้าไปเห็นเลยมันน่าตื่นเต้นมากแล้วก็ควบคุมเรื่องของมาตรฐานนี่สูงมากเลยนะก็ส่งญี่ปุ่นส่งยุโรปได้เราคิดดูนะเพราะปกติก็ออกไม่เคยให้ใครไม่ค่อยให้แม่ยาไปเข้าไปเยี่ยมได้หรอกนะพี่ก็ได้มีโอกาสหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นบทพิเศษที่เขาเรียกเป็นเรื่องที่ทำให้เรามาคิดต่อเอ๊ะทำไมเขาทำได้ใช่ไหมแต่ว่าผลรู้สึกในเรื่องของอาหารเสริมนี้น่าจะไปง่ายแต่ถ้าเป็นยานี่จะยากนะยาจะยากตอนที่เขาเล็งไว้พอสมควรแล้วแหละแต่ก็โอกาสที่จะน่าจะมีโอกาสสูงที่จะได้เข้าไปร่วมนะครับในการส่งออกหรืออะไรหวังไว้ก่อน
1: หวังไว้ให้เวลานานไหมคะในการรอขั้นตอนตรงนี้ค่ะพี
0: ่หมอไม่น่านานนะเพราะว่าของโรงงานพี่เนี่ยคือพี่ทำให้กับคนจีนอยู่แล้วเรา OEM ให้ใช่ไหมครับแล้วก็พวกขวดพวกอะไรต่างๆเนี่ยคือพี่ได้ทำผลิตภัณฑ์ให้กับคนจีนนี่ประมาณสัก 3-4 เจ้าแล้วก็โรงงานเราก็มาตรฐานเนี่ยมี EMP นะครับแล้วก็มีอาร้านมีอะไรพวกนี
1: ้
0: ก็พูดง่ายว่าถ้าเราเลือกตรงไหนได้นี่เราก็ไปดูตลาดต่างโน้นถ้าเราติดต่อได้ปุ๊บใช่ไหมฮะเราก็มันทำได้หลายช่องทางมากนะคืออะไรนะมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยถ้าเข้าไปตรงนี้ได้เนี่ยตัวเดียวนะแล้วก็บอกว่าแล้วก็มีหลายอย่างนะที่เขาก็ฝากเรื่องของบ้านเราอะนะว่ามันมีหลายอย่างที่ทางจีนเขาก็เชื่อถือโดยเฉพาะเครื่องสำอางเนี่ยเครื่องสำอางนี้พัฒนาไปไกลมากเลยนะพ
1: ั
0: ฒนาเขาไปไกลมากๆแล้วพอดีเที่ยวนี้พี่ก็ไปเยี่ยมได้เครื่องสำอางนี่ยังไปไม่ทั่วเพราะว่าแต่ละเมืองที่เราไปดูโรงงานนั้นมันต้องนั่งรถไฟนั่งรถไฟฟ้านั่งรถนี่โอ้ยแต่มันไวนะ300
1: คันบ้างคันบ้างเนี่ยฮะนะฮะ
0: แต่ว่ามันเขาเข้มงวดมากเรื่องเวลานะถ้าไปเดินต้องแท็กเนี่ยไม่ทันนะแล้วคนที่ว่าปิดไปนั่งเรานั่งกินข้าวเลยเขาก็ไวนะปุ๊บพอเสร็จได้ลุกขึ้นเพราะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างพี่ไป7วันแป๊บเดียวทำไมมันแป๊บเดียวจบแล้วมันเนี่ย
1: แป๊บเดียวครบ7วันแล้วเนี่ยฮะ
0: ใช่แต่ว่าพี่ดูคือเราดูงานทุกวันนะวันนึงเต็มวันเลยนะถ้าไม่ได้ซื้ออะไรมาที่บ้านไม่ได้ซื้ออะไรมาฝากลูกหลานอะไรเลยไปเข้าไปทันหันนะโอ้แต่มันสนุกนะน้องสุไลมีโอกาสนะพี่ว่าน่าไปนะ
1: น่าไป
0: มากมากเลย
1: ที่ไปเนี่ยพี่หมอ
0: พี่ไปสันตงกันเดียวแต่ว่ามันมีหลายจังหวัดอ่ะเอ้ยไม่มีหลายอำเภอหลายอำเภอหลายเมือง
1: มันมีหลายเมืองแต่ว่าหลายเมืองใช่ไหมคะ
0: หลายเมืองหลายเมืองก็น่าจะเท่ากับประเทศเรารู้ป่าวพี่ว่านะจังหวัดนึงนั่นน่าจะเป็นเท่ากับประเทศเราพี่ว่ามันคือเราไปแล้วมันได้อะไรเยอะแยะมากเลยนะความบรรยากาศที่เส้นทางที่เราเดินที่เรานั่งรถกันไปเนี่ยบางทีก็มีผู้ใหญ่ก็มารับใช่ไหมเราก็คือพี่ไปก็ VIP พอสมควรนะได้เข้าไปเยี่ยมชมอะไรอะไรเนี่ยพี่ว่าถ้าคนมันจริงๆแล้วนะบางคนที่ซึมๆเศร้าๆไม่อยากโน่นนี่พอพี่ไปพี่กลับมาพี่มันรู้สึกโอ้อยากจะทำงานต่อเลยเพราะมันก็ไม่มีเหนื่อยเลยนะพี่ก็ไปไม่เหนื่อย
1: ไม่เหนื่อย
0: วันกับไม่เหนื่อยนอนก็ไม่กี่ชั่วโมงนะ
1: ค่ะแต่ก็ไม่เหนื่อย
0: ตรงเวลาเป๊ะเลยเต็มเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเวลานี่สำคัญที่สุดเลยไปเดินนั้นไม่ได้เลยต้องถึงเวลานี้แล้วก็พี่ก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมของพวกสมุนไพรหรือว่าการแพทย์จีนนะไปอยู่ก็สามหรือสี่ที่เนี่ยพี่จะเล่าให้ฟังว่ามันมี

0: นที่ทำให้ความน่าเชื่อถือบังเอิญพี่วันนั้นพี่ไปยกกระเป๋านะวันก่อนที่จะไปเยี่ยมไอ้หาหมอจีนเนี่ยเขาก็พาเขาต้องการพาพี่ไปรู้ไปรู้จักเพราะผู้ใหญ่ที่พาไปคนเขาเคยรับราชการมาก่อนไงเขาเคยรับราชการมาก่อนเวลาเมื่อก่อนนี่ก็จะไปเวลาสมเด็จพระราชินีนะเป็นพี่หลวงอ่ะถ้าแม่เป็นพี่หลวงไปเขาเป็นคนมาต้อนรับประเทศเขาก็เป็นคนต้อนรับนั้นเฉพาะที่เนี่ยตอนนี้ก็เกษียณแล้วแต่ว่าเขามีเป็นคนกว้างขวางอยู่เป็นเพื่อนกันกับผู้ใหญ่คนนี้ผมไปวันนั้นพี่ก็ไปยกปวดหลังมากตรงส่วนจะมันเจ็บเอวหูแบบหูแบบเราที่ทำไมมันหูจะไหวไหมเนี่ยคิดว่านะร้องเลยร้องโอยเลยเดินแต่จะไม่ไหวแล้วจะทำยังไงวะไม่ได้ยาก็แต่ยามีแต่ไม่ได้กินนะยังไม่ได้กินยาพอดีไปปุ๊บก็จัดเหมือนกระจัดกระดูกนะเวลาจัดกระดูกมันครับมันกดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวเจ็บนะไม่น่าเชื่อประมาณ5-10 นาทีอ่ะเฮ้ยมันหายเหลือเชื่อจริงๆเลย
1: มาตรฐาน
0: เรื่องมาตรฐานนี่นะพี่ถึงบางทีพี่สะท้อนมาถึงว่าประเทศไทยเราทำไมแพทย์แผนไทยเราไม่เจริญมันมีปัญหาเยอะของเขาอะไรก็ทำมาเป็นเขาถามเขาบอกว่าศาสตร์อันเนี้ยนะทั้งยาทั้งการปรับสมดุลเนี่ยเป็นพันปีมาแล้วนะมีประวัติสืบทอดนี่มีให้เห็นชัดๆเลยแล้วก็จะเขียนไว้เลยผังว่าบรรพบุรุษรุ่น1รุ่น2รุ่น3แล้วก็ทำเป็นโรงพยาบาลน่ะทำเป็นสถานพยาบาลมีเตียงไว้ข้างคืน พี่แอบไปเห็นอะไรอย่างรู้สึกโอ้รกก็เรียกรกแกะประเทศจีนก็ทำรกแกะ
1: รกแกะ
0: โอ้รกแกะที่เข้ามามาฉีดไอ้เนี่ยมาฉีดไ
1: อ้ส่วนใหญ่รกแกะนี่มาจากเกาหลีญี่ปุ่นนี่เหรอคะ
0: เมื่อก่อนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียใช่ไหม
1: อันนี้ของจีนก็มีรกแกะ
0: ของจีนก็บอกที่มีสองโรไอ้สองอะไรนะสองซี่สองบริษัทอะที่มันผลิตอะแล้วมันเป็นสเต็มเซลล์นี่คืออะไรสเต็มเซลล์พี่ทุกทำไมเมื่อก่อนเพื่อนมาชวนพี่ไปฉีดเราก็ไม่รู้นะอู้พอไม่รู้ไปเห็นไปอะไรนี่มันเข้าใจเลยว่าทำไมมนุษย์เรานะต้องการพัฒนาของเขาเนี่ยไอ้สเต็มเซลล์เนี่ยมันมีจริงนะ
1: มี
0: จ
1: ริ
0: งซึ่งของคนจีนเนี่ยเขามีแล็บเขามีงานวิจัยแล้วก็มีรูปไปเห็นเลยนะคนที่ฉีดมาเนี่ยแต่ว่ามันมีมันหน้าตาที่มันหิวเหี่ยวนะมันตึงออกมาเลยนะ
1: ตึงขึ้นมาเลย
0: คือแต่มันต้องก็ต้องฉีดอยู่บนเรื่อยๆแล้วก็พิชลอเป็นแอนตี้เอจิ้งเป็นชะลอความชรา
1: คร
0: ับกระเฉงกระจุ่มกระชวยพี่ว่าจะต้องแอบไปฉีดบ้างนะเนี่ย เลยแล้วพี่ไปนะก็ต้อนรับอย่างดีเลยแล้วเฝ้าถือว่าเขารู้จักนะหมอนุกรเนี่ยก็ว่าโอ้ยหมอนุกรพอเขารู้ว่าเราเป็นคนมีชื่อมาสมควรใกล้ๆพอรู้จักนะนะเขาก็บอกว่าโอ้เป็นเขาให้เกียรติมากเลยเขาเหมือนกับเป็นอาจารย์คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะถ้าเกิดเรามีอะไรที่พี่ไปเห็นนี่มันน่าสะใจนะเรื่องจัดกระดูกเนี่ยไอ้เรื่องแผลการเนี่ยพี่ก็เจอนะคนไทยเราเนี่ยเขาเคยเห็นแก้เห็นจัดกระดูกเห็นเอามือนู่นนี่นั่นนะปรากฏว่าไปเห็นที่นั่นเนี่ยมันวิเศษมากเลยอ่ะพี่ร้องโอ้แบบก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะแล้วมันหาย
1: ไปเพียบเลยใช่ไหม
0: เพียบก็อยากจะมาเมืองไทยนะก็อยากจะมาเมืองไทยมากๆเลยเ
1: ข
0: าเคยมาไปภูเก็ตมาเที่ยวอะไรเงี้ยมันมีหลายศาสตร์แล้วก็มีการสอนหมอคนที่ทำให้พี่เนี่ยก็มีก็เรียกว่ามีคุณธรรมสูงนะเขามีการสอนรุ่นหลังๆนะแล้วก็ก็มีมูลนิธิใกล้ๆเนี้ยเด็กกำพร้าเด็กที่ด้อยโอกาสเขาก็จะดูแลแล้วก็ไม่ได้คิดเงินก็บางทีมันตอนเช้านี้ก็จะไปเลี้ยงเด็กคนไหนที่มีปัญหาไม่มีอะไรกินเนี่ยก็จะมีอาหารจัดไว้ให้เลยแล้วพี่บอกว่ามันการพัฒนาของประเทศของนุสราพี่ดูนะเด็กขยันมากเลยนักขยันแล้ว เหมือนกับมี

0: ก็เลยเคารพผู้ใหญ่นะครับมีสัมมาคารวะมีอะไรต่างๆเนี่ยนะเด็กที่เข้าไปเรียนไปอะไรที่โรงพยาบาลเขาเนี่ยผมก็ชอบใจว่าอยากจะมาเมืองไทยนะก็เที่ยวนี้พี่ก็ไปก็ได้อะไรหลายๆอย่างนะนี่จะบอกไว้เลยน้องสุไลว่าน้องสุไลมีโอกาสไปเถอะไปแล้วจะเห็นอะไร
1: ไป
0: แล้วมัน
1: ไปอีกเมื่อไหร่คะเนี่ยจะติดตามไปด้วย
0: ว่าคงจะต้องไปกับไปจะต้องมีโอกาสได้ต้องไปเรื่อยๆเพราะมันน่าจะมีความทำอะไรอยู่ประมาณสักสองสามอย่าง
1: โอ้
0: โดยเฉพาะผลิตภัณฑ
1: ์ตามไปด้วย
0: อะไรเนี่ยโอเคครับแต่ว่าถ้าเราไปไม่มีจุดหมายไม่มีอะไรไม่ได้อันนี้ก็ต้องมีคนเป็นคนที่ต้องขวัญ
1: ต้องมีคนพาไป
0: ใช่เพราะว่าท่านที่ใหญ่ท่านเนี่ยท่านมีเขาเรียกสมาคมอะร้อยกว่าแห่งเฉพาะในประเทศ
1: จะมี
0: ไปได้หมดนะไปได้หมดไปได้แบบที่ว่ามันเป็นโอกาสดีนะตอนแรกพี่ก็อักตินะว่าคนจีนอย่างนี้แต่ไปเจอมันคนละเรื่องกันนะที่เราเห็นภาพว่า
1: แต่ที่เรารับทราบข้อมูลใช่ไหมคะ
0: ใช่ท่านก็บอกท่านก็เสียใจนะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยมันโอ้มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยอาจจะมีส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมีส่วนหนึ่ง
1: ใช่โอ้ก็หลายคนอาจจะคิดว่าเออถ้าสมมติซื้อของจีนมาเนี่ยนะมันก็จะมีแต่ของแบบราคาถูกไซส์ทีสองทีเพราะเจ๊งแล้วเสียอะไรเงี้ยจริงมันมีหลายเกรดมากตั้งแต่ระดับ
0: มีหลายเกรดมีหลายเกรด
1: แบบนั้นก็มีใช่แบบนั้นก็มีที่เราพูดกันเนี่ยแต่มันมีไปจนถึงระดับ5ดาว6ดาวมีทุกอย่าง
0: ใช่ใช
1: ่มีทุกอย่าง
0: ห้องร่องห้องน้ำอย่างที่เราเคยกลัวนะโอ้ไปเดี๋ยวนี
1: ้
0: อัตโนมัติ
1: เปลี่ยนหมดแล้ว
0: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคาดไม่ถึงว่ามันความเจริญเนี่ยการพัฒนาของเขาอะนะเราเองก็อยากจะให้ประเทศเราให้มันอย่าล้าหลังอย่าต่อยหลังมากอะไรเงี้ย
1: ให้เป็นแบบ
0: พี่วิไลไปดิ
1: ได้ไหม
0: ความสุขพี่บอกได้เลย
1: ค่ะ
0: มันจะมีความสุข
1: อยากไป
0: ค่ะส่วนน้องวิทย์เที่ยว
1: ก็มีโอกาส
0: อยากบอกได้เลยพี่ช่วยแนะนะ
1: ได้ไปเปิดหูเปิดตาได้ดูงาน
0: มีหลายอย่างไม่ได้เล่าอีกเยอะเลยขนาดห้าวันอีกคือทำงานตลอดไงทำงานก็โดยที
1: ่ไม่ได้เล่ากันไป
0: ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะสถานที่เที่ยวอีกเยอะนะถ้าไปเที่ยว
1: ไม่ได้ไปกินร้านกาแฟสบายๆอะไรอย่างนี้ไม่มีเหรอฮะไหว้พระ
0: อ๋อไอ้กาแฟมีไหว้พระก็มีบ้างแต่ว่ายังต้องเป็นคนอิ่มที่ศักดิ์สิทธิ์มากเที่ยวหลังว่าจะไปแล้วพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์นะที่ไปที่นั่นนะสถานที่เที่ยวเยอะมากนะนี่มันไปแล้วพี่บอกตรงนั้นถ้าคนไปแล้วมันจะรู้สึกความรู้สึกที่ดีแล้วก็มันรู้ว่าอ๋อมนุษย์เรามันมีคุณค่านะพี่เมื่อก่อนพี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมไอ้การที่จะทำให้คนมีอายุที่ยืนยาวนะหนึ่งในนั้นนะครับนั่นแหละก็คือการท่องเที่ยวนะแล้วก็ไปเห็นอะไรที่อย่างเงี้ยขึ้นกระดาษพี่ไปนะพี่กระดาษเราง่ายๆว่าขนาดไปเหนื่อยๆนะยังเห็นอะไรที่มันเราอะบางคนปล่อยมันปล่อยไปแก่แล้วก็ปล่อยมันเดี๋ยวนะมันไปยังไงก็เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็นู่นแต่ว่าถ้าไปเห็นนี่นะโอ้ไม่ใช่หนุ่มเราไปเห็นมันเหมือนกับ
1: โอ้เราไปไม่ได้อะไปเห็นแล้วรู้สึกมันมีความหวังไหมมีความหวังนะคะ
0: ใช่ใช่
1: มีความหวัง
0: ก็แค่นี้สัญญาท่านผู้ใหญ่ไว
1: ้
0: สัญญาท่านผู้ใหญ่คิดกับ
1: ใจฟูแสดงว่าพี่หนุ่มใจฟูขึ้นมา
0: ใจฟูครับ
1: ค่ะตัวจริงๆนะก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยเล่านะคะ
0: ครับ
1: สบายๆไปเนาะ
0: ไม่ใช่มาเสียเวลาไปโม้ไปอะไรไม่
1: ได้พี่หมออาจจะไม่เปิดเพลงไหมหรือยังไงหรือว่าเวลากันเลย
0: ก็ได้ครับได้แล้วจะไม่ลาก็ว่าตอบปัญหาไหมหรือยังไงดี
1: ได้ได้เดี๋ยวพักแป๊บนึงแล้วก็กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
0: ได้ครับได้ครับครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไมคัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพรบุญรง
8: ค์กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะขออนุญาตยกเลิกเพลงไปในสัปดาห์หน้านะครับหมอเพราะว่า
9: ได้ครับ
8: มีคำถามของพี่ผู้หญิงอายุ48ปีคนหนึ่งนะคะเขาถามมาสั้นๆว่าขณะนี้รู้สึกไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศมาเป็นสักระยะหนึ่งแล้วนะคะจนสามีแอบไปมีคนอื่นนะก็บางครั้งเริ่มมีแต่พอสามีถอดใส่ก็หมดอารมณ์ไปเฉยๆไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเข้าสู่วัยทองแล้วใช่ไหมนะคะแล้วก็พอจะมียาและอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงที่ช่วยเพิ่มอารมณ์ได้ไหมคะขอแค่นำด้วยแล้วก็อาการวัยทองจริงๆเริ่มช่วงอายุกี่ปีกันแน่และสิ้นสุดตอนไหนเท่าไหร่คะพี่หมอคะ
9: เอาพูดถึงเรื่องวัยทองหน่อยแล้วกันนะถ้าที่ดูเท่าที่ฟังถ้าคำถามเนี่ยน่าจะประเด็นหลักอยู่ที่สงสัยวัยเรื่องของการเข้าสู่วัยทองหรืออาการที่มันไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศนะครับคือถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้หญิงนั่นแหละนะก็โดยทั่วไปนะครับผู้หญิงในเข้าคำว่าวัยทองเนี่ยเริ่มอายุเท่าไหร่เนี่ยนะครับอาจจะน่าจะมีจากการเฉลี่ยนะโดยส่วนใหญ่ก็เริ่มด้วยในช่วงที่อายุ45นะบางคนก็เริ่มเลยนะ45ไปถึง55ประมาณเนี้ยนะทีนี้ว่าอาการมันจะแค่มันมีอาการเตือนก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองแบบเต็มรูปแบบนะเช่นในช่วงที่มันประจำเดือนมันจะหมดแต่ว่าช่วงก่อนที่จะหมดถาวรเนี่ยมันก็จะมีอาการมาห่างไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะบางทีก็มาไม่มากมาอะไรต่างๆพวกนี้นะมันอาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมอนะอายุเนี่ยถ้าเริ่มจาก45ถึง55น่าจะไปหมดก็น่าจะอยู่ในราวๆ50ประมาณ50นะ50 50 51พวกนี้นะที่ส่วนใหญ่นะแต่เราก็เคยเจอนะในข่าวต่างประเทศที่เขาบอกอายุ60ผู้หญิงยังมีลูกมันธรรมชาติเราเล่นตลกตีมกันนะพูดถึงนะนะก็เรียกว่าก่อนวัยทองนี่บางคนก็แล้วแต่บางคนก็40นิดๆก็เริ่มละนะเริ่มที่มีความไม่สม่ำเสมอของรอบเดือนอะไรต่างๆอาการที่มันออกมาเนี่ยนะแต่ว่าก็ถ้าเป็น50ไปแล้ว

0: นี่บางทีมันพอมีห่างไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันหยุดหมดเลยนี่ก็ประมาณนั้นนะครับเต็มที่นะทีนี้อาการนะที่เป็นที่รู้กันเมื่อก่อนที่เขาบอกว่าผู้หญิงวัยทองนี่เป็นวัยที่แบบเปลี่ยนผ่านที่สำคัญคืออะไรอาการที่แบบบอกว่าบางคนก็แซวบอกว่าลมพัดก็โมโหอะไรเงี้ยโทษนะครับผู้หญิงที่บอกว่า
1: ก็ไม่ได้อ่ะ
0: ไม่ได้ที่บางคนโอ้โห
1: ไม่ได้เลยอ่ะ
0: ลูกพร้อมจะแม
1: ่พร้อมจะระเบิดได้ตลอดเลย
0: บอกแม่เนี่ยไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะเห็นอะไรก็ฟังหูฟังตาบางคนบอกมนุษย์ป้าแล้วจะว่ากันไปให้ไอ้เลยให้ฉายาที่แหมน่ากลัวนะแต่ว่าที่จริงแล้วอ่ะอาการร้อนวูบวาบเหงื่อออกอะไรเงี้ยกลางค่ำกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับหงุดหงิดแปรปรวนความจำไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้นะแล้วที่นี่เขาพูดถึงเรื่องของแน่นอนครับมันมีเรื่องของอารมณ์ทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะความสำคัญทางเพศมันลดลง
1: ใหญ่ก็ไอ้มีความเป็น
0: ช
1: ่
0: องช่องคลอดนี่มักจะมีปัญหานะครับมันอาจจะไม่ค่อยอ่อนนุ่มชุ่มชื่นเหมือนกับตอนที่มีฮอร์โมนเต็มที่ใช่ไหมเพราะว่าเนื่องจากว่าวัยทองก็คือวัยที่มันประจำเดือนอ่ะมันไม่มีนะหมดประจำเดือนก็เท่ากับรังไข่ที่ผลิตฮิสโตรเจนมันหยุดทำงานใช่ไหมเพราะก็เลยทำให้มันมีความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในด้านเพศนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะมีเพศเรื่องช่องคลอดแห้งนะแล้วก็อารมณ์ทางเพศก็ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วก็ไม่ค่อยก็เลยไม่ตอบสนองไม่ค่อยแซ่บเหมือนกับตอนหนุ่มๆอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นเรื่องที่จริงแล้วเนี่ยน้องจุไรเราก็ค่อยๆเจอนะว่าคนที่อายุวัยทองเนี่ยบางคนบอกโว้อย่าดูถูกนะผู้หญิงวัยทองแต่ว่าจะหมด
1: เวลาหมดพี่มาสี่ทุ่มพอดีได้ค่ะพี่มาให้เบอร์นิดนึงเดี๋ยวก็ต่ออาทิตย์หน้านะคะ
0: ค่ะผมเบอร์นะครับ0876977666 0876977666ขอโทษด้วยวันนี้หนังสือเรายังซึมอยู่เลยมา
1: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวใครอยากจะปรึกษาพี่หมอนะคะช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็โทรได้ช่วงสายของทุกวันนะคะแล้วก็วันอาทิตย์เดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะกับคำถามนี้อีกนะพี่หมอเนาะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: เวลาจริงๆลาไปพร้อมกันนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋า

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

ให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: คู่แรกของวันอาทิตย์นะครับก็โอ้โหทีมแต่งต้นๆครับเยอรมันพบกับทางคือดาวเซาครับโอ้โหจับมาที่คุณซูแจ็คแอดโวคาด
10: นี่78ปีนี่เรียกน้าไม่ได้แล้วนะ
9: ต้องเรียกลุง
10: ต้องเรียกลุงรุ่นลุงรุ่นปู่แล้วนะครับ
9: ครับก็เป็นเกมในกลุ่มโอ้ที่ต้องบอกว่าคู่ขี้ถูสีนะครับคือลาซาวเอกวาดอร์เยอรมนีแล้วก็ไอวอรี่โคสต์นะครับ
10: กลุ่มนี้กลุ่ม E นะครับ
9: ครับอ่ะก่อนที่จะไปประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวไล่เรียงสเปคผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองฝั่งกันก่อนนะครับวันนี้เยอรมันในระบบ 4-2-3-1 นะครับผู้เสียประตูเป็นแมนูนอยเออร์ครับแนวรับแบ็คขวาโจโจคิมมิชครับแบ็คซ้ายเป็นนาธานิเอลบราวน์นะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็คเป็นโจนาธานทาแล้วก็ดิโก้ชูลเตอร์เบกผู้กองกลางเป็นฟิลิกเมชาแล้วก็อเลซานดราพราฟโลวิชนะครับตัวลูกครับได้ลอยซานเน่จะมามูเซล่าแล้วก็ฟอร์เรนเวียดหน้าเป้าเป็นคายฮาวเวตนะครับ
10: ครับผม
9: ส่วนทางฝั่งทางด้านคือลาซาวนะครับระบบ4-4-2ครับดั้งเดิมนะครับของดิกแอดโวคาร์ดเสริมตูเป็นทางด้านเอเลียสรูมนะครับแนวรับมีทางด้านฟรอนวิลแบ็คขวาด้านซ้ายเป็นฟรอนิอุสผู้เซนเตอร์เป็นลิชารีบัสซัวนะครับคนที่เคยเล่นเยาวชนของเนเธอร์แลนด์มาก่อนจะมาเล่นชุดใหญ่กับคือลาซาวนะครับจับคู่เซนเตอร์กับโอบิสโปจาก PSV ผู้กองกลางครับโอ้สองพี่น้องเลยพี่เอกเลนโดบากูน่านะครับกับทางด้านคนพี่เนี่ยเป็นทางจูนิโยบากูน่านะครับ ปีกขวาเนี่ยใช้เป็นทางโคเมเนเซียนะครับด้านซ้ายเป็นไทช่องนะแล้วก็หน้าคู่เป็นแฮนเซนแล้วก็โจเกลโลคาเดียครับ
10: ครับเกมออกสตาร์ทมายังไม่ถึงนาทีนะครับเยอรมันปีนี้มาแบบไม่ถูกคาดหวังมากนะครับกับการที่เป็นเต็งแชมป์เพราะว่าพวกรุ่นใหญ่อย่างสเปนฝรั่งเศสอังกฤษนี่เต็ง1 2 3
9: ครับ
10: แต่ก็เป็นขาประจำบอลโลกอยู่แล้วนะครับทีมชาติเยอรมัน
9: ก็ถูกจัดอยู่ในประเภทเต็ง7เต็ง8แล้วครับ
10: ครับ
9: วันนี้เยอรมันเสื้อขาวกางเกงดำนะครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนคือลาซาวเสื้อเงินเกงเหลืองบุกจากขวาไปซ้ายตามจอภาพที่เห็นแล้วผมสน
10: ก็ทักทายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ทางต่างจังหวัดอีก41สถานีนะครับในเครือของวิทยุอสมทช่วงบอลโลกเราก็จะอยู่กันยาวๆนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้าย
9: าวไปฮะ
10: จนถึง

0: รอบชิงเลยนะครับก็เดี๋ยวดูครับวันนี้เยอรมันเนี่ยคาดการณ์ว่าจะต้องยิงถล่มให้ยับเลยนะครับจะได้สักกี่ลูกแต่ว่ารูปเกมในช่วงต้นเกมนี่ครองบอลเยอะกว่านะทุกส่วนนะ
1: ใช
0: ่คอมเมนต์กันมาได้นะครับทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็รวมไปถึงข้อความก็ส่งมาลุยมาลูกนี้เยอรมันไม่ได้จบครับโอ้ยคือละซาวเอาแล้วจะสวนกลับทางด้านซ้ายลุยมาโดนชนผู้ตัดสินเป่าฟาวให้หรือเปล่านะครับ
1: ได้ฟาวฟรอนต์วิว
0: เป็นแบ็คที่ตัดได้นี่โอ้โหพยายามจะสวนกลับเยอรมันต้องระวังนะครับชื่อชั้นผู้เล่นของกุราเซาเนี่ยหลายๆคนก็คุ้นหูคุ้นตานะครับกับการเล่นในฟุตบอลฮอลแลนด์นะครับ
1: ก็มาจากพวกเนเธอร์แลนด์ลีกดองนะครับเพราะว่าอย่างตอนประวัติศาสตร์นี่ตามเรื่องราวนี่
0: รู้จักรู้จักคาฮิตชองหรือเปล่าร
1: ู้จักครับ
0: รู้จักโลคาเดียหรือเปล่า
1: พี่เอกรู้จักว่ารู้ไหมตาฮิตชองมีเชื้อจีนด้วยนะไปอ่านข้อมูลมา
0: เนี่ยดูก่อนดูก่อนมาแล้วครับกุราเซาโลคาเดียนี่เด็กเก่าพีซีนะครับผมนี่เคยพากกับทางช่อง9สมท
1: แล้วนะโอ้ยน้อหนุ่มดูอยู
0: ่มาซัวโลคาเดียพวกเนี้ย
1: ต้องเรียกอาจารย์เอกเอลดีบีซี
0: ่นู่นเอกนู่นเอกใหญ่นู่น
1: โอ้ยอันนั้นเขาเป็นผอ
0: เอกใหญ่นู่นเขาพาบอลฮอลแลนด์มาภาคนะ
1: ถ่ายรูป
0: อนาคตแต่9โอกาสจะมีมาภาคต่อนี่ได้ข่าวว่าคุณอวย99หวานเจี๊ยบเลยเหรอ
1: โอ้ยพี่อันนี้คือบ้านของผม
0: อ่ะเหรอ
1: นี่คือแบบโฮมเบส
0: นะ
1: เบสแคมป
0: ์บ้านหลังใหญ่คุณอยู่แถวคลอง3คลอง4ไม่ใช่เหรอ
1: ก็เราก็ต้องมีกินมีใช้พี่ครับ
0: อ่ะมาเยอรมันฮะจะเริ่มนับ1เมื่อไหร่นี่ช่วงต้นเกมนี่บุกหนักเลยนะครับ
1: อ่ะก็ถ้าใครอยากได้ผลบอลคู่อื่นนะครับซึ่งตอนนี้เบดารุสเตะไม่แคร์สื่อมีลีกชิลีมีพวกบอลฟินแลนด์ใครอยากได้คู่ไหนมารวมถึงไอซ์แลนด์ก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ
0: ครับไม่บังหน้าเราหลองสนหรอ
1: โอ้
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ตรงเข้ามาจัดให
1: ้ไม่เป็นไรฮะที่นี่เขาเน้นเสียง
0: เยอรมันมาทีเมช่าจ่ายติดจังหวะ2ยังเข้าบอลก็น่าเร็วอ้าวแล้วหมุนแล้วฮะตอนนี้ ไม่ใช่นักเตะหมุนนะสัญญาณหมุนลุยต่อครับ
1: พี่เอกเมื่อกี้ผมขับรถมาเส้นรัชดาที่ฝนตกหนักแบบหนักมาก
0: อ่
1: ะแบบเพิ่งตกอ่ะแล้วคือแบบว่าโอ้โหบางทีบางช่วงบางตอนไม่เห็นทางเลยนะ
0: วันนี้เซียนสนชี้ชัดไปทางไหนฮะคู่นี
1: ้ผมว่าเยอรมันชนะขาดพี่เอก
0: หร
1: อวันนี้นี่รู้สึกว่าต้อง3ประตูใช่ไหม
0: ผมคิดว่าไม่ถึง4
1: ต้อง4หรือ3นะ
0: ถ้า4ก็โอเค
1: 3พอได้ไหม
0: 3ไม่ได
1: ้โอเคแกลำบากใจเลย
0: เต่าบินคนละแก้วมา
1: พี่เอกเอาอะไรอ่ะ
0: ผมว่าคิดว่ายิงไม่ถึง4
1: อ่ะผมเอาถึง4
0: อ่า
1: โอเค
0: เดี๋ยวครึ่งแรกรู้เรื่อง
1: ได้ครับอ่ะอย่างที่บอกนะครับใครได้ผลคู่อื่นก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ SMS ยังเหมือนเดิม48-9899แล้วก็ช่วงบอลโลกไลฟ์นี่มีทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube คุยกันได
0: ้ครับทำเกมขึ้นมายังไม่ได้นะครับกุราเซาบอลออกทางซ้ายทางซ้ายไหลทะลุช่องมาหลุดมาเยอรมันแต่งเข้าขวาสัดลูกนี้โอ้โหมีตัวขวางครับยังไม่ได้อีกทีนึงมูเซียล่าออกไปซ้ายบราวน์ฮาวเวตตบเข้าในหน้ากรอบเบทโทษเวียดทำชิงยิงลูกเดียวโอ้โหมาแล้วครับเยอรมัน 1-0 ครับโอ้ทำชิงกันมาแล้วซัดสุดสวยเลยครับ
1: ฟิลิกเมช่านะครับโอ้โหทำนบแตกครับคือราซาวต้านได้แค่5นาทีเสร็จๆครับเยอรมันนี่อินซีเล็กครับแชมป์โลก4สมัยครับขึ้นนำแล้ว 1-0 ครับโอ้โหแล้วฟิลิกเมช่ายิงลูกนี้ตุงตะข่ายสวยสดงดงามครับ
0: ครับ
1: หมดสิทธิ์เซฟครับทางด้านเอเลียตรูมครับผู้ประตูของกีราเซาครับ
0: ผู้ยิงสวยมากทำชิ่งกันดีนะครับเฟลิกเมช่าครับมิดฟิลจากเสือเหลืองส่งเข้าประกวดนะครับเยอรมันนี่เคยเข้าชิงมาแล้ว8ครั้งได้แชมป์ไป4แล้วรองแชมป์อีก4ครั้ง
1: 50%
0: โอ้โหคุณไม่ชมคุณไม่ชมคนจ่ายอ
1: ่
0: ะ
1: ใครฮะ
0: ก็เบอร์17ไงดู
1: เพย์เมเกอร์จากลิเวอร์พูลนี่ปาดมาให้เมช่ายิงบริเวณหัวกะโหลก 1-0 ครับเยอรมนีนับ1อ้าวพี่เอกพอพูดปั๊บยิงป
0: ุ๊บไม่มีปัญหา เดี๋ยวพักครึ่งฮะมันยิง3ลูกเดี๋ยวลงไปกดเตาบินเลย
1: ไม่ได้หรอกพี่โอ้แต่ว่าออกซ้าร้อนแดงครับเมื่อวานนี้สวิตก็นำเร็วแบบนี้นะผมภาคอยู่ที่นี่แหละไม่เอานะ
0: แล้วกาตาร์นี่แต้มแรกของบอลโลกใช่ไหม
1: ใช่เป็นเจ้าภาพไอ้ครั้งที่แล้วในบ้าน3นัดแพ้รวดว
0: ัน
1: นี้เล่นเมื่อวานเล่นนอกบ้านเล่นที่สหรัฐกลายเป็นว่าได้1แต้มจากสวิสนะครับ

0: เอามาอีกแล้วเอกมาอีกแล้ว
1: 2หรือเปล่าเยอรมันยิงติดบล็อกแถว2หน้ากรอบไปโทษสลอตเตเบกดันมาสูงเลยครับซ้ายบราวเปิดยัดลูกนี้บอลฉลับอ้าวแล้วไม่ได้เตะมุมครับ
0: ตอนนี้นี่ขึ้นทั้งขวาทั้งซ้ายเลยครับเยอรมนีคือชุดนี้อาจจะไม่ได้มีสตาร์เยอะครับแต่ว่าจุดแข็งคือทีมเวิร์คครับแล้วก็พลังหนุ่มอย่างนาธานิเอลบราวน์ก็หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหูคุ้นตาครับเป็นแบ็คซ้ายเนื้อหอมนะครับจากแฟรงค์เฟิร์ต
1: ลุงดิกผมนี่เครียดตั้งแต่ต้นเกมเลยฮะดิกแอดโวคาต
0: ก็ก่อนหน้านี้เคยมีออกไปจากการคุมทีมประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วนะครับเพราะว่าลูกสาวแกป่วยแต่ตอนนี้พอดีขึ้นก็กลับมา
1: อยู่ในรูมครับเปิดยาวโลคาเดียจะโมงเช็ดไม่ถึงนะฮิชองเก็บบอลได้อยู่ข้างหน้าเปิดยัดมาคิมิดดักไว้ได้ก่อนวันนี้ผมว่าคนที่น่าจะสบายสุดก็คงจะเป็นนอยเออร
0: ์ใช่งานค่อนข้างเบานะครับ
1: เยอรมันเคยชนะเยอะสุดซาอุ8ลูกอ่ะ
0: ครับ
1: 8-0 นะครับ
0: หรือวันนี้เอาสัก7ได้ไหมที่เยอรมัน
1: เฮ้ย7-0เอาถ้าไม่8ก็9เลยเดี๋ยวยุ่งกับ7เลย
0: เดี๋ยวมันจะดราม่า
1: เดี๋ยวจะมีดราม่าอีกอ่ะอ่ะลุยต่อไม่หยุดนะครับมูเซียล่าไหลมาขออีกไหมเมชาซัดลูกนี้โอ้โหหลุดกรอบนิดเดียวเกือบ 2-0 ครับ
0: โอ้โหเฟลิกเมชาครับตั้งป้อมง้างเท้ายิงด้วยขวาคือน้ำหนักอะดีครับแต่ทิศทางเนี่ยโอ้โหหักข้อเยอะไปครับหลุดเสาไกลนิดเดียวคือถ้าตรงกรอบนี้ใส่สกอร์ 2-0 แน่นอนครับ
1: ใครที่ฟังใครที่ชมเราเนี่ยมีคนไหนที่แบบชอบคูราเซาเชียร์คูราเซามีไหมส่งมาบอกหน่อย
0: ผมบอกเลยลูกเกมตอนนี
1: ้
0: โอ้โหหนักแล้วครับคือลาซาว
1: เมื่อวานนี่เชื่อใจสวิตเซอร์แลนด
0: ์ครับ
1: โอ้เละเลย
0: เมื่อวานที่บอกเลยเละน่าจะพับป่าเมื่อคืนเนี่ยสวิตอ่ะไม่มีใครเห็นต่างเป็นกาตาร์นะพี่เอก
1: ใครจะเชื่อกาตาร์จะมีแต้มไงคุณสน
0: แต่ว่าไอ้ผมว่าไอ้ลูเบนวากาสแล้วก็บิลเอมโบโลเนี่ยใช้โอกาสโคตรเปลืองก็คือยิงไป30กว่าครั้งนะพี่เอก
1: มาแล้วไม่แน่นะครับ
0: ไม่ได้สักลูกอ่ะได้ลูกเดียวจุดโทษ
1: เล่นติดแอคไปว่า
0: จริง
1: ใช่ไหม
0: ไม่เน้น
1: อ
0: ่ะ
1: แต่2-0ไม่ยอมเอาสักที
0: อุ้ยแต่เยอรมันเสื้อตัวนี้สวยนะพี่เอก
1: ผมว่าเยอรมันเสื้อเขาสวยทุกทัวร์นาเมนต์
0: อ
1: ่ะพวกเยอรมันอิตาลีอย่างเง
0: ี้
1: ยเสื้อจะสวย
0: อันนี้เดี๋ยวฝากพิมพ์งานดู SMS อันนี้ได้มั้ยเอ่ยไม่แน่ใจนะเหมือนเข้าไม่ได้อ่ะมาอีกแล้วครับเยอรมันวิยัตให้มาช่องนี้ไม่ถึงฮาแวดครับแล้วบอลฝั่งซ้ายนะครับพยายามให้ช่องในเล่นกับมูเซล่าโอ้โหมูเซล่าจะควายมาฟอเรนเวียตเวียตขวาซัดมั้ยไม่ซัดจะไปต่อเวียตขวายิงติดบล็อกกับ
1: จะได้ส่วนไหมคูราเซาโดนตัดได้อีกซาเน่ซ้ายลากตัดในโดนอัดเมช่ารับช่วงต่อโดนลุมอยู่หูชลเตอร์เบกดันไลน์ขึ้นมาสูงเลยนะครับ
0: ใช่บอกเลยสนามเอียงอะตอนนี้ชลเตอร์เบกนี่เป็นข่าวกับลิเวอร์พูลนะพี่
1: ก็เพิ่งต่อสัญญากับดอทมุนไปแต่ก็ต่อเพื่อขายแหละผมว่า
0: วันนี้เล่นที่ฮูสตันนะครับ
1: ครับหมาอีกแล้วซ้ายซาเน่ยิงโอ้โหฉลับออกหลังแล้วไม่ได้เลยครับบอลสุดท้ายเลยเหมือนจะโดนลอยซาเน่ออกไปเองนะครับ
0: โอ้โหก็โอกาสเยอะทีเดียวครับเมช่าเบิกสกอร์ไปแล้วเมื่อสักครู่ทั้งเวียดได้ยิงติดบล็อกแล้วก็ลอยซาเน่ครับตรงนี้โอ้โหคือ 4-5 บล็อกของทางคือลาเซาครับบังหมดซาเน่ซัดไปก็ยังติดครับโอ้โหคือทำให้ติดนี่ 2-0 แน่นอนไปติดบล็อกของทางบาซูอานะครับ
1: ครับบาซูนี่น่าจะเคยเล่นกับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัม
0: ใช่
1: คู่นี้ฟีทีวีทางโมโนแม็กสปอร์ตน่าจะมีถ่ายแล้วสดด้วยนะครับพรุ่งนี้เห็นโปรแกรมนี่เป็นสเปนนะ
0: ใช่
1: ก็ปล่อยคู่ใหญ่มาให้คอบอลแฟนบอลได้ดูด้วยนะ
0: เมื่อวานนี้ก็ดูบราซิลกันไปแล
1: ้
0: วลองดูบราซิลหรือดูบูอัตนี่โอ้โหโคตรเก่งเลยพี่เอกแบบเล่นซากิมบาไลคาเซมิโร่ฟาบินโยไปไม่เป็นเลย
1: ที่ตอนเด็กเล่นยูให้กับฝรั่งเศสนะ
0: ใช
1: ่โตมามันไม่มีพื้นที่ไง
0: ผมเห็นเขาตั้งแต่ตอนเล่นกับลิวในฤดูกาลที่ผ่านมาในลีกเอิงเขาว่าได้ผ้าอยู่โหโคตรเก่ง
1: ครับ
0: มาแล้ว
1: พอฟอร์มดีนี่มีข่าวทีมใหญ่เพียบเลย
0: ใช
1: ่หมายทีครับทางด้านเยอรมันค่อยๆเคาะขึ้นมายกมาเมช่าเกียวเข้าเหลี่ยมซ้ายดี

0: อิดลูกนี้วิตรงกรอบแต่ว่าน้ำหนักเบาครับ
1: บอลแรงนี่ดูดลงมาสวยเลยครับเมช่าแต่ว่าจังหวะจะดีดยิงนะครับบอลมันไปติดเท้าก็เลยยิงได้ไม่แรงครับยังติดทางด้านรูม
0: 2014ได้แชมป์ฟุตบอลโลกที่บราซิลมาแล้วนะครับเยอรมันโอ้ต้องรีบยิงครับลูกนี
1: ้นี่มีคนเป็นเพื่อนพี่เอกละเอเดเมทตอนนี้ใช้งานได้ละมีผมครับเชียร์กึดาซาวครับเชียร์ไปนิดหน่อยจากคุณสพงพวกพี่เอก
0: เดี๋ยวเราเฮไปด้วยกัน
1: ครับพี่บอกขอผลสต็อกโฮมแล้วก็โลเซนกาสวีเดนสตาร์เบกด้วยครับนี่เป็นไงท่านนี้คุณ6คุณ6788บอกบอลโลกนี่ทำอะไรแกไม่ได
0: ้ไม่เป็นไรเราจัดให้
1: สต็อกโฮมนี่สวีเดนนะเดี๋ยวดูให้นอกนั้นมีอะไรมีสตาร์เบกนะครับแล้วก็โลเซนกาโอ้
0: โหบุกอีกแล้วครับเยอรมันอยู่ที่ว่าจะเร่งหรือเล่นตามทรงของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับออกไปทางด้านซ้ายครับสลาตเบกเวียดครับขึ้นมาบราวน์ขึ้นไม่ได้ก็ย้อนมาตั้งกันใหม่ครับสลาตเบกเมช่าโจทานทาครับขวาซ้ายมีแต่ว่าเคาะคืนหลังดีกว่าเอาชัวร์ครับดีดซ้ายบราวน์สลาตเบกเคาะหาช่องอยู่นะครับ
1: ส่วนเมื่อกี้ที่ถามผลสต็อกโฮมอินเตอร์ซองนาวนี่ชนะทางคาวสตัด 3-1 นะครับ
0: ครับพอได้ประตูเร็วก็ความกดดันมันก็คลายไปเยอะเลยนะครับทางด้านเยอรมัน
1: ข้อความ SMS เริ่มมาเรื่อยๆครับแหมบางท่านอาจจะเพิ่งตื่นนะเพราะว่าตั้งเวลาดูไว้อย่างเมื่อวานพี่เอกไหวไหม4คู
0: ่ไม่ไหว
1: ตั้งแต่ตี2ถึงคู่11โมง
0: เต็มที่กับบราซิลอ่ะ
1: เมื่อเช้าผมนอนประมาณบ่ายโมงอ่ะจบคู่
0: พอดีไหมเวียดยิงลูกนี้โอ้โหเกือบ 2-0 โอ้ใจเย็นๆมาโอ้โหมาเป็นพายุเลยครับเยอรมัน
1: นี่ครับเพลย์เมเกอร์จากลิเวอร์พูลครับพยายามจะส่องประตูครับตรงนี้คือมีพื้นที่เยอะเลยครับหนีทางฟอร์เรสต์มาครับแล้วก็ขวาเนี่ยตั้งป้อมซัดเปิดหน้าเท้าน้อยไปหน่อยครับบอลมันโค้งไม่พอหลุดเสาไกลเมื่อเช้าเนี่ยผมช็อกเลยพี่เอกก่อนนอนโอ้โหตุรกีขึงครับสนามโดนออสเตรเลียสวน2ดอกแพ้0-2
0: ก็ชอบ
1: โอ้โหเรียบร้อยเมื่อคืนนี่ทีมที่ดูเป็นรองนี่ดีหมดเลยนะ
0: ใช่สกอตก็ชนะแค่ลูกเดียว
1: ใช่ช้ำเลย
0: อ่ะมาขึ้นมาทางซ้ายก็เก็บบอลไม่ได้นะครับจูรินโยบาคูน่าบอลทุ่มของคิมิช
1: ก็เป็นกัปตันทีมชาติเยอรมันชุดนี้ครับคิมมิช
0: หม่งมากุราซาวยกสวนกลับมาเลยครับติดโจทันทาคิมมิชต้องย้อนคืนได้แตะบอลแล้วครับนอยเออร์ออกบอลเร็วมาบราวน์ชลอตเบกข้างหน้าเนี่ยใช้ฮาวเวตยืนค้ำอยู่นะครับ
1: ก็ยิงประตูให้อาร์เซนอลในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ด้วยครับคายฮาวเวตแต่ว่าอาร์เซนอลได้แค่รองแชมป์นะครับตัวเลือกอื่นในกองหน้าก็มีพวกทางด้านแม็กซ์ไบเออร์แล้วก็พวกตัวอย่างนิกวอเตอร์มาเดอร์ครับแต่วันนี้มีชื่อเป็นแค่สำรอง
0: มาอีกแล้วเมช่าเลือกใครไหลมาโอ้ยยังไม่ผ่านในรับของกูราซาวจะสวนกับบาคูน่าบาคูน่าน้องให้พี่ยกไปขวาเลยครับถึงไหมโลคาเดียไม่ถึงครับโดนดักได้ครับชาร์ลอตเบกเลนโดบาคูน่า34นะครับส่วนจูรินโยบาคูน่า28และในยุโรปเนี่ยแทบทั้งนั้นเลยนะคุณสน
1: ใช่
0: โจทันทา
1: ประสบการณ์ไม่ได้น้อยเลยครับกูราซาวถึงแม้ชื่อชั้นจะดูเป็นรองเยอรมนีนะครับ
0: นี่เคยมาเล่นบ้านเรา
1: ใช่ก็ได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งนี้ครับแต่ก็เป็นเต็งท้ายๆนะที่จะได้แชมป์กูราซาวเฮติแล้วก็อย่างเคปเวิร์ดนะครับ
0: ครับผม
1: เฮติเมื่อเช้านี่โอ้โหพี่เอกเหมือนผมนั่งดูอาดาม่าเตาเล่11คนนะทรงนั้นเลยหุ่นเดียวกันอย่างนักรักบี้สกอตที่ว่าแน่นๆตันๆแบบโอ้โหโดนชนกระเด็นน่ะ
0: นึกว่าจะไหลเหมือนกันนะคู่สกอตอ่ะ
1: ใช่
0: ก็เก็บได้แค่ลูกเดียว3แต้มนะคร
1: ับแต่สกอตนี่ก็ต้องพึ่งจอห์นแม็กกินนะชอบยิงประตูสำคัญตัวลุกจากวิลล่าย
0: ูโรปาลีกมาด้วยนะจอห์นแม็กกินน่ะก็เยอรมันชุดนี้สเวตตัวจริงแกนหลักก็มาจากบาเยิร์นเพียบเลยนะครับ
1: บาเยิร์นกับดอทมุน
0: ส
1: องทีม
0: คิมิดข้างหน้ามีขยับแล้วครับไหลจะให้ฮาวเวตยังไม่ผ่านครับเก็บได้อีกทีนึงออกมาเลอยซาเน่

0: จังหวะอัดกับบาคูน่ายังได้ทุ่มนะครับทางด้านเยอรมัน
1: วันนี้ผู้ตัดสินก็ถือว่าเป่าค่อนข้างง่ายนะครับวันนี้เป็นอาจารย์จาราวชาเยตจากโมร็อกโกเป็นผู้ตัดสิน
0: ครับ
1: โอ้นามสกุลนี้อ่านลำบากเลยพี่เอก
0: รับบอลจากเพื่อนไม่รู้จะให้บอลตรงไหนครับ
1: แต่เท่าที่เห็นนะผมว่าคือราซาวดูดีกว่าเฮติดูเป็นเกมดูทักษะดีกว่า
0: ครับใช้ช่องแตะหลบมูเซล่าเอาไม่ฟาวผู้สินเป่าช้าครับได้ฟาวครับกุราซาว
1: ต้องพยายามหาจังหวะครองบอลหน่อยครับทางกุราซาวแล้วเฟลิกเมชาไปฟาวนะครับในจังหวะคือตาฮิชองถึงบอลก่อนครับโอ้โหแล้วโดนกระแทกก็ส่งผมเอกลักษณ์ครับตาฮิชอง
0: จับบอลเกือบจะพลาดฟอนวิลครับพลิกอยู่เป็นบาคูน่าครับลงมาช่วยเกมรับออกไปมุมกว้างเลยครับทางด้านขวาบาซัวกูเมเนเซียครับเอ้าแล้วบอลออกไปแล้ว
1: ครองบอลได้แค่แป๊บเดียวครับทางกิราเซากำลังจะผ่าน20นาทีนะครับโอ้โหเยอรมันนำแต่แค่สกอร์เดียวมันก็ยังไม่ชัวร
0: ์เล่นโดยังไม่ผ่านไปถึงครึ่งแรกเลย
1: จบ 1-0 มานี่แยกย้ายนะบอก
0: อยากให้สนุกไหม
1: โอ้ยเนี่ยเริ่มสนุกแล้วเริ่มมาแล้ว
0: กิราเซานอกกรอบไปโทษทางขวามีจังหวะยกมาชายช่องมงแล้วโลคาเดียจับไหลต่อหน้ากรอบไปโทษช้าครับโอ้ยบาคูน่าเอายังได้อยู่แล้วยิงไกลลูกนี้กระโดงข้ามคานครับ30กว่าหลา
1: โอ้โหมีโอกาสต้องซัดไปก่อนครับกิราเซาจังหวะนี้ครับบาคูน่าครับโอ้โหกัปตันทีมซ้ายช้อนใต้ลูกครับข้ามคานครับเดโดบาคูน่ามีคุณธนงทุนมาทักทายนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะนายเอกนสนสองกูรูพี่ไม่รักน้องแต่น้องรักพี
0: ่
1: และแฟนก้าวๆทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะหวยที่นำมาแชร์งวดนี้ของหนูเนี่ย851861แล้วก็51 กับ 61นะคะเน้นๆเลข1ค่ะทุกท่านโชคดี
0: ถึงแม้ว่าพี่จะรักเป็นหวยสนอยู่ฝั่งเดีย
1: ว
0: แต่พี่ก็เป็นมืออาชีพรู้ว่าสนไม่ชอบพี่ก็มืออาชีพนะ
1: พี่พี่ผมมารักพี่เสมอถึงแม้พี่จะเรียกสนเป็นอู๋ก็ตาม
0: อุ้ยเวียดเปิดมาให้แวดอู๋แค่
1: เวียดเปิดให้แวดเลยนะ
0: ใช
1: ่ฮะเดี๋ยวต้องมีคอนเนคชั่นเวียดกับแวด
0: เวียดแวด
1: มี
0: ตัวไหนไหม
1: เวิร์ด
0: ไม่มีไบเออร์นี่40แล้วนะ
1: ใช
0: ่40ปี79วันนะครับอยากรู้ว่านักเตะคูราซาวชุดนี้มีคนมาเล่นกับทีมชาติไทยไหมครับมันต้องไปเช็คดู
1: ใช่ต้องไปย้อนดูเลยอัพวันนั้นน่ะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไอ้ลอยลูมเนี่ยน่าจะมาส
0: ับ
1: ประตูอ่ะ
0: เอาจริงลอยลูมก็เคยเล่นในยุโรปนะปัจจุบันเนี่ยมาเล่นกับไมอามี่ที่อเมริกาแล้วนะคร
1: ับ จ้ะโอ้มีคนให้ตาม KR เล็กยาวิกด้วยโอ้โหวันนี้นี
0: ่ไอซ์เหรอ
1: น่าจะไอซ์แลนด์นักสู้ตัวจริงฟุตบอลโลก4คู่4ช่วงเวลาที่ทำอะไรพี่เขาไม่ได้
0: ขอดูช่องนี้ก่อนอู้คุณละเศร้าแล้วโลคาเดียยิงไม่ทันซ้ำอีกทีนึงเรียบร้อยครับโอ้โหคุณละเศร้าตีเสมอ 1-1 ครับเอาแล้วโกเมเดเซียครับยิงฉลับโอ้ดีมวยรองเป็นไงมาครับ
1: โอ้ยอาจารย์เอกคนไทยหัวใจคือละเศร้าโอ้โหเรียบร้อยครับเยอรมันไปไม่มีใครเข้าบอลครับแล้วปล่อยให้ได้ซัดเด่งๆเลยครับคือเราซาวตามตีเสมอ 1-1 ครับนาที21โอ้โหได้เฮเลยครับ
0: เจอทีมรองบอลอย่าแอคครับ
1: ลุงดิกแอดโวคาร์ดโอ้โหตายแล้วเยอรมันเดี๋ยวดูครับโอ้โหนอยเออร์หมดสิทธิ์ครับก็พี่เอกไปพูดว่าแกอายุ40กว่าแกเลยโอ้โหน้าบอกไม่ทันลูกนี
0: ้คุณเตรียมตัวไปกดกาแฟได้เลย
1: ล่ะได้พี่ไม่มีปัญหา
0: เฮ้ยแบบนี้มันสนุกนะเว้ย
1: โคเมเนเซียครับเนี่ยคือบอลตรงกลางครับเยอรมันไม่มีใครดีเลยแล้วให้มาขวาเนี่ยไม่ล้ำแล้วสกัดไม่ดีครับชอตเตอร์เบกแล้วโอ้โหโลเคเดียซัดแล้วบอลไม่โดนบอลแต่ว่าบอลมาเข้าทางโอ้โหแล้วโคเมเนเซียซัดท้ายเรียบร้อยเลยครับ
0: น่าจะเป็นโอกาสยิงโอ้ยฉลับแล้วหูบอลก็ปิ้นผ่านไปนอยเออร์ไปน่าจะเสียกว่าจากการไปฉลับเนี่ยนะครับ
1: โอ้โหเอาแล้ว

0: กระตุกหนวดเสือพี่เอกเป็นลิวาโนโคเมเนเชียครับกองกลางจากทาง FC ซูริก
1: มาอีกแล้วโลคาเดียมาอีกแล้วโลคาเดียหลุดมาโดนชนผู้ตัดสินไม่ให้จุดโทษครับโอ้โหอย่าเผลอนะผมบอกเลย
0: เอาแต่เดี๋ยวเช็คอะไรหรือเปล่าครับอาจารย์จาราว
1: ไม่น่าจะมีอะไร
0: อาจารย์จาราวนี่
1: จาเย็ดเหรอ

0: น้ำดื่มท่าทำใจร่มๆก่อนครับเยอรมนีโอ้โห
1: ของเราด้วย
0: โอ้ตาย
1: ใครที่รับฟังอยู่ก็ข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับ
0: ผมจัดให้ก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากร่วมสนุกนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับสร้างสีสันครับร่วมสร้างความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบครับร่วมรุนรับของรางวัลมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับโดยร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนเนี่ยไม่ยากครับเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับเลือก Mcord Super Fans Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับโดยร่วมเชียร์ทีมโปรดครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcord Super Fan Starter นะครับโดยยาวไปจนถึง Mcord Super Fan Diamond โดยจะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับ นอกจากนี้เนี่ยยังมีภารกิจพิเศษคือ Mcord Super Fan ที่มีคะแนนสะสม100อันดับแรกเนี่ยจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขร่วมกิจกรรมพร้อมสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับ cheer.mcord แล้วก็ .net โดยร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20นะครับก็โอ้โหได้แต่ว่าเป็นเดือนนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: ครับโอ้นี่ช่วงเบรกก็ถือใช้ช่วงนี้ติวเลยนะครับใครที่รับชมอยู่ในช่วงนี้นะครับSMS ก็ส่งมาพูดคุยกันส่วนทางโซเชียลเพจ Facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับคุณพุทธิพงศ์บอกเป็นกำลังใจให้พี่เอกพี่สนครับถึงแม้ว่าจะไม่มีนักเตะเม็ดเล่นบอลโลกก็ตามมีไหม
0: ไม่มีครับเพราะว่าตกไปลีกเดิมครับ
1: ปีหน้าก็ไปเตรียมตัวขึ้นมาใหม่นะครับ อย่าเป็นแบบสวิตนะครับเยอรมันตอนนี้เป็นอยู่
0: ใช่แต่เป็นซะเร็วเลยสวิตโดน90+5วันนี้นี่เยอรมันโดนตั้งแต่โอ้โหยังไม่ครึ่งทางครึ่งแรกคร
1: ับนี่ผมเห็นแวบๆนะบอกว่าคุณหน่องนะบอกว่าสวัสดีครับพี่เอกคุณสน
0: ครับ
1: ผมขอหุ้นกับพี่เอกได้ไหมครับแต่ไม่เอากาแฟฮะขอเป็นน้ำเก๊กฮวยนี่มีคนท้าลบแล้วนะ
0: ได้หมดอ่ะอย่างนี้คือผมต้อง51ถูกไหมพี่นี่ผมต้อง51เลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ต้อง51
0: โอ้ทำไมโจทย์มันยากขึ้นมาดูทันทีทันใดเลย
1: คุณประสิทธิ์รับฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรี
0: ครับ
1: รับฟังจนสว่างแล้วก็ตัดยางอยู่ใครที่ขับรถนะฮะทำงานอยู่ต่างจังหวัดตัดยงตัดยางก็ทักทายเราได้นะครับ
0: ครับผม
1: อีประสิทธิ์ทักทายมาคุณธีรพงศ์สวัสดีครับอาจารย์เอกกุรุสนทักทายติดตามทุกวันนะครับขอบคุณมากก็ของเราเองจนถึงบอลโลกจบอ่ะนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีไลฟ์มีลิงก์สัญญาณไปที่ภูมิภาคอีก41สถานีตลอดนะครับ
0: สวัสดีแฟนๆพี่น้องต่างจังหวัดด้วยนี่ถ้าเกิดผมว่าครึ่งแรกไม่2-1ผมพักครึ่งผมกดเลยก็ได้พี่
1: ได้
0: เพราะผมดูแล้วโหนี่ต้องกลับมา 5-1 เลยนะ
1: คุณมนตรีสวัสดีครับคุณราซาวรอบคัดเลือกผ่านตัวเต็งทีมชาติไหนมาบ้างเดี๋ยวค่อยดูให้เกมกลับมาลุยต่อแล้วฮะคุณชนฮะอีก20นาทีนะครับครึ่งแรกคุณณัฐพงศ์บอกว่าอย่างน้อยก็ไม่7-0แล้วนะครับคุณเอกมาขา
0: คือราซาวนี่ผ่านพวกทีมคอนคาเคฟอย่างจาเมกาพวกเบอร์มิวดาตินิแดดพวกเนี้ย
1: ครับเดลอยซาเน่ครับจะนับหนึ่งกันใหม่แล้วครับตอนนี้ซาเน่ได้บอล นี่โดนบีบโดนไล่สองเลยครับชลตเบกมูเซียล่าแต่แตะลอดขายังมาได้อยู่ไหลมาขวาครับเมชช่ามูเซียล่าโดนกระแทกโอ้โหเรื่องความแข็งแกร่งบอกเลยคูราซาวไม่เป็นรองนะครับตัวใหญ่กว่างัดมูเซียล่าลูกนี้เยอรมันได้ฟาวครับ
0: คือรูปร่างเป็นรองครับทางมูเซล่าแต่ว่าความคล่องครับเรียกฟรีคิกให้กับเยอรมันได้ครับ
1: เกิดมุมทงเกือบๆคอนเนอร์นะครับ
0: เหลี่ยมเนี่ยพยายามมันใกล้กับมุมทงเตะมุมด้านขวานะครับคิมมิทอยู่ที่บอลครับ
1: มองแล้วคิมมิทจะมาสูตรไหนครับขึ้นมาเพียบเลยครับเยอรมันไคเฮาเวตเมช่าชลตเบกเปิดมาเสาไกลแล้วได้โขกลูกนี้โอ้โหต้องเซฟครับเลยลอยรูมต้องเซฟแล้วเนี้ยลูกมงของชลตเบกครับ
0: โอ้โหเกือบขึ้นน้ำอีกรอบครับเยอรมนีครับเปิดฟรีคิกมานะครับทางคิมมิชแล้วเทคตัวคนเดียวเลยครับชนะเกมรับเฟเนดิอุสของกราซาวครับทางชลตเบกแต่ว่าบอลกำลังจะเสียบใต้คานครับแต่ว่าเอรอยรูมก็ยังปัดออกไปได้เตะมุมต่อครับเยอรมนี
1: ช้แบ็ก

0: ซ้ายเตะเลยนะครับบราวน์ปั่นโค้งเข้าหาประตูนะครับ
1: เหลี่ยมเท้าซ้ายมันอินสวิงนะครับก็มีข่าวหลายทีมครับทางนาธานิเอลบราวน์ส่วนหลายท่านที่ขอผลมาทาง SMS เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวยังไงพักเบรกเดี๋ยวจัดให
0: ้ขออีกรอบฮะลูกเซตพีชบราวน์คราวนี้เล่นมาตรงกลางครับโดนชกทิ้งบอลจังหวะ2เวียดให้บราวน์เข้าเหลี่ยมซ้ายไหลต่อมาเวียดเล่นเร็วจะตอกส้นลูกนี้มูเซล่ายังติดอยู่อีกทีนึงมูเซล่ามุดเข้ามาในกรอบเขตโทษสุดเส้นหลังยังไม่ได้เปิดครับโอ้โหโดนสไลด์ทิ้งไปก่อนครับ
1: โอ้โหจะเลี้ยงไปไหนพ่อไปสุดเส้นหลังก็ยังไม่เปิดนะครับชามามูเซล่าสุดท้ายเนี่ยโดนแนวรับของกุลาซาวสกัดทิ้งไปก่อนนะครับสกัดได้ก็สะใจครับโคเมเนเชีย
0: เตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับนาธานิเอล บราวน์คราวนี้ไปเลยครับเสาไกลชาร์ลอตเตเบกงงย้อนมาไม่มีตัวโขกดีทิ้งต่อเลยครับ
1: นี่คุณศรีฮนาถมาแล้วบอกว่าคือราซาวเป็นไรกับงูแมวเซาครับโอ้โห
0: เป็นประเทศที่มีงูแมวเซาเยอะสุด
1: มุกนี้นี่คิดถึงปาล์มสิทธิ์เลย
0: อะคิมิดครับเคาะไว้โจทันทาครับแดนของเยอรมันเนี่ยเหลือนอยเออร์แค่คนเดียวนะครับเวียดเวียดไดจี้แล้วเวียดโยกอยู่ให้ใครครับใกล้ๆคิมิชมิชาขายฮาเวิร์ตครับออกมาขวาเวียดขยับมาเล่นทางขวาแล้วครับตอนนี้ลากจี้กระชากสุดเส้นหลังดีดคืนซาเน่เหลี่ยมซ้ายเหลี่ยมซ้ายไหลต่อหน้ากรอบเขตโทษแล้วซัดลูกนี้โอ้โหฉลับออกหลังครับพับโลวิดครับได้ยิงไม่ฉลับออกหลังครับ
1: โอ้โหระยะนี้ถ้าไม่มีใครขวางนี่ใส่สกอร์แน่นอนครับเป็นสตาร์พับโลวิดครับกองกลางจากไบเยอร์มิวนิกนะครับแต่พอบอลออกหลังก็เตะมุมต่อครับเยอรมนีนาทีที่30พอดีจะได้ขึ้นนำอีกรอบหรือเปล่าครับ
0: เตะมุมถี่มากครับจะมาสูตรไหน
1: ผมและทันทาครับนิโก้ชลัตเตอร์เบกครับเซนเตอร์แบ็กตัวใหญ่ของเยอรมันครับขึ้นมาหมดแล้วมูเซล่าพาฟวิชอยู่ในกรอบหมดนะครับจะเปิดมาด้านไกลยังเคลียร์มาได้ครับบาซัวจังหวะ2เก็บได้ครับทางกูดาซาวแล้วเปิดทิ้งยาวมาข้างหน้าอุ้ยเก็บได้ด้วยครับตาฮิชงตาฮิชงดีดมาซ้ายยังติดครับตามแก้ได้ครับเยอรมัน
0: ขอแบบนี้ถ้ามีโอกาสเรื่อยๆต้องระวังครับนี่มาอีกแล้วตาฮิชงมีจังหวะเบียดกับเวียดโอ้โหต้องลงมาตามมาช่วยเกมรับนะครับพาโบลวิชชาร์ลอตเตอร์เบกโดนขึ้นไปไล่เพชรสูงเหมือนกันนะครับแกะเพชรมาได้คิมิชวอลเลนเวียดวอลเลนเวียดให้สั้นๆมาทางขวาไปแล้วมูเซียล่าเลือกใครมูเซียล่าจะไหลต่อติดแล้วจะได้สวนไทชองเพื่อนอยู่ไหนไทชองต้องวนก่อนครับตบกลับคืนบาคูน่าโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันคอมบอลได้อีกครั้งหนึ่งครับมิชาวอลเลนเวียดจอทันทาครับจะมีผ่อนมีเร่งครับเยอรมันคิมิชครับให้ซาเน่คิมิชเหมือนยืน3เซนเตอร์เลยนะครับเนี่ยจังหวะรับนี่รับกันแน่นเลยครับมาที่มูเซล่าไหลไม่ทะลุถึงเมช่าโดนดักได้นิดเดียวเอาละครับจะมีจังหวะสวนไหมท้ายชองขวาเติมมาแล้วไหลลูกนี้ไม่ผ่านเก็บได้อยู่เวียดไหลทะลุช่องมาซาเน่เข้าซ้ายยิงลูกนี้ไม่ดีจังหวะซ้ำฮาเวดโดนชนจากด้านหลังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมันเบาไป
1: โอ้โหแล้วตรงนี้จังหวะตามน้ำต่อเนื่องมาซาเน่โดนชนก็ไม่ได้ทุ่มด้วยครับโอ้โหตรงนี้นี่ถือว่าสำคัญครับการตัดสินของผู้ตัดสินเงียบคือมีฮาเวดเนี่ยล้มไปในกรอบนะครับแต่ว่าไม่ได้จุดโทษไม่เช็ค VAR ด้วยครับ
0: ครับโอ้คุณ19ที่บอกรับฟังจากตรังครับคุณจุ้ยซับรับฟังจากนครสวรรค์ได้หมดฮะ
1: ก็เข้าใจนะว่าบางท่านอาจจะยังไม่ได้ซื้อแพ็กเกจนะครับ
0: ครับ
1: พี่เอกสมัครยัง 6,000
0: ยังเนี่ยมาผมมาดูที่ก้าวเนี่ยแหละ
1: หรื

0: แล้วก็ดูคู่ที่โมโน29เขาถ่าย
1: ใช่ก็ไม่ได้รับแบบรถบัสจ๋าๆนะมีส่วนเหมือนกันนะครับคูราเซาเนี่ย
0: ดูดีกว่าเฮติช่วงเช้าชัดเจนโอ้โมเมนตัมกลายเป็นว่าบุกมานี่เยอรมันอาจจะเยอะกว่าแต่จังหวะที่คูราเซาได้บุกก็ได้ประตูนะครับ
1: บราครับให้เวียดโดนขวางริมเส้นต้องแตะมาข้างในเมช่าขวาโล่งแล้วครับซาเน่ได้จี้ซาเน่กระชากมาในกรอบเขตโทษคิมมิดเอาบุตรศิลป์มายืนขวางยกมาลูกนี้ปล่อยออกหลังเลยครับโบลันดุสครับ
0: ตรงนี้เปิดลนครับจะเปิดให้กับซาเน่ในกรอบแต่บอลออกหลังโอ้แอดโวคาดครับคุณซื้อไว้เก่าครับเนี่ยยังถือว่าถ้ายังไม่ตามหลังก็น่าพอใจครับแต่ก็ต้องชมเอรอยรูมด้วยครับเนี่ยลูกหม่งของชลอตเบกก่อนหน้านี้คือโอ้โหถ้าไม่ปัดนี่เสียบใต้คานแน่นอนในตัวสำรองครับที่ออกมาลุ้นนี่หุมหัวเลยครับจังหวะที่เอรอยรูมเซฟลูกหม่งของชลอตเบกได้นี่มีคุณ4063บอกเชียร์คือราซาวครับหวั่นใจยับเนี่ยเริ่มมีแฟนทีมรองเยอะเนี่ยครับเนเกลส์มันต้องปรึกษาผู้ช่วยแล้วครับเพราะว่าเกมดีกว่าแต่ยังไม่นำต้องหาตัวกองหน้ามาค้ำแนวรับคือราซาวครับพวกวอเตอร์มาเดอร์แล้วก็อย่างแม็กซ์ไบเออร
1: ์นานๆขึ้นมาทีบอรานุสต้องย้อนคืนครับบาซัวโอบิสโปครับขอกับทางด้านเรนโดบาโคน่าก็30กว่าแล้วก็เอาเรื่องประสบการณ์ความเก่ามาช่วยทีมนะครับบาซัวครับทางด้านขวาโบรานุสไหลมาลูกคดีให้ไทช่องลากตัดเข้าในมีเวียดเข้าไปขวางเคาะคืนยังได้อยู่นะครับวางบอลยาวมาทางซ้ายถึงไหมถึงไหมถึงด้วยครับอันเส้นหลายมาตรงกลางบาคูน่าหลุดมาแล้วซัดเลยกันลูกนี้โอ้โหวุ้นระยะมันไกลครับเบียดกับทางด้านเมชาแล้วได้ยิง
0: ทำเป็นเล่นนะครับไม่ได้ว่ารับอย่างเดียวด้วยครับคือลาซาวมีช็อตได้เถียงนะครับโดยเพราะบาคูน่านี่แหมได้ยิงเยอะทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับ
1: ครับ
0: ยิงได้3ประตูในตอนควอลิฟายนะครับจูนินโยบาคูน่าครับ
1: ก็เล่นอยู่กับบูเรนดัมที่ฮอลแลนด์นะครับบูเรนดัมนี่เอสเต้นะ
0: ใช่
1: แล้ว
0: ขึ้นลงอ่ะประมาณซันเดอร์แลนด์ของเนเธอร์แลนด์นะครับ เสื้อสีส้มนะโฟลินดัมโอ้ยตอนนี้เยอรมันต้องหาทางเข้านะทำเป็นเล่นนะครับครึ่งแรกนี่เหลือแค่10นาทีนะครับ
1: ครับสุทันทาครับเคาะกับชลอตเบกเวียดสุทันทาขวาซาเน่นี่ลอยอยู่แล้วครับแต่บอลยังไม่ถึงครับคิมิสสุทันทาคนนี้บทบาทน้อยของเยอรมันกลายเป็นไคล์อัลแบตนะครับอาจจะเป็นเพราะบอลไม่ถึงนะครับเวียดไฮมูเซียล่าโดนดึงยังได้อยู่บราวเตอร์มาแล้วครับทางซ้ายไหลคืนมามีข้ามหลอกโจชัวคิมมิชมูเซียล่าจับบอลยาวจังหวะปั๊มของพับโลวิชยังได้อยู่ไคล์อัลแบตลุยมาสุดเส้นหลังตวัดลูกนี้แฉลบออกหลังครับได้เตะมุมของเยอรมัน
0: คือได้เตะมุมเยอะจริงครับเยอรมันแต่ยังสร้างประโยชน์ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ฮาวาเตะไปยัดใส่แนวรับคือเราซาวออกเอ้าแล้วเตะมุมเล่นเร็วไปแล้วครับแต่ว่าให้ไหมผู้ตัดสินไม่ให
1: ้เล่นใหม่หรือเปล่าน่าจะให้เล่นใหม่ไม่ตรงจุดหรือเปล่าจะฉือโอกาสเล่นเร็วเยอรมันเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ซ้ายจะได้เปิดเน้นๆหน่อยครับนาธานิเอล บราวน์ต้องอาศัยชลอตเบกนะครับกับโจทานทาขึ้นมาเล่นลูกเซตพีซแบบนี
0: ้เนี่ยครับต้องผู้ตัดสินมาเคลียร์หน่อยครับฟอรานูสกับมูเซล่าครับมีปัญหากันก่อนหน้านี้ในกรอบเขตโทษ
1: ราวซ้ายหยอดมาตรงกลางโคกลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหชลอตเบกจนได้ครับเยอรมันขึ้นนำ 2-1 ครับ
0: โอ้โหก่อนหน้านี้มงแล้วโดนปัดได้ครับตรงนี้เนี่ยเทคเต็มศีรษะเลยครับมงเข้าไปครับนิโก้ชลัตเบกครับแนวรับจากบรูเซียดอร์ทมุนด์นะครับทำให้เยอรมันขึ้นนำคือราซาวอีกรอบครับ2ประตูต่อ1นาที78นาที38ครับ
1: ครับแล้วแนวรับของกูราซาวนี่เจ็บไม่จำนะ
0: ใช่
1: เพราะชลัตเบกนี่เตือนมาครั้งนึงแล้วนะครับจังหวะมงแล้วเป็นเลไลรูมได้เซฟนะครับตามไม่สุดแนวรับ
0: นี่ครับเปิดเตะมุมมานะครับโอ้โหแล้วเทคตรงเสาแรกตัดหน้าเกมรับของกูราซาวครับคือถึงบอลก่อนบาคูน่าครับคนเปิดนี่เท่ากับว่าทางด้านนาธานิเอลบราวน์ได้แอสซิสต์ด้วยนะนี่ครับได้เฮครับนายเกลส์มัน
1: คือประตูนี้
0: กลับมาเหมือนเดิม
1: ประตูนี้เนี่ยสำคัญตรงที่ 2-1 มันช่วงท้ายๆเกมครึ่งแรกนะ
0: ใช่ลดความกดดัน
1: ใช่ครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับ
0: อ
1: ันนี้ว่าที่เด็กใหม่ลิพูว่า
0: ชาร์ลอตเตเบกนะ
1: ชาร์ลอตเตเบก
0: ของดีเซนเตอร์เท้าซ้ายนะครับก็มีข่าวแล้วมาริดด้วยนะคร
1: ับ ใช่
0: แล้วเมื่อกี้ผมอ่านข่าวก่อนเข้ารายการเขาบอกว่ามาริดตกลงกับมาคุคูเรียแล้วพี่เอก
1: หนีอลองโซ
0: ่โ
1: อ้นี่โปรเจกต์ของเปเรสกับน้ำมูนี่แบบ
0: ซื้อยับอะดุมฟรีสโคนาเต้คือเขาซ่อมเกมรับหมดเลยนะ
1: ใช่ใช่คือน้ำมูของเขาเนี่ยเขาก็จะเน้น
0: กับตัวเก่า
1: เน้นเกมรับไว้ก่อนก็ครึ่งแรกกำลังจะเข้าสู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับยิงเพิ่มได้ก็ต้องยิงครับหรือว่าถ้ายิงเพิ่มไม่ได้ต้องรักษาสกอร์นี้เอาไว้ครับเยอรมันเดี๋ยวไรูมครับเปิดยาวขึ้นมาติดชลัตเบกจังหวะปั๊มเป็นเยอรมันที่ได้ทุ่มเลยครับ
0: วิเดี๋ยวมีอาจารย์เจษฎาเขาเห็นเหมือนพี่เอกนะ
1: ว่า
0: เขาบอกเยอรมันเอาอะไรมา4เม็ดนี่ไงก็2เม็ดแล้วนี่ไง
1: ผมเชื่อพี่เจษนะ
0: เขาทักมาดึกๆนี่ผมว่าเขาไม่อยู่บ้าน
1: นะกลับมานี่เปล่ากลับมาจากธุระมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยแบบ
0: น่าจะไม่ใช่นะผมว่าแล้วตรงนี้เยอรมันได้ฟาวต่อครับกับช่วงประมาณ5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับ
1: 3เดือนที่แล้วกูราเซาเพิ่งแพ้จีนมา 2-0
0: ใช่ที่ดูขนาดเจอจีนกูราเซาแต่ชุดนั้นอาจจะไม่ได้เต็มเหมือนรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกวันนี้
1: เหมือนส่งมาเล่นคิงส์คัพบ้านเราก็ผมว่าก็มาไม่เต็ม
0: ครับ
1: แต่นี่มันเป็นฟุตบอลโลกไงพาร์คโลวิทครับเล่นกับทางด้านโฟลินเวียตมิชายืนตรงกลางแน่นเลยครับไหลมาไม่ถึงฮาแวดอีกแล้วโดนดักได้แล้วแน่นเลยครับทางด้านกูราซาวตรงนั้นแล้วเสียบอลหน้ากรอบเขตโทษเยอรมันแย่งมาได้หน้ากรอบเขตโทษเวียตยกมาลูกนี้ยกให้ใครครับโอ้ยสาเน่ไม่วิ่ง
0: ยกให้ทางด้านฟอนวิลล์ฟอนวิลล์ขับจ่ายแล้วก็เนี่ยครับบอลออกหลังไปไม่ได้เตะบูมครับเยอรมัน
1: ดิวของกูคูเดย่าอันนี้คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้ว
0: เดี๋ยวผมดูให้เมื่อกี้ดูผ่านๆก็รีบมาเข้ารายการนะครับ
1: ของเชลซีเหลือใครอะฮาโต้
0: โหเหลือจาแล้วฮาโต้ใช่ป่ะแบ็คซ้ายก็เผื่อต้องซื้อใหม่อ่ะ
1: ใช่
0: แสดงว่ามูรินโญ่ไม่พอใจไออัลวาโรคาเรลาสเด็ด
1: โอ้คาเรลาสเพิ่งเด็กเองเพิ่งย้ายมาจากเบนฟิก้าอดีตเด็กของแมนยูนะ
0: ครับ
1: คาเรลาส
0: ชื่อเดิมอัลวาโรเฟรนันเดสโรมาโน่บอกว่า
1: เฮียวิโกยัง
0: คูคูเรย่าเฮียวิโกแล้ว
1: โอ้เรียบร้อย
0: ทำไมมันเร็วจังนะคูคูเรย่าเนี่ยเด็กบ้านบาซ่านะลามาเซีย
1: คือไอ้พวก
0: ห้าโอ้แต่ว่าผมเข้าใจแล้วทำไมเชลซีขาย50ล้านปอนด
1: ์ไม่ยี่ห้อบาซ่ามาดริดอ่ะถ้ามันสนใจอ่ะมันก็มูเซียล่าไหลต่อมาลูกนี้ดูอุ้ยไหลลูกนี้เพื่อนไม่ได้เปรียบครับก็เลยรูมก็เข้ามารับสบายครับ
0: เนี่ยถ้าครึ่งแรกสามหนึ่งบอกเลยหวานติ๊ด
1: ๆๆๆ2-1ก็พอ ค่อยไปลุยต่อครึ่งหลัง
0: 50ล้านปอนด์นี่คุณครูเลยยาก
1: ก็ประมาณนี้แหละ
0: แต่คือไม่เข้าใจว่าทำไมเชลซีขายกันเพราะว่าตัวเลือกแบ็คซ้ายเขาก็คุณครูเลยยากคือเบอร์หนึ่งอ่ะหรือว่าไม่เข้าระบบลอนโซ่ลอนโซ่จะเล่นวิงแบ็คแต่เล่นวิงแบ็คยิ่งน่าจะเข้านะ
1: ไปอยู่สเปนก็อาจจะใกล้หูใกล้ตาเดราคุนเต้หน่
0: อ
1: ยสู้กันตรงกลางอยู่นะครับบอลตอนนี
0: ้ส่วนยาโก้กวาดิโอที่เขาบอกว่ากำลังจะต่อสัญญากับแมนซิตี้นะ
1: มีข่าวมาดริดเหมือนกัน
0: แต่มาดริดได้คูเรย่าไปแล้วก็คงจบอันนี้เขาก็ไม่ยุ่งไอ้คาราเฟลลี่ผมแล้วเนี่ย
1: ไม่แน่คูเมเนเซียครับไหลมาบาคูน่าโดนสกัดได้บอลอยู่ที่โฟเรนเวียสจะสวนเร็วเลยไหมซ้ายบราวเติมไปแล้วครับเวียส ไหลลูกนี้บราวน์เอาแล้วครับ

0: แต่ทีนี้บราวอยู่ทางซ้ายได้โดนเดียวกับแนวรับคูราซาวต้องดึงจังหวะรอเพื่อนเปิดมาตัวทันท้าครับเป็นเมชาโฟลินเวียดขอเองไหมเวียดโยกขวาไหมโยกขวาไหมเวียดไหลต่อพับโรบิดทำชิ่งกับเมชาคิมมิสโอ้โหคุณทุกสนช่องมันจะมีตรงไหนวะเนี่ยยืนโคตรแน่นเลย
1: คือกูราซาวตอนนี้สารภาพว่าครึ่งแรกขอตามแค่นี้ไงมันยังมีลุ้นนะครับถ้าตามสกอร์เดียว
0: เวียดจะเลื้อยลูกนี้ฉลับออกหลัง
1: แต่เตะมุมเพียบเลย
0: ได้ลูกได้ลูกคอนเนอร์นี่ก็อันตราย
1: เตะมุมเพียบเลยวันนี้เยอรมันบอกเลยเวียดจะเปิดอีกแล้วครับนี้บอกว่ารับชมฟังสดจากสหรัฐอเมริกาครับสวัสดีฮะ
0: ขอบคุณมากโอ้ถ้า 3-1 ลูกนี้นี่ครึ่งหลังนี่โหสบายนะ
1: ครึ่งหลังนี่อีก2ประตูพอได้แต่ถ้าครึ่งหลังอีก3นี่โหงานเหนื่อยครับเยอรมัน
0: ต้องระวังดูชาร์ลอตเตอร์เบกไม่มีใครประกบติดเลยนะครับนะอย่าปล่อยแบบนี้ครับไม่ดีคอนเนอร์เปิดมาเสาไกลชาร์ลอตเตอร์เบกบวกลูกนี้โอ้ยอีกแล้วครับแม่ไปฉลับออกหลังครับ
1: ไม่จำใช่ไหมไม่จำแนวรับคือดาซาวเจ็บไม่จำปล่อยจะเป็นเบกโล่ง
0: ดิกเอเวอร์คายแล้วหมูจะจับมาเบิร์ดกระโหลก
1: คือปล่อยประกบทับโลวิ
0: ดอย่าง
1: น
0: ี้ได้ไงอ่ะ
1: เออแล้วเนี่ยได้หม่งแล้วครับชาร์ลอตเตอร์เบกแต่ว่าจังหวะจะหม่งชงเข้าไปยังมีเพื่อนคอยขวางอยู่ครับคือดาซาวแต่เตะมุมต่อครับเยอรมัน
0: คือต้องหาคู่ให้ชาร์ลอตเตอร์เบกครับจะไปปล่อยเขายืนห่างแบบนั้นไม่ได้นะครับอีกทีนึงครับจากซ้ายมาขวาพาวลูวิทก็ขึ้นมาแล้วนะครับบราวน์หยอดมาต้องทุบทิ้งครับเลยรูมแตะทิ้งไปก่อนเลยครับบูราซาวไปไกลๆแต่บอลนั้นไม่ไปไกลเลยครับตกอยู่นะขอไปโทษคิมิสยกออกทางซ้ายมูเซล่าลากที่โพลานุสโยกมาหลุดมาแล้วมูเซล่าสุดท้ายหลังดีดคืนมาลูกนี้ยังติดนะครับยังเก็บได้อยู่ซัดติดแล้วอีกทีนึงไปยิงลูกนี้โอ้โหติดบล็อกมองอีกทีนึงก็ยังไม่ได้ต้องเคลียร์ก่อนนะครับโอ้ยเกือบโดน3อ้าวแล้วจะสวนกลับได้ไหมกูราเซาโดนชนครับผู้ตัดสินให้ใครโอ้ยเกือบ3ครับเยอรมัน
1: โอ้ยเมื่อกี้นี่เส้นยาแดงผ่า8ครับเกือบโดนครับกูราเซาเนี่ยแฟนกูราเซาในสนามนี่เสียวครับเนี่ยคือซาเน่ไม่ยิงครับแล้วปล่อยให้พับโลวิทยิงติดบล็อกโอ้โหแล้ว 2-3 ขนานก่อนหน้านั้นเนี่ยลูดิเกอร์ลุ้นลูก3 อยู่นะครับเซ็งครับไม่ได้
0: น่าจะเป็นทางด้านโฟลานุสที่ขวางลูกยิงของพับโรบิสเมื่อสักครู่นะครับ
1: ทด4นาทีไปอย่างน้อยครับครึ่งแรก
0: จริงเป่าจบเลยก็ได้นะ
1: โอ้ยพี่เอกคือตอนนี้มันมีไฮเดรชันเบรกคือ3นาทีแน่ๆแล้วเพราะนั้นคือครึ่งแรกของทุกสนามเนี่ยจะมี3นาทีเป็นอย่างน้อยแล้วคือจะส่วนใหญ่ก็ใส่มาเพิ่มอีก1
0: ครับยกมาครับคิมิสไม่ถึงฮาเวตโอ้แล้วก็บีบเอาบอลกลับคืนมาเลโอซาเน่ต้องโดนลุมครับเสียบอลกุราเซาบาคูน่าเจอกับคิมิดโยนมาลูกนี้ให้ไทชองแต่ว่าแม่บอลเหลี่ยมไม่ได้เปรียบอ้าวบอลยังไม่ออกเต็มใบครับทงไม่ขึ้นลุยต่อกุราเซาได้สวนกับกูเบเนเซียหน้ากรอบเขตโทษสายโล่งๆแต่อู่ไปยึกยักได้อยู่ลุยมาฮันสันโยกเข้าเหลี่ยมขวาปั่นลูกนี้อุ้ยเบาครับเข้ามาหน่อยเออสบาย
1: แต่ก็ต่อบอลจนได้ยิงนะครับคือดาซาวเอ้าแต่เดียมันมาใหม่ครับ2นาทีสุดท้ายครึ่งแรก
0: ฮาวแบตติดจังหวะแรกจังหวะ2ยังได้อยู่ครับมูเซล่าเบิ้ลเร็วลูกนี้นะโดนคูราซาวดักไว้ได้ก่อนต้องย้อนคืนครับรูมเปิดยาวขึ้นมาครึ่งแรกบอลไม่ค่อยถึงโลคาเดียนะครับโดนชนไม่ได้ฟาวครับแหมลุกขึ้นมาโวยผู้ตัดสินนะเดี๋ยวมันไม่สนเวียดซ้ายบราวเติมมาแล้วครับเวียดเล่นกับแวดมูเซล่ารออยู่เวียดให้ใครฮะขอเล่นเองในกรอบเขตโทษไหลต่อบราวเปิดมาเมชาจับซ้ายไล่ลูกนี้โอ้ยไปพุ่งล้มผู้ตัดสิน
1: ชี้ชี
0: ้โอ้โหมันได้จุดโทษครับ
1: โอ้โหกำลังจะครบ3นาทีครับแต่ว่าเมชาครับพยายามสเต็ปหนีนะครับซ้ายไม่ยอมยิงสุดท้ายเนี่ยโดนทางด้านบาซัวไอ้เกี่ยวล้มในกรอบครับจุดโทษเยอรมันครับ
0: เข้าบอลช้าครับบาซัวอาจจะดูจังหวะของทางด้านเมชาว่าถึงบอลก่อน
1: อาจารย์จาราวจาเย็ดนี่

0: ชี้เป็นจุดโทษแต่เดี๋ยวยังไงก็ตามโอ้โห
1: ชัดเจนครับ
0: ชัดเจนครับ
1: ฟาวล้านเปอร์เซ็นต์
0: คือเนี่ยเมชา
1: ขาซ้ายไม่โดนบอลนะแต่ขาขวาขาขวานี่แหละมาเตะเนี่ยครับ
0: ใครยิงคราวนี้ฮาแวดไหม
1: แวดนะ
0: หรือเจ้าเบียด
1: ถ้าเบอร์หนึ่งน่าจะเป็นใครฮาแวดนะ
0: ใช่เนี่ยฮาแวดอยู่ที่บอล
1: อ้าวคิมิดถือบอลนะอาจจะถือหลอกเปล่า
0: แต่คอนเฟิร์มว่าจุดโทษเลยครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: สำคัญไม่ต้องไปถามเลยลูกนี้ในโนบากุน่าไปคุยกับผู้สินอยู่ครับก็ค่อนข้างชัดเจนไคฮาแวตครับจะเป็นคนยิงประตูสำคัญนะครับลูกนี้ถ้าเข้าจะนำ 3-1 สกอร์จะห่าง2ลูกแล้วจะเล่นสบายในช่วงครึ่งหลังนะครับ
0: ดวลกับเอลอยรูมครับ
1: เอเรื่องเก่านี่เก่าอยู่แล้วครับทางด้านเอลอยรูม37ปี
0: แต่อายุน้อยกว่าหน่อยเออ
1: หน่อย40 พี่โดเท่าไหร่นะ41
0: 41 41ครับข่าวสายของฮาวเวดครับดวลกับเอลอยรูมเพื่อประตูที่3ของเยอรมันในฟุตบอลโลก2026ครับ
1: ถอยไม่ไกลประมาณ 2-3-9 ครับหลุนลูก3ครับเยอรมันฮาวแวดซอยแล้วขยับยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้ยไปคนละทางกับเลยรูมเลยครับยิงได้เฉียบขาดมากครับทางด้านคายฮาวแวด
0: คือฮาวแวดเนี่ยสเต็ปหลอกนิดนึงครับแล้วก็ซัดไปซ้ายมือตัวเองเล็ดเลียดเข้าเสาไกลครับ 3-1 ครับเยอรมันขยับหนีออกไปครับนาที45+4เลยครับ
1: โดนจนได้ครับกูเดเซา
0: คือพอตอนโดน 1-1 นี่มาทำท่าจะแย่ครับเยอรมนีแต่ตอนนี้สบายขึ้นครับก็พวกกลุ่มตัวสำรองก็ออกมาดีใจกับฮาแวดนะครับถือว่ายิงดีครับแล้วก็หมดสิทธิ์เซฟครับเอรอยรูม
1: ดูมุมนี้โอ้ยิงแทบจะเบียดเสาเลยนะครับเปิดหน้าเท้าหลอกเอรอยรูมไปคนละทางนะครับเนี่ยมีเหลือบมองไปมุมขวามือตัวเองแต่ว่าพอบอลออกจากเท้าเนี่ยมันไปซ้ายมือนะครับ
0: ก็ประตูคลายความกดดันของเยอรมันครับ
1: ครับ
0: วันนี้นี่แฟนๆเข้ามาเต็มสนามเลยครับเล่นกันที่ฮูสตันนะครับโอ้กีราซาวเสียดายครับแล้วจบครึ่งแรกเลยครับผู้ตัดสินเป่าจบก็เป็นว่าเยอรมันดีครับออกนำกีราซาวในครึ่งแรก3ประตูต่อ1นะครับโดยได้1-0ก่อนจากฟิลิกเมชานาทีที่6นะครับแล้วก็หลังจากนั้นทางด้านโคเมเนเซียครับมาดีเสมอให้กีราซาวเป็น1-1นาที21แต่หลังจากนั้นครับนิโก้ชลเตเบกครับมาหม่งให้เยอรมนีขึ้นนำอีกรอบเป็น2-1นาที38ก่อนที่ปิดท้ายครับนาที45+4ครับเป็นจุดโทษของคายฮาวัตทำให้เยอรมันทิ้งห่างเป็น3ประตูต่อ1นะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะก็ก่อนจะไปเบรกกันเนี่ยฝากด้วยนะครับกิจกรรมของอสมทเรานะครับก็สร้างสีสันร่วมสร้างความสนุกเฟ้นหา M-Quad Superfans นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโดยมีกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยร่วมภารกิจส่งเสียงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับแล้วก็ทีมชาติที่ชื่นชอบนะลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับโดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mquad.net นะครับขั้นตอนเนี่ยเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบนะครับขั้นตอนแรกขั้นตอน2ก็เลือก M-Quad Superfan Package นะครับแล้วก็กดเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะในการเชียร์ทีมโปรดนะครับขั้นตอนที่3ก็แพ็คเกจเริ่มต้นจะเป็น M-Quad Superfan Starter นะครับยาวไปถึง M-Quad Superfan Diamond เพื่อจะรับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสำหรับสมาชิก M-Quad Superfan เนี่ยสะสมคะแนนได้ถึงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับก
1: ็
0: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์gear.mcord.net นะครับโดยร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลาตี 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับก็อย่าลืมครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: ครับช่วงท้ายเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์จากทาง YouTube กันนิดนึง
0: นะเดี๋ยวผมขอเก็บผลการแข่งฟุตบอลนิดนึงพี
1: ่เชิญ
0: ก็เอาที่แข่งอยู่ลีกอื่นๆก่อนนะครับมีทางเบลารุสเนี่ยโซดิโน่เสมอกับสลาเวียมอร์ซี่0-0ฟุตบอลจอร์เจียนี่กากล้านะครับนำทางเดนโมเทเบลิซี่2-1ไอซ์แลนด์นี่มีตอคูเรลี่ตามหลังเวสมาเนียา0-3แล้วก็เคฟคลาวิกตามหลังฮาฟนับจอดู0-2นะครับนอกนั้นก็อ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวไปเก็บทาง
1: ผมดูทางเพจนิดนึงออนไลน์ฟังไม่ได้ครับแนะนำพี่ปอให้เข้าไปโหลด

0: ของ MCOT Connect นะ MCOT Connect ก็แทนอันเก่าไปเลยนะครับแอปพลิเคชันของ FM99 อันเก่าที่เป็นรูปสีฟ้าลบทิ้งไปเลยแล้วก็ไปโหลด MCOT MCOT Connect เข้ามานะครับอย่าเป็นแบบสวิตนะครับบอกสวัสดีครับคุณเซาอันนี้บอกไปแล้วเนาะวันนี้คู่เยอรมันถ่ายโมโนหรือเปล่าครับใช่ฮะถ่ายโมโน
1: ครับ
0: ทักทายพี่เพียรชูแก้วด้วยนะครับสวัสดีครับการเอกกูรูสนทักทายติดตามตลอดนะครับคุณนองอันนี้ทักทายกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือสนเหมือนดาราฮ่องกงที่เล่นกับเฉินหลง
1: อุ้ยโหใครครับ
0: นึกไม่ออก
1: เล่นกับเฉินหลงมีหลายคนนะขอบคุณมากนะ
0: กดทุกเมนูที่มีเลยครับคุณมุติพงศ์เฮ้ยแต่ตอนนี้เสียวๆจะโดนสนกินแล้วนะคุณธีรพงศ์บอกว่าชอบใครครับครู่นี้นั่นแหละคนละฝั่งเลย
1: ผมเยอรมนี
0: ผมชอบทางด้านกูโดย
1: สารแต่ปกติพี่เอกต้องชอบทีมที่เหนือกว่าสิ
0: โอ้โหเมื่อวานโดนทุกคู่เลย
1: ก็วันนี้มันเมื่อวานมันโดนไปแล้วมันจะโดนทุกวันได้ไง
0: บอลวีรายงานตัวกรีดยางอยู่ครับฟังก็สุดเก้ายาวๆยันคู่สุดท้ายแล้วก็คุณกิติศักดิ์ท่าทายมาห้องใหม่เหรอครับก็เป็น
1: มีสปอนเซอร์นะฝากด้วย
0: เฉพาะช่วงบอลโลก
1: ครับ
0: ของอย่างอื่นดีไหม
1: ส่วน SMS เนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุใดทำให้ออสเตรเลียสามารถพลิกล็อกชนะตุรกีได้ครับก็ง่ายๆเลยผมดูอยู
0: ่
1: คื ตุรกีเนี่ยขึงเกมบุกแต่ว่าจังหวะที่เด็ดที่ขาดไม่มีย ิงนกตกปลาเจอออสเตรเลียสวนกลับ2ครั้งเป็น2ประตูแล้วก็วันนี้พวกตัวหลักๆอย่างกือ แลอย่างชาโนลูพวกนี้ดิวดิดฟอร์มตก
0: ผลงานไม่ดีเลยหรออ
1: ักเตโคกูพวกนี้ก็เรียบร้อยไป
0: ครับผม
1: นี่บอกว่า4ประตูเยอรมันเนี่ยไม่ได้เกินฝันครับทรงนี้อัดอั้นมานานยิงให้สวิตมันดูนี่อย่าลุ้น2
0: ลุ้น
1: นะครับแล้วก็มีบอกว่าผมเชียร์คู่เยอรมันเนี่ยครึ่งแรกยิงเยอะโอ้โห
0: ทะลุเป้า
1: ไปพักได้เลยบอกเลย
0: เออ
1: แล้วนี้บอกว่าพี่ครับผมเชียร์คือลาซาวครึ่งแรกขอตื่นเต้นหน่อยโอ้โหเละเลยดิ่งนี้ครึ่งแรกนะนี่บอกว่าการที่มาคูเลียดีเตะบาซ่าย้ายไปเชลซีย้ายไปเรอัลมาดริดผมแฟนเชลซีเสียดายมากครับเอลกาสติโกปีหน้าคิดว่าคูเลียจะโดนแฟนบาซ่าโหแน่น
0: อ
1: นก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาเป็นเด็กปั้นบาร์เซโลน่ามาก่อนนะครับ
0: ครับก็เส้นทางของฟุตบอลนะเนาะแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ย้ายกันแบบโดยตรงไง
1: ครับ
0: ยังมีมาขั้นอยู่นะครับ
1: นี่บอกว่าพี่เอกจริงๆคือดาซาวเคยอยู่ภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์มาก่อนเป็นรัฐอิสระอ่านว่าเป็นรัฐเดี่ยวเมื่อคศ2010เพิ่งใช้คำว่าเป็นประเทศแต่เขาองค์ประกอบ4อย่างในทางรัฐศาสตร์ช่วงหน้าเนี่ยคนนั่งเช็คหล่อสวยผมมาผมไปดูทีวีดีกว่าจากคุณตั้มหงแดงช่วงหน้าบิ๊กจุนมาไง
0: จุนกับชิตี
1: ้ก็โหคู่หน้าโคตรน่าดูเลยพี่เอก
0: ใช่ๆ
1: ญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์นะ
0: ใช่
1: ครับอันนี้บอกว่าขอผลดิวิชั่น1นอร์เวย์ได้ครับโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะดิวิชั่น1นอร์เวย์จบไปแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมดูให้ดิวิชั่น1นอร์เวย์นะครับโอ้โหมีกี่คู่ล่ะโอเคสรุปให้นะครับมีอาร์เซเนลชนะออด 2-1 เฮาเกซุนชนะเลนแฮม 4-1 ฮอตแพ้คองสวีเออร์ 1-2 ลินแพ้บราย 0-3 แซนเนตชนะสตอมเมน 2-0 ซองดาวแพ้มอส 2-4 สตาร์เบกชนะเอเกซุน 3-1 แล้วก็สตอมกัสเซตถล่มลัวฟอร์ด 6-1 นะครับ
0: ครับผม
1: อันนี้บอกว่าตายแล้วเยอรมันคือลาซาวมาว่ะอ๋อดูทรงแอฟริกาใต้แย่สุดเล่นอะไรก็ไม่รู้นี่บอกว่าคือลาซาวเคยเป็นแชมป์ทัวร์ราชทานคิงส์ครับครั้งที่47เมื่อปีพ.ศ. 2012โดยชนะจุดโทษเวียดนาม 5-4 เสมอในเวลา 1-1 โอเคจากคุณตั้มหงแดง
0: ครับผม
1: แล้วก็บอกว่าอีก2ลูกเยอรมันเอาหน่อยอ๋อจากคุณ2677
0: ครึ่งหลังไงมีลุ้นอยู
1: ่ครับ
0: รูปเกมรูปทรงอ่ะดีกว่าเยอะนะครับ
1: แล้วพี่เอกดูใน Facebook ยัง
0: ดูไปละ
1: โอเคใน YouTube ก็ดูแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เบรกเลยก็ได
1: ้ได้ครับ
0: ก็จะเข้าสู่ช่วงที1ละ
1: ครับ
0: นะก็นาทีนายไลฟ์บอลโลกขอพักก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังครับ
2: นาทีนายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสม

มุก0 A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็ม

โมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย48ทีม104แมตช์

0: ให้แข็งแรง
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เชียร์ทีมที่ใช่

มสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net mcot radio network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

0: นุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6555

คลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีม

0: 02-201-6569
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความ

0: ไกลและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: กลับมาอยู่กันต่อนะครับ99 Live บอลโลกนะครับครึ่งแรกก็ 3-1 นะ
4: ครับก็ครึ่งหลังยังไม่เริ่มนะครับดูเดี๋ยวต้องแก้เกมยังไงครับดิกแอดว่าขาดกุนซือของกราเซานะครับส่วนนาเกลส์มันก็น่าจะพอใจกับสกอร์นี้ในเบื้องต้นนะครับเพราะว่าช่องว่างก็2ลูกนะครับส่วนผลรายการอื่นนะที่สอบถามเข้ามาก็ยังสอบถามได้นะครับ4689899นะครับรวมถึงพูดคุยกับเรา2คนนะเชื่อวันนี้ฟุตบอลก็คึกคลื้นแล้วก็หลายท่านอาจจะนอกจากดูเยอรมันทีมระดับท็อปแล้วก็เดี๋ยวรอดูคู่เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นต่อด้วยนะครับ
3: เกมฮอลแลนด์ญี่ปุ่นจะเล่นกันตีสามตรงนะคร
4: ับ ใช
3: ่ใครที่รับชมรับฟังอยู่ยังไงก็ทักทายกันมาได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตาม FM 99ก็ฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันคุณปั๊กสวัสดีครับคุณรัตพงศ์สวัสดีมานะครับคุณเอ๋ใช่ไหมเนี่ยทักทายมาดีจ้าสวัสดีครับบอลโลกคุณวิรัตนะครับชื่อของคูราซาวเนี่ยเล่นในยุโรปทั้งนั้นเลยอ่ะใช่นะครับสี่เยอะเกินอีกสองต้องอีกสองนะครับ
4: ตอนนี้สี่ไม่พอแล้วเพราะว่าคือดาวซาวดันยิงได้นะครับ
3: ต้องเท่าไหร่ต้องชนะ
4: ต้อง 5-1
3: นะครับ
4: ใช่ครับ
3: คุณณัฐพงศ์บอกว่าแจ้งวัฒนะฝนก็ตกครับบอกว่า 2-2 แววเนี่ยไส้แตกแน่อะไรประมาณนี้นะครับ คุณโซโลมาสเตอร์เยอรมันคืนนี้มาอย่างกับพายุเลยนะครับก็มารัวในช่วงท้ายเกมครึ่งแรกอะเนาะ
4: ดูแล้วคู่นี้อาจจะมีสกอร์มากที่สุดในทุกคู่ที่เตะมาของฟุตบอลโลกครั้งนี้
3: นะเนี่ยกี่ลูกอะ5ลูก
4: เยอะสุดคือคู
3: ่ของครั้งนี้ใช่ไหมก็อเมริกา
4: อเมริกายิงไป 4-1 ตอนนี้เนี่ยถ้ามีอีกสัก1ประตูจะเทียบเท่าคู่นั้นแต่ถ้ามากกว่านั้นก็จะเป็นคู่ที่ยิงเยอะสุดตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งนี้2026เริ่มเทคออฟอะนะ
3: โคเลนเวียดนี่เป็นทำไมคนละล่างกับตอนเล่นให้กับลิเวอร์พูลครับอย่างเทพเลย10นาทีผ่าน
4: เวียดต้องเล่นกับแบ
3: บใช่
4: ต้องมีมูเซล่าต้องมีซาเน
3: ่แต่วันนี้ที่ผมชอบนะตรงกลางของเยอรมันผมชอบไอเมชา
4: เมชาเกมขึ้นหลังกำลังจะเริ่มนะครับที่ฮูสตันเยอรมนีกับคือลาซาวครับครึ่งหลังในเยอรมันจะเขี่ยบอลบ้างนะครับแล้วก็จะบุกจากขวาไปซ้ายโอ้โหแล้วคือลาซาวจะเปลี่ยนเร็วตั้งแต่ครึ่งหลังเลยพี่เอกหมายเลข11นะครับกำลังจะลงเป็นทางด้านแอนโทนิเซ่นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงโอ้โหแก้เกมเร็วเลยครับส่งกองหน้าลงมาเพิ่มครับดิกแอดโวคาร์ดอัลเชเดมี่แอนโทนิเซ่กองกลางจากคีวีซีอัสในลีกกรีซลงมาโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่าหมากนี้จะแก้ยังไงแล้วเลือกถอดทางด้านแฮนเซนออกพี่เอกกองหน้าที่ค่อนข้างเงียบนะครึ่งแรกนะครับ
3: ก็ต้องแก้เกมนะครับเพราะว่าครึ่งแรกโดนไปแล้ว3แต่ช่วงที่กุลเซาเล่นครึ่งแรกก็ชัดเจนนะรับแล้วรอสวนนะครับหลายหลายครั้งขึ้นมาก็ได้จบด้วยนะครับ
4: แต่ผมชอบตาฮิชงนะคือก็เล่นได้ดีเบอร์ต้นๆของกุลเซาในครึ่งแรกนะ
3: ครึ่งหลังจะเป็นทางด้านเยอรมันเขี่ยนะครับเยอรมันน่าจะชุดเดิมอยู่นะครับ
4: ใช่ก็ยังไม่ได้เติมตัวลุกลงมาหรือพักผู้เล่นนะครับเพราะว่านำแค่ 3-1 มันก็ยังไม่ปลอดภัยครับเยอรมันนี
3: ้ขออีกสักลูกอ่ะ
4: ใช่มีบอกว่าพี่เอกครับสาวกอย่างพวกผมขอแค่3แต้มก่อนดีกว่าครับเพราะ2นัดหน้าเนี่ยเยอรมันต้องเจอโกดีวัวแล้วก็เอกวาดอร์
3: ถูกต้อง
4: ไม่ง่าย
3: มันจะไม่จำเป็นต้องชนะขาดหรอก 3-1 4-1 ก็หรูแล้ว
4: ครับ
3: ดูว่าทางด้านนาเกลส์มันเองเขาจะให้ลูกทีมเล่นเพื่อประคองผลการแข่งขันแค่ชนะ3แต้มหรือว่าจะลุยต่อนะครับ
4: บอกทำไมฟุตบอลโลก

0: ปีนี้ไม่โปรโมทเมสซี่กับเนย์มาร์เลยครับว่าเนย์มาร์ก็ยังเจ็บอยู่ไงโอ้แต่เยอรมันเหมือนดึงจังหวะช้าลงหน่อยครับครึ่งต้นครึ่งหลัง
1: เมสซี่เนย์มาร์พวกเขาก็พวกสตาร์อยู่แล้วนะครับมาอีกทีมูเซล่ายิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหครึ่งหลังเล่นแค่นาทีเดียวครับเยอรมัน 4-1
0: โอ้โหให้มาเหมือนมุมจะแคบครับแต่ว่าจามาลมูเซล่าครับตัวลูกจากไบร์มินิคครับกดได้ขวาแล้วบอลเรียดแล้วก็เข้าโคนเสาไกลเป็น 4-1 ให้เยอรมันหนีคือดาซาออกไปครับครึ่งหลังเล่นมานาทีครึ่งครับกดเลยไหมพี่เอกไปกดเตาบิน
1: ได้กดให้พี่ไหม
0: โอ้โหถ้ากับตอนนี้เหลือประตูเดียว
1: ประตูเดียวเด็ก
0: 5-1 ไม่ไกลเกินฝันครับเยอรมันนีโอ้โห
1: เสาไม่น่าไปเสมอเลย
0: นี่ครับซาเน่คืนกลับมาที่คิมมิชมองไกลๆแล้วให้ทะลุช่องแล้วโอ้โหมูเซล่าครับน้ำหนักไม่ต้องเยอะแต่ทิศทาง 100% ครับ 4-1
1: แล้วบาซัวไม่คิดที่จะบล็อกเลย
0: บาซัวแบบยิงก็ยอม
1: คอนเนคชั่นของบาเยิร์นนะครับโอ้ยิงดีมากนะครับลูกเนี้ยโอ้มาแล้ว
0: นี่ก็เท่ากับว่าทำสถิติเป็นคู่ที่ยิงเยอะเทียบเท่าเกมระหว่างสหรัฐกับปารากวัยถ้ามีอีกก็
1: ผมว่าน่าจะมี
0: คู่นี้ยิงจะเยอะสุด
1: ณ
0: ตอนนี
1: ้จะยอมหรือจะสู้ฮะคุณเสาแต่จริงๆลูกได้เสียสำคัญนะเพราะว่าอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไปวัดกันที่แต้มแล้วลูกได้เสียด้วยนะครับน่าจะเปิดหน้าสู้แล้วนะครับตอนนี้โดนเท่าไหร่ก็ต้องยอมนะครับมาคุณหน้าย้อนมามาซัวเคาะสั้นๆกูมาเลเซียฮัวรานุสแบ็กต้องดันขึ้นมาช่วยเกมรุกนะครับจะไปอุดอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับใช้ช่องพยายามจะเข้าไปแย่งเป็นบอลของเยอรมันได้ทุ่มครับ
0: ก็ถือว่าครึ่งหลังเริ่มต้นได้ดีครับทีมอินซีเล็ก
1: 2ประตูหลังสุดของเยอรมันมันท้ายเกมครึ่งแรกแล้วก็ต้นเกมครึ่งหลังนะครับ
0: คือก็ต้องยอมรับว่าคือดาซาวเสียสมาธิช่วงท้ายครึ่งแรกกับต้นครึ่งหลังนี่เสียหายเยอะครับ
1: ครับ
0: คือจาก 2-1 เป็น 4-1 นี่บอกเลยว่ามันต่างกันมากนะคร
1: ับ อ่ะคุณสนทายมาจะจบที่เท่าไหร
0: ่ผมให้ 6-1 เลย
1: ตอนนี้5ประตูใช่ไหม
0: ผมว่า 6-1
1: 6-1 นี่7ลูกนะ
0: ใช่เพราะว่าเยอรมันคือเป็นบอลที่เร่งได้เรื่อย
1: ๆ
0: ไม่เหมือนสวิตเมื่อว่าเร่งไม่ขึ้น
1: ครับเนี่ยมาแล้วเนี่ยแล้วบราวจะไหลมาข้างหน้าไม่ถึงมูเซล่าแต่ก็ยังตามมาเก็บได้ต่อครับมูเซล่าย้อนคืนพาโบวิชโชรันทาเมชามูเซล่าจะง้างยิงลูกนี้โดนสไลด์ยังเก็บได้อยู่ครับคิมิชทางด้านขวามีฟอนวิลขวางอยู่ต้องเคาะเล่นกับเพื่อนเอาแล้วไปถึงลูกนี้เสียบอลแต่คือราซาวโดนบีบเลาะริมเส้นทางซ้ายดีดออกมาโดนตัดได้ก็เข้ามาแย่งอยู่สไลด์ลูกนี้เสียฟาวครับกูราซาวเดี๋ยวดูให้ฟาวหรือให้ทุ่มครับ
0: คือเอาไม่อยู่ครับจังหวะลากเลี้ยงของเลรอยซานเน่ได้ทุ่มเป็นฟรีคิกครับของเยอรมนีครับ
1: ครับ
0: หลุนจะบวกสกอร์เพิ่มครับ
1: ทุชลัตเบกยืนเนี่ยไม่มีใครประกบติดเลยอ่ะ
0: คือไปประกบ
1: อันนี้เลนซันเมชายิงยัดลูกนี้เลยโอ้โหมุมมันแคบครับโดนปลายมือหรือเปล่า
0: ใช่ได้เตะมุมคือไปประกบพับโลวิดหมดเลยครับแนวรับคือเดอร์ซาวโอ้โหแล้วปล่อยชลอตเบกกับทานี่ค่อนข้างโล่งถ้าไม่ปลายมือทางรูมนี่บอกเลยว่ามีลูกห้าน
1: ะมาที่พับโลวิดเล่นกับเมชาชลอตเบกตอนนี้ผ่อนได้นะครับนำอยู่ขาดเลยเวียดให้กับบราวน์แตะบอลยาวไปเคลียร์ทิ้งไปก่อนแต่ก็เข้าทางเยอรมันหมดแล้วครับชลอตเบกไหลมาข้างหน้าครับเวียดโดนบีบต้องย้อนคืนชลัตเบกจะให้มูเซล่าได้อยู่นะให้ช่องไปทำฟาวครับ
0: เนี่ยครับย้อนกลับมาดูกราฟิกจังหวะที
1: ่มาอีกแล้วตัดตอกส้นซาเน่ล็อกเข้าขวาตัดว่าพื้นที่น้อยครับไม่ได้เปิด
0: ตอนนี้เป็นเกมรุกกันสนุกสนานเลยครับเลรอยซาเน่จะมามูเซล่ามีพื้นที่ให้เล่นเยอะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ซาเน่พยายามจะไปต่อแต่ว่าทำมันออกหลังนี่บอกว่าเดี๋ยวก็มาครับคือเดลซาวครับพี่เอกจากคุณสะพง

0: มานี่มาโดนเพิ่มหรือไง
1: มาสัก2-4อะไรอย่างเงี้ย
0: อันนั้นก็บอกเลยว่าบันเทิงตอนนี้เล่งไม่ขึ้นครับคือลาซาวลูกทุ่มด้านขวานะครับฟอรานุส
1: เอาจะได้สวนลูกคดีออกไปซ้ายครับแต่จะสวนกลับเร็วก็ไม่ได้นะครับโรบิสโปเปิดมาอ้าวตรงกลางยังเก็บบอลได้ข้างหน้ามีใครขยับไหมขวามีเติมมาแล้วครับทีชองไอชองหลบมาหนึ่งโดนดึงเสื้อผู้ตัดสินให้ฟาวครับ
0: ก็แนวลุกที่จะสร้างปัญหาให้กับเกมรับเยอรมนีได้มากสุดก็เนี่ยแหละครับตาฮิตชองรวมถึงโจเก้นเลคาเดียครับ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้คือดูแล้วเยอรมันเริ่มรับมือได้แล้วครับ
1: บาซัวครับต้องดันขึ้นมาช่วยทีมให้มากขึ้นนะครับไทชองบาคูน่านี่เป็นฝั่งที่ต้องเปิดขึ้นมาบ้างไทชองไหลทะลุช่องมาบาคูน่าจับจังหวะแรกยาวไปหน่อยครับพาโปรวิชคือนอยเออร์เตะจุดพุยาวขึ้นมาเยอรมันได้ฟาวครับไคฮาวเวต
0: ตอนนี้เล่นได้นิ่งขึ้นครับเยอรมันในครึ่งหลังนี่บอกเยอรมันระยะห่าง4ประตูไม่ไกลเกินฝันครับเน้นๆหน่อยอย่าผ่อนอ๋อแต่คุณ2677
1: ก็เหลืออีกลูกนึงนะฮะต้องชนะ 5-1 ฮะดูด้วยว่ากูราเซาเองจะถอดใจหรือเปล่าหรือเลยรูมโดนบีบเตะทิ้งเลยไม่บิ้วแล้วครับบิ้วมันอันตรายครับเดี๋ยวโดนฉกได้นี่ยอมเตะทิ้งออกข้างเลย
0: คือตอนนี้เหมือนอาจจะเริ่มต้องมองถึงการแพ้น้อยหน่อยครับ
1: ครับเปิดมาเวียดขวายิงติดบล็อกอุ้ยไม่ได้ประตูที่5ครับเยอรมัน
0: ตอนนี้หลังพิงเชื่อครับคือราเซาโอ้บาซัวนี่ก็เริ่มเอาไม่อยู่ครับอายุเริ่มเยอะครับ
1: มัวเลยครับบาซัวเนี่ยคอนเนอร์ลอยซาเน่เล่นกับเวียดคืนไปซาเน่คิมิดครับโคลินเวียดคิมิดเปิดยัดมาลูกนี้ผู้เล่นโดบาคุณหน้าต้องลงมาช่วยหน่อยเออออกมาเล่นกลางสนามเลยโอ้โหมงเข้าไปเพราะว่าผู้เล่นของเยอรมันดันสูงไปหมดแล้วนะครับเอาละทุ่มเร็วเลยครับเยอรมันเยอรมันได้ซัดครับฮาวแวดติดบล็อกเก็บได้อยู่ฮาวแวดไหลมาเมชาปล่อยพาฟโรบิดขวาเอียงยิงลูกนี้กระโดงข้ามคานครับ
0: เมื่อกี้ต้องชมไหวพริบของผู้เล่นเยอรมันเลยนะครับคิมมิชครับทุ่มเร็วแล้วคือล้ำไอ้ทุ่มเนี่ยไม่มีล้ำหน้านะครับ ก็เลยหลุดไปในกรอบไม่แต่ว่าก็ยังยิงประตูที่5ไม่ได้แฟนๆคือดาวเซาที่มาดูในที่ฮูสตันนี่ก็ยังเฮฮานะครับถึงแม้ว่าจะโดนไป4ประตูจนทันทาครับวันนี้นี่งานเบาครับจนทันทาก็มาต่อเลยครับเยอรมันโอ้โหเหมือนครึ่งหลังนี่วันเวแล้วครับจังหวะจะเถียงของคือเราเซาไม่ค่อยมีแล
1: ้
0: ว
1: เหมือนพอวิ่งเยอะๆก็มีหมดเหมือนกันนะครับมาที่บราวน์แต่แม่โดนดักไว้ได้ก่อนนะครับคุณเบเนเซียต้องย้อนคืนครับเลยรูมเปิดมาติดท้ายช่องแต่ขึ้นเร็วไม่ได้ต้องเลี้ยงบนรอเพื่อนอยู่โดนกระแทกจากด้านหลังได้ฟาวครับกดลงพื้นแล้วเล่นเร็วมาแล้วคือเราเซาไหลมาลูกนี้จะเล่นเร็วไม่แม่นอีกพาโปรวิชมูเซียล่าออกไปขวามันย้อนหลังแล้วก็ไม่ถึงคาแวตครับ
0: คือตอนนี้ข้างหน้ามีแค่คาแวตกับโคลินเวียสอยู่นะครับของเยอรมนีเนี่ยแล้วโอ้โหณนะตอนนี้เนี่ยคนที่สร้างสรรค์โอกาสสูงสุดเป็นเวียสนะครับ5ครั้งบราว3ครั้งแล้วคิมมิช3ครั้งซึ่งโอกาสทั้งหมดของเยอรมันคือ21ครั้งเลยนะครับเกมนี้
1: จริงถ้าไม่มีช็อตเซฟของรูมนี่อาจจะห้าไปแล้วนะครับจังหวะมงชลตเบกมาอีกแล้วครับพับลวิทไหลต่อขายฮาวแวดดีดคืนพับลวิทเคาะสั้นๆนำห่างนี่ครับเคาะให้ผู้เล่นของกุลาซาวนี่ออกมาแย่งบอล นะครับซาเน่ไหลต่อคิมมิดล็อกเข้าซ้ายยังไม่เปิดครับไหลย้อนคืนมาอ้าวโดนดักได้จูเนียโยบาคูน่าโดนบีบเหมือนกันงั้นเสียบอลให้เยอรมันคิมมิดเอามามุมกว้างก่อนครับ างด้านขวาแล้วมันแน่นละ

0: หลายยัดมาฮาแวดย้อนคืนชลอตเบกพาโลวิชครับเมช่าหลิกเมช่าเล่นกับซาเน่ไม่จำเป็นต้องเร่งแล้วนะครับเนี่ยเคาะบอลให้เพื่อนแบบชัวร์ครับขวาแน่นมาซ้ายเวียดรับบอลจากชลอตเบกจี้แล้วครับผู้เล่นเวียดเล่นกับมูเซียล่าโดนอัดจากด้านหลังไม่ฟาวครับกูราซาแต่ก็ขึ้นไปข้างบนไม่ได้อีกนะครับ
1: คือตอนนี้เริ่มแกะเพสซิ่งของเยอรมันไม่ออกครับทางกูราซาอาจจะต้องมีเปลี่ยนตัวเพิ่มในเร็วๆนี้ครับเพราะว่าโอ้โหเกมกลายเป็นว่าดรอปกว่าเดิมเนี่ยจังหวะพยายามจะพลิกหนีของทางโคเมเนเซียที่ครึ่งแรกเด่นเนี่ยตอนนี้หายไปเลยครับกลายเป็นต้องมาตัดเกมแล้วก็ไปเบรกฟาวใส่มูเซล่าครับ
0: ครับคุณพจนีบอกสวัสดีค่ะพี่สนพี่เอกทักทายมานะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ใครที่ชมอยู่นะครับยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่วงบอลโลกก็จะมีบรรยายสดแบบนี้จนถึงรอบชิงเลยนะครับ
1: นี่บอกพี่สนพี่เอกต้องเรียกชื่อเต็มจนนันทาทายังด้วยนะครับคุณนันท
0: ไม่รู้อยู่ไหนแล้วครับปู่ต้องเรียกเจนะครับนั่นแหละ
1: ใช่แต่ไอตอนจนนันทาฟอร์มไม่ดีนี่ก็มีฉายานะจนนันทาถูตอนนี้เริ่มฟอร์มดีก็อ่ะจนนันทาครับ
0: ปีนี้เขาดับเบิลป่ะ
1: ใช่
0: ดับเบิลแชมป์นะ
1: เดวิดพวกเขากับบุนเดสลีก้านะครับกับไบเยิร์น
0: 57นาทีครับ
1: นี่เท่ากับเบียดลูดิเกอร์เป็นสำรองเลยนะพ
0: ี่คิมิดยกมาทางขวาทันไหมสปีดซาเน่โดนกุลเซาย้อนคืนหลังมาครับเตะทิ้งมาก่อนเลยครับรูมโอ้แล้วเตะทิ้งมาเหมือนกับเตะให้เยอรมันได้บุกต่อครับเมช่าชอตเบกวอลเลนเวียดเล่นสั้นกับมูเซียล่าแหมมูเซียล่าโดนดักได้กูราซาวจะสวนกลับกูเมเนเซียสายเลยมีโลคาเดียเอาแล้วโลคาเดียข้างหน้ามีขยับแต่เพื่อนแต่มาช้าครับออกมาทางซ้ายฟอนวิลชองเจอกับโจทันทาต้องย้อนคืนครับนั่นแหละครับเคาะไปเคาะมาเสียบอลให้เยอรมันนะ
1: นี่ผมเช็คข่าวเขาบอกว่าอโมริมนี่กำลังจะไปคุมเอซีมิลานเหรอพี่
0: เอาเหรอ
1: จริงเนี่ยเขาบอกมิลานจะเซ็น2บวก1 2ปีเบื้องต้นแล้วบวกอีก1ปี
0: ก็ว่างงานอยู่ก็น่าจะอยากกลับมาทำบอลแล้วมั้ง
1: เพราะว่าอย่างกาสเนอร์เขาปฏิเสธ AC มิลานไงแล้วก็ลังนิกก็ปฏิเสธ AC มิลาน
0: ก่อนเอาจริงอ่ะมีข่าวกับนาร็อตด้วยซ้ำ
1: โอ้แต่เยอรมันตอนนี้บุกต่อเนื่องเลยคร
0: ับ เล่นแบบมั่นใจแล้วเยอรมันนี่ครับพยายามจะเข้าไปบี้เข้าไปเพรสหนักแล้วได้ทุ่มด้วยนะครับทางด้านขวาทุ่มสั้นทุ่มเร็วครับมูเซล่าให้คิมิชคิมิชเจอกับฟอนวิลมุมธงต้องงัดกลับคืนมาครับคิมิชย้อนมาใหม่ครับทาเวียดลงมาเชื่อมเกมครับโจทันทาอาวัตปล่อยบอลไหลทะลุช่องมาบราวลูกนี้โอ้โหไม่ได้จิ้มครับเอรอยรูมถึงก่อนไม่งั้นละ 5-1 เลยครับลูกนี
1: ้คือนาธานิเอลบราวเนี่ยวิ่งอ้อมไลน์เกมรับของคือเราซาวมาแล้วโอ้โหแต่ว่าไลน์มันล้ำเลยครับยิงเข้าไปก็ไม่น่าได้อยู่ดีซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ในลูกฟุตบอลมีชิปอยู่นะครับคือไม่มีดีเลย์แฟลกครับล้ำก็คือล้ำไปเลยแล้วก็ต้องชื่นชมเรื่องกราฟิกการตีแบบสมิออโต้นะพี่ชัดเจนอะว่าล้ำไม่ล้ำ
0: เล่นมาถึงวันเนี่ย 4-5 วันยังไม่มีแบบช็อตเหลื่อมแบบต้องมาวัดกันมือจังหวะล้ำนี่บางทีหาเลย
1: ไม่ล้ำเหมือนคุณสะพงพิมพ์ SMS มาว่าจะมอบแล้วอาจต้องตามต่อที่ญี่ปุ่นครับพี่เอก
0: ใจเย็นพี่ เราเอาให้มันคาตา
1: เอ้ยนี่ก็ยังคือถ้าตามแต่ยังไม่โดนอีกลูกนึงก็ยังรอดอ่ะ
0: คือถ้าเราโดนลูก5เดี๋ยวเราค่อยมอบคือตอนเนี้ยอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะมันยังลุ้นได้อยู่นะครับ
1: ส่วนคู่เนเธอร์แลนด์เก็บญี่ปุ่นนี้เดี๋ยวลอยปั๊บนึงเดี๋ยวยังไงช่วงท้ายเราเดี๋ยวเราแจ้งไลน์อัพให้
0: ฟรีคิกครับของกูราเซาโอ้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะหยอดมาในกรอบเขตโทษเยอรมันมงจังหวะ2ทายกมาโพลินเวียดเอาละครับจะได้สวนเร็วซาเน่ครับจังหวะงัดยังติดทางนั้นกูราเซาฟอนวิลครับเปิดมาโลคาเดียโอ้ใส่เท่ากันโลคาเดียเจอกับโจทันฮาโดนดึงผู้สินให้ฟาวครับโอ้พลิกหลบมาได้ต้อง

0: ดึงครับทางด้านโจทานทาครับ
1: ก็มีปัญหาเหมือนกันครับในการดวลกับเจเกนโลคาเดียครับโจทานทา
0: คู่หน้าสุด
1: ชัดเจนคู่หน้าผมคือถ้ามีมิโตมะผมชอบญี่ปุ่นแต่พอไม่มีมันก็ตัดสินใจยากอ่ะพี่เด
2: ี๋
1: ยวขอดูแล้วก่อนละกันแต่เนเธอร์แลนด์อ่ะไอ้วันนั้นก็อาจจะชนะอุซเบกพี่เอกได้ดูป่ะไออุ่นเครื่องอ่ะเกือบไม่ชนะ
0: มี

0: เลยนะครับเหลี่ยมยิงก็ได้เปิดมาก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับ
1: เอาให้ดีครับเยอรมันครับเกมรับ
0: มาซัวขึ้นมาแล้วนะครับอยากจะอาจจะอยากขอแค่ตัวหน่อยเปิดแม่นไม่แม่นนะ
1: ฟอนวิลเขาอยู่ในกรอบครับ
0: 6-7คนเลยนะครับเล่นของกุราเซาลูกนี้ถ้าไม่ได้ก็ระวังโดนสวนนะครับเปิดมาเสาแรกได้บงเช็ดลูกนี้อุ้ยกดไม่ลงครับเป็นทางด้านเลนโดบาคูน่าครับ
1: ลูกนี้เปิดดีแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าบาคูน่าม่งสะบัดน้อยไปหน่อยครับเนี่ยบอลตกที่ศีรษะบาคูน่าเลยครับผ่านแนวรับเยอรมันมาแล้วโอ้โหสะบัดม่งแต่ว่าข้ามคานไปนิดเดียวครับ
0: พอไม่โดนเยอรมันก็เซตมาใหม่ครับโจทันทาเล่นกับคิบิสซานเน่ครับเคาะบอลคืนมาก็ต้องเล่นเพื่อประคองของตัวเองด้วยนะครับยกมาลูกนี้ซาเน่จับหลุดเดียวแล้วสัดลูกเดียวก็ไม่เข้าครับมุ้ยนึกว่าหายลูก5ยังไม่โดนครับกูราเซา
1: เรียบแต่ไม่ร้อยครับโอ้โหเลยลอยซาเน่คือพอยิงบอลผ่านมือทางดูมไปแล้วเหลือแค่ปากประตูเปล่าๆแต่บอลมันไม่ตรงกรอบโอ้โหแฟนๆเยอรมันที่สนามเนี่ยไม่ล้ำด้วยจังหวะเปิดให้ของโจนาธานทาบอลแรกดูดอย่างเทพแต่ว่าปั่นไปซ้ายหลุดไปไหนไม่รู้โอ้โหเกี่ยวด้วยซ้ายแล้วตวัดยิงตามน้ำปั่นแล้วโอ้โหบอลหลุดเสาไกลครับ
0: ยิงเสร็จเนี่ยรอตะข่ายดิ้นอย่างเดียวครับโอ้โหพอตะข่ายไม่ดิ้นแสดงว่าไม่เข้าแล้วฮะ
1: โอ้โหเหลือ27นาทีครับเวลาของเยอรมัน
0: รับชมอยู่กดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับเห็นแค่คนภาคบอกว่าพี่เอกพี่สนเชียร์ญี่ปุ่นครับทำไมไม่เห็นภาพก
1: ็ลิขสิทธิ์ด้วย
0: ใช่
1: ของเราก็สไตล์นี้อยู่แล้วตั้งแต่
0: เขาเรียกว่าอะไรคุณสน
1: รีแอคชั่น
0: รีแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: รายงานสดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเยอรมันจะเปลี่ยนครับเดนิสอุนดาฟที่ตอนอุ่นเครื่องฟอร์มดีมากกำลังจะลงมาแทนจาเมลมูเซล่าครับ
0: ครับมูเซล่านี่ก็เหลือเชื่อนะว่ากลับมาเล่นได้ฤดูกาลนี้นะเพราะว่าเขาเจ็บไปตอนฟีฟ่าคัพโบคัพอ่ะ
1: ครับเจ็บอาการดูน่ากลัวนะตอนนัดบาเยิร์นเจอเปเช่ไปที่มูเซล่าเจ็บอ่ะแล้วจะเปลี่ยนครับมาการิต้าโอ้โหเมาเลยคนนี้ชื่ออย่างเครื่องดื่ม
0: ลูกคาเดียออกเลยครับ
1: ครับก็ลูกคาเดียวันนี้เล่น64นาที
0: ทาง YouTube ห้ามเปิดซาวด์เหรอครับคุณสนมันเงียบไปจากคุณสุคุมา
1: อ้าวเหรออ
0: ันนี้ไม่ทราบเหมือนก
1: ัน ไม่ทราบเหมือนกัน
0: ไม่น่าได้มั้งเกี่ยวเรื่องลิขสิทธิ์อ่ะ
1: จาเรามาการิต้าครับกองหน้าจากเบลเรนนะ
0: ครับ
1: ลงมาให้กับกูราเซา
0: ใช้โคต้าเปลี่ยนตัวไป2แล้วนะครับกูราเซาส่วนอุนดาฟก็ลงมาแทนมูเซล่านะครับ
1: ก็น่าจะเล่นหน้าต่ำ
0: วันนี้เอาแล้วนะทางด้านกูราเซานี่เปิดหน้าสู้เลยครับทางที่ช่องลากตัดในแต่โดนขวาง2คนต้องคืนครับวอรานุสโอ้โหคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วทางที่ช่องเยอรมันเวลานี้เข้าเนี่ยหลุม2คน3คนนะครับมาการิต้าทางด้านขวาวอรานุสต้องเล่นกันสั้นๆไถช่องครับลูกหนึ่งนี้มันตัดสินได้หลายอย่างนะ
1: ใช่
0: เปิดมาลูกนี้ยังติดที่โจทันท้าไม่ถึงเกมรุกของกูราเซา
1: แสดงว่าเขาวางไว้บรรทัดมาแม่นเป๊ะนะพี่มันแบบก้ำกึ่งอ่ะ
0: ใช่
1: บากูน่าได้ฟาวครับจังหวะนี
0: ้ไม่แม่นสวิตนะเมื่อวานอ่ะ
1: เมื่อวานบอกเลยสวิตยิงไป30กว่าครั้งแต่ว่าไม่คม
0: คุณบพิษสวัสดีด้วยนะครับทักทายมาแล้วถ้าลูกบอลหายนะครับชิปนะครับคนละชิป
1: นี่ไมโครชิปไงที่อยู่ในลูกบอลน่ะแต่ถ้าชิปแล้วมันหายมันจะอย่างนึง
0: เปิดภาพได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวปิวนะฮะชอบ
0: ก็เหมือนเราฟังวิทยุได้แหละครับเหมือนกับเป็นการพากย์วิทยุแต่ว่าได้เห็นภาพของนักพากย์นะครับลุ้นก่อนครับกูราเซาฟรีคิกเปิดมาโดนหม่งทิ้งจังหวะ2ยิงลูกนี้เก็บตกเข้าไหมเข้าแต่ต้องมาเช็คครับลูกนี้ยิงได้แต่น่าจะล้ำแล้วครับมาคูน่าครับ
1: แต่เดี๋ยวตามหลักการก็เช็ค VAR ให้ครับบอลมันเข้าไปในประตูแต่แฟนๆกูราเซาที่ฮูสตันโดดเฮไปแล้วแต่ผู้ตัดสิน
0: นะครับเยอรมันค่อนข้างมั่นใจว่าลูกนี้ล้ำหน้าแน่ๆโอ้โหล้ำเยอะครับ
1: คนที่ห้อยต่ำสุดคือโซนาธาน

0: คาครับก็ล้ำหน้าชัดเจนไม่ได้ครับประตูที่จะไล่มาของคือราซาว
1: อีกประมาณ24นาทีนะครับแฟนเยอรมันลุ้นลูก5อยู่นะครับ
0: คุณ1164ถามมาว่าพี่เอกคุณสนครับคู่ญี่ปุ่นทั้งไหนครับหลายคนเริ่มมองผ่านข้ามช็อตคู่นี้ไปละ
1: ผมชอบญี่ปุ่นอ่ะแต่คุณสนชอบฮอลแลนด
0: ์เดี๋ยวผมขอดูไลน์อัพเพราะว่
1: า
0: บางทีญี่ปุ่นน่ะผมว่าฮาจิเมะโมริยาสึชอบจัดตัวแปลกๆพี
1: ่ครับ
0: แต่ทางเนเธอร์แลนด์ก็คงชุดเดิมกั๊กโปไงของพี่อ
1: ่ะแต่กั๊กโปเล่นทีมชาติมันเล่นดี
0: ตอนเยลมาเล่นไงฟอร์มกำลังดีกับโรม่าฮะ
1: เดี๋ยวเดปายลงมายิงสัก2ลูก
0: โอ้โหเดปายนี่ปัจจุบันไปเล่นกับในบราซิลกับโคลินเทียนแล้วนะ
1: เยอรมันเองก็ไม่ได้เร่งนะครับเล่นตามจังหวะหมายครีครับอุดาฟเล่นกับฮาวเวิร์ดชอตเบกครับฟอร์เรนเวียดจี้แล้วฟอร์เรนเวียดลากตัดในไหลมาลูกนี้โดนสกัดตวัดข้ามอีกทีซัดเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้เป็นแบ็กซ้ายที่ยิงในขวาแล้วยิงในกรอบ18หลาย
0: ยับดาวครับแบ็กซ้ายจากแฟรงเฟิร์ตครับ
1: โอ้มันจะไม่หยุดที่5เลย
0: ผมว่าประมาณ6เพราะว่าก็แรงเด้งในเรื่อยๆเนี่ยครับจังหวะ
1: เฮ้ยๆดู
0: ขาไงพี่ขาไงอ๋อแต่ขามันไม่ได้เหยียบ
1: มา
0: คุณหน้า
1: อยู่แต่ก็
0: แต่เดี๋ยวต้องเช็คครับ
1: ต้องเช็ค
0: แต่ว่าโอ้โหฮาร์ฟวอลเล่ด้วยขวาครับนาธานิเอลบราว
1: นี่เป็นดาวรุ่งแฟรงเฟิร์ตวัย22ปีแต่ยิงสวยครับแต่ดูแล้ว
0: ก็มีโอกาสจะไม่ล้ำ
1: แต่ผมว่าไม่น่าจะล้ำ
0: เพราะว่าถ้าล้ำผู้ตัดสินของเปล่าแล้ว
1: ขาของบาคูน่าเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่านะครับ
0: เรียบร้อยไหม
1: แบ็คซ้ายขึ้นมายิงในกรอบ18หลาย
0: เรียบร้อยไหมอันนี้เช็คบินไหมลูกนี้เดี๋ยวรอดู VAR นิดนึงครับแต่แฟนเยอรมันที่สนามอ้าวนี่ตีเส้นออนไซด์ครับถ้าแบบนี้ออนไซด์ครับไม่ล้ำเรียบร้อยครับ 5-1 ครับเยอรมันนี่โอเคนะพี่เอก
1: เฮ้ยเผื่อกุลเซาได้มาสักลูกนึงใจเย็นดิ
0: แล้วแต่พี
1: ่ถ้า6อ่ะพี่มอบ
0: โอเคไฮเดชันเบรกกันก่อนครับดื่มน้ำปัสสาวะตามมัธยาศัย
1: โอ้อะช่วงนี้ทำไมบิ๊กจุนถึงได้ภาคคู่ใหญ่ๆครับสงสัยเป็นลูกรักผอ.น่าจะให้บิ๊กจุนไปภาคอุซเบกับกาตาร์จอร์แดนอันนั้นเขาสายในนะเขาสายใน
0: เดี๋ยว
1: คู่หน้าเลยเป็นคุณจุนกับคุณชิดนะคุณประชาบอกว่าคุณสนรีบกลับไปพักผ่อนนะครับ9โมงมีงานใหญ่รออยู่
0: อ๋อเดี๋ยวผมกลับไปผมนอนเลย
1: คน
0: ในงาน
1: ที
0: ่ผมมาอยากดูคู่
1: 9โมงคู่อะไร
0: สวีเดนตูนิเซียแต่ผมไม่อยากดูญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์มากแต่ต้องนอนไม่ได้เดี๋ยวชีวิตไม่ดี
1: คุณจักรินบอกว่าคนขวาคุณเด็กปืน
0: ครับ
1: คุณประสิทธิ์ว่าดีใจจังจบครึ่งแรก 3-1 เยอรมันนะครับ
0: ประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับใครอยากร่วมกิจกรรมดีๆสนุกๆของ M-Cord เรานะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับสร้างสีสันสร้างความสนุกนะครับเฟ้นหา M-Cord Super Fans นะครับก็ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้แหละนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมกิจกรรมส่งใจเชียร์ทีมรักทีมโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์เชียร์mcord.net นะครับขั้นตอนครับ3ขั้นตอนง่ายๆนะครับเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบนะครับ2ก็คือเลือกกิจกรรม mcord fan pack mcord super fan package นะครับแล้วก็ร่วมรุ่นรัดสิทธิ์โหวตทีมโปรดนะครับ3ก็คือแพ็คเกจเนี่ยเริ่มต้นที่ mcord super fan starter นะครับยาวไปจนถึง mcord super fan diamond แล้วก็ได้รับสิทธิ์โหวตสุดคุ้มนะครับโดยนอกนั้นเนี่ยมี mcord super fan สะสมคะแนนสูงสุด100อันดับแรกเนี่ยจะได้รับของรางวัลพิเศษด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับ
1: ครับผม
0: ก็อย่าลืมครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: ครับคุณก้องเกียรติถามว่าอยากรู้ในสนามที่อเมริกาคนดูเอาหมูปิ้งลูกชิ้นไปกินในสนามเหมือนในไทยได้ไหมครับ
0: น่าจะมีไส้กรอกแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ย
1: ไม่ได้นะยกเว้นบ้านเราอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้บ้านเราก็ไม่ได้แล้ว
0: ก็เริ่มจำกัดมากขึ้นขวดบงขวดเบียร์อะไรเงี้ยห้ามเอาเข้าอะไรที่เป็นขวดแข็ง
1: ๆอัศนัยบอกว่าคนไทยย้อนยุคครับวิทยุเลยย้อนไป40ปีฟังแค่เสียงส่วนเปิดภาพนี้ไม่ได้นะครับนี่คุณรีวิวสินค้าเนี่ยบอกว่าจบ 6-1 ไม่แน่นะเวลาเหลือผมว่าอีกเพียบเลย
0: ใช
1: ่ญี่ปุ่นต

0: จัดตัวแปลกคงไม่เท่าทีมชาติไทยหรอกครับทัศสั้นจัดแปลกสุดแล
1: ้
0: ว
1: เออแบ็คขวาดาวรุ่งวัย40เนี่ยสุดชาติสารีพิมพ์อ่ะแต่เยอรมันจะเปลี่ยนนะครับ3คนพี่เอก
0: อ
1: ันนี้พักตัวแล้วแหละคือยาเกลสมันน่าจะรู้ว่าถึงฝั่งฝัน
0: ใช่ผม 5-1 ไปแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: เลออนกอเลสกาดาวิดรวมแล้วก็โดนาธานทาเนี่ยออกไปแล้วลูดิเกอร์ลงมาคนแรกนะครับแทนโจนาธานทาครับก็ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คลูดิเกอร์นี่ต่อสัญญาอยู่กับเรอัลมาดริดต่ออีก1ปีนะ
0: ครับ
1: แล้วก็กอเลสกาครับลงมาแทนตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางลงมาแทนเมชาวันนี้เมชามี1ประตูนะครับแล้วก็อีก1คนนี่คือ18ทางด้านนาธานีย์บราวน์โอ้โหได้ไปพักแล้วก็ดาวิดรวมลงมา
0: ชอร์เตเบกก็เหมือนโดนถอดออกนะ
1: ใช
0: ่ก็น่าจะตามตำแหน่งเลยเนาะ
1: ชอร์เตเบกยังอยู่พี่เอก
0: ผมเห็นชูป้าย
1: ยังอยู่ยังอยู
0: ่เป็นเมชา
1: ใช่เป็นเมชาไงเมชาแล้วก็เลสกาลงแทนก็กองหลัง2ตำแหน่งแล้วกองกลาง1ตำแหน่ง
0: แต่ไอ้พวกที่ลงมามันก็
1: คือเกรดดี
0: อ่ะมันก็ของดีนะครับ
1: ครับยังเหลือ17นาทีครับเยอรมนีกับกูราซาวครับเยอรมัน5กูราซาว1
0: ครับ
1: นี่บอกว่าอุนดาฟเป็นในทางหน้าต่ำหน้าเป้าแล้วก็ระบบ4-3-3หรือ4-2-3-1ก็เก่งอย่างคุณตั้มหงแดงนะครับ
0: เกมแบบนี้ทำไมไม่ส่งนิกลงมา
1: เออนิกวอเตอร์มาเดอร์
0: เก็บฮาวเวดเลยเง
1: ี้ยอาจจะรอนาที80ป่ะพี่
0: คือเพราะเป็นเด็ก U21 นะเขาขาประจำอยู่แล้วเป็นชุดใหญ่ก็เนี่ยต้องใช้เวลานะโฟเรนเวียสยังอยู่นะครับบางคุณหน้าโดกคนบีบนะครับเปิดมาอ้าวดักได้แต่เยอรมันไปฟาวก่อน
1: คุณพุทธิพงษ์แฟนเมดบอกว่ามอบสิครับลงไปกดตัวเต่าบิน
0: ยังผมยังอะผมขออีกลูกนึงก่อน
1: ดื้อพี่เอกดื
0: ้อ
1: คุณสันติบอกคืนนี้ต้องญี่ปุ่นครับทางหนึ่งบอกว่าสอบถามครับทำไมในคลื่นวิทยุเปิดไม่ได้ครับผมอยู่นนทบุรีอ้าวหรอน่าจะฟังได้ปกตินะ
0: ลองโหลดแอป M-Cord Connect นะพี่เพราะว่าแอปของเก่าเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะ
1: นายที่นาย Active Radio เขาเลิกพัฒนาแล้วนะ
0: ครับ
1: คือไปใช้รวมที่ M-Cord Connect ดีกว่า
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่เยอรมันก็ห้ามโดนลูก2อ่ะคือถ้าเอาลูก6ได้ต้องเอานะครับ
1: ครับคุณจริงเจ้าน้อยบอกตอนเย็นมาเล่นนี่แล้วตอนกลางวันนี่เขาเล่นด้วยไหมครับ
0: พักผ่อนนะนอน
1: ตอนเย็นมาเล่น
0: อ้าวเนี่ยมาแล้วฮะทาฮิตชองทาฮิตชองกระชากแหวก2มาในกรอบไปโทษเปิดมาเสาไกลโอ้ยเพื่อนไม่เข้าชาร์จครับ
1: ก็บุกครึ่งหลังนี่ไม่ได้น้ำได้เหนือเลยครับคือราเซาเงียบไปเยอะครับทาฮิตชอง
0: มันแบกคนเดียวมันแบกไม่ได้เนาะลุงนิกแอดโวคาร์ดก็ต้องสารภาพนะครับสู้ไม่ไหวจริงๆวันนี้เพราะเยอรมันก็เป็นทีมเต็งของสายนี้อยู่แล้วนะครับ
1: ใช่ก็ต้องเน้นหน่อยพี่เอกเพราะจำได้ไหมเยอรมันตกรอบแรกมาหลายครั้งแล้วไง
0: ครั้งที่แล้วนี่โดนญี่ปุ่นด้วยนะ
1: ใช่
0: สเปนก็โดนญี่ปุ่นนะ อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยคูเรซาตัดบอลได้ทางซ้ายดีดมาอ้าวแล้วครับลุยมาในกรอบเขตโทษคูเรซาแต่งเข้าขวาสัดลูกนี้อู้ยเกือบสองครับ
1: โอ้โห
0: มาการิต้าหรือเปล่าตัวสำรองลงมาครับ
1: มาการิต้านะครับหลุดมาทางด้านซ้ายครับเนี่ยพลิกหนีลูดิเกอร์แล้วปั่นด้วยขวาบอลโอ้โหหลุดสามเหลี่ยมนิดเดียวครับ
0: ถ้ามุดกว่านี้สักคืบนึงเนี่ยไม่น่าเหลือนะครับ
1: เกือบมาเป็น 2-5 ใครเชียร์มันบอกเลยเมื่อกี้ขามิบไต่ช่องนี่ปัจจุบันนี้ไปอยู่เชฟยูอ่ะพี่เอก
0: ใช่ส่วนไลฟ์อัพญี่ปุ่นเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวน้องสนจัดให้นะ
1: เดี๋ยวรอนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันยังเหลืออีกชั่วโมงเสร็จ
0: เยอรมันชอร์ตเบกเปิดยาวขึ้นมาดิวิตรวมครับเปิดมาให้อุนนับแม่อุนนับจะเปิดต่อมีซาเน่มาเสาไกลวิบอลมันโด่งไม่หน่อยครับแล้วมันก็เลยโรยไม่ถึงอุนดับ
1: คือถ้าลูมไม่ออกมาตัดนี่เข้าเต็มหัวอุนดับแน่นอนหุ่น0137ถามก่อนมาเตะบอลโลกญี่ปุ่นเขามีปัญหาอะไรครับตัวหลักเจ็บนะมินามิโนะใครรู้มิโตมะ
0: ก็ล่าสุดก็เอ็นโด
1: วัตารุเอ็นโดหายหมดเลย3คนนี้ผมว่าหลักๆสำคัญสุดก็มิโตมะ
0: ใช่
1: คนยิงประตูชัยใส่อังกฤษที่เวมบลีย์แล้วอุ่นเครื่อง

0: ชาร์ลอตเบคครับเล่นกับพับโลวิดซาเน่เวียดแคบๆไม่สนมาแล้วเคาะบอลแม่นอยู่แล้วนะครับแล้วกูราซาวเป็นทีมที่อาจจะไม่ได้วิ่งไล่เพชรแกะเพชรนะได้นะครับเนี่ยเคาะกันเล่นๆนะรวมแวดเปิดมาคิมมิดจอจอเปิดมาซัดเรียบร้อยโอ้โห6-1เป็นอุนดาฟครับ
1: โอ
0: ้โห6-1เอาอีกครับไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะ
1: นี่คิมมิดหรือแม่น้ำเจ้าพระยาพี่เอกทำไมใจมันกว้างกว่ายิงเองไม่ยิง
0: เขารุ่นใหญ่แล้วอันไหนที่มันชัวร์ต้องให้น้องๆหน่อย
1: ปอนตลอดเนี่ยรูมต้องกระตุ้นเพื่อนเลยครับคือเริ่มปล่อยจอยครับทางกีราซาวปล่อยเยอรมันต่อบอลกันสนุกสนานเลยครับในกรอบแล้วก็ได้ประตูที่6นะครับนาที77ครับจากโอ้แล้วคิมมิชถือว่าลูกเมื่อสักครู่นี้ให้เหนือเลยครับอุนดาฟครับยิงเข้าไป
0: แต่ลูกนี้โอกาสมันโดนเยอะนะ
1: เน่งๆ
0: เลือกใครก็ได้ครับ
1: นี่คือไปยืนดูกันหมดเลยครับนอรับกีราซาวเนี่ยตั้งแต่ปล่อยให้หลุดมาด้านซ้ายครับรวมแล้วให้มาคิมมิชพื้นที่ไม่จ่ายปาดกลับไปแล้วโอ้โหอุนดาฟบอกขอบใจ
0: จริงๆตัวย้อนหลัง2คนน่ะมีให้เลือกนะครับแต่ว่าเขาเลือกตัดมาข้างในฮะอุนดาฟ
1: โอ้โห
0: อ่ะผมมอบแล้ว
1: 6-1
0: เอาลูก7แล้วนะไหนๆก็ไหนๆแล้ว
1: โอ้อ่ะเท่ากับตอนนี้คู่นี้เนี่ยประตูรวมเยอะที่สุดในฟุตบอลโลก2026ครั้งนี้ละ
0: เฮ้ยเวลาเหลืออีก
1: 7ประตูแล้วเนี่ยตอนนี้ประตูรวมเนี่ย7-1เลยเหรออ่
0: า7-1
1: เออไปกันต่อครับ2นาที
0: เพราะกุลาชาวก็ไม่สนจะโดนไม่ยอมอ
1: ่ะโดนเยอะเดี๋ยวมันประตูจะติด
0: สู้ก็โดน
1: ติดลบเยอะนะ
0: ไม่เป็นไรอันดับ3ยังพอได้ลุ้นอยู
1: ่พี่บอกว่าคุณวาวให้ทีมไหนบ้างครับคืนนี้โอ้เมื่อวานเขาท็อปฟอร์มมากพี่เอก
0: เ
1: มื่อคืนพี่วาวใส่เสื้อสวิตใส่เสื้อตุรกีใส่เสื้อบราซิล
0: ดูก่อนเยอรมันมาไหมไหลมาลูกนี้หูยังติดอยู่อุนดาฟครับพยายามจะไหลยัดเข้ามาข้างในอ้าวแล้วจ่ายบอลพลาดจะสวนกับยูรินโยบาคูน่ามาการิต้ายังได้สดอยู่แต่โอ้ลูดิเกอร์ก็เพิ่งลงมาครับเร็วเหมือนกันครับลูดิเกอร
1: ์นี่เท่ากับตั้งแต่ทอโดน1-1นี่เรามันรัวอีก5ประตู
0: ใช
1: ่หลังจากนั้นอันนี้ว่าหวยพี่หญิงมาหรือยังคะนายเอกถ้ามาแล้วแจ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะจากคุณธนทุนแฟนนอน
0: เหมือนแกส่งมาแล้วนะพี่หญิงฟังอยู่ส่งย้ำมาหน่อยนะว่าในไลน์ส่วนตัวยังไม่เห็นพี่หญิงส่งมานะครับ
1: คุณเธอลงทุนเชียร์ทีมชาติทีมไหนในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้เด็กนั่นเด็กนั่น
1: ถ้าเมื่อก่อนต้องฝรั่งเศสพี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือก็มันก็กระจาย
0: เฮาเวดนะ
1: เยอรมันนะ
0: เยอรมันเชียร์อินคาบิเย่นะ
1: เอกวาดอร์เลยเหรอ
0: ใช
1: ่เอกวาดอร์มันมีไอ้นี่ดีอีกตัวหนึ่งพี่โอโดเนสเดี๋ยวคอยดูฟอร์มนะมีข่าว
0: ตัวดีเยอะนะวันนี้เจอกับไอวอรี่โคสต
1: ์ไอวิลิโคนี่ล่าสุดอุ่นเครื่องชนะฝรั่งเศสนะเนี่ย
0: อามัดอามัด
1: ใช่ไอ้นี่ไงดูนี่ยานดีองมองเด
0: ้
1: ดูซิว่าของแท้เปล่าที่ลิเวอร์พูลจะเอาเนี่ยของแท้เปล่า
0: อย่าเล่นดีนะ
1: เดี๋ยวแพง
0: ถ้าเล่นดีมันจะแพง
1: ให้มันเล่นดีดิพี่จะได้รู้ว่าพอเวลามันเล่นนอกจากบุนเดสแล้วมันเล่นได้ไง
0: จะได้แบบนะ
1: พิสูจน์ถ้าวัดเลย
0: ถ้าจะขึ้นมาเป็นระดับท็อปมันต้องผ่านเวทีบอลโลกนะเอาครับตัดบอลได้บ้างครับกุราเซาทางช่องตัดโอ้โหต้องชมเยอรมันมากนะครับกุราเซาคือได้บอลเนี่ยเยอรมันถึงบอลเร็วตลอดคายฮาวเวตมาแล้วครับกอเลสกานี่ก็รุ่นเก่าก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของกอเลสกาแล้วครับให้ซาเน่ลากจี้กระชากมาเปิดฉลับออกหลังยังได้เตะมุมครับ
1: ลุยต่อเนื่องเลยครับเยอรมันเดลอยซาเน่ครับหลุดมาด้านขวาแล้วเปิดยัดเข้าไปได้เตะมุมต่อครับคุณพุทธิพงศ์บอกอุนดาบอกมีหนุนอุ้งเท้านุ่มสบาย โอ้ยิงง่ายจัดครับอุนดาลูกที่6เอาเมื่อกี้มีสติขึ้นมาบอกว่าอุนดานี่เล่นทีมชาติ7นัดล่าสุดตอนนี้ยิง7ประตูนะครับหมายความว่าค่าเฉลี่ย1ประตูต่อ1นัด
0: ครับก็เดี๋ยวอาจจะมียิงเพิ่มอีกแต่พอย้ายมาเล่นในบุนเดสลีก้าฟอร์มดีนะ
1: ใช่แต่ตอนเล่นไบตันนี่ไม่ได้นะ
0: อ่ะเตะมุมของเยอรมันครับสายเปิดโค้งมาเสาไกล

0: ไม่มีใครเติมครับบอลออกหลังไป
1: โอ้เปิดเสียของเลยครับลูกนี้ทางซาเน่แต่คือลาซาวก็ไม่เร่งแล้วครับดึงไว้หน่อยไม่อยากโดนเยอะกว่านี้ตอนนี้เหลือ8นาทีนะครับอ่ะแล้วจะเปลี่ยนเพิ่มครับทางกราเซากำลังจะส่งทางด้านคาสตาเนียลงมาครับ
0: ครับ
1: เป็นกองหน้านะโอ้โหจากตรังกานูพี่เอก
0: เหรอ
1: เกอร์วานเน่คาสตาเนียกองหน้าจากตรังกานูในมาเลเซีย
0: ถอดให้ช่องออกนะ
1: ครับโอ้โหเอ้ยมีนักเตะลีกมาเลมาเล่นฟุตบอลโลกด้วย
0: คาสตาเนีย
1: ครับส่วนเยอรมันกำลังจะเปลี่ยนวิลเดมาร์แอนตันนะครับลงมาโหแล้วพักคิมมิชแอนตันเป็นเซนเตอร์แต่ว่าคิมมิชเป็นแบ็กขวาเดี๋ยวต้องดูว่าจะอ๋ออาจจะโยกลูดิเกอร์มาเล่นแบ็กขวาแล้วเอาแอนตันลงไปยืนเซนเตอร์นะครับ
0: ครับ
1: เปลี่ยนครบแล้วครับเยอรมันตอนนี้ครบ5คนนะ
0: เหลือไม่ถึง10นาทีก็เก็บตัวแล้วนะฮะ
1: เท่ากับวันนี้เนี่ยวอเตอร์มาเดอร์ไม่ได้เล่นพวกไอทางด้านมาเล็กเจ้าวันนี้ไม่ได้เล่น
0: นี่ถ้าผมว่านักเตะอย่างโพเลนเวียดน่าจะได้ลงเล่นครบนะ
1: ก็เปลี่ยนครบแล้วเท่ากับวันนี้เล่นเต็มไอนี่ไม่ได้เล่นเจมี่เลเวลลิงคุณประสิทธิ์บอกยินดีกับแฟนเยอรมันด้วยครับยังไม่จบนะ
0: เปิดมานี่ลูก7ยังเอาอยู่นะครับเนี่ยกุราซาวตัดบอลได้จะสวนกลับเร็วแต่ก็เสร็จเยอรมันอีกนะเหมือนยอมเหมือนใจมันหมดแล้วนะกุราซาวเปิดมาคาสตาเนียข้างหน้ามีไหลออกมาทางซ้ายจะยิงได้สักลูกไหมเปิดมาลูกนี้น่ะโดนจิ้มออกหลังไว้ครับ
1: นะบุกขึ้นมาหน่อยครับทางกุราซาวบอลติดวิลเดมาร์แอนตันนะครับลงมาก็สกัดได้ครับจังหวะแรกพยายามจะเปิดเข้าไปครับเนี่ยมาดูช็อตประตู6ของเยอรมันโอ้โหยิงง่ายมากครับทางอุนดาฟแค่วางเท้าให้ตรงกรอบครับ
0: ไม่ต้องอุนดาฟนะให้สนเอกไปก็ยิงเข้าลูกนี
1: ้โอ้คิมมิดนี่ปั้นขนาดนั้นนะฮะแต่มุมครับกราซาวโยนมาตรงกลางยังติดครับมงเครียกมา
0: ขอปลอบใจอีกสักลูกได้ไหม2-6ก็ยังโอเคอยู่นะหรือ7-1ไปเลยนะครับนี่ครับโฟเรนเวียสออกไปขวาฮาแวดวนอยู่ครับฮาแวดเจอกับอันโตนิเช่ต้องย้อนคืนลูริเกอร์ครับขอค่าเวลาไปด้วยนะครับทางด้านเยอรมันโอ้ต้อง6-1ก็ถือว่าขาดมากนะ
1: โอ้ครึ่งโหลวะพี
0: ่
1: นี่คือผิดแผนคือเสียไปลูกนึงไงไม
0: ่
1: งั้นนี่6ลูกก็ถือว่าค่อนข้างขาด
0: ชลตเบกดันขึ้นมาสูงเลยครับดิวิดร่วมนี่ยกมือขออยู่ขอสั้นๆดิวิดร่วมเข้าซ้ายสัตว์ลูกนี้ต้องเซฟครับซ้ำคีนึงก็ยังไม่ได้อุ้ยเกือบ7ครับเยอรมันนี่แบ็คซ้ายจะยิงทั้ง2คนเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: โอ้โหลูมบอกพอแล้วนะฮะแหมยังเซฟได้ครับตรงนี้หลุดมาแล้วเลยสัตว์ด้วยซ้ายครับดาวิดร่วมแต่ยังใช้ขาเซฟครับทางรูม
0: ผมมีบอกฝนตกหนักมากแถวไหนฮะ
1: แถวนี้แหละพี
0: ่เดินทางยังไงก็
1: ระมัดระวัง
0: ด้วยนะคร
1: ับ แล้วบอกเลยช่วงนี้ฟุตบอลโลกใครดูนี่ถ้าจะดื่มให้ดูอยู่บ้านนะเมื่อวานเนี่ยผมขับรถมานี่แค่เส้นราชดาเส้นเดียวอ่ะมี 3-4 ด่านนะพี่
0: จิบเมียเชียร์บอลไหม
1: จิบเมียอะไรล่ะฮะ
0: จิบน้ำเก็บหวยดูบอลที่บ้านเลย
1: เพราะว่าถ้าจะดื่มก็ไม่แนะนำไม่ขับนะมันช่วงนี้คือ
0: ดูบอลตีสองตีสามมันดื่มที่อื่นไม่ได้แล้วไง
1: ใช่
0: นอกจากบ้านเพื่อนอ่ะมาคุณ่าเปิดยาวมาทรัตเบกถึงก่อนมงคืนให้กับนอยเออร์ครับ
1: เหลือ4นาทีนะครับไม่รวมช่วงทดครับโอ้โหแฟนกีดาเซานี่คือก็ไม่เป็นไรนะโดน6ประตูแต่ก็ยังเฮฮาครับ
0: ก็มันเป็นระดับแชมป์โลก4สมัยอ่ะ
1: คือได้มาก็เอนจอยแล้วฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับเนี่ยแอดโวคายก็ยังไม่ได้เครียดอะไรมาก
0: ไม่มอบก็ต้องมอบอ่ะ
1: ครับ
0: สกอร์มันขาดเลยเดือน
1: นี่บอกว่าหวยเด็ดงวดนี้พี่ๆชอบเลขอะไรบ้างครับผมแฟนนอนแต่เลือกทีมเชียร์ไม่ถูกเลย

0: ครับลำบากใจมากโอ้คุณ9479ก็คุณต้องดูว่าคุณชอบใครที่สุดในอาร์เซนอลไงถ้าคุณชอบโยเคเลสคุณก็เชียร์สวีเดนค
1: ุ
0: ณชอบโอเดกาดคุณเชียร์นอร์เวย์แต่ถ้าคุณชอบเดคันไรส์คุณต้องเชียร์อังกฤษ
1: ก็มีซาก้ามีเดคันไรส
0: ์มีเอเซ
1: ่เออก็ยืนพื้นเชียร์อังกฤษไปก่อน
0: มันมีอยู่รูปหนึ่งอะพี่ซาก้าเอเซ่เดคันไรส์ยืนอยู่แล้วมีโรเจอร์อยู่ในเฟรมอะไปดีลมา
1: ป่ะใช้เอเจนต์ทำงานในแคมป์ทีมชาติอะไรเงี้ยไหมบาซิลไง
0: บาซิลก็มีมาร์ตินเนลล
1: ี่ก็มี
0: กาเบียลโอ้แต่กาเบียลไอวันเจอโมร็อกโกเมื่อคืนนี
1: ้
0: มั่วเลยไอ้ลูกที่โดนยิงนี่กาเบียลก็ประกบพลาด
1: เฮ้ยเขามีข่าวริมเส้นกับใครอาร์เซนอล
0: นี่พี่ไอโซคริตอสโซลิส
1: เออตัวนี้ริมเส้นโคตรจี๊ดเลยนะ
0: ปีกกรีซของ
1: คาบูชที่เล่นในเบลเยียมอ่ะ
0: แต่ก่อนหน้านี้เคยเล่นกับนอริชพี่ใหญ่ในพรีเมียร์แต่ไม่เวิร์กไงเอาแต่เยอรมันมาอีกแล้วมา
1: เดียวหลุดเดียวฮาวเวิร์ดหลุดเดียวหลุดเดียวจิ้มลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหยกสวยๆเลยครับ 7-1 ครับเยอรมัน
0: โอ้โหเรียบร้อยครับคือต้องชมตั้งแต่จังหวะจ่ายทะลุช่องครับแล้วถึงแม้ฮาวเวิร์ดสปีดต้นจะไม่ได้จัดจ้านเนี่ยแต่บอลมันให้มาดีครับแล้วก็ถึงบอลก่อนเกมรับคือดาซาวครับแล้วก็ยกบอลผ่านทางรูมเข้าไปเป็น7-1ครับนาที88
1: เมื่อวานนี่ชอบบอลเหนือกว่าโดนวันนี้ชอบมวยรองก็โดน
0: คือก็ต้องยอมรับว่าความคมของสวิตมันไม่เท่าเยอรมันนะเนี่ย
1: นี่ลุ้นแฮตทริกนะฮาวเวิร์ดอ่ะ
0: ใช่
1: เวลาเหลืออยู่
0: นี่ครับโอ้โหแฟนๆเยอรมันแฮปปี้ครับจังหวะนี้กอร์เลสก้าตัดได้ก่อนครับตัดได้ก่อนแอนโตนิเซ่แล้วทะลุช่องมาฮาเวดที่ว่าไม่ได้วิ่งเร็วเนี่ยแต่ว่ายังถึงก่อนแล้วยกบอลผ่านทางเอเลสซูมเข้าไป
1: ต้องชมอุนดาฟเลยนะจังหวะอะไรมาไอ้ประตูที่ยิงเปเช่เขาก็ไม่ได้เร็วนะแต่เขาไปกับบอลได้ดีนะฮาเวด
0: แล้วยิงผ่านโอบิสโปด้วยเนี่ย
1: โอ้นี่คุณชาคิดบอกว่าฝนตกทุกวันกรีดยางไม่ได้เลยครับจากอุบลกรีดยางไม่ได้ก็พักผ่อนเชียร์บอลไปก่อนครับพี
0: ่โอ้โหนักเตะคือดาซาวเกาหัวกันแล้วแบบโอ้โหโดนเยอะเลยครับจาน
1: นาทีสุดท้ายแล้วนะครับคงทดไม่นานนะครับสกอร์มันขาดไปแล้วแล้วก็จังหวะหยุดเกมนานๆแทบจะไม่มีเลยนะครับ
0: มี8ลูกแล้ววันนี
1: ้ขออีกเอาอีกได้นะครับเนี่ย
0: มาอีกแล้ว
1: ลูกนี้หูยไม่ถึงเดวิดรวมยังได้อยู
0: ่มาแล้ว
1: มาแล้วเดวิดรวมซ้ายขอเองไหมยกมาตรงกลางครับโดนโขกทิ้งเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนจะบิวก็ไม่ได้ก็กลัวฉกนะค่อยๆเซตกันขึ้นมาครับคุราซาวแต่ถ้าไม่สวนไม่สู้ก็จะโดนอีกครับฮาเวดเล่นกับเดวิดรวมเปิดมาตรงกลางน้ำหนักไม่ได้ครับนักเตะคงแบบเมื่อไหร่จะหมดสักทีวะอย่างงี้7-1
0: แล้วพอแล้วกําลังจะครบ90นาทีนะครับ5นาทีไปอย่างน้อยครับเวลาที่ใส่มาเพิ่มของคู่นี้ครับเยอรมนีกับกีราเซา
1: 5นาทีนี่เอาลูก8ได้นั่นน่ะถ้าเน้นๆเนี่ยเนโรบาคูน่าครับเล่นกับจูนินโญ่บาคูน่าอันโตนิเซ่เนี่ยคือผมกุลาซาวก็เคาะบอลให้มันหมดเวลานะครับ
0: มอบแล
1: ้
0: ว
1: ไม่มีแรงฮึดมันสู้ไม่ไหวแล้วนะครับวอรานุสเล่นดังฝั่งของตัวเองอยู่เยอรมันเองก็ปล่อยกุลาซาวเคาะไปนะครับพื้นที่ยังไม่ได้อันตรายหมายทีครับเลนโดบาคูน่าข้างหน้าเนี่ยมีอยู่2เคาะมาจูนิโญ่บาคูน่าไหลทะลุช่องมาลูกนี้ก็โดนดักได้เอาไหมเยอรมันจะสวนเร็วได้ไหมนอยเออร์จับบอลแรกเกือบยาวยังแก้ไขได้อยู่แอนทรอนจะเลาะริมเส้นทางขวาไม่ได้ครับโอ้แล้วคู่ละเสามาเร่งอะไรช่วงถ่ายเนี่ยสกอร์ให้มันห่าง
0: อยากยิงเพิ่ม
1: อยากขออีกสักลูกนึงอะไรเงี้ยแต่มันเจาะไม่เข้าเนี่ยครับคองบอลได้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายมันจบไม่ได้มาการิต้าริมเส้นหลุยเข้ามามุมทงทางฝั่งซ้ายแต่อยู่

0: คนเดียวไปลำบากครับรูดิเกอร์เอาแต่บิลกับแอนทอนเปิดบอลแล้วออกข้างไปเอง
1: อ่ะได้ทุ่มต่อครับคือดาซาวช่วง3นาทีสุดท้ายนะครับ
0: เปิดมาติดชลัตเบกบอล2คุราซาวยังเก็บได้อยู่บาคูน่าปล่อยบอลแล้วก็จะวิ่งตามลูกนี้เจอกับเดวิดร่วมไม่ได้เสียทุ่มอีก
1: เป็นบอลของเยอรมนีครับนี่ครับนายเกลส์มันนะประเดิมสวยก็ฟุตบอลโลกครั้งนี้ของเยอรมนีก็ดูลูกที่7ของฮาวเวิร์ดเลยครับคือแหมไม่ได้มีสปีดแต่ว่าแตะบอลหนีไปแล้วก็กดด้วยซ้ายยกผ่านทั้งเกมรับแล้วก็ทางผู้สัมประตูของกุลาซาวครับเป็นลูกที่7ก็ไม่เร่งนะครับเยอรมันอ้าวแต่ไปเสียบอลหน้าบ้านตัวเอง
0: โอ้ไปเล่นยากครับจูนินโญ่
1: อุนดาบลงมาช่วยเกมรับครับ
0: แอนทอนไหลขึ้นมาซาเน่กอเลสกาเวียดโอ้จะเอานะครับนะกอเลสกาลุยขึ้นมาลุยขึ้นมาโดนดึงฮาเวดว่างอยู่แต่ไม่มีจังหวะไหลครับโอ้ยังติดยังเก็บได้อยู่เยอรมันพับโรบิดขวางไปทางขวาเลยครับเวียดเปิดมาลูกนี้ไม่ถึงกอเลสกาแต่ยังปั๊มบอลได้อยู่พาฟโลวิชหน้ากรอบไปโทษพาฟโลวิชไหลมากอเลสกาจับบอลลูกนี้โอ้โหมันโดนแย่งไปก่อนแล้วครับยังมีอีกนาทีครึ่งครับเยอรมันพาฟโลวิชเปิดยัดมาโดนดักได้อ้าวเราจะได้สวนไหมอ้าวเยอรมันได้ฟาวครับขอเบียดสักลูกได้ไหมฟรีคิกลูกนี
1: ้ลุ้นดูได้ฟรีคิกครับระยะพอยิงได้ครับประมาณ30หลาจังหวะที่อลิซันดาพาฟโรวิชนะครับไปโดนเข้าบอลหนักครับจากทางโคเมเนเชียครับคนยิงประตูเดียวให้กับกุลาซาวในเกมนี้ฟาวไป
0: โอ้แต่ระยะถือว่าไกลแต่ว่ามันห่างแล้วเสี่ยงยิงได้ครับ
1: แต่คนถือบอลเดวิดรวมครับเหลี่ยมเท้าซ้ายครับค่อนข้างยิงหนัก
0: แทบจะตรงประตูเลยนะครับแทบจะกลางเลยนะครับเวียดแย่งเลยขอยิงเลย ไม่ต้องไปสนแล้วสกอร์มันห่างเผื่อจะมีเครดิตกับเกมนี้หน่อย
1: เวียดยังไม่ได้ยิงแล้ววันน
0: ี้ใช่
1: กำแพง4คนครับทางกราซาวแล้ววิดรวมในลอยซาเน่ครับ อยู่ที่บอล2คนซึ่งเป็นเหลี่ยมเท้าซ้ายทั้งคู
0: ่แต่ไกลแบบนี้หูน้ำหนักมันจะได้หรือเปล่าเวียดอาจจะเป็นพวกสายแบบสายยิงแรงเดวิดรวมเนี่ย
1: เนี่ยเดวิดรวมซาเน่คนหนึ่งคือเวียดต้องดูครับว่าใครจะยิง
0: หมดช็อตนี้ก็น่าจะจบเลยเน
1: า
0: ะ
1: เอาเดาคิดเตียนทีเก้มายิง
0: โอ้โหไม่รู้อยู่ไหนแล้วครับสายเดวิดรวมยกมาให้ฮาแวดมองย้อนมากอร์เลสกาเอาบอลตกพื้นแล้วมันกระดอนหนียังได้อยู่เปิดมาลูกนี้เปิดทิ้งไปเลยครับโอ้ยไม่ได้ลูก8ครับเยอรมันจบเลยไหม
1: จบเลยครับเป็นอันว่าเปิดหัวสวยครับสำหรับเยอรมนีกับฟุตบอลโลก2026ครั้งนี้นะครับถล่มทางกุลาซาวไปขาดรอ7ประตูต่อ1นะครับ
0: ครับ
1: เยอรมนีนำก่อนจากฟิลิปเมช่า1-0นาทีที่6นะครับแต่หลังจากนั้นครับช็อกเลยครับทางด้านโคเมเนเซียครับตีเสมอให้กุลาซาวเป็น 1-1 นาที21หลังจากนั้นเยอรมันมาลัวอีกทั้งหมด6ประตูนะครับเป็นชาร์ลเตอร์เบกครับมง 2-1 นาที38แล้วก็จุดโทษคายฮาวเวิร์ดเป็น 3-1 นาที45บวก4
0: ครับ
1: หลังจากนั้นครึ่งหลังนะครับเป็นจามามูซาล่ามาบวกเพิ่มให้เยอรมันเป็น 4-1 นาที47แล้วก็นาธานิเอลบราวน์นะครับเติมมายิงเป็น 5-1 นาที68อุนดาฟยิงเพิ่มเป็น 6-1 นาที78แล้วก็ปิดท้ายเป็นคายฮาวเวิร์ด 7-1 นาที88นะครับ
0: ครับผม
1: โอเคครบถ้วนเป็นคู่แรกของฟุตบอลโลกวันอาทิตย์นี้นะฮะ
0: ช่วงหน้าคุณชิดคุณจุ่นมารับช่วงต่อนะครับเกมของทางด้านเนเธอร์แลนด์กับทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ
1: ก็ไลน์อัพยังไงเดี๋ยวฝากคู่หน้าเลย
0: ครับผม
1: แล้วก็เรื่องของผลการแข่งขันยังไงก็เดี๋ยวให้อาจารย์จุ่นจัดให้นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนข้อความใน SMS เนี่ยเดี๋ยวขอรีบเก็บนิดนึงนะครับก่อนจะลากันไปมีบอกว่าถ้า 7-1 นี่ย้อนรอยบราซิลกับเยอรมันปี2004เลยนะครับ
0: รับรอง
1: เราบอกว่าแล้วว่าพี่เอกโดนถอดหมวกกับบิ๊กจุ่นใส่กางเกงขายาวอะไรเกิดขึ้นก่อนกันครับ
0: น่าจะจ จุ่นใส่ขายาวก่อนนะฮะอ่ะลาไปเลยนะคุณสน
1: ยังไงขออภัยบางข้อความไม่ได้อ่านนะครับอ่ะช่วงนี้พี่เอกนพดลและผมสนลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้า

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่าง

0: ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศเวิลด์คัพถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือโกลเด้นบอลและถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

0: การกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจ้องกีรติ นนท์รัศมี

0: 02-201-6569
1: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @

0: สวัสดีครับ2:10 นนะครับขอต้อนรับท่านฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่การรายงานสดนะครับศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2026นะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวรอตอน3นะครับเกมที่ AT&T นะครับก็จะออกสตาร์ทนะครับเป็นเกมนัดเปิดสนามของกลุ่ม F นะครับทางเนเธอร์แลนด์เจอกับญี่ปุ่นนะครับโดยช่วงนี้มีผมจุ่มเพ็ญกวินนะครับแล้วก็พี่ชิตจิตบุญซับคำครับสวัสดีครับ
1: ลูกพี่ครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับผม
0: สวัสดีครับลูกพี่พี่เอาซี
1: ่โอเคก็มาลากยาวๆกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอลโลกไม่เปิดโอกาสให้คุณได้พักผ่อนแล้วนะ
0: ครับผม
1: ทำร้ายคุณทุกวันด้วยโปรแกรมวันละ4คู่มา2วันติด
0: นับตั้งแต่ออกสตาร์ทมา
1: 2วันแรกเขาให้คุณวอร์มก่อนวันละ2คู
0: ่วันแรกผมก็ไม่รอดแล้วนะผมก็แค่คู่เดียวนะคู่เกาหลีใต้กับเช็กเกียผมก็ดูแค่ไฮไลท์
1: เหมือนกัน
0: วันที่2ก็คู่เดียวเหมือนเดิม
1: ดูแคนาดา
0: ดูแคนาดา
1: แล้วก็น็อกเลย
0: แล้วก็น็อก
1: ครับผม
0: ครับผม
1: วันที่3เมื่อวานเนี่ยเอาจริงนะทัวร์นาเมนต์เอาจริงกับคุณ4คู่ไล่ตั้งแต่ตี2ไปถึงบ่ายโมง
0: ใจผมอ่ะคิดไว้ทีแรกว่าจะลากยาวตั้งแต่คู่กาตาร์กับสวิตไปจนถึงจบคู่ออสเตรเลียกับตุรกีแต่ที่ไหนได้เพียงแค่จบคู่ของโมร็อกโกกับบราซิลเท่านั้น
1: ครับผม
0: ผมก็ไปละเรียบร้อย
1: อ่อนจริง
0: ๆคุณพี่ชิดล่ะครับ
1: ผมเมื่อวานนี้เหรออ
0: ืม
1: คู่แรกสวิตดูแล้วโกรธด้วยโดนตีเสมอท้ายเกมแล้วก็ตีห้าต้องดูดิ
0: ครับ
1: เพราะว่าโหครึ่งแรกสนุกมากเลยครึ่งหลังหักหลังเท่าไหร่
0: มันเหนื่อยไปหน่อยครึ่งหลัง
1: โมร็อกโกบราซิล
0: ครับ
1: คู่สกอตเฮติอำลาแล้วแต่ว่ายังนอนไม่หลับนะขาดุกดิกดุกดิก
0: เปิดเหมือนเปิดฟังเสียงอะไรไปไหม
1: ไม่เปิด
0: เล
1: ยแบบอยากพักหัวอยากหยุดดูบอลสักพัก
0: ครับผม
1: แล้วก็หลับต
0: ื่
1: นมาเที่ยงกว่า
0: ครับ
1: มาดู20นาทีท้ายตื่นมาตกใจเอ้า 2-0 ก็ดูตุรกีบุกอยู่ฝั่งเดี๋ยวบุกแบบไม่ได้เรื่อง
0: ครับผมโอกาสมากกว่าคลองบอลมากกว่าแต่เจอความคมของออสเตรเลียเข้าไป
1: คือพามาถึงจุดเนี้ยมันก็มีคู่แบบพลิกล็อกต่อเนื่องให้เราได้เห็นครับอันดับแรกคือ1แต้มของกาตาร
0: ์ถูกต้อง
1: พลิกล็อกใหญ
0: ่
1: แล้วก็รวมไปถึงไอ้คู่สุดท้ายในตอนกลางวันที่ผ่านมา
0: ออสเตรเลีย
1: ซึ่งชาวบ้านทุกคนส่วนใหญ่มองว่าไม่มีอะไรแล้ว
0: แต้มเดียวก็เก่งแล้วถ้าจะได้จากตุรกี
1: ก็เป็นตบตุรกี 2-0 นิ่ม
0: ๆครับผม
1: ก็ทำให้ค่าเฉลี่ยของเวิลด์คัพครั้งเนี้ยมาบวกกับวันนี้ด้วยที่มีคู่เร็วที่สุดตั้งแต่เปิดทัวร์นาเมนต์มาแล้ว
0: ครับผม
1: เที่ยงคืนเพิ่งจบไปสกอร์อีกทีถ้าผมจำผิดว่า 7-1 แล้ว
0: 7-1 จ้ะ
1: 7-1
0: ครับ
1: ตบกุโรเซาเท่าตบบราซิลตอนคว้าแชมป์โลกนั่นเป็นมินิหมายที่ดี
0: โอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้แต่กุโรเซาเองเนี่ยถ้าเทียบกับบราซิลก็ยากหน่อยต่อให้กุโรเซาเองอาจจะมีนักเตะที่เรามองว่าเอ้ยเหมือนกับเคยโฉบเฉี่ยวอยู่ในเอเลดิวิซิลีก
1: ครับ
0: แต่ผมก็ไม่คิดว่าจะโดนเละเทะขนาด
1: จับมือครับ
0: ก่อนเกมนี่ผมบอกเลยว่าโอ้ถ้าให้เลือกเชียร์ผมไปกุลาซาวเพราะอ่ะกุนซืออย่างดิกโอเวอร์คาร์ดก็ไม่ธรรมดานะแล้วก็นักเตะหลายคนสองพี่น้องบาคูน่าเจเกนโลคาเดียไทชองลิชลิบาซัว
1: มันก็เป็นเรียกว่าดัตชุดซี
0: หลายคนมีประสบการณ์เคยเล่นในลีกเอเลดิวิซี
1: มันหล่อหลอมมาจากฟุตบอลที
0: ่แอนเล่นอังกฤษก็มีถ
1: ู
0: กไหมพวกโลคาเดียพวกเลอันโดบาคูน่าถูกไหมแล้วก็
1: ก็มีสกุลรุ่นชาติ
0: ก็เนเธอร์แลนด์อยู่21ปีเก่าม
1: ันไม่ได้โนเนม
0: ที่ไหนได้
1: โอ้
0: แล้วเยอรมันบวกกับว่าเราก็รู้สึกว่าชุดนี้มันก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายขนาดนั้น
1: ใช่ก็ยิงเล่นๆเขามีกระตุกนิดหน่อยตรงประตูตีเสม
0: อ
1: มีกระตุกเล็กน้อยในช่วงนั้นก็กลายเป็นว่าภาพรวมของเวิลด์คัพครั้งนี้จากทั้งหมด100กับอีก4เกม
0: ครับ
1: เล่นไปแล้ว9คู่แล้วจำนวนประตูเนี่ยมันมาบวกเยอะไอ้คู่ล่าสุดนี่เองบวกอีก8ลูกทัวร์นาเมนต์นี้มีไปแล้ว27ประตูนะครับทำให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยกลับมาสวยจาก9คู
0: ่
1: 27ประตูหาร3ลงตัวตบคู่ละ3ประตู
0: เอ้ยแต่แปลกนะก็จะบอกว่าแปลกมั้ยก็ใช้คำว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างนึงคือมันยังไม่มีเกม 0-0 เลยนะ
1: ใช่ใช่แล้วก็ที่ผ่านมาผมชอบใจมากอันดับแรกก็คือเรื่องของกติกาใหม่ที่พยายามที่จะปรับให้เกมกระชับมันกระชับจริง
0: ๆก็เราจะได้เห็น

0: พวกทีมนำๆทั้งหลายที่เวลาเปลี่ยนตัวผมว่ากุนซือกระชับแล้วแหละว่าต้องรีบออกภายใน10วินาทีนะครับก็ได้เห็นความจังหวะการทุ่มบางทีก็รีบทุ่มละ
1: ลีลาน้อยลง
0: น่าจะมีก็แต่ที่โดนไปแล้วอาจจะเป็นแซอัดคุราซินักเกมบอสเนี่ยน่าคุ้นๆว่ามันผมเห็นข่าวอยู่ว่าไม่ทันนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนทุ่มไปนะครับ
1: ก็โอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องของคู่ที่สามเปิดไลน์อัพให้ดูกันหน่อยสิเราจะได้ประเมินเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นคู่เอกของวันนี้เหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนะครับ
0: ครับผมก็ไปดูไลน์อัพของเนเธอร์แลนด์ก่อนละกันนะครับโรนัลด์คูมัน 4-3-3 หรือบางแหล่งก็จะมองว่าอาจจะเป็น 4-2-3-1เดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายจะจัดยังไงนะครับในหมากจริงๆเวลาลงสนามนะครับประตูก็เป็นบาสแฟร์บุเกนนะครับเป็นมือหนึ่งให้กับทางเนเธอร์แลนด์จริงๆมีข่าวว่าเขาเจ็บอยู่เหมือนกันนะ
1: อ๋อ
0: เหรอแต่ว่าสุดท้ายก็ได้เฝ้าเสานะครับแบ็คขวาเดนเซลดุมฟริสนะครับว่าที่นักเตะทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแบ็คซ้ายมิกกี้ฟานเดอร์เฟนคู่เซนเตอร์นะครับก็เป็นทางด้านของยานพอฟานเฮเกอร์จับคู่กับเฟอร์จิลฟานไดตรงกลางมีเฟรงกี้เดยองและอันกาเฟนแบกนะครับด้านบนไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลทางขวาซ้ายโคดิกักโปตรงกลางทีนี่ไรเดอร์สแล้วก็หน้าเป้าเป็นดอนเกียวมาเล่นนะ
1: มีอะไรผิดปกติไหมไลน์อัพ11ตัวจริงทั้งจากตามคาดแล้วก็ของจริงเทียบกัน
0: ก็ผมมองว่าค่อนข้างจะตามคาดก่อนหน้านี้ถ้าจะมีสลับนิดๆหน่อยๆก็คือบางแหล่งมองว่าอาจจะเป็นทางดอนเยอมาเล่นออกสตาร์ทก่อนบางแหล่งบอกอาจจะเป็นเมมฟิสเดปาออกสตาร์ทก่อน
1: แต่ว่าเมมฟิสด้วยว่าร่างกายไม่สมบูรณ์มาเจ็บเอ็นร้อยหวายมาในช่วงก่อนเข้าเวิร์คคัพก็เลยเป็นดอนเยอมาเล่นแล้วก็จริงๆฟอร์มหลังดอนเยอมาเล่นดีกว่าเมมฟิสด้วย
0: โอ้โห
1: แต่ถ้าเรื่องสถิติทีมชาติเมมฟิสเข้าขังไปเยอะ
0: ครับผม
1: ไม่น่าเชื่อเนาะเรามาอยู่จนถึงจุดที่แบบจากดูเมมฟิสเดปายเป็นดาวรุ่งนู่นนี่นั่น มีช่วงดีมีช่วงแย
0: ่ครับ
1: ใครจะไปคิดว่าทุกวันนี้ถือสถิติเป็นดาวซันโบทีมชาติ ตลอดการด้วย
0: ถูกส่วนญี่ปุ่นนะครับของทางฮาจิเมะโมริยาสึประตูเป็นไซออนซูซูกินะครับ3เซนเตอร์เนี่ยก็มีทางด้านของซูโยชิวาตานาเบะนะครับมีทางโชโงะทานิกุจิ
1: เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวผมไล่ให้คุณไล่ชื่อไปแล้วผมไล่สังกัดต่อ
0: ได้ได้ได้ได้ได้เริ่มจากเซนเตอร์ใหม่แล้วกันนะอาซาซูซูกิก็ปามา
1: ใช่ครับ
0: โอเคก็3เซนเตอร์นะครับตรงกลางมีโชโงะทานิกุจิ
1: ทานิกุจินั้นอยู่กับแซงทุยดองในเบลเยียมก็เป็นตัวเก่าแล้ว
0: ครับผม
1: มี34แล้ว
0: มีทางซูโยชิวาตานาเบะ
1: วาตานาเบะนั้นเล่นอยู่กับเฟยานอสก
0: ็
1: เป็นตัวมีประสบการณ์พอตัว
0: ฮิโรกิอิโตะ
1: อิโตะจากบาเยิร์นมิวนิกครับผม
0: แล้วก็มี
1: เฉพาะตอนทีมชาติตอนกับบาเยิร์นเจ็บอย่างเดียวว
0: ิงแบ็คด้านขวาลิซุโดอัน
1: ลิซุโดอันก็ถือว่าโอเคตำแหน่งตามธรรมชาติเลยหลังๆแฟรงก์เฟิร์ตเล่นระบบนี้เอาลิซุโดอันเล่นวิงแบ็คขวาตลอด
0: ครับผมแล้วก็ทางฝั่งซ้ายนะครับเป็นเคโตะนากามูระ
1: เคโตะนากามูระนั้นเล่นอยู่กับแบงในลีกเอิง
0: แล้วก็คู่มิดฟิลด์ตรงกลางนะครับก็มีทางไดจิคามาดะกับอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นทางด้านของไคชุซาโนะ
1: คามาดะจากคริสตัลพาเลทเป็นมนุษย์ที่ทำได้ทุกอย่างสมัยวัยรุ่นเป็นปีกก่
0: อ
1: นตอนนี้เป็นตัวขยันตรงกลางก็คู่กับทางไคชุซาโนะนั้นเป็นมิดฟิลด์จากไมซ
0: ์ครับผมด้านบนมีทาเคฟุสะคูโบะ
1: คูโบะจากโซเซดัต
0: แล้วก็มีไดเซนไมดะ
1: หลวงพี่จากเซลติก
0: เอาจริงๆไดเซนไมดะนี่ถือว่าก็ถ้าดูจากไลน์อัพจริงๆ หลายคนคาดว่าจะเป็นจุนยะอิโตะนะที่จะได้ลง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: แล้วก็หน้าเป้าเป็นทางไอเซะอุเอดะ
1: โอ้โหตัวนี้น่าจับตาดู
0: กองหน้าจอมถล่มประตูจากเฟย์นอต
1: แล้วทั้งชีวิตเพิ่งจะถล่มฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเป็นดาวซันโวลิกดัสนะครับจากเฟย์นอต
0: แต่แรงจริงเป็นลีกเดอร์นะ
1: ฮะ
0: เป็นลีกเดอร์แรง
1: ขออภัย
0: โอเคครับผมอ่ะดูจากไลน์อัพญี่ปุ่นเองก็อาจจะผิดคาดกับแค่ตำแหน่งเดียวคือไดเซนไมดะ
1: ครับผม
0: นะเพราะว่าก่อนหน้านี้คาดการณ์กันว่าจะเป็นจุนยะอิโตะที่จะได้ออกสตาร์ทพิชิตคู่นี
1: ้คือมันก็ก้ำกึ่งนะ
0: ครับผม
1: ทางญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้ ครบอ่ะจริงๆก็สตาร์เบอร์ใหญ่3ตัวก็มีมินามิโนะที่เรารู้กันมาหลายเดือนแล้ว

0: หมดสิทธิ์แน่นอน
1: ปลายปีที่แล้ว
0: เป็นไข้หน้าขาดหลายเดือนละแต่ไม่แน่คุ้นๆเหมือนยังอยู่กับในสตาร์ท
1: มา
0: ด้วยใช่ไหม
1: มาด้วย
0: มีเรื่องของโอ้โหตัวทีเด็ดอันดับต้นๆในแผนเกมรุกทาคุมิมิโนมินะเอ้ยมีให้ไม่ใช่ดิ
1: คาโอรุ
0: คาโอรุ
1: มิโตมะ
0: ผสม2ชื่อรวมกันเลยเลยรวนเลย
1: ฟิวชั่นเลย
0: นึกไม่ออกเลย
1: มาเป็นดาวกันบอลเลย
0: คาโอรุมิโตมะ
1: เออ
0: ปีกไบรตันก็โชคร้ายไปเจ็บนัดท้ายๆของซีซั่นนี่แหละ
1: ครับผม
0: มาไม่ไหวแล้วก็ตัวกัปตันทีมบูชิโดอย่างวาตารุเอนโดก็พยายามซ่อมเท้าซ่อมคือเรียกว่าใส่เหล็กใส่อะไรแล้วไม่ไหวครับ
1: โอ้แล้ว
0: สุดท้ายก็ต้องมาเรียกว่าแจ้งถอนก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์3วัน
1: แล้วก็กลายเป็นรีไทร์จากทีมชาติไปด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: โคตรเศร้า
1: ทางวาตารุเอนโด
0: ก็สรุปแล้วเนี่ยหลังจากญี่ปุ่นส่งชื่อให้ FIFA เนี่ยก็มีการเปลี่ยนชื่อ1ตำแหน่งก็คือวาตารุเอนโดเนี่ย
1: ครับผม
0: โดยที่ใส่ชื่อชูโตะมาชิโนะมาชิโนะลงสนามมาแทนลงมาติดอยู่ในทีมชุดนี้แทนเป็นมิดฟิลด์จากมุนเช่นกลัดบักเป็นกองหน้าจากกลัดบัก
1: ครับผมอ่ะพี่ชิดมองว่าเกมคู่นี้ถ้าต้องเลือกผู้ชนะหรือผลจะออกมาเป็นแบบไหน
0: ยากมากเลยคิดหลายตลบใจนึงถ้าเราดูเนเธอร์แลนด์อย่างเดียวมันก็ด้วยคลาสของตัวผู้เล่นมันก็ดูโปรไฟล์จะใหญ่กว่าค่อนข้างใหญ่กว่าแต่เวลาแบบนึกถึงเนเธอร์แลนด์เล่นอ่ะมันก็ไม่ได้หรูหราหมาเห่าอะไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าจะข่มญี่ปุ่นได้อย่างญี่ปุ่นเองโอเคขาดตัวโปรไฟล์ใหญ่ๆไปบ้างก็จริงแต่ว่าญี่ปุ่นจุดแข็งก็คือระบบนำหน้า
1: ครับ
0: เพราะนั้นเวลาขาดตัวนู้นตัวนี้เนี่ยผลกระทบจะค่อนข้างน้
1: อ
0: ยผมก็เลยคิดว่าญี่ปุ่นรับมือได
1: ้
0: จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อย
1: ครับผมคิดเหมือนกัน
0: แต่เริ่มหวั่นไหวเพราะว่าหลังจากเป็นกองเชียร์กูราซาวไปเมื่อคู่นี้หวั่นไหวนิดหน่อย
1: เอ้ยเราต้องหนักแน่น
0: ครับ
1: หนักแน่น
0: คิดเหมือนกันเหรอ
1: คิดเหมือนพี่ผมมองว่าญี่ปุ่นช่วงหลังฟอร์มการเล่นก็ดีโดยรวมแพ้ยากอยู่แล้วด้วยนะครับผมมองว่าเนเธอร์แลนด์เอาว่ากันตามตรงผมก็มองว่าน่ากลัวขนาดนั้นไหมผมก็ยังมองว่าเนเธอร์แลนด์ถ้านับว่าเฉพาะว่าเป็นชาติใหญ่ๆนะผมก็ยังมองว่าไม่ดูจากขุมกำลังยังไม่ได้ขนาดนั้นแล้วผมมองว่าด้วยญี่ปุ่นเองโอ้โหอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้คุณยังปราบอังกฤษมาได้เลย ผมเลยมองว่าฟอร์มช่วงหลังของญี่ปุ่นที่
0: ปราบบราซิลตบเยอรมันในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ย
1: ผมเลยมองว่าอังกฤษไม่จำเป็นต้องกลัวเนเธอร์แลนด์เลยแม้แต่น้อยคุณภาพตัวผู้เล่นผมถือว่าแต่ละคน
0: ญ
1: ี
0: ่ปุ่นไม่ต้องกลัวเนเธอร์แลนด
1: ์ใช่ไม่จำเป็นต้องกลัวเนเธอร์แลนด์เลยแม้แต่น้อย
0: คือบอกอังกฤษไม่ต้องกล
1: ั
0: ว
1: คือหมายผมก็เลยพูดว่าถ้าคุณปราบอังกฤษมาได้ต่อให้เป็นเกมอุ่นเครื่องนะแต่คุณไปปราบที่เวมบลีย
0: ์
1: คุณก็ไม่จำเป็นต้องกลัวเนเธอร์แลนด์สักเท่าไหร
0: ่
1: ผมมองว่าคู่นี้ต่อให้คุณจะขาดสตาร์ของทีมอย่างทาคุมิมินามิโนะอย่างทางคาโอรุมิโตมะเนี่ยพี่ทำผมต้องคอยระวังเลยเนี่ยวาตารุเอนโดเนี่ยผมก็ยังมองว่าศักยภาพของญี่ปุ่นมีดีพอในการที่อย่างน้อยๆแบ่งแต้มได
0: ้
1: มองมุมชนะก็ยังมองได้แต่ว่าผมคิดว่าถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต
0: ์ 100%
1: นะเสมอ50เนเธอร์แลนด์ชนะ30ญี่ปุ่นชนะ20
0: ว่าแต่คอมคุณน่ะมันมาอัปเดตวินโดว์อะไรตอนนี
1: ้นั่นสิ ผมนี่แบบโหอยู่ดี
0: โอเค
1: อยู่ดีนับถอยหลังตัวเอง
0: อ่ะชวนถามหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจุ่นจะได้เปิด SMS ได
1: ้
0: จะบอกว่า SMS ก็ส่งข้อความมาคุยกันได้เหมือนเดิมที่หมายเลข4689899นะครับ4689899แล้วก็ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเทศกาลพิเศษก็เปิดไลฟ์ด้วยทางแฟนเพจของ FM 99รวมไปถึงที่ YouTube Channel ก็ลองเซิร์ชง่ายๆครับคุณจะหาเพจหรือว่าหา YouTube เนี่ยก็เซิร์ช FM 99 Active Radio เดี๋ยวก็เจอเข
1: ้
0: ามาคอมเมนต์เข้ามาอะไรได
1: ้
0: เดี๋ยวจันพระจันจุดดูแลให้ทั้งหมด
1: ได้ๆๆส่งเข้ามาพูดคุยได
0: ้ครับผม
1: นะครับคุณมงคลดีใจดีบอกว่าญี่ปุ่นจะไหวไหมผมว่าไหวนะพี่ชิดก็มองเหมือนกัน
0: มองว่าไหวแต่ก็ยอมรับว่าความไม่แน่ไม่นอนของคู่นี้มันเป็นไปได้สูงเพราะเป็นบอลเกรดไม่หนีกันมันเท่าๆกัน
1: คุณทัชกรบอกทำไมไม่70เรานี
0: ่ไม่อันนี้เขาย้อนลอยตอนคว้าแชมป์โลก2014
1: อ๋อไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะ
0: กดบราซิลเป็น71เอาแค่นี้พอ
1: โอเคคุณเจริญเอาช่วยเอาใจช่วยญี่ปุ่นครับ
0: ครับผม
1: คุณฮักเขาบอกว่าถึงผมจะชอบดูหนังญี่ปุ่นแบบไม่มีเสียงแต่ผมว่าวันนี้อั

0: ุรินทร์สีส้
1: ม
0: น่าจะยิงยับ 3-1 มีห่างถึง2ประตูโอ้
1: เป็นไม่ได้ทั้งหมดเพราะญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วคือมันก็ด้วยวิธีทำฟุตบอลอะไรของเขามันเป็นต้นแบบที่แบบเราอยากให้บ้านเราเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนไทยเชียร์

0: ่ในสายที่แข็งไปนิดนึง
1: ใช่
0: เพราะว่าที่เหลืออีก2ทีมเนี่ยมันเป็นสวีเดนกับตุ
1: ร
0: กีไม่เหมือนในพวกสายเจ้าภาพนะเจ้าภาพชอบแบบได้สายนิ่มตลอดเลยนะ
1: คุณอิดลุนดอนบอกว่ากรีดยางอยู่หาดใหญ่ครับฟังดีเจเป็นเพื่อนครับ
0: ดีมากครับใครอยู่ต่างจังหวัดช่วยส่งมาให้หน่อยนะว่ามาจากไหนกันบ้างเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยคลื่น FM 99ของเราก็ปล่อยสัญญาณเพราะว่าจะได้ฟังกันเกือบทั่วประเทศด้วยเพราะว่าจะออกไปที่วิทยุเครือข่าย
1: ครับ
0: ถ้าใครฟังยังฟังผ่านวิทยุเวอร์ชันคลาสสิกอยู่นะคุณก็สามารถฟังได้สะดวกขับรถขับลาอยู่ต่างจังหวัดตอนดึกๆใครต้องทำงานตอนดึกเนี่ยก็สามารถรับฟังได้เพราะว่าจะเป็นเครือข่ายถ้าเป็นอยู่ในข่ายของอสมทหรือว่า Mcord เนี่ยคุณฟังได้หมดยาวทั้งทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก
1: ครับผม
0: เพราะงั้นก็เดี๋ยวจะให้จุนทักทายสวัสดี4ภาคสวัสดีชาวเหนือครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีชาวปากใต
1: ้ยากแล้วตานี่ต้องยังไงนะ
0: ได้คุณเป็นคุณเป็นคนดูสื่อเยอะ
1: เดี๋ยวก่อนนะ
0: ผมข้ามไปทางฝั่งอีสานก่อนก็ได้สั่งตะวันออกเฉียงเหนือทักทายครบทุกภูมิภาคเพราะว่าขึ้นจากเอาสมทของเราแ
1: หละโอ้โหแล้วเราก็ปรับตับไม่เต็มตัวด้วยแล้วพอเจอกดดันแบบนี้นี่ลืมเลย
0: หัวไวหน่อย
1: เอาพิชิตก่อนได้ไหม
0: ไม่ผมเป็นหัวหน้าคณะไงคุณมาย้อนผมได้ไง
1: เราตัวปู
0: โ
1: อ้ไม่นัดกันก่อนเลยผมไม่ได้มาทรงพี่หม่ำป่าเทพนะที่แบบไม่ต้องนัดกันก่อน
0: ย้อนไปสวัสดีชาวเหนือ
1: สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีชาวปากใต
1: ้สวัสดีครับชาวใต
0: ้โอ้ไม่ได้หนกเลย
1: มันต้องยังไงอ่ะ
0: ทางตะวันออกก่อนก็ได้อ้อมไปทางตะวันออก
1: โอ้โหนี่ขนาดยอมไป2ทียังจะชี้เอาอันนี้ให้ได
0: ้เราให้ครบ4ทิศกราบให้ครบ4ทิศเหมือนนักมวยอ่ะขึ้นเวทีกราบให้ครบกราบสวัสดี
1: กราบสวัสดีชาวตะวันเมื่อกี้พี่ให้ออกหรือตกอ่ะ
0: สายตะวันออกตะวันออก
1: เพื่อนๆแฟนรายการชาวสายตะวันออกด้วยภาคตะวันออก
0: ไม่มีสำเนียงถิ่นอะไรนี่คำถิ่น
1: ผมนึกไม่ออก
0: จันทบุรีค่ะระยองอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: อ๋อโอเค
0: เออ
1: พี่บอกเป็นจังหวัดอย่างนี้สิเราไปปูสักโอ้โห
0: เราก็ต้องมีไหวพริบหน่อยที
1: ่สวัสดีฮิ ดีว่าเพิ่งไประยองเลยนึกได
0: ้ทางทิศตะวันตกสุพรรณอะไรเงี้ยกาญจนบุรีเงี้ย
1: ผมบอกเลยนะตลกเรื่องของสำเนียงเนี่ยผมไม่ได้จริงยอมรับ
0: ขี้แอ๊กก็เกิดกรุงเทพแล้วเงี้ย
1: โอ้ยสมุทรปราการเกิดสมุทรปราการ
0: เกิดปริมณฑลก็เงี้ย
1: คุณบินบอกว่ากระบี่ครับเอานี่นะจบฟัง
0: นี่ไงสวัสดีเขาหน่อย
1: สวัสดี
0: ทักทายสำเนียงกระบี่เลย
1: สวัสดีชงเชง
0: โอเคได้ใช่ได้
1: กระบี่คุณประชาบอกเชียร์กากโปครับนี่แฟนเนเธอร์แลนด
0: ์ได้เป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วย
1: แล้วก็คุณบินบอกว่าญี่ปุ่นมาตั้งแต่เกิดคุณ PCR โพสีบอกว่าสวัสดีครับพี่มาโอ้โหพี่ชุดพี่จุนพี่จุนโอ้นี่เป็นไงสำเนียง
0: ครับผม
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาชอบแบบเขาชอบพิมพ์เสียงด้วย
1: เขาต้องตอนนี้เขามีตัวเลขอะไรที่มันคล้ายๆ55อะไรสักอย่างป่ะ
0: โอ้วัยรุ่นอะไร
1: 6767อะไรสักอย่าง
0: อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เลข5เขาก็เป็นที่เข้าใจกัน
1: ครับผม
0: มันคุณง่าย
1: วีรศักดิ์บอกว่ากรีดยางอยู่ทุ่งสงฟังยาวๆครับตั้งแต่แข่งมาไม่ได้ดูฟังแต่99
0: นี่ไงชาวปากใต้เยอะเลย
1: เดี๋ยวผมไปเรียนมาก่อนคุณธงขจรมากสัมพันธ์บอกว่าเด็กปืนเชียร์ญี่ปุ่นครับเพราะทิมเบอร์ไม่ได้ลงฮ่าๆโอ้น่าเสียดายนะทิมเบอร์สุดท้ายก็ต้องถอนออกไปคุณประสิทธิ์ชนะรบบอกว่าสวัสดีตัดยางอยู่บ้านทุ่งสงไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีโอเคเอ้ยนี่แฟนๆชาวใต้นี่ฟังเราเยอะนะส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่ากรีดยางอยู่
0: เอาเยี่ยมเลยครับมีคอมไม่ใช้แต่ว่าต้องผ่านพาสเวิร์ดซึ่งไม่มีพาสเวิร์ดอะไรกันครับนี
1: ่แต่ละยางแต่ละวันเอ๊ะทำไมคู่เมื่อกี้เขาไม่มีปัญหาเลยมีแต่คู่เราอะ
0: ก็มันดันมารีสตาร์ท
1: อ๋อ
0: ซิงโดเอาได้ไหมครับจิ้มเข้าไปตรง
1: ๆโอเคโอเคได้อยู่คุณธงกระจรบอกว่าในแอปฟังไม่ได้ครับ
0: ในแอปเนี่ยอันดับแรกถามว่าคุณใช้แอปไหนเป็นแอปรวมวิทยุทั่วโลกทั่วประเทศอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับเรานะครับถ้าคุณจะฟังคลื่น FM 99ให้ถูกต้องแล้วก็รับสัญญาณที่ชัวร์ที่สุดก็คือมาที่ยานแม่เลยเดี๋ยวนี้เขาให้โหลดแอปพลิเคชันใหม่ละจะรวมทุกคลื่นของอสมทคุณเข้าไปฟังได้ในนั้นรวมไปถึง FM

0: 99 Active Radio ด้วยใช้แอปที่ชื่อว่านี้ครับ Mcot Connect MCOT Mcot สะกดคำนี้เข้าไปเดี๋ยวก็เจอใน App Store Google Play อะไรพวกเนี้ย
1: ส่วนใน YouTube YouTube นะครับก็เข้ามาทักทายคุณปลั๊กสวัสดีสวัสดีคุณปลั๊กด้วยนะครับคุณณัฐพงษ์สวัสดีครับก็เข้ามาทักทายเช่นกันคุณณัฐพงษ์บอกว่าสวัสดีครับพี่จูนพี่ชิดคุณพีชี่เหรอบอกว่าเฉินเฮาหนานคืนนี้ไม่ดูแลเขตธงหลอวานหนีมาภาคบอลโอ้นี่เป็นแฟน
0: คุณพกอีโต้ไว้ตรงไหนวะ
1: อยู่ด้านหลัง
0: แล้วขับนั่งรถตู้มาด้วยใช่ไหมพร้อมตี
1: ไก่ป่ารออยู่ข้างล่างเนี่ย
0: โอ้แต่ไก่ป่าแต่ฉันห้าวนะอย่าไปห้าวแถวตลาดห้วยขวาง
1: ตกใจเลย
0: โอ
1: ้โ
0: หดีสมัยนี้ไม่ค่อยได้ไป
1: ก็มีอะไรก็ใจเย็นๆนะ
0: วูบเดียวเท่านั้นเอง
1: เฮียฟลุกแฟมิลี่ออกจากทู
0: เฮียวิโก
1: เฮียวิโก
0: ไปแล้วแจ้งเมื่อคืนนี้เอง
1: นั่งหน้าจออยู่นี่เลยเมื่อกี
0: ้ก็เปิดตัวแล้วนะครับเปิดตัวอยู่ในสตูดิโอของโมโนแม็กซ์ทำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกก่อนเลยแล้วที่เหลือก็จะพรีเมียร์ลีกอะไรก็ว่าไปในซีซั่นหน้านะครับ
1: รู้สึกว่าภาคเกมแรกนี่จะเป็นคู่ไอวอรี่โคสต์
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ๆๆเห็นแกเห็นแกพูดอยู
0: ่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวต้องลุ้นสภาพอากาศครับ
1: ใช่ๆๆ
0: เพราะว่าคู่ไอวอรี่โคสต์เตะเนี่ยเขาเตะกันที่สนามซึ่งมันไม่มีปิดหลังคาไม่ได้ครับแล้วก็ดูว่าสภาพอากาศนั้นเสี่ยงที่จะเจอกับเรื่องฟ้าฝน
1: ครับ
0: พอให้ฝนแบบไม่ได้ตกหนักจนมากเกินไปบางทีถ้าประจุไฟฟ้ามันไม่เซฟสำหรับเรื่องเสียงฟ้าผ่าเนี่ยคุณก็ต้องเบรก
1: ก็ยาวไป
0: ซึ่งสายเอเวอร์ลีโคสเตะกับเอลกอดอร์ไอ้กิโมนะผมจำเวลาไม่
1: ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอดูเวลา
0: หมุนเวลาไปหมดแล้วเพราะเวลามันไม่เท่ากันในแต่ละวัน
1: น่าจะหกโมงเช้าใช่หกโมงเช้า
0: หกโมงเช้านะครับ
1: ผม
0: ซึ่งสายนี้เขาเป็นสายเดียวกับเยอรมนีที่เพิ่งถล่มกูโดเซาไป
1: ใช่จ้ะก็วันนี้ก็อาจจะนอนได้เร็วหน่อยสำหรับสายที
0: ่ส่วนคู่เราถือว่าปลอดภัยกับสภาพอากาศไม่ต้องลุ้นอะไรมากปิดหลังคาได
1: ้โอเคก็วันนี้ที่ AT&T นี่เป็นสนามของ Dallas Cowboy นะครับ
0: เก่งไหมหลัง
1: ๆโอเคถือว่าโอเค Dallas Cowboy ถือว่าโอเค
0: ก็เป็นทีมที่เหมือนว่าแฟนเอ็นเตอร์ทาบ้านเราเยอะด้วยใช่ไหมคาวบอยเยอะป่ะ
1: โอ้เยอะเยอะ
0: เยอะใช่ไหมเยอะต้นๆเลยไหม
1: ยุคผมว่าถ้ายุค90มาจากแฟนดัลลัสคาวบอยเยอะนักพากย์ส่วนใหญ่บ้านเรา
0: เป็นแฟนคาวบอยเยอะ
1: ใช่พี่ต้น
0: ขี่ม้ามาทำงาน
1: ที่จะมาใส่หมวกก็พอแล้วไม่ต้องเต็มขนาดนั้นเออนะครับแล้วก็9โมงก็เป็นอีกคู่หนึ่งของสายนี
0: ้ครับ
1: สวีเดนกับตูนิเซียก็ติดตามได้แต่ว่าคู่สวีเดนตูนิเซียนี่ไปเตะที่เม็กซิโกนะ
0: 9โมง
1: ครับผม
0: โชคดีครับสำหรับคนตื่นเช้าเราผัดกันดูใครก็ใช้ชีวิตช่วงเช้าคุณก็ผมก็ฝากพวกคุณดูช่วงเช้าไปด้วยผมก็เน้นดูคู่ดึกกันอย่างเดียว
1: โอ้โหนี่น่าจะเป็นหนึ่งในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เชื่อว่าตัวผมเองคงจะพลาดการดูถ่ายทอดสดเยอะที่สุด
0: ถูกตั้งแต่ตั้งใจดูบอลมา
1: ใช่
0: ทัวร์นาเมนต์นี่แหละเป็นเวิลด์คัพที่ผมจะดูแบบโดยเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเกมน่ะน้อยสุด
1: ใช่มิสเตอร์พิษณุบอกว่าสวัสดีครับอเบลัวมีสิทธิ์เป็นผู้จัดการฟูลแลมไหมครับเห็นว่าอยู่ในช่วงเจรจาขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะ
0: เรียกว่าจบแทบทุกอย่างแล้วอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เรียกว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วครับแล้วก็ไม่มีเต็ง2เต็ง3มาแล้วจะเป็นอเบลัวนี่แหละรอยืนยันอย่างเป็นทางการแค่นั้นเอง
1: โอ้ลอนดอนช่วงนี้นี่ข่าวใหญ่อยู่งั้นนะถูกไห
0: ม
1: ที่เกี่ยวข้องกับรามาริดเพราะว่ามาคูกุลัยยาเยวิโกเยวิโกจะไปแล้วมาริดเฉยเลยโอ้โหผมตอนแรก
0: เพราะตอนแรกเนี่ยถ้าเรื่องโอกาสย้ายทีมของมาร์คอูเรียเนี่ยอาจจะไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่แต่ว่าไอ้จุดมุ่งหมายจะไปไหนเนี่ยคือถ้ามันเป็นบาร์ซ่าเราก็ไม่ได้แปลกใจอะไร
1: เพราะว่าเป็นทีมเก่า
0: เออ
1: แล้วมาริดจริงๆก่อนเนี่ยผมแทบไม่เจอข่าวกับกูเรียนะผมจะเห็นมาริดจะมีข่าววนเวียนอย่างพวกยอสโกกวาดิโอบ้าง มีข่าวกับลูเบนดิอาสบ้างนะในเกมรับเออถ้าไม่รวมพวกโกนาเต้ไม่รวมทางเดนเซลดุมฟรีสเนี่ย
0: โอ้
1: โหนี่เท่ากับว่าคุณจะได้แบ็คขวาเซนเตอร์แบ็คซ้ายด้วยนะ
0: ดุมากครับ ผมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเอฟเฟคหลายๆอย่างรวมกันอันดับแรกคือมาดริดเขาแบบเสียหน้ามากไม่ได้แชมป์มา2ปี
1: ครับผม
0: แล้วก็เป็นวาระเลือกประธานรอบใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเปเรสก็ต้องการแก้มือ แล้วก็รวมไปถึงปรับนู่นนี่นั่นเอาเลือก

0: ค้ชที่แบบอยู่ร่วมกับนักคุมนักเตะอยู่อะไรเงี้ยเป็นมูรินโญ่เข้ามาแล้วก็ยังไงก็ตกใจอ่ะมาร์คูเรย่าคือตกลงกันเสร็จสับหมดแล้วก็เอาเป็นว่าทุกฝ่ายด้วยเชลซีก็โอเคยอมรับได
1: ้
0: คูเรย่าอยากไปมาดริดอยากได
1: ้
0: เรื่องเงินเรื่องสัญญาอะไรต่างๆคุยจบแล้วเอาเป็นว่ายืนยันคูเรย่ากำลังจะย้าย
2: เป็นอาการเมื่อไหร่ตอนนั้นจะตามไปไหมในความคิดพี
0: ่ก็ท่านประธานเนี่ยยังมันมีคำหนึ่งที่ค้ำคอท่านประธานอย
1: ู
0: ่ไอ้เรื่องนักเตะค่าตัว150 ล้านยูโรมันจะจบที่ใครกันแน่
2: เพราะโอลิเซ่
0: ตอนแรกเป้าแรกเป็นโอลิเซ
2: ่เออแต่โอลิเซ่พวกท่านประธานของบาเยิร์นบอกไม่ขาย
0: เออแล้วก็อีกชื่อหนึ่งใครนะจำไม่ได้ละอีกชื่อหนึ่งเป็นชื่อที่สองที่โผล่ตามมาผมลืมนึกจู่ๆว่าตื้อด้วยความเพิ่งตื่น
2: มาดริดมาดริดมาดริดคูเลียนอัลวาเรสก็มีข่าวไง
0: ใช่คูเลียนอัลวาเรส
2: เ
0: ป็นชื่อที่2ต่อจากโอลิเซ่ซึ่งก็2รายเนี้ย
2: แอดคงไม่ปล่อยแน่ๆ
0: ยากมาก
2: ทุกทรงแอดนี่ไม่ปล่อย
0: เพราะแอดเลติโก้พร้อมทำสงครามทุกที
2: ถูกใช่
0: เพื่อคูเลียน
2: อ๋อสงครามราคา
0: โอ้โหสง
2: ครามออนไลน์
0: สงครามโซเชียลมีเดียด่าซะบาซ่าเขินเลยบาซ่าตอนนี้ไม่รู้จะทะเลาะกับหันไปทะเลาะกับมาดริดต่อดีกว่า
2: โอ้สุดยอดจริงๆแอด
0: เบียงของเบียงประเด็นเลยไปฟ้องไปเลสดีกว่า
2: นี่บอกว่าคุณเชฟนี่บอกว่าแอฟฟังไม่ได้ครับพี่เป็นท่านนะ
0: ค
2: ุณนันทพงศ์บอกว่าผมว่าน่าจะสนุกครับแต่ดัชมีลุ้นเฉือนครับก็เป็นไปได้นะครับคุณมารัตาบอกว่าไมช็อตหรือว่าเป็นที่โทรศัพท์ผมวันนี้ไม่แน่ใจนะมันดังจี๊ดจี๊ดเนี่ยหรอญี่ปุ่นจะชนะ2-1ครับคุณนัทพงศ์บอกมาคุณจำพลบอกว่าเห็นคุณจุ่นผมฟูครับวันนี้ไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ย
0: ครับผม
2: ครับผมปลวกแดงชัดเจนน่าหมายถึงว่าฟันอยู่ที่
0: ปลวกแดงคือระยอง
2: ใช่จ้ะคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าผมก็ต่างจังหวัดครับนนทบุรีปากเกร็ดโอ้โห
0: โอเค
2: มีสำเนียงอะไรเป็นพิเศษไหมคนนนทบุรีมีศัพท์อะไรพิเศษที่แตกต่างจากกรุงเทพไห
0: มชาวนนทบุรีก็กลืนๆกันไปหมดแล้ว
2: เนาะ
0: หาความแตกต่างไม่ได
2: ้
0: อยู่ที่ว่าบางคนก็บ้านก็อยู่คนละฝั่งถนนก็ติดกับกรุงเทพ อยู่ที่ขอบฟุตบาทแค่นั้นเอง
2: บอกว่าทองแดงได้ไหมออกหมายถึงว่าสำเนียงทองแดงเนี่ยไม่ได้จริง
0: โอ้จุน
2: ยอมเดี๋ยวไปฝึกก่อน
0: เสียหมดเลย
2: คุณวัชระพงศ์บอกสวัสดีครับพี่จุนสวัสดีนะครับคุณนัชนะครับบอกว่ากรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยโอ้โหมาขับวินมอเตอร์ไซค
0: ์ครับผม
2: ครับผม
0: ครับ
2: มาเป็นเพลงเลยฟังจากสปป.ลาวครับคุณวุฒิเทเลอร
0: ์ฮะ
2: นะครับ
0: ที่ลาวได้ดูฟรียินดีด้วย
2: คุณมนุษย์ลุง
0: มัน
2: มนุษย์ลุงเลยแอป99 FM ฟังไม่ได
0: ้อ๋ออันเก่าลบทิ้งไปเลยถ้ามันเป็นแอปของ99ครับให้ใช้เป็นแบบอันนี้รวมหน่วยเลยเป็นฐานใหญ่ของอสมทของบริษัทเลย MCOT ครับ MCOT MCOT Connect ลองเซิร์ชเข้าไปแล้วโหลดใหม่เลย
2: ครับ
0: อันเก่าลบทิ้งไปเลยไม่ใช้แล้วไม่มีการพัฒนาอัปเดตอะไรมันพังเขาก็ไม่ซ่อมแล้วอพยพมาที่แอปใหม่ครับ MCOT Connect
2: คุณวิลาสแซงโง่บอกว่าส้ม20น่าจะหมายถึงเนเธอร์แลนด์ชนะนะ
0: ใช่
2: คุณณัฐพงศ์บอกว่าเจนซีอัลฟาฮิต67ครับแล้วก็แบงหงายมือ2ข้างแถมขยับอีกครับผมช่วงหลังตามไม่ทันจริงนะเทรนด์ฮิตของเจนซีเจนอัลฟาเนี่ย
0: มันก็เป็นช่วงเวลาเหมือนในช่วงรุ่นเรามันก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ผู้ใหญ่สมัยก่อนตามไม่ทันเหมือนกัน
2: ครับผมอันนี้น่าจะคุณคิวเปียงกายบอกสวัสดีชงเชงชงเชงลั่นเลยครับจันจุนโอ้ขอบคุณมากที่ชอบครับให้ได้ยิ้มๆก็พอมีกำลังใจหน่อย
0: ครับ
2: อ่ะน่าจะประมาณนี้นะที่ทักทายกันเข้ามาอานีมีคุณปอนบอกว่าญี่ปุ่นไม่มีมินามิโนะไม่มีคาโอรุมิโตมะไม่มีเอนโดส่งผลต่อทีมมากแค่ไหนครับ
0: ผมว่าอิมแพคใหญ่ๆเนี่ยคาโอรุมิโตมะเพราะมันเป็นคนที่คือสร้างจังหวะพิเศษได
2: ้
0: คือเล่นลูกยากได้คือเป็นตัวที่แตกต่างกว่าตัวเกมรุกที่ญี่ปุ่นมีคือถ้าไม่มีมิโตมะอยู่ในทีมมันไม่มีผู้เล่นที่แบบทำอะไรแบบนี้ได้อยู่ในทีม
2: คือใช้คำว่าจังหวะสำคัญจังหวะที่มันพลิกแพลงเปลี่ยนเกมได้เนาะผมว่าการมีมิโตมะอยู่ยังมันสำคัญกว่า
0: ลูกที่คาด

0: ถึงเป็นตัวอื่นหลุดเข้าไปไม่ได้แต่มิโตมะแบบมีลุ้นทำได้อะไรแบบนั้น
1: หรือคนอื่นทำได้แต่ว่าจังหวะจบสกอร์ความมหัศจรรย์ที่เขาจะเสกให้ทีมได้เนาะมันไม่มันคลาสมันยังไม่ถึงมิโตมะนะครับคุณพงศกรบอกว่าพี่จูนเมื่อคืนที่นิวยอร์กซิตี้เละมากหลังจากนิกชนะออกไปเดินถ่ายรูปมาเป็นก็อตแฮมซิตี้ในแบทแมนไปละโอ้ก็เห็นมีความวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะ คุณพงศกรนี่ก็อยู่นิวยอร์กนะก็ยินดีด้วยนะครับคว้าแชมป์ NBA ไฟนอลไปไม่ได้ฟัง FM 99นานมากตั้งแต่ World Cup 2018ยุคสมัยเปลี่ยนพอมีช่อง YouTube สะดวกมากคลาชพี่ชิดพี่จุนเสียงก็หล่อเหมือนเดิมจากคุณ DD S699
0: ขอบคุณครับผ
1: มคุณตีตี้คุณมองผิดคนหรือเปล่าบอกพี่จุนยังไปดีๆอยู่ไหมครับเมื่อก่อนเห็นไปบ่อย มองผิดคนแล้วไม่ใช่นะฮะ
0: ดีตรงแถวพัฒนาการป่ะ
1: ใช่ๆแต่จริงมันไม่พลาดมันจะเลยลงมาศรีนครินทร์พี
0: ่เส้นศรีนครินทร์
1: เส้นศรีนครินทร์ใช่
0: คุ้นๆเหมือน
1: ถนนหลักเลยถ้าโอ้โหคือเส
0: ้
1: น
0: เคยไปป่ะ
1: เคยผ่านครับเพราะผมต้องผ่านอยู่แล้วมันตรงข้ามกับ
0: ผมว่าผมเคยไป
1: เฮ้ยจริงเหรอดีๆเนี่ยนะ
0: ใช่ป่ะ
1: นี่พี่จะถึงบ้านผมอยู่แล้วนะพี่ไปดี
0: ๆเฮ้ยเส้นศรีนคริน
1: ทร์ใช่
0: จะถึงอะไร
1: เอางี้สมมติพี่นึกภาพนะพี่ลงมาเส้นศรีนครินทร์ปุ๊บใช่ไหมพี่จะเจอฟอร์เรนต
0: ์อ๋อผมน่าจะเป็นฟอร์เรนต์มากกว
1: ่
0: า
1: ดีๆเนี่ยมันจะลงไปเยอะเยอะเลย
0: ผมไปฟอร์เรน
1: ต์แต่แถวนั้นนะโอ้โหผมบอกได้เลย
0: ฟอร์เรนต์ยังอยู่วะ
1: พอเล่นยังอยู่เกือบ10ล้าน
0: ใหญ่โต
1: แถวบ้านผมอะ
0: 10ล้าน
1: 10ล้านเลยเยอะมากครับผม
0: ทำไมแถวบ้านกูเป็นอย่างนั้นอ่ะ
1: อ้าว
0: เขาชอบกันแบบนี้
1: ใช่ใช
0: ่ครับผม
1: ครับผมเราชื่นชอบชีวิตราตรีครับผมราตรี2012ดิวกูกูเลย่าคิดเห็นอย่างไรบ้างครับผมไม่รู้ว่าแฟนเชลซีจะเสียได้ไหมนะ
0: เสียได้ไหม
1: คุณได้ระดับ
0: โต้เว้ย
1: 50ล้านปอนด
0: ์โถปั้นฮาโต้แทน
1: เออคุณก็ได้ในราคาราคาที่มันโอเค
0: คุณก็เอาเงินไปซื้อเคอร์เคสต่อดิ
1: ดีมากเดี๋ยวกันเลยทำไมไปเสนอให้เขาล่ะเออทำงานกับอีลาวล่าจะดีก็ได
0: ้ครับผม
1: เออนะครับโอเคน่าจะคุณติตี้บอกเคยไปผมเห็นฮ่าฮ่าฮ่าจำบิดคนเราอ่ะพี่ปามอาจารย์วาวยังอยู่99ไหมครับ
0: ไม่อยู่แล้วทั้งคู่นะครับผม
1: แล้วก็
0: การเวลาพลากไปได้ทุกอย่าง
1: บอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ใครจะเป็นคีย์แมนสำคัญในการพาเนเธอร์แลนด์ที่จะพาเนเธอร์แลนด์เข้ารอบในความคิดพี
0: ่สุดท้ายเนี่ยคือยังไงผมก็ให้น้ำหนักไปที่เกมรุกสำคัญกว่าเกมรับผมว่าเกมรับมันก็จะมีมาตรฐานกันระดับนึงแหละแล้วฟุตบอลด้วยหลายสิ่งหลายอย่างได้ปรับได้รูปแบบทุกวันเนี้ยมันก็ยังไงก็จะลบราค่าฟันไงก็ต้องตัดสินกันด้วยเกมรุกซึ่งเนเธอร์แลนด์ผมไปลุ้นตอนเดียวมาเล่นเพราะว่าฟอร์มแกอยู่ในระดับสูงอาจจะสูงที่สุดในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้ดีเหลือเชื่อกับโรม่าในช่วงครึ่งฤดูกาลหลัง
1: ใช่เรียกว่าในช่วงขึ้นปฏิทินปี2026มาฟอร์มอย่างโหดดอนเดียวมาเล่นกับทางโรม่า
0: ใช่ผมว่าพึ่งพาดอนเดียวมาเล่นได้แล้วก็ไปหวังให้โคดิกาโปเนี่ยให้มาตรฐานเหมือนกับที่เขาทำกับทีมชาติมาตลอดเราตัดพาร์ทของลิเวอร์พูลไปซึ่งลิเวอร์พูลก็แน่นอนมันไม่ดีทั้งทีมในซีซั่นที่ผ่านมาแต่ว่ากักโปกับทีมชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ช่วยทีมได้เยอะ
1: เทียนนี่ไรเดอร์ที่อาจจะไม่ค่อยได้ลงสนามกับซิตี้ในช่วงหลังพอที่จะขึ้นมาเหมือนกลับมาเป็นฟอร์มที่เคยอยู่กับเอซิมิลานได้ไหมในความคิดพี่กับทัวร์นาเมนต์นี
0: ้ได้นะเพราะว่ามันเป็นการเล่นร่วมเรามองคุณภาพในแต่ละคนเนี่ยเพราะตำแหน่งของทีมในเรดเดอร์สเนี่ยจะมี2คนที่ขับเคลื่อนอยู่ด้านหลังกราฟเฟนแบกกับเฟรนกี้เดยองคลาสบอลระดับเนี่ยมันช่วยกันได้เยอะ
1: ครับผมบิ๊กจุนไปเดอะสเตเดียมยังครับอ๋อมีน้องตระกูลพิบไหวรออยู่ครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆเดี๋ยวผมไปดูข่าวๆให้นิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวแวะมาที่ข่าวๆกันบ้างนะครับแล้วขอประชาสัมพันธ์นิดนึงละกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกนะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับก็สามารถไปร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์นะ cheer.com

0: www.mcot.net นะครับผมขั้นตอนก็เพียงแค่คุณไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็เลือกไปที่ mcot superfan package นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเนี่ยจะมีเริ่มต้นที่ Mcot Superfan Starter นะครับไปจนถึง Mcot Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ไปติดตามรายละเอียดนะครับเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: เออ
0: ทีมโปรด1ทีมในฟุตบอลโลกคราวนี้สำหรับพี่คือ
1: เยอรมันผมปีนี้ผมเชียร์เยอรมัน
0: เพราะว่าม
1: าเป็นอันดับ1
0: ทำไม
1: จริงๆก็มี 2 3 4ต้องเชียร์หลายทีมไงเผื่อมันตกรอบ
0: อ๋อเดี๋ยวพี่ก็เป็นคนเชียร์เช็คเกียร์มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนี่ฮะก่อนหน้านี้
1: เชียร์อยู่ยังเชียร์อยู่แต่ว่าสมัยได้เชียร์ไม่ค่อยสนุกแล้วมันไม่ค่อยมีความหวัง
0: ครับผม
1: โอ้
0: ก
1: ็เชียร์เยอรมันเชียร์ขึ้นๆลงๆตอนเด็กเริ่มดูบอลใหม่ๆไม่ชอบเยอรมันเลยมันเก่งๆแล้วก็เล่นบอลแบบขี้เหนียวอ่ะเล่นบอลไม่เอนเตอร์เทนแล้วดันเก่งด้วย
0: ครับผม
1: ไม่ชอบมาชอบอีกทีตอนแบบเยอรมันเข้าสู่ยุคล้มเหลวต้องมาตั้งกันใหม่ตอนยุคคลินส์มันเนี่ยนึกออกไหมไต่ระดับไปถึงโยกิเลิฟเฮ้ยเล่นบอลสนุกตามเชียร์จนประสบความสำเร็จก็เลยแบบพอได้แชมป์โลกก็ไม่ค่อยเชียร์แล้วเอาเผลอปั๊บเดียวนึกว่าจะตกเล่นๆตกยาวเลยต้องกลับมาเชียร์อีกรอบเนี่ย
0: ปีนี้ก็ไม่ได้เป็นเต็งลำดับต้นๆด้วยนะประมาณสัก 5-6 ประมาณนี้เน
1: า
0: ะเยอรมัน
1: เต็งเขินๆอะไรเงี้ยคือชื่อเก่ามันยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าฟอร์มหลังก็ไม่ได้น่าไว้ใจแต่ทำไปทำมาเนี่ย
0: นัดแรกดูน่ากลัวนะ
1: สถิติเวอร์สุดแล้วนะครับตอนนี้ไอในบรรดาทีมที่เข้ามาเล่นรอบสุดท้ายเนี่ยพอบวกกับเกมนัดเปิดสนามของเยอรมัน10เว้ย
0: 10แล้วเหรอ
1: รวมอุ่นเครื่องรวมในช่วงควอลิฟายมาก่อนหน้านี
0: ้ชนะติดมา
1: 10เกมติด
0: โอเคเราเข้ามาที2เนาะ
1: ใช่ครับ
0: สวัสดีครับจากปัตตานีครับเมืองร้อยด่านโอ้ไม่เอานะฮะ
1: โอ้ยคำ
0: มันต่อไม่ได้นะต
1: ่
0: อไม่ได้นะ มันเซนซิทีฟนะครับ
1: ผมจะบอกว่าร้อยด่านในหลายจังหวัดบ้านผมก็เหมือนกัน
0: ในมหากรรมฟุตบอลโลกมีนักเตะคนไหนที่โดนเล่นแรงใส่จนต้องบาดเจ็บแล้วขาหักบ้างไหมครับโอ้โหบาดเจ็บถึงขาหักเลยเหรอ
1: ในเวิร์คครับผมก็จะนึกถึงถ้าถึงกับขาหักยังนึกไม่ออกแต่ก็จะมีแบบอารมณ์แบบตีศอกของไรใช่ป่ะ
0: ตีศอกของเลโอนาร์โด
1: ของเลโอนาร์โด
0: ใส่แท็บลามอสของซาเมกาปี94อันนั้นกะโหลกร้าวหรืออะไรน่าตกแถวเนี้ยแตก
1: หนักมาก
0: หนักเออถ้าแบบ
1: ผมจะนึกถึงช็อตตีศอก
0: อันนี้หนักจริงมีใครหนักอีกไหมอ่ะถึงหักโอ้โหยังนึกไม่ออกถึงหักต้องใช้เวลาหน่อย
1: แล้วมันก็จะไปสมัยก่อนของชูมักเกอร์อะไรพวกนี้เลยใช่ไห
0: ม
1: ซึ่งเราดูไม่ทัน
0: อันนั้นมันไม่ทันละรู้สึกจะมีเปเล่ก็เจ็บแต่ไม่ถึงกระหักนะแต่มันก็เจ็บหนักเหมือนรอบต้นๆนี่แหละเขาเจ็บหนักนะครับสักปีหนึ่งอ่ะน่าจะ
1: ที่สวีเดนหรือไงมั้งไอ้ฟิน
0: ชัยปีที่เดี๋ยวก่อนนะ
1: เราเหอะเราดูไม่ทันผมว่าตัดเอาเข้าสู่ยุค
0: ใหม่ใช่ใช่ใช
1: ่ยุคเก่าพูดไปก็เราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
0: จริงนี่บอกว่าสวัสดีครับพี่จุนพิชิตคืนนี้พี่เชียร์ทีมไหนครับผมเชียร์ญี่ปุ่นคืนนี้แก้มูกุลาซาวครับจากคุณซอโซพงไม่ใช่แค่คุณคนเดียวเท่านั้นที่ไว้ใจ
1: ผมเข้าใจมันจะยิงอะไรกันนักหนาเน
0: ี่
1: ยนี่คือบอลโลกขนแบบรอบสุดท้ายนะครับคือขี้หมูขี้หมาผมเชื่อว่าแต่ละทีมที่แบบชื่อเล็กชื่อน้อยเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีของพอตัวเรียบร้อยเล่นไม่เอาอะไรเลย
0: พิชิตคำว่าสวัสดีทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้แล้วสำนวนน้ำเสียงตามภาคเลย
1: ใช่ก็ผมให้จุ่นทำน้ำเสียง
0: ทำไม่เป็นจริงยอม
1: ทำสำเนียง
0: ผม
1: เรียกว่าสำเนียงถิ่น
0: ใช่ว่าไม่ใช่ทางตลกเล่นเสียงใช่ครับผมว่าเสียงในห้องส่งมันต้องมีปัญหาเหมือนมีอะไรช็อตสักอย่างหนึ่งเอาหรออ
1: าจจะเป็นระบบเซตไม่อ่ะก็อาจจะต้องแก้ไขทีพรุ่งนี้แล้วนะฮะ
0: สวัสดีครับพี่จุนพี่ชิดสมุทรปราการฝนตกเอาหรอเข้าเวรฝั่ง99ทุกวันเลยเอ้าตอนผมออกมามันยังไม่ตกนะ
1: มันตกทั่วทุกที่แหละ เพราะม

0: มันตกเป็นวงกว้างแต่ก็ไม่น่าจะหนักมั้งตอนเนี้ยมันก็ตกแบบพรำพรำไปเรื่อยๆลากยาวมาตั้งแต่ค่ำๆอ่ะตั้งแต่เย็นน่ะ
1: ครับ
0: เ
1: นี้
0: ย
1: นี่บอกว่า Mcord Connect ใครที่โหลดแล้วไปฟังเสียงหายสะดุดให้ลบแล้วลงใหม่อีกครับ
0: อ้าวบางท่านอาจจะมีปัญหาแม้กระทั่ง Mcord Connect ถ้าเกิดว่ามันติดขัดอ่ะผู้ฟังหลายท่านแนะนำมาว่าคุณลบแล้วก็ลงใหม
1: ่
0: โหลดใหม่อีกรอบนึงไม่ยากครับยังไงก็รบกวนแก้ไขด้วย
1: ครับผมถ้ามิโตมะหายเจ็บมีสิทธิ์จะพาญี่ปุ่นมาเล่นเอเชียนคัพที่เจอกับทีมชาติไทยหรือเปล่าครับ
0: โอ้โหไม่แน่นะเพราะเขาถือว่าเขาขาดวาระเวิลด์คัพไปแต่คุณคิดดูดิถ้าต้นสังกัดจะอยากปล่อยไห
1: ม
0: แต่ก็อาจจะต้องปล่อยเพราะว่าแฟร์เวลามีแอฟริกาคัพออฟเนชั่นต้นสังกัดก็ต้องปล่อย
1: โอเคเดี๋ยวเบรกก่อนไหมพี่หรือว่าเรายาวเลย
0: เ
1: บรกก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับมาติดตามเกมฟุตบอลโลกระหว่างเนเธอร์แลนด์กับทางญี่ปุ่นกัน
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: ไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี
4: ่คริสเตียโน โรนัลโดชายคนเดียวที่ยิงครบ5สมัยหากจะพูดถึงความสม่ำเสมอในระดับปีศาจคงไม่มีใครเกินคริสเตียโน โรนัลโดในฟุตบอลโลก2022เขาจารึกชื่อเป็นมนุษย์คนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ถึง5สมัยติดต่อกันสถิตินี้สะท้อนถึงระเบียบวินัยและการรักษามาตรฐานร่างกายให้อยู่ในระดับสูงสุดตลอด16ปีแม้ทัวร์นาเมนต์ล่าสุดเขาจะไม่ได้จบด้วยการชูถ้วยแต่การทำประตูใส่กาน่าในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกก็เพียงพอที่จะทำให้เขาก้าวข้ามตำนานอย่างเปเล่และอูเวเซอร์เลอร์

0: ที่สุดเท่าที่โลกฟุตบอลเคยมีมา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน mcot connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและ

0: 02-201-6569
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: เอาละครับกลับมาติดตามนะครับการรายงานสดนะครับศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเกมนัดเปิดสนามของกลุ่ม F นะครับเกมที่ AT&T Stadium ครับคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนะครับก็ตอนนี้เกมกำลังจะออกสตาร์ทนะครับเดี๋ยวไปทวนไลน์อัพตัวผู้เล่นกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งเนเธอร์แลนด์นะครับประตูเป็นบาร์ฟาบุเกนนะครับนอกนั้นมีฟันเดอร์เฟนทางซ้ายนะครับทางขวาดูมฟรีสคู่เซนเตอร์เป็นฟานเฮกเกอร์กับทางฟอร์จูฟันไดนะครับตรงกลางมีทางเฟรงกี้เดยองนะครับเทียนี่ไรเดอร์สแล้วก็ลานกาเฟนแบกนะครับด้านบนโคดิกักโปทางซ้ายขวาไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลแล้วก็หน้าเป้าเป็นดอนโยมาเล่นนะครับก็ดูจากผังที่ขึ้นมา 4-3-3 นะ 4-1-2-3 หรือว่า 4-3-3 นั่นเองนะครับสำหรับเนเธอร์แลนด์ส่วนญี่ปุ่นครับประตูเป็นทางซาโตซูซูกินะครับ3เซนเตอร์มีฮิโรกิอิโตะนะครับมีโชโกทานิกุจิแล้วก็วาตานาเบะ3เซนเตอร์นะครับวิงแบ็คด้านขวาเป็นทางริซุโดอันนะครับซ้ายเป็นเคโตะนากามุระตรงกลางไดจิคามาดะกับทางไคชูซาโนะนะครับ3ตัวบนครับมีหน้าเป้าอย่างอุเอดะนะครับแล้วก็ตัวสำรวจอย่างไดเซนมาเอดะทางซ้ายแล้วก็ทาเคฟุสะคุโบะทางขวานะครับ3-4-3 ครับญี่ปุ่นของโมริยาสึผู้ตัดสินหลักในเกมวันนี้นะครับก็คือทางด้านของอิสมาอิลเอลเฟตนะครับเป็นอเมริกันแต่ว่ามีเชื้อสายโมร็อกกันนะครับ
7: ครับ
6: ส่วน VR นี่เป็นโจดิคเคอร์สัน
7: เนเธอร์แลนด์ครับคือเจ้าแห่งการเข้าชิงเจ้าพ่อแห่งความอกหักรองแชมป์3สมัยครับ
6: แต่ปีนี
7: ้ไกลสุดคือเท่าไหร่16ทีม
6: ไกลสุด16ทีม
7: ครั้งที่หลายๆครั้งน่าจะไปไกลกว่านั้น
6: คราวที่แล้วก็พลาดจุดโทษกับโครเอเชียไปน่าเสียดาย
7: เป็นฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับจะได้เขี่ยบอลเริ่มเกมก่อนนะครับจากหน้าจอบุกจากซ้ายไปขวาครับมาในชุดส้มเต็มตัวครับ
8: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
9: แน่นท้อง
8: มองหาย
10: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อ

0: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: เต็มๆนะครับมาไปเสียฝ่ายกับอุยดะเอ้าผู้ตัดสินไม่ให้โอ้เฉยเลยบอลยังเป็นการครอบครองของฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับเฟอร์จิลฟันไดยังค่อยๆเคาะกันอยู่ในแผงแบ็กโฟนะครับจากฟันเดอร์เฟนกลับมาด้านหลังที่แฟร์บุกเกนอีกทีหนึ่ง
4: ก็ส่วนผลฟุตบอลที่ขอเข้ามานี่เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะมีขอเซกุนด้าย
3: ังมีนอกใจบอลโลกกันด้วยอ้าวเพราะว่าเซกุนด้าเป็นนัดชิง
4: ก็จบครึ่งเวลาแรกมาลาก้ากับอเมริกายัง 0-0 นะครับ
3: ครับก็ยังเหลืออีก1ทีมนะครับที่ลาลิก้าสเปนหาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาก็จะเป็นการดวลเพลย์ออฟกันอยู่ตอนนี้เป็นรอบชิง
4: ก่อนหน้านี้มีลาซิงซานเตเดมีเดปอร์ติโบลาโคลุญญานะที่ขึ้นมา
3: ฟานเดเคอร์ครับไหลออกขวาที่ดูมฟรีสก็เคาะช้าครับลองดูว่าญี่ปุ่นจะไล่บอลสูงมาญี่ปุ่นไม่ไล่ครับขยับทิ้งบอลออกฝั่งซ้ายไปที่โคดี้กาโปครับเกาะริมเส้นอยู่จี้เข้าหาลิสซิโดแอนเคาะมาตรงกลางก่อนครับเฟรงกี้เดยองยังเล่นใกล้ๆกันอยู่ครับฟานเดอร์เฟนค่อยๆขยับดันขึ้นมายังไม่เร่งเอาบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายครับเนเธอร์แลนด์เคาะขวางไปเรื่อยๆฟานเดเคอร์กลับมาขวาที่ดัมฟรีสเล่นกับซัมเมอร์วิลญี่ปุ่นก็เน้นรักษาตำแหน่งนะครับยืนแนวกันแน่นเป็น3ชั้นครับฟานไดโยกออกซ้ายไปบ้างครับให้มาที่เขาได้กักโปครับเพื่อนจากลิเวอร์พูลด้วยกันกักโปปัดเรียกเขากับโทษมาเล่นพักบอลได้ยังพลิกไม่ได้พิงไว้ก่อนแล้วพลิกเข้าขวายิงยัดเลยครับโอ้ไซออนซูซูกิต้องเซฟแรกครับปัดข้ามคานออกไปได
4: ้โอ้โหซูเปอร์เซฟแรกมาตั้งแต่ช่วงประมาณ2นาที39วินาทีครับกักโปทางซ้ายจ่ายยัดมาในกรอบเขตโทษมาเล่นบังกอดโอ้โหแล้วพลิกหนี2คนครับก่อนตวัดยิงด้วยขวาครับแต่ว่าติดเซฟทางด้านของไซออนซูซูกิครับโอ้ซูเปอร์เซฟสวยเลยครับจังหวะนี้ทำให้เนเธอร์แลนด์ได้เตะมุมทางซ้ายครับโอ้ทานิกุจิเอาไม่อยู่นะครับเจอจังหวะพลิกหนีของดันโยมาเล่นแล้วได้ซัดเมื่อสักครู่นี
3: ้โอ้เป็นเหลี่ยมที่พลิกเล่นแบบพลิกความคาดหมายนะครับคือเป็นเหลี่ยมปกติเนี่ยเล่นง่ายๆคือคืนเพื่อนดีกว่าครับแกหลอกพลิกแล้วยิงดื้อเลยยิงเต็มข้อเลยครับซูซูกิต้องเซฟหนักๆตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับไรเดอร์เตะมุมเข้ามาเสาแรกโดนมงทิ้งเอาไปได้เคลียร์เด็ดขาดครับจังหวะนี้ของญี่ปุ่น
4: เริ่มต้นได้ดีครับทางฝั่งอัศวินสีส้มของโรนัลด์คูมันดูอีกครั้งครับโอ้โหทานิกุจิเอาไม่อยู่ครับได้ตวัดยิงด้วยขวาแต่ว่าคือตำแหน่งการยืนของไซออนซูซูกิเนี่ยบอของมาเล่นมาตรงนั้นพอดีนะครับเลยทำให้เจ้าตัวปัดทิ้งออกหลังไปได
3: ้เอาเป็นว่าคือยิงอัดประเต็มข้อตรงนั้นนะด้วยตำแหน่งซูซูกิที่ขยับเข้าไปยืนตำแหน่งดีถ้าสมมติว่ายกมือปัดไม่ทันเนี่ยก็บอลชนหน้าอยู่ดีครับบอลจะเข้าหน้าเต็มๆเลย
4: ก็ฤดูกาลที่ผ่านมาอาจจะลงไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกับปาม่าจากปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับซอนซูซูกิ
3: ซึ่งแกเซฟจนมือหักในเกมที่แบบดึงตามกับไอซิมิลาได้ชิ่งเข้ากรอบไปโทษอีกทีครับเนเธอร์แลนด์แต่ว่าจะให้ซัมเมอร์วิลเสียจังหวะล้มไปก่อนนะครับบอลลึกออกหลังไป
4: ผิดจังหวะกันไปหน่อยครับจังหวะที่จะแทงเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาครับทีมงานของโรนัลด์คูมานนี่ยอดนักเตะทั้งนั้นนะครับเออร์วินคูมานวิมยองลุดฟานอิสเตอร์ลอยครับ
3: คูมานแกเป็นมนุษย์ที่ถ้าวงการฟุตบอลดัสแล้วก็ไม่ธรรมดาครับผ่านมาหมดแล้วในการทำงานกับอาแจ็กซ์ฟีดวีเฟย์นอต
4: แต่จริงๆเหมือนแกก็สตาร์ทตัวเองไว้เหมือนกันนะหมายถึงว่าไม่ดูแก่ไม่ดู
3: ผมว่าแก
4: เพลไปกว่านี
3: ้ทรงกระตึงตั้งแต่ตอนสมัยแบบไปปลายการค้าแข่งแล้วแต่จะมีน้ำมีอวบๆนิดหน่อยแล้วก็ทรงนี้มาตลอด
4: ใช่ดูไม่แก่ขึ้นไปกว่าเดิมนะ
3: พ่อได้เปรียบบุคคลมีน้ำมีนวลครับมันจะตึงตลอดเวลา
4: ส่วนไอ้คนที่มันดูหุ่นดีๆสมัยเป็นนักเตะหลายคนนี่ดูอวบแล
3: ้
4: ว
3: เราดูรอยเขาสั้นอ่ะเรารู้จักแกกัน
4: แก่แล้ว
3: ผู้ลอยแกแกดูทรงภูมิไหนแต่ไรตอนนี้จะ80แล้วแกก็ยังดูเหมือน30ปีที่แล้วดูญี่ปุ่นครับนานขึ้นเกมมาทีฝั่งซ้ายของนากุมระจะพริ้วเข้าในแต่ว่าฟานเดอร์เฟนข้ามฝั่งมาช่วยเกมรับนะครับตัดฟาวไปก่อน
4: จังหวะโยกหนีไปแล้วนะครับของทางนากามูระครับแหม

0: ือเข้ามาดักฟาวครับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนแต่ใช้ความเร็วหนีฟานเดอร์เฟนไม่ง่ายนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ต้องใช้มือช่วยในการขวางนากามูระไว้ครับฟานเดอร์เฟนแล้วก็โดนจับฟาวครับฟรีคิกของญี่ปุ่นครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายนะครับไดจิคามาดะอยู่ที่บอทาเคฟุซะคุโบอยู่ที่บอ
1: นะครับผู้ตัดสินไปเช็คในกรอบไปโทษที่เรียบร้อยให้สัญญาณเล่นได้ครับคามาดะเปิดย้อยไปเสาไกลลูกนี้ม่งย้อนกลับมาของแม่อิโตแต่ว่าจังหวะกว่าจะม่งย้อนเข้าในได้เนี่ยบอลมันย้อยออกหลังไปแล้วนะครับ
0: จังหวะยิงมีเหมือนไปโดนหน้าของทางฟานเฮเกอร์ด้วยนะครับนี่ก็มีข่าวกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับประกันหลังจากทางไบรตันฮาจิเมะโมริยาสึครับเดี๋ยวดูว่ารอบนี้จะพาญี่ปุ่นไปได้ไกลแค่ไหนครับรอบคราวที่แล้วเนี่ยจบที่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแพ้จุดโทษโครเอเชีย
1: คุณน้าแกคุมไปคุมมาเนี่ยคุมนานอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ
0: พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เวลลี่สไนเดอร์กับทางฟันเดอร์ซาครับอยู่ด้วยกัน
1: ที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยคุณพูดนอกหลังไมค์กับผม
0: เอาหรอ
1: ไม่ได้พูดหน้าไมค์คนฟังก็งงดีครับ
0: เออ
1: ตอนยังไม่ได้เปิดไมค์
0: เมื่อกี้เราบอกถึงหุ่นไงหุ่นเห็นไหมพี่อ่ะเออน้องจำได้เราเพิ่งตื่นเราดิ
1: ส่งสไนเดอร์สไนเดอร์ก็เนี่ยแก๊งอกหักครับเข้าชิงหนล่าสุดของเนเธอร์แลนด์ก็เป็นยุคของสไนเดอร์เนี่ยแหละ2010บอลขึ้นมาทางฝั่งซ้ายของญี่ปุ่นครับโยกเปิดยัดเข้าในมาไปติดเวอร์ชิลฟันไดก่อนนิดเดียวครับเกือบไปครับโอกาสที่จะลุ้นยิงของอุยดะมาไม่ถึงครับทางซ้ายยังได้โยกต่อนากามูระจ่ายกลับคืนหลังมาก่อนครับฮิโรกิอิโตะแล้วก็จะเปลี่ยนแกนเข้าด้านในของคามาดะทิ้งบอลทางขวาให้ลึกเกินไปครับออกหลังไปเลย
0: ก็เพิ่งจะช่วยพาคริสตัลพาเลซนะครับคว้าแชมป์ในส่วนคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแต่โอลิเวอร์กาสเนอร์ที่อำลาพาเลซไปเหมือนจะไม่ได้งานที่มิลานนะกลายว่าตอนนี้แต่งเป็นรูเบนอโมลิมนะครับ
1: ดีไม่ดีจะว่างงานเอาแล้วนะกาสเนอร์เพราะว่ามันก็เหลือไม่กี่ทีมแล้วนะที่ทีมที่แบบชื่อใหญ่ๆหน่อยที่จะขยับเปลี่ยนโค้ช
0: ก็เอาจริงชื่อเขาช่วงหลังอ่ะมันไปติดอยู่กับทางเอซิมิลานเป็นตัวเต็งลำดับต้นๆ
1: คุยกันนานมากสุดท้ายอ
0: ม
1: ริมโฉบแต่ไม่เป็นไรถ้าแบบถ้าคิดว่าไม่ได้ดีลใหญ่อะไรเงี้ยรอไปสักพักหรือการเปิดไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องมีสักทีม
0: ไม่เกิน2เดือนผมมองว่ายังไงเดี๋ยวมีทีมใหญ่ๆปลดแน่นอน
1: เฟรนกี้เดยองครับคุมเกมอยู่ตรงกลางให้ใกล้ๆไปที่ฟันไดฟันเดเฟนก็กลายเป็นว่ากับทีมชาติเดนเทอร์แลนด์โดนจับเล่นแบ็กซ้ายมาตลอดนะครับวิกกี้ฟันเดเฟนเป็นตำแหน่งที่เล่นได้ครับโดนสลับมาแก้ขัดเรื่อยๆเวลาอยู่กับต้นสังกัดแล้วแบ็กซ้ายขาดแบบนี
0: ้คือความเร็วของเขามันไม่มีปัญหาต่อการเล่นแบ็กอยู่แล้วนะทางวิกกี้ฟันเดเฟน
1: เดนเทอร์แลนด์ครองบอลเยอะกว่านะครับมีจังหวะลุ้นอันตรายไปครั้งหนึ่งครับลูกยิงของตะเยมาเล่นที่ติดเซฟซูซูกิก็เซตเกมตามสไตล์บอลดัตส์นะครับมีสูตรครับต้องต่อบอลกันที่แนวรับเยอะๆแล้วจะสลับเล่นบอลยาวจากฟันไดก็ให้น้ำหนักไม่ดีครับจะฝากกักโปแรงออกหลังอีกแล้ว
0: โอ้โหนี่ครีเอทจริงๆครับแฟนบอลของทางญี่ปุ่น
1: อันนี้เป็นปลาหมึก
0: เออหรอเป็นไปได้
1: เป็นแก๊งมาริโอหลุยมาว่างก็มี มีหลายแนวเนเธอร์แลนด์ก็สีสันเยอะครับก็เป็นผมว่าก็เนี่ยบรรยากาศสวยงามแฟนๆทั้งสองทีมเห็นเนเธอร์แลนด์มีแก๊งหัวเนยมาด้วยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: แต่เป็นเนยสีส้ม
0: อ๋อถ้าสีเหลืองนี่จะเป็นกรีนเบย์แพ็คเกอร์นะ

0: it's been a retake. It hasn't always happened, but...
1: ไซออนซูซูกิครับขยับเล่นบอลยาวออกมาฟันไดมงสวนกลับมาใหม่บอลลูกนี้ยังติดอยู่ที่อิโตะครับโอ้ชิงเข้าในมาสวยครับแก้เพรสได้ยอดเยี่ยมครับแล้วทะลุขึ้นมายาวๆจากนากามูระเปลี่ยนแกนออกฝั่งขวาไปริซูโดอันโดอันเร่งไม่ได้ครับเพราะว่าแนวรับของเนเธอร์แลนด์ยังยืนต่ำกันอยู่ต้องวนมาเคาะกันทางขวาครับวอตานาเบเข้ากลางมาที่ไดจิคามาดะกลับมาซ้ายอีกทีหนึ่งอิโตะขึ้นสูงเล่นสั้นกับนากามูระวนกลับมาที่คามาดะจะปาดเรียดเข้ากลางโดนสกัดไม่ได้เอาบอลล้นเข้าทางไมดะจะเกี่ยวไปเล่นอีกทียังติดอยู่ครับมีเพื่อนตามซ้อนครับคืนมาใหม่อีกทีหนึ่งคามาดะเล่นตรงกลางใกล้ๆกับซาโนะซาโนะคุมเกมอยู่นี่ครับเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นได้ครองบอลต่อเนื่องหน่อยขึ้นมาเล่นฝั่งขวาครับปล่อยให้ลิซิโดอันโดอันหาเหลี่ยมเปิดยัดเข้าในกรอบไปโทษฟันไดเคลียร์ยาวออกมาได้ดอนเยลมาเล่นอยู่ห่างบอลนะครับไม่ไล่ครับลูกนี้ก็ปล่อยให้ทานิกุจิเคาะกลับไปที่ซูซูกิได
2: ้ก็ผ่าน10นาทีแรกมานี่ญี่ปุ่นยังไม่มีโอกาสลุ้นแบบจ่าๆนะครับในทะเลนี่มีไป1ครั้งลูกกับตัวยิงของดันเยลมาเล่นที่ไปติดเซฟของไซออนซูซูกินะครับ
1: อิโตะครับขึ้นมาฝั่งซ้ายกับนากามูระเคาะกลับไปกลับมาก็ดิมฟริสนี่คุมพื้นที่อยู่แล้วนะครับถอยกลับมาก่อนคามาดะพยายามเล่นทางซ้ายรอบหนึ่งนากามูระปล่อยข้ามหลอกของไมดะแต่ว่าลูกนี้ก็โดนอ่านทางได้ก่อนนะครับไปไม่ถึงครับเนเธอร์แลนด์ตัดขึ้นมาได้ทีนี้ไรเดอร์ไรเดอร์มาแทงเข้าช่องในแต่ว่าโคดิคาโปขาดไปก้าวเดียวครับไม่ถึงเหมือนกันบอลกลับมาให้ญี่ปุ่นครองอีกทีนึงครับไดจิคามาดะจังหวะเกมใช้สปีดบอลไม่เร็วด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายก็ยังรักษาตำแหน่งกันค่อนข้างดีครับไม่มีจังหวะให้ทำเร็วกันได้ซาโนะวาตานาเบะครับกลับมาที่ซาโนะยังเคาะบอลอยู่ในแดนตัวเองครับญี่ปุ่นอิโตะไหลออกซ้ายไปสลับเล่นบอลยาวไมดะพักอกทางซ้ายสวยครับไมดะเปิดยัดเข้าในดุมฟรีสโอ้โหตามมาบล็อกเร็วครับแต่ว่าญี่ปุ่นได้เตะมุม
2: ไมดะไม่ได้มีดีแค่ชกต่อยนะฮะ นั่นไมดะไทยซอนนะฮะ นี่ไดเซนไมดะพักอกเอาบอลลงมาสวยมากนะครับสุดเส้นหลังด้านซ้ายจะตวัดเข้าตรงกลางครับแต่ว่าโดนขวางเอาไว้ก่อนครับ แต่ก็ทำให้ญี่ปุ่นได้ลุ้นจากเตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายนะครับคนเปิดเป็นไดจิคามาดะในเซตนี้สุดท้ายก็พาเซลติกคว้าแชมป์ได้นะสกอตติชพรีเมียร์ชิพ
1: ดูเตะมุมครับคามาดะบอมโด่งไปเสา2ลูกนี้โดนมิกกี้ฟาเดเฟนมงเคลียร์มาได้ครับบอลล้นมายังเก็บบอลได้ครับซาโนเล่นสั้นๆกันอยู่นากามูระไหลออกมาที่คามาดะคามาดะหาเหลี่ยมโยนไม่ได้คืนกลับไปนากามูระนากามูระยังเล่นสั้นกันอยู่คุโบะบ้างครับวันนี้ได้บอล น้อยมากคุโบะเล่นสั้นๆไหลไปสุดเส้นแล้วอิโตะปาดเข้าในชาร์จลูกนี้โอ้โหไปติดบล็อกที่ฟานเฮเคอร์ออกหลังก่อนครับ
2: โอ้โหนี่ต้องชมฟานเฮเคอร์เลยครับที่ตามมาประกบติดแต่วัดสุดท้ายผู้สินบอกว่าบอโดนไมดะออกหลังเป็นตั้งเตะจากประตูของเนเธอร์แลนด์นะครับโอ้แต่ว่าขึ้นมาสวยครับแต่ว่าฟานเฮเคอร์สอดตัวเข้ามาขวางลูกยิงของไมดะได้เร็วนะครับแล้วบอลเหมือนจะโดนไมดะจริงๆแล้วครับสุดท้ายผู้สินให้เป็นตั้งเตะจากประตูของเนเธอร์แลนด
1: ์เริ่มค่อยๆสร้างจังหวะอันตรายเพิ่มมากขึ้นนะครับญี่ปุ่น15นาทียังเสมออยู่ 0-0 ครับเวิร์คครับนัดแรกของกลุ่ม F ครับอีก2ทีมคือสวีเดนกับตูนิเซียนะครับจะเล่น 9:00 น
2: อ๋อนี่บอกว่าติชมนิดนึงนะครับคุณแม็กซ์แมกนาโต้บอกว่าปก YouTube ไม่ค่อยสวยเลยครับ
1: อ๋อ
2: โอเคได้ได้ได้เดี๋ยวให้ทีมงานแก้ไขให
1: ้ครับผม
2: สำคัญเหมือนกันนะในการคลิกเข้ามาช
1: ม
2: คุณโทมิยาสุบอกว่าเยอรมันผ่านไปแล้วเชียร์ญี่ปุ่นต่อมีเชียร์พร้อมมิยาบิด้วยนะ
1: อ๋อ
2: ครับผม
1: ก็ช่วย

0: ได้เยอะเลย
1: ก็เราเข้าใจครับ
0: ผูกพันกันเยอะหลายอย่าง
1: เราผูกพัน
0: ผูกพันตั้งแต่โอชินละ
1: โอ้โหคนสู้ชีวิตซะด้วย
0: ใช่เวอร์ชันแรกๆเลยนะ
1: ชอบวิ่งลำบาก
0: ไม่ใช่สมัย
1: โอ้ชอบวิ่งลำบากซะด้วย
0: กดขี่
1: ครับผมโอ้มีตั้งเยอะแยะให้ชอบนะฮะ
0: ครับ
1: ชอบวิ่งผ่านความลำบากแต่ดีอดทนดี
0: คุณทันไหมโอชินรุ่นแรก
1: ผมทันแต่ว่าผมไม่ได้ทันแบบนั่งดูอ
0: ่
1: ะแค่รู้ว่าคนนี้คือโอชินแล้วก็รู้เรื่องมันจะดราม่า
0: ก็คือพจมาน
1: ฮะโอ้ผมว่าหนักอาจจะหนักพจมานด้วย
0: ในระดับขึ้นเกมทางขวาครับคริสเตียโน ซัมเมอร์วิลไหลไปสุดเส้นหลังลูกนี้โดนฟรีสตามมาไม่ทันครับมาโดนจิ้มทิ้งไปก่อนครับอิโตะถึงก่อน
1: นี่ไม่ใช่นักเตะกังฟูนะฮะ
0: นั่นโอ้ตัวยาวกว่าเยอะอิโตะของทีมชาติชุดนี้ครับ
1: ครับผม
0: กับอิโตะสิงนักสู้ป่ะ
1: นักเตะกังฟู
0: นักเตะกังฟูเป็นการ์ตูนที่โคตรตลก
1: โอ้ฮามากสุดยอดคือถ้าตัวแบบเสือเตี้ยอย่างเงี้ยใช่เลย
0: ใช่ตัวแบบเสือเตี้ยแต่ว่าเป็นสายฮาแล้วเอากังฟูมาผสมกับฟุตบอล
1: คุณพุทธิพงศ์บอกว่าผมเชียร์เพราะจริงจังครับ
0: โอ้เชียร์อะไรนะ
1: เชียร์ญี่ปุ่นเพราะจริงจัง
0: โอ้ยน่ารักกันเลย
1: โอ้โหดีไม่เชียร์เพราะมิซาเอะ
0: โอ้น่ารักมาก
1: ทำตัวน่ารักเชียว17นาทีผ่านนะครับยัง 0-0 นะครับญี่ปุ่นก็เริ่มจะมีหาจังหวะจบสกอร์ได้ลุ้นนะครับไดเซนมาดาเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าติดบล็อกฟานิเคอร
0: ์ทางขวาได้ทะลักขึ้นมาที่ซัมเมอร์วิลครับโยกไปสุดเส้นแล้วหักเข้าในไปเสา2ไม่มีตัวโฉบเลยครับโดนรู้สึกโดนถอยมามงสกัดได้ก่อนครับคูโบะหยอดบอลขึ้นมาทางขวาสวยครับไมดะถึงบอลไมดะโดนลุมอยู่2ด่านครับสุดท้ายโดนสกัดออกข้างไปก่อน
1: ยังได้เป็นบอทุ่มนะครับของญี่ปุ่นครับตรงกลางสนามครับแต่ก็ต้องย้อนกลับไปก่อนครับไปที่วาตานาเบะ
0: ฮิโรกิอิโตะครับเก็บบอลแล้วก็จะเชื่อมฝั่งซ้ายกับเคโตะนากามูระเนี่ยนะครับตอนนี้กุจิครับให้กับไมดะขออภัยครับเป็นคามาดะครับตอนนี้กุจิเปลี่ยนออกขวาอีกทีหนึ่งริซูโดอันให้บอลกักๆไปมากลายเป็นพอดีเลยครับจิ้มต่อขึ้นมาได้ไดเซนไมดะจะพยายามชิ่งกันทางฝั่งขวาก็ติดอีกแล้วยังไปได้ไม่สุดทางเท่าไหร่ครับเนเธอร์แลนด์กราฟเฟนแบกไหลขึ้นมาตรงกลางครับตอนเยอมาเล่นออกซ้ายไปที่โคดิคาโปโคดิคาโปจี้เขาหาวาตานาเบะไหลกลับมาที่ตอนเยอมาเล่นจับพิ้วหนี2ด่านมาไปติดตัว2ครับซ้อนดีช่วยสกัดออกมาได้ครับไปติดที่คามาดะนะครับบอลยังอยู่กับเนเธอร์แลนด์ครับได้นวดไปเรื่อยๆครับเฟรงกี้เดยองคืนหลังก่อนครับเปลี่ยนจังหวะพักดึงช้านิดนึง
1: คือแนวรับญี่ปุ่นรู้นะครับว่าปล่อยให้ดอนเยอมาเล่นนี่ดวลตัวไม่ได้นะครับจะมีตัวที่เข้ามาช่วยซ้อนเร็วอยู่ตลอดแล้วครับ
0: ทีนี้ไรเดอร์คืนให้ฟานเทเกอร์ครับกลับไปที่เฟรงกี้เดยองขยับออกซ้ายคุริกาโปวันนี้ยังไม่ได้แผงฤทธิ์เท่าไหร่เราเป็นเกมที่เล่นกันแบบเครียดด้วยกันทั้งคู่นะครับค่อยๆเจาะเข้าไปครับไรเดอร์สเล่นสั้นๆขึ้นมากราฟเฟนแบกโยกอยู่หน้ากรอบกราฟเฟนแบกคืนมาด้านหลังครับฟานเคอร์ดันสูงปาดออกขวาที่ซัมเมอร์วิลล์คืนฟานเคอร์อีกทีนึงยังไม่ผีผามครับยังละเมียดเหมือนเดิมเฟรงกี้เดยองเปลี่ยนออกด้านซ้ายไปที่คุริกาโปจี้เข้าหาโดนกาโปโดนซ้อน2เล่นสั้นชิง1 2ไปสุดเส้นของโคดิคาโปแต่ว่ามาตัวในกรอบเขตโทษยังช่วยสกัดออกมาได้ครับวาตานาเบะเคลียร์ออกข้างไปก่อน
1: แล้วจังหวะนี้โดนชมล้มลงไปคูโบะไม่ได้ฟาวนะครับผู้สินให้เป็นบอทุ่มของเนเธอร์แลนด
0: ์เนเธอร์แลนด์บอลยังอยู่ฝั่งซ้ายครับไรเดอร์สขวางมาตรงกลางครับให้กับเฟรงกี้กลับมาที่ซัมเมอร์วิลค่อยๆบีบพื้นที่ขึ้นไปเรื่อยๆครับคู่เซ็นเตอร์ดันขึ้นสูงแล้วครับระหว่างฟันไดกับฟานเฮเกอร์ฟาเดอร์เฟนให้มาที่กักโปอีกทีนึงกักโปพอได้บอลปุ๊บข้างหน้าจะมี2คนดักอยู่ตลอดครับไรเดอร์สเข้ากลางมาใหม่ก็จะรอเคาะเรื่อยๆรอจนญี่ปุ่นจะเหม่อเมื่อไหร่เนี่ยครับโคดิกักโปอีกทีนึงกักโป แหมทีนี้เราไม่ไถเข้ากลางเลยนะแหมคือโยก

0: นิดนึงแล้วก็จ่ายให้กลับไปที่เพื่อนตลอด
1: เราประชดประชัน
0: ทีนี้ไม่ฝืนเลยนะว่าบอลยังไม่เสียจากเขาเลย
1: ระมัดระวังเดี๋ยวโดนคูมันด่า
0: ก็อย่างว่าครับเวิร์คคัพมันก็พลาดแล้วก็โอกาสแก้ตัวน้อยไม่ใช่เกมยาวแบบฟุตบอลลีกโอ้คลองบอลนานมากคลองบอลโดยที่ไม่ได้เข้ากรอบเขตโทษเลยครับเนเธอร์แลนด์เคาะวนไปวนมาฟานเทคเคอร์บุกสักทีครับแทงยัดขึ้นมาโอ้ไรเดอร์สก็เกี่ยวบอลไม่ติดอีกครับล้นไปทางขวาลิซูโดอันเตะโด่งทิ้งออกมาก่อนฟานเดอร์เฟนบังบอลไม่ได้ครับโอ้โหคนละไซส์กับคูโบเลย
1: ตอนนี้ถือว่าเนเธอร์แลนด์เองก็คลองบอลมาพักหนึ่งแล้วนะครับในการกดดันเข้าใส่ทางญี่ปุ่นนะครับส่วนผลฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เลทานที่ขอเข้ามานอร์บี้แพ้ออสเตอร์เวิลด์0-2นะครับฟาวเคนเบิร์กเสมอโอเลโบร1-1ดุงสกิลเสมอออสเตอร์ซุน1-1แล้วก็ซานวิกเคนชนะทางบราเก้3-2นะครับ
0: ผมบอลกลับมาให้ญี่ปุ่นได้ขึ้นเกมบ้างครับอิโตะฝั่งซ้ายให้เข้ามาที่นากามูระยังไม่ลุยครับก็ต้องกลับมาหาตัวตั้งต้นก่อนคือที่เนเธอร์แลนด์ก็จะมีเฟรงกี้เดยองเป็นตัวพักบอลเป็นตัวเลือกจังหวะเล่นที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นไดจิคามาดะนะครับเป็นตัวรับบอลจากกองหลังเหมือนกันวันตานาเบะไหลออกขวาโดอันชิงสั้นขึ้นมาจะให้คูโบะคูโบะก็ยังพลิกไม่ผ่านฟานเดอร์เฟนนะครับได้บอลทุ่ม
1: เอาละครับช่วงพักเบรกครับให้นักเตะได้ดื่มน้ำครับก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลนี่เนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับ66-34%นะครับ
0: ไฮเดรชั่นเบรกหรือว่าแล้วแต่จะเรียกอะไรมันเรียกได้หลายอย่างนะคูลิ่งเบรกวอเตอร์เบรกดริงเบรกสารพัดความหมายเดียวกันคือให้พักดื่มน้ำลดอุณหภูมิอะไรพวกนี้ไป
1: คุณปวลิตเปาปามี่บอกว่ากั๊กโปเป็นตัวจริงทีมชาตินะครับแล้วก็คุณพุทธิพงศ์บอกว่ากาสเนอร์รองงานที่ฮาวซิตี้ครับ
0: โอ้โห
1: คงไม่นะ
0: อุตส่าห์บินสูงขนาดนั้นแล้ว
1: คุณมนตรีบอกแล้วพาเลทฟูลแลมนาโปลีได้ใครเป็นกุนซือครับพาเลทนี่รอได้กุนซืออย่างเปียซาชที่คุยกันอยู่นะกุนซือที่พาลองได้ลองแชมป์ลีกเอง
0: ใช่ครับ
1: นะครับฟูลแลมก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลกับอาเบลัวนาโปลีมีข่าวกับแม็กซ์อาเลกรีแต่ว่าก็ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะครับ
0: อย่าเลยขอเถอะ
1: เพราะว่าซารีสุดท้ายไปแอตแลนต้านะครับไปร่วมงานกับทางด้านของจุนโตลี่ที่นู่นคุณบัพพิตสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับ
0: แล้วปาลาดิโน
1: ่ปาลาดิโน่ปาลาดิโน่ตอนนี้ยังเงียบๆอยู่เพราะตอนแรกไปมีข่าวกับลาซิโอแต่ลาซิโอมันจะเป็นกาตูโซคุณธงขจรมาสัมพันธ์บอกว่าซานโจเปเรซีเย่ของคิวโฮหายไปไหนครับโอ้โหเคมันเดนิสของแอตแลนต้าด้วยครับโอ้น่าจะเลิกไปหมดแล้วอ่ะ
0: เคมันเดนิสน่าจะเลิกแน่ครับ
1: แต่ว่าจะทำงานเกี่ยวกับบอลหรือเปล่าเปเรซีเย่เหมือนผมคุ้นๆเหมือนแกไปทำอะไรสักอย่างนะ
0: ก็เนี่ยครับระหว่างนี้ก็จะเป็นโอกาสแบบจะให้ช่วงที่เกมพักกลางครึ่งก็จะให้แต่ละฝั่งได้ไปเน้นจริงๆคือการประชุมทีมครับมีช่วงเวลาเหมือนแบบพักยกให้พี่เลี้ยงได้แก้ไขสถานการณ์หน่อยว่าจะเลือกปรับเลือกแก้ตรงไหนบ้าง
1: ของเรานี่ไม่เข้าโฆษณานะ
0: ไม่เข้าแล้วก็ตรงนี้โดนโจมตีเยอะหลายคู่เราเห็นแล้วนะครับว่าผู้ตัดสินในสนามเขาเคลียร์แล้วโอเคครบเวลา3นาทีแล้วก็คุณไปประจำตำแหน่งเดี๋ยวเราจะให้เกมรีสตาร์ทแล้วปรากฏว่าเออทำไมวันก่อนทำไมเพลงในสนามก็ยังไม่ปิดอะไรนู่นนี่ผู้ชมก็ยังให้เล่นไม่ได้ทั้งทีมนักเตะพร้อมแล้วที่ไหนได้เขารอให้สัญญาณทางโทรทัศน์เนี่ยปล่อยสปอตโฆษณาให้จบก่อน
1: ครับผมก็เห็นเยอร์เกนคล็อปก็ออกมาด่า
0: ใช่กลายเป็นว่านักฟุตบอลต้องมารอแบบเรื่องการตลาดเรื่องคอมเมอร์เชียลพวกนี
1: ้ตอนนี้เปเรซิเย่นี่เป็นประธานสโมสรเคโวนะผมคุ้นๆว่าได้ยินชื่อเขาอยู่ก่อนหน้านี้ไม่นาน
0: นี่ไงเพลงยังไม่จบแต่เพลงเจโลยังมาเลยโอเคผู้ตัดสินบอกเขาปล่อยโฆษณาหมดแล้ว

แล้วครับเล่นต่อได้บอลทุ่มของญี่ปุ่นทางขวาครับโดยริซึโดอันเล่นกันลำบากนิดนึงครับเพราะว่าตรงนี้นี่ฝั่งเทเลแลนด์ปิดไปหมดเลยจะชิงกันสั้นๆก็ติดอีกครับเราเยอะมาเล่นจะไขว้ยังไม่ผ่านโคริคาโปลากขึ้นซ้ายมาโอ้จ่ายบอลทะลุมาสวยครับมาเล่นพักบอลไว้ตอนเยอะมาเล่นคลองบอลนานไปหน่อยครับสุดท้ายญี่ปุ่นแย่งคืนไม่ได้ติดไปติดมาสุดท้ายบอลโดน

0: โอ้ชิงเร็วขึ้นมาฝั่งซ้ายครับไดเซนไมดะมาถึงบอลแล้วดวลกับฟานเฮเกอร์ไมดะจะหาทางเข้ากรอบไปโทษสุดท้ายไม่ฝืนครับจ่ายคืนมาตรงกลางคามาดะหยอดเข้ากรอบไปโทษไปฉลับก่อนครับบอลย้อยก็เลยเข้าทางฟาเดเฟนมงเคลียร์มาได้ทำเร็วลูกนี้ไม่มีอะไรครับญี่ปุ่นยังเจาะไม่ได
1: ้คุณโทมิยาสึบอกว่าเห็นชุดของดัชแล้วอยากกินน้ำส้มขึ้นมาเลยครับแต่ผมไม่ค่อยชอบส้นโทนนี้ของเนเธอร์แลนด์นะมันแป๊บไปหน่อยอ่ะ
0: โซนที่ต่างๆมาคือมันแบบมันรู้สึกแสบตามากขึ้นใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าแบบจอเราเสียนะ
1: ไม่แล้วผมไปดูของจริงแล้วผมก็นั่นแหละไม่ได้รู้สึกชื่นชอบเสื้อฟุตบอลโลกรอบนี้พี่ชิดชอบทีมไหนพิเศษไหม
0: ก็เยอรมันเนี่ยเขาเอาไอ้ลวดลายเก่ากลับมาทีนึงจริงฝรั่งเศสเนี่ยคือชอบมาตลอดเพราะว่ามันก็สมกับเป็นที่แบบเมืองแฟชั่นผมว่าฝรั่งเศสก็จะมีคลาสตลอดเสื้อบอลโลกไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามยังไงก็สวยเอาเป็นอีกหนึ่งชาติที่การันตีว่าสวยแน่ส่วนเฮติก็น่าเก็บสะสมนะไอ้เวอร์ชันที่เขาห้ามใช้อ่ะ
1: ที่มีลายที่เกี่ยวกับน่าสะสมอะไรเข้ามา
0: แต่ก็ดูจากยี่ห้อแล้วน่าจะหายากเดี๋ยวดูญี่ปุ่นชิ่งกันในกรอบไปโทษครับมาหุยดะยิงไม่ได้ครับไหลคืนแถว2มาวางด้วยซ้ายของอิโตะโด่งข้ามคานไม่ได้ลุ้นครับยิงไกล
1: เดี๋ยวยิงด้วยซ้ายนะครับแต่ว่ากดไม่ลงครับโด่งข้ามคานออกไปไม่จับเลยนะครับซ้ายของอิโตะแหมแต่ถ้าต่ำลงมาก็ดูแล้วทิศทางบอลไม่ได้ห่างจากตำแหน่งยืนของแฟบูเกนนะครับญี่ปุ่นปกตินี่ผมจะชอบชุดเย้านะแต่ปีนี้กลับเฉยๆไปชอบชุดเยือนสีขาวเขามากกว่
0: าแต่ที่ดีมากแล้วก็ทุกวันนี้ทำเป็นธุรกิจกันเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะคือการทำเสื้อเรดโททั้งในเวอร์ชันสโมสรและทีมชาติญี่ปุ่นก็มีออกมา
1: คือถ้าอยู่ Adidas ก็ไม่ต้องกลัวครับกระจุยกระจายของการ
0: ป้นคุณทุกที่ทุกทางทั้งเวอร์ชันปัจจุบันแล้วก็เวอร์ชันย้อนหลังที่อยู่ในความทรงจำก็ทำการตลาดมาถูกทางมากครับโอ้โหผมว่าสอยตังค์ไปได้เยอะ
1: แล้วคือพอมันเป็นย้อนยุคเนี่ยวัสดุมันแพงขึ้นอยู่แล้วแล้วคุณไปใช้แบบเก่าปุ๊บตัวราคามันก็จะโอ้ส่วนใหญ่ถ้าย้อนยุคก็ 4,000 กว่าม
0: ันจะบวกไปอีก 1,000 อย่างน้อยนะบวกกับเสื้อทำปกติเนี่ยอย่างน้อยอีก 1,000 นึงซึ่งก็จริงๆเขาก็ทำการตลาดมาถูกอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวดูฟาเดเฟนปาดจากซ้ายเข้าในมาก่อนครับโดนเตะทิ้งออกไปได้ครับอิโตะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเดนเทอร์แลนด์นวดต่อเลยครับทางขวาของซัมเมอร์วิลเจาะเข้าในไม่ได้คืนฟานเฮเกอร์ก่อนวนไปวนมาครับซัมเมอร์วิลยังเน้นในการคุมพื้นที่อยู่ครับเวลาครองบอลบุกขึ้นมาของเดนเทอร์แลนด์คือบุกก็จริงแต่บุกช้าครับบอลไปเรื่อยๆเน้นไม่เสี่ยงต่อการเสียการครองบอลง่ายๆกระโปรงคืนเข้ากลางครับไรเดอร์ชิปเข้ากรอบเขตโทษไม่ถึงอยู่ดีครับลูกนี้ติดนากามูระล้นออกมาแถว2ตัวนี้เนเธอร์แลนด์เก็บหมดเลยเพราะว่าญี่ปุ่นรับต่ำนะครับไม่มีตัวมาคอยแย่งเก็บจังหวะบอลล้นออกมาซ้ายของคุณดิกาโปไถแล้วครับไถเข้ากลางไถเข้ากลางคราวนี้โดนโด่งไปเสา2มงย้อนกลับมาได้แต่ว่าโหคุมบอลลำบากครับดุมฟริสบอลย้อยออกหลังอยู่ดีครับ
1: คือลูกเปิดของกักโปมันแรงไปหน่อยเลยครับโยกจากทางแถวๆหน้ากรอบเขตโทษฝั่งซ้ายตักเข้าไปเสาไกลนะครับดุมฟิสปีดมาแต่ว่าบอลมันกำลังจะล้นออกหลังครับพยายามจะมงตั้งเข้าด้านในแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้แล้วครับบอลหลุดออกหลังไปแต่โดยรวมนี่เนเธอร์แลนด์เรื่องของการคลองบอลขึงเกมเข้าใส่ดูดีกว่าญี่ปุ่นนะครับในช่วง30นาทีที่ผ่านมา
0: ซึ่งก็ยัง0-0กันอยู่ครับโดยที่โอกาสลุ้นประตูลุ้นเกมรุกกันค่อนข้างน้อยครับฟาเทเกอร์จ่ายลูกนี้ไปกักกันนิดนึงครับแล้วติดเท้าผู้ตัดสินด้วยต้องดรอปบอลคืนให้เนเธอร์แลนด์เล่นใหม่เข้ากลางมาที่ฟาเทเกอร์ครับขยับทางไปด้านขวาซัมเมอร์เวลวันนี้ก็ยังไม่ได้จี๊ดจ๊าดเท่าไหร่ครับริมเส้นก็ไม่ต่างกันนะครับยังไม่มีใครเด่นไปกว่ากันครับก็เน้นเคาะมาเรื่อยๆครับคืนมาถึงฟันไดเข้ากลางมาใหม่ครับฟริงกิเดยองขวามาที่ดุมฟรีสกลับมาฟานเฮเกอร์ปั๊มสถิติการผ่านบอล

0: มันไปเรื่อยๆครับซึ่งญี่ปุ่นไม่แคร์ครับเขาได้เคาะไปรอประจำตำแหน่งแล้วก็ร้อยถึงจังหวะตัดบอลของตัวเองบ้างนะครับบีบจนกระทั่งเนเธอร์แลนด์นั้นจ่ายบอลเสียนั่นเองครับบอลออกฝั่งซ้าย
1: นี่บอกว่านักเตะคนไหนชอบเล่นโทรศัพท์ใกล้ปลั๊กจากคุณอานากาเมะตอบคีแลนที่ชาร์จสั้น
0: โอ้รีชาร์จสั้น
1: หามาก
0: เขาก็เลิกเล่นไปหลายปีแล้วไปขุดเข้ามานะ
1: ครับผมโค้ชคนไหนไม่กล้าไปสวนสัตว์ตอบเป๊ปกลัวกอริลลา
0: โอ้
1: ครับผม
0: น่ารัก
1: ฮาจังเลยคุณอานากาเมะนี่อารมณ์ดีนะ
0: ครับผมบอลปาดเข้าในจากโคดิกักโปมาไม่ถึงโดนเยียมาเล่นครับโดนมงสกัดมาได้ก่อนแถว2ยังได้อยู่ค่อยๆเคาะกันใหม่ครับบอลอยู่ฝั่งขวากับดูมฟริสให้มาที่ซัมเมอร์วิลพลิกไม่ได้คืนฟานเฮเกอร์สายขวางมาฝั่งซ้ายของฟันไดครับไล่ไปที่โคดิกักโปกักโปจี้เข้าหาดวนกักโปจะม้วนเข้าในเจอคุโบะขวางทางไม่ให้เปิดบอลได้ครับต้องดึงช้าไว้ก่อนยอมมาตั้งต้นกันใหม่ครับฟันไดเข้ากลางมาที่เดยองฟริงกี้เดยองขยับออกมาซัมเมอร์วิลเนี่ยครับเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาไปเรื่อยๆครับดูมฟรีสลองเล่นสั้นดูบ้างตอนยังมาเล่นจับบอลลั่นครับแล้วโดนแกะแย่งออกไปได้ไดจิคามิดะเอาไปกักกันเองมาดะโดนฉกครับมาเล่นเข้ากับโดนทางขวาโดนเดียวมาเล่นจะปาดเข้าในแต่ว่าไปติดบล็อกลูกนี้ที่ทานิกุจิก่อนครับได้เต็มมุม
1: โอ้โหเป็นช่วงเวลาที่เนเธอร์แลนด์นี่ขึงเกมได้อย่างต่อเนื่องนะครับจังหวะจะพลิกหนีไมด่ากับคามาดาไปกักกันเองครับสุดท้ายบอลหลุดมาถึงดอนเยลมาเล่นนะครับแต่เข้ามาในกรอบเขตโทษด้านขวาแต่ว่าจังหวะยิงครับทานิคุจิยังสไลด์ขวางไว้ได้ครับบอลออกหลังไปเป็นเตะมุมทางขวาของเนเธอร์แลนด์กล้องจับไปที่เฟอร์จิลฟันไดครับอันตรายมากๆนะครับการลุ้นขึ้นมาช่วยเล่นลูกเตะมุมให้กับเนเธอร์แลนด์จะเตะโค้งออกนะครับเอาสวิงออกมานะครับเตะมุมทางขวาคราวนี้คนเปิดเป็นเทียนี่ไรเดอร์สครับเปิดด้วยเท้าขวา
0: ไรเดอร์สปั่นโด่งเข้ามาลูกนี้ได้โขกโอ้โหตรงตัวแล้วก็ล้นออกมายังมีอิโตะเตะทิ้งไม่ได้ครับครอสเข้ามาใหม่ทีนึงคราวนี้มงเสยข้ามคานครับฟานเดอร์เฟนโอ้ญี่ปุ่นรอดไปครับ
1: โอ้โหมาต้องเซฟอีกหนึ่งครั้งครับซอนซูซูกิจังหวะเตะมุมทางขวาเปิดมาลูกนี้ดอนโยมาเล่นมงแต่ว่ายังปัดได้ครับไซออนซูซูกิคือก็ถือว่ายังยืนถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับบอลจากลูกมงของมาเล่นมาตรงตัวครับแล้วสุดท้ายยังเคลียร์ได้ส่วนจังหวะมงอีกทีนึงของฟันเดอร์เฟนที่เหลี่ยมเสาแรกจากการเปิดทางขวาไม่ทีเนี่ยมันโดนเหลี่ยมใต้บอลนะครับโด่งข้ามคานออกไปโอ้โหตอนนี้ญี่ปุ่นเสียการครองบอลง่ายมากครับกลายเป็นเนเธอร์แลนด์เริ่มดีกว่าชัดเจนมากๆแล้วครับตอนนี้
0: แล้วเนี่ยก็พิสูจน์ได้เห็นว่าดอนยามาเล่นสมควรได้สตาร์ทตัวจริงๆคือฟอร์มเขาต่อเนื่องมาเหมือนกับตอนที่เล่นกับโรม่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเลยครับอันตรายจริงเหมือนเดิมครับจังหวะเกมเหมือนเดิมญี่ปุ่นไม่พยายามจะเข้าไปแย่งบอลครับเน้นคุมพื้นที่แล้วปล่อยเนเธอร์แลนด์เคาะไปเรื่อยๆจะดีดขึ้นหน้ามาลูกนี้บอลไปติดแขนในกัมราครับโดนจับแฮนด์บอล
1: แฟนบอลเนเธอร์แลนด์ครับเมมฟิสแล้วก็เฟรงกี้เดยองครับใส่เสื้อเชียร์นั่งเลี้ยงติดกัน3คนแต่ว่าเมมฟิสนี่กลายเป็นตัวสำรองของทางดอนเยมาเล่นนะครับตอนนี้ฟรีคิกทางด้านขวาของเนเธอร์แลนด์ครับเทียนี่ไรเดอร์จะโยนเข้าไปต้องระวังลูกกลางอากาศนะครับทั้งฟานไดทั้งฟานเดอร์เฟนก็มงดีด้วยกันทั้งคู่นะ
0: ไรเดอร์สปันโดงไปเสา2ลูกนี้โขกลงพื้นแล้วกระโดดชาร์จโอ้โหคนนี้กักโปครับเตะเสยข้ามคานไปแบบไม่ได้ลุ้นเลย
1: จังหวะเปิดไปเสาไกลนะครับแล้วมีตัวที่มงย้อนกลับมาแต่ว่ากักโปจังหวะบอลมันอาจจะห่างเท้าไปนิดด้วยแหละครับต้องพยายามเรียกว่ากระโดดทิ้งตัวมายิงแต่มันโดนเหลี่ยมใต้บอลนะครับทำให้บอลมันโด่งข้ามคานออกไป
0: บอลตกมาสวยครับแต่ว่าก็ต้องนั่นแหละครับถ้ายิงมันก็ไม่ได้ยืนยิงนิ่มๆแบบนั้นนะต้องกระโดดเข้าไปชาร์จนะครับก็ผิดองศาครับเสยใต้ลูกเต็ม
1: ๆดูจะมีปัญหาการบาดเจ็บครับวาตานาเบะ
0: เชือกหลุดแหม

0: ดึงจังหวะหน่อยเพราะตอนนี้นี่แม่โมเมนตัมเกมมันเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับที่คลองบอลได้ดีกว่าชัดเจนครับคึกคักเลยแฟนเนเธอร์แลนด์
1: มันไม่มีตัวฝากบอลเอาขึ้นหน้าได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับปัญหาของญี่ปุ่นที่ทำให้แฟนๆเนี่ยตัดไปที่สีหน้าแฟนๆญี่ปุ่นหน้าก็เริ่มเครียดกันครับเหมือนรับฝั่งเดียวก็ไม่ดีอ่ะคือ
0: รอโดน
1: มีโอกาสรอโดนมันให้ความรู้สึกแบบนั้นครับทีมที่เล่นเกมรับแบบเนี้ยคือถ้ามันมีโต้ได้เรื่อยก็ยังว่าไปอย่างนี่คือก็ไม่ได้โต้ด้วยนะครับ
0: ผมชอบความคึกคักของท่านผู้ฟังจริง
1: เขาสนุกกันเองแล้วใช่ไหม
0: คุณนันทพงศ์บอกว่ามีผู้จัดการทีมคนหนึ่งพาครอบครัวไปเที่ยวซาฟารีเจอสัตว์ตัวหนึ่งกำลังกินน้ำอัดลมอยู่ครับเขาคือเป๊ปกวางกินโคลา
1: โอ้ผม
0: ครับ
1: โอ
0: ้ความครีเอทสุดยอดจริงโ
1: อ้คึกจังเลยนะในจะตีสี่แล้วนะครับ
0: เอ๊อยากให้คนภาคคึกอย่างนี้จังเลยแต่ดีทำให้เราไม่ง่วง
1: ครับผมก็เผื่อจะได้สไลด์ดูต่อคู่6โมงเช้ากันไปคู่หนึ่ง
0: แวร์แวร์อิสแวร์แวร์ไป9โมงเลยครับสวีเดนกับตูนิเซีย
1: เอาเถอะอันนั้นผมยอมแล้วผมยกธงแล้วแต่ว่าผมว่าผมคิดผมไหวอะไปถึงคู่6โมงยังได้ยังดูได้คู
0: ่เออแต่พี่คิดเหมือนผม6โมงไหวแต่9โมงไม่น่าไหวแล้ว
1: มันไม่นั่นเกินไปสำหรับเราอะอยู่ถึง8โมงอะไรเงี้ยแต่ถ้าฝนตกก็ผมก็ปิดทีวีนอนเลย
0: ฟุกแฟมิลี่ทำไงฮะ
1: ไม่รู
0: ้เอามือกายหน้าผาก
1: ก็เริ่มมาเป็นเวลคัมริง
0: ต้อนรับเลยเวลคัมสู่ฟุตบอลโลก2026
1: เรื่องของทีบันแล้วครับแบบนั้น
0: โอ้โหแต่กลายว่าตอนนี้เราแทบจะไม่ได้เห็นญี่ปุ่นคลองบอลแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะ
1: ใช่แล้วก็คือกลยุทธ์ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะครับก็เลือกไม่เป็นไรครับถ้าไม่ได้ครองบอลขอให้แบบรักษาตำแหน่งบีบให้เนเธอร์แลนด์เล่นยากไว้ก่อนเห็นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจเลยในการที่ปล่อยให้เนเธอร์แลนด์ครองบอลฝั่งเดียวเยอะขนาดนี้แต่เหมือนกับว่าบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้มันก็ด้วยธรรมชาติของมันนะครับคือเกมแรกแล้วถ้าคุณเจอคู่แข่งที่ถือว่าแข็งสุดในสายเนี่ยก็เรียกว่าคือมันเป็นแนวคิดเบสิกอะที่ขอแบบเมคชัวร์ไว้ก่อนว่าอย่างแย่ขอมี1แต้มไว้ก่อนนะไม่เสี่ยง
0: ดีครับเนเธอร์แลนด์ฟอร์มการเล่นเหรอครับแฟนบอลคนเมื่อสักครู่นี้ทางหน้าจอครับ
1: ครับผมต้องรวยด้วยนะคือแต่ละคนที่เราจะได้เห็นแบบแฟนๆเข้ามาในสนามทัวร์นาเมนต์เนี่ยต้องเป็นคนมีฐานะใช้ได้
0: ครับพอค่าตรงค่าตั๋วก็อย่างที่ทราบกันนะค่าที่พักอีกโอ้ตอนนี้นี่คนที่น่าจะสบายที่สุดนี่เป็นบาสแฟร์บูเกนนะแทบจะหายไปจากจอ
1: ลืมไปเลย
0: โอ้แทบไม่มีโผล่เข้ามาในจอเลยครับ
1: โอ้ทางนี้ต่อให้เจ็บก็ลงได
0: ้
1: เอาฟันเดอร์ซาลงไปยืนยังได้เลยซัมเมอร์วิลครับขอเข้ากลางครับใครไม่ฟิตมาแล้วมาดูบอลคู่นี้ที่บ้านแล้วดูคนเดียวเนี่ยผมว่าร่วงแต่ครึ่งแรกมันจังหวะมันแบบกราฟมันเรียบนะไม่มีจังหวะชันขึ้นลงอะไรแบบนี้เลย
0: แล้วเป็นช่วงที่โอ้โหญี่ปุ่นก็เน้นตั้งรับในแดนตัวเองนะครับเนเธอร์แลนด์ก็พยายามเจาะเข้าใส่อยู
1: ่แล้วเนเธอร์แลนด์เขาก็จะมีระยะปลอดภัยของเขาอ่ะถ้าพื้นที่ไม่เปิดจะไม่พาบอลเข้าไปในพื้นที่30หลา30 25หลาไปไม่ลึกกว่านั้นถ้าจะมันเสี่ยงให้พวกเขามีโอกาสเสียบอลมันก็เลยเนี่ยขึ้นไปเคาะบอลในแดนญี่ปุ่นเฉยๆเพราะญี่ปุ่นก็ไม่ได้ไล่สูงอะไรมากเหมือนเล่นเพื่อสุขภาพกันตอนนี้ญี่ปุ่นตัดบอลได้ครับรอโอกาสแบบนี้นานๆมาทีไดเซนไมดะได้บอลข้างหน้าดึงช้าไปก่อนรอซ้ายเติมครับรับขึ้นมาแล้วนากามุระเคโตะนากามุระผิวหนีออกมาได้สวยไปสุดเส้นแล้วก็ครอสเสียครับเปิดปริ้นหลังเท้าออกอีก
0: เปิดแถวมุมทงด้านซ้ายนะครับแต่ว่าบอลก็ปลิ้นหลุดออกหลังไปครับไม่ได้ลุ้นอะไรครับเข้าสู่ช่วงไม่ถึง5นาทีสุดท้ายใน

0: ครึ่งแรกครับไม่รวมการทดเวลานะครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นยัง0ประตูต่อ0นะครับโอ้แต่เปอร์เซ็นต์การครองบอลตอนนี้นี่ทางเนเธอร์แลนด์ไประดับ 71-29% แล้วครับโอกาสยิงนี่เนเธอร์แลนด์มี4ครั้งตรงกรอบ2นะครับซึ่ง2ครั้งมาจากดอนโยมาเล่นนะส่วนทางด้านของญี่ปุ่นโอกาสยิง1ครั้งยังไม่ตรงกรอบนะครับ
1: ดูญี่ปุ่นนานๆได้ครองบอลสักทีครับวาตาเดเบะขึ้นมาฝั่งขวาแทงไปที่ริซูดวนดวนคืนกลับมาทางเดิมครับนี่เอาบ้างครับล้างแค้นเนเธอร์แลนด์เคาะบอลกันแดนหลังบ้าง
0: โอ้นี่คุณกอลัมนี่บอกเลยนะคิดถึงมิโตมะเลยครับ
1: เนาะมันไม่มีตัวทะลวงไส้
0: คือถ้ามีอย่างมิโตมะเงี้ยโอ้โหการที่สมมติเก็บบอลมาได้การสวนกลับความเร็วทักษะของเขานี่พาบอลไปจบเองได้เลยนะมิโตมะครูบอกวันนี้ก็ยังเงียบมากนะครับ
1: โอ้ยเอาบอลแทบไม่ถึงดีกว่าเอาครับทางขวาเติมมาสวยครับเปิดโด่งเข้าในกรอบไปโทษลูกนี้พักบอลลงได้ไหมได้ซัดเสาแรกโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวมาไปโดนผ้าชนะออกครับ
0: โอ้โหนี่เป็นโอกาสแรกนะครับเวดาครับจับบอลลงได้ในกรอบเขตโทษแต่ว่าจังหวะยิงหนีทางด้านซัมเมอร์วิลมากเกินครับโอ้โหไปโดนกระบอกน้ำของแฟร์บุเกนกระเด็นครับไม่ตรงกรอบแต่ถือว่าได้ลุ้นเป็นนากามูระนะครับที่ได้ซัดโอ้โหนี่ถือว่าเป็นโอกาสทองของญี่ปุ่นเลยครับที่นานๆจะได้บุกขึ้นมาทีครับแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบครับนากามูระ
1: เสียวสุดแล้วครับโอกาสดีสุดของญี่ปุ่นในจังหวะนี้ครับจากวิงแบ็กฝั่งซ้ายที่ดันขึ้นไปเล่นทางเสาไกลบอลยาวของเนเธอร์แลนด์มาโดนญี่ปุ่นเก็บคืนได้ครับซาโนะให้ใกล้ๆกับไดจิคามาดะคามาดะกลับมาที่คุโบโอคุโบโดนเบียดคว่ำเลยครับเจ็บตัวไปด้วยครับเฟรงกี้เดยองอัดเข้าไปครับ2ผู้เล่นจากลาลิก้าผู้สินให้คุโบได้ฟาว
0: โอ้มานี่กี่ขวบ
1: บ้านนี้ต้องรวยมาก
0: โอ้ประมาณ 3-4 ขวบนะ
1: ซื้อที่นั่งให้เด็กด้วย
0: ลูกชายดู 3-4 ขวบลูกสาวนี่ก็โหไม่น่าเกินป.2ครับ
1: ปูมั่งมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งมุมแคบลุ้นซัดลูกนี้โอ้โหตะข่ายด้านข้างได้กระเพื่อมเลยครับคราวนี้เป็นอุยดะได้ยิงในกรอบโทษฝั่งขวาครับชิงจังหวะเล่นเร็วของทางญี่ปุ่นจากฟรีคิกนะครับ
0: โอ้โหบอจากแนวลึกครับเปิดไปจังหวะนี้ไปถึงอุยดะฟันได้มาไม่ทันแล้วนะครับแต่จังหวะยิงไม่ง่ายเลยครับไม่จับนะครับยิงทันทีด้วยเท้าขวาครับแต่ว่าหักข้อได้ไม่มากพอครับเข้าหน้าต่างไปครับอายาเซอุเอดะแต่โอกาสในการลุ้นจบสกอร์ญี่ปุ่นเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ในช่วงประมาณท้ายๆเกมในครึ่งแรก
1: จังหวะเกมมันได้มีสีสันหน่อยครับคือเนี่ยประเด็นคือต้องให้ญี่ปุ่นครองบอลบ้างครับที่ผ่านมาครับเขาก็ไม่ได้ฝืนที่จะไปไล่บอลแย่งบอลมาครองอะไรมากมันก็เลยกลายเป็นฝั่งเนเธอร์แลนด์เนี่ยครองบอลแทบจะฝั่งเดียว
0: ทด3นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งเวลาแรกเริ่มคึกคักละแฟนบอลญี่ปุ่น
1: สู้ได้จะยังใจเย็นไว้ก่อนแผนครึ่งแรกก็เอาชัวร์ไว้ก่อนผู้ตัดสินยังไม่ให้เล่นเพราะว่ามีบอลอีกลูกอยู่ในสนามนั่นเองครับทีแรกก็นึกว่าอะไรผู้ตัดสินมาบอกวันตะเบะทุ่มเร็วๆครับเดี๋ยวไม่งั้นปรับเปลี่ยนทุ่มครับทุ่มยัดขึ้นหน้ามาก็เบียดไม่ไหวครับเนเธอร์แลนด์ชิงจังหวะจะพลิกตรงกลางของซัมเมอร์วิลครับโดนชนฟาวไปก่อนได้ฟรีคิกเคาะบอลเล่นสั้นทันทีครับกราเฟนแบกให้วิธีคนที่กักโปกักโปโยกเข้าขวาเลือกสั้นๆให้กราเฟนแบกกราเฟนแบก

0: ข้างหน้าตันครับต้องคืนหลังชิงกันใหม่ดอนเดียวมาเล่นมาอยู่ฝั่งซ้ายมาเล่นจะโยกไถกับดวนมาเล่นแข็งเหลือเกินหยอดเข้าในกรอบไปโทษได้โอ้โหโดนมงสกัดออกมาครับลูกนี้ยังมีทานิคุจิครับเคลียร์มาได้ฟริงก์ก็ได้ยองคุมบอลแถว2อยู่ออกมาขวาซัมเมอร์วิลโยกตัดเข้ามาตรงกลางซัมเมอร์วิลเจาะเข้าในไม่ได้ครับต้องไหลกลับไปถึงฟันไดซ้ายที่กักโปโยกแล้วคืนมาอีกทีหนึ่งฟันเดเฟนกลับมาฟันไดเข้ามาตรงกลางครับฟริงกี้เดยองฟริงกี้ออกมาที่ฟานเนเคอร์ขยับไปที่ดูนฟริสจะชิงสั้นกับซัมเมอร์วิลพลิกไม่ได้ครับโดนบีบให้เล่นที่แคบแต่ฟานเนเคอร์พลิกไปได้มาจะจ่ายตัดสั้นๆให้กับทางดูนฟริสแต่ว่าไปติดแนวรับญี่ปุ่นออกหลังครับได้เตะมุมส่งท้ายก่อนจบครึ่งแรก
1: ไปติดนากามุระนะครับเอาละครับได้ลุ้นเตะมุมทางขวาครับก่อนหน้านี้นี่เนเธอร์แลนด์เกือบจะได้ประตูจากการเตะมุมฝั่งนี้นะครับลูกเปิดของไรเดอร์สแล้วครับที่โค้งไปเข้าศีรษะดอนเยลมาเล่นแต่ว่ามองไปตรงตัวทางซอนซูซูกินะครับก็จะเป็นคนเดิมแล้วครับเทียนี่ไรเดอร์สเป็นคนเปิดครับ
0: ไรเดอร์สปันโด่งเข้ามาลูกนี้ได้โขกจากดอนเยลมาเล่นแต่บอลไม่มีน้ำหนักครับเข้าซองซูซูกิ
1: มาช่วง45นาทีแรกนี่ก็มีโอกาสอยู่เกือบตลอดเหมือนกันนะครับดอนเยลมาเล่นแต่ว่าจังหวะนี้น้ำหนักมันไม่ค่อยมีแล้วครับบอลเลยเบาไปเข้ามือทางซองซูซูกิครับ
0: แล้วก็จบครึ่งแรกไปแบบจืดๆนะครับ 0-0 ครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่น
1: ก็เนเธอร์แลนด์เองก็มีโอกาสจากดอนเยลมาเล่นเป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งจังหวะกลับตัวยิงแล้วก็จังหวะมงแต่ว่าก็ไปติดเซฟของไซออนซูซูกินะครับก่อนใน45นาทีแรกเนี่ยเนเธอร์แลนด์เปอร์เซ็นต์การครองบอล69-31%นะครับโอกาสยิงเนเธอร์แลนด์5ครั้งญี่ปุ่น3ครั้งเนเธอร์แลนด์5ครั้งตรงกรอบ3นะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเอง3ครั้งยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนข้อความที่มีเข้ามาคุณแม็กซ์นาโต้บอกว่าญี่ปุ่นน่าจะเป็นทีมเดียวที่ใช้โค้ชจากเมื่อคราวที่แล้วไหมโอ้อาร์เจนตินาสกาโลนี่ก็กุนซือเก่านะเดชองฝรั่งเศสก็กุนซือเก่า
0: บอลโลกกี่สมัยแล้ววะเดชองอ่ะ
1: เออเดี๋ยวขอลอง
0: ต่ำกว่า3อ่ะไม่เป็นไรเขาไม่ได้เข้านี้
1: อ๋อโอเค
0: ทำตัว
1: ลืม
0: ทำตัวโลเทค
1: ก็ถ้าเดี๋ยวผมลองไปเช็คให้นะว่ากุนซือเก่าคร่าวๆมีใครบ้างสักครี
0: สวิตเซอร์แลนด
1: ์มูรัตยาคิน
0: ใช่ไหมก็เก่าคราวก่อนก็ค
1: งน่าจะเป็นมูรัตยาคิน
0: ผมว่าเขาคุมนานๆพอสมควรแคนาดาเปลี่ยนกาตาร์เปลี่ยนบอสเนียคราวที่แล้ว
1: ไม่มา
0: สกอตแลนด์สตีฟคลาร์กไม่เกี่ยว
1: ใช
0: ่เพราะว่าหายไปนานมาก
1: คุณกลับ
0: มาโมร็อกโกเนี่ยเขาเปลี่ยน
1: ใช่ครับเป็น
0: บราซ
1: ิ
0: ลเปลี่ยนแน่นอน
1: เ
0: ป็นอันเช่เอติก็ไม่ได้มาหลายสิบปีเพิ่งขยับมา
1: ใช่ครับ
0: อเมริกาก็เป็นยุคโปเชติโน่เปล
1: ี่
0: ยนใหม
1: ่
0: ออสเตรเลียยังเดิมมั้งรู้สึก
1: ไม่ใช่เป็นโทนี่โปโปวิช
0: อ๋อโปโปวิช
1: ครับผม
0: ตุรกีเปลี่ยนไม่นานนี่เอง
1: มอนเตล่า
0: ครับ
1: บ
0: ล็อกไวก็ผมไม่แน่ใจว่าโค้ชคนปัจจุบันคุมมากี่ปีสำหรับอุซาโบอัลฟาโ
1: ลแต่ปารากวัยคราวที่แล้วมันไม่ได้มานะ
0: อ๋อไม่ได้มา
1: ไม่น่าจะมานะปารากวัย
0: ก็แกก็คุมหลังเมื่อปีก่อนนี่เอง ก็มาได้แบบบุดบิดเกือบไม่ได้มาด้วยคราวนี้ก็เกือบเหมือนกันก็มีไม่น้อยเหมือนกันที
1: ่
0: เป็นโค้ชที่แบบข้ามจากเวิลด์คัพครั้งก่อนหรือว่าบางคนก็อยู่นานๆอย่างเดชอง10กว่าปีอะไรแบบนี้
1: ครับผม
0: พอสมควรมันต้อง48ที
1: ม
0: จำกันไม่หวัดไม่ไหว
1: มันเพิ่มมาด้วย
0: เพิ่มมาด้วยครับ
1: โอ้อันนี
0: ้อะไร
1: อันนี้พิชิตอ่านได้ไหม
0: อะไรอ่ะผมตัวผมจะ here we go ตอนไหนอะครับอ๋อไม่
1: ไม่นะโอเค
0: เต็มแล้ว
1: ไม่มี
0: ไม่
1: ไม่มีเซอร์ไพรส์น้องนะแบบตบไหล
0: ่ไม่มี
1: ไม่มีนะโอเคอ่ะเดี๋ยวโมริยาสื่อสัมภาษณ์เดี๋ยวให้พี่ชิดแปลหน่อยฮะ
0: อันเดี๋ยว

0: ได้คำเดียวเลยอโนอีก
1: ครับผม
0: โอเคเดี๋ยวช่วงนี้เบรกก่อนไหมพี
2: ่ดีครับ
0: นะเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเกมครึ่งหลังกันต่อครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: บอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี่
3: สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทอง World Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินน

0: าโทร022016569
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงาน

0: ของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอลโลกสตอรี่เจาะลึก4ทีมกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงสุดประมาณ 55% ด้วยมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอและประสบการณ์ในรอบน็อกเอาท์ที่โชคโชนส่วนแคนาดาเจ้าภาพร่วมภายใต้การนำของอัลฟองโซเดวิสและกุนซือเจสซี่มาร์ชมีข้อได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านที่เมืองโทรอนโตและแวนคูเวอร์แคนาดาถูกมาว่ามีพลังเกมรุกที่ดุดันและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่น่ากลัวที่สุดด้านบอสเนียและ

0: ไปที่2ขณะที่กาตาร์แม้จะเป็นอดีตเจ้าภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดและมีโอกาสตกรอบสูงหากไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนัดแรกได้สรุปฟันธงสวิตเซอร์แลนด์จะใช้ความเก๋าประคองตัวเข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนการแย่งชิงอันดับ2จะเป็นการวัดกันระหว่างแคนาดาและบอสเนียโดยเชื่อว่าพลังเจ้าภาพน่าจะส่งให้แคนาดาสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อครับกับช่วง99 Live บอลโลกนะครับก็ยังอยู่กับผมจุนแล้วก็พิชิตเหมือนเดิมนะครับเกมฟุตบอลโลกคู่ระหว่างทางเนเธอร์แลนด์นะครับกับญี่ปุ่นนะครับยังไม่ได้กลับมาออกสตาร์ทในครึ่งหลังนะครับก็ในช่วง45นาทีแรกยัง 0-0 นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกครับเป็นหา M-Cot Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์นะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์นะครับทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ไปลงทะเบียนนะครับเข้าสู่ระบบครับเลือก Mcot Superfan Package นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแล้วก็แพ็คเกจเริ่มต้นเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ Mcot Superfan Starter นะครับไปจนถึง Mcot Superfan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์แบบสุดคุ้มเลยนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษนะครับสำหรับสมาชิกMcot Superfan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดนะครับรวมถึงเงื่อนไขของการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ร่วมสนุกได้ตอนนี้นะไปจนถึงช่วงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนะครับผมกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
5: ครับ
4: ก็ส่วนช่วงนี้ไปดูข้อความมาหน่อยแล้วกันเนาะพี่ชิโนะ
5: ได้ครับ
4: นี่บอกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอผมดูก่อนสักครู่หนึ่งสรุปผมได้ยินเสียงไมค์ช็อตคนเดียวเหรอครับ
5: อ
4: ันนี้ไม่แน่ใจนะหัวใจล้มเหลวไงอันนี้ไม่แน่ใจหมายถึงเราคุยเรื่องอะไรกันนะ
5: ครับ
4: นาชิดครับ
5: ครับ
4: จุนกับนาฟุกโอ้ใครเบอร์ใหญ่ต้องมีฟุกเนี่ยฮะคุณแมวอ้วนแล้วก็บอกว่าโรธามาเทอุสไม่แน่ใจว่า
5: ทำไมครับ
4: หมายถึงอ๋อหมายถึงว่าไม่เปลี่ยนอะไรงี้ป่ะที่เราคุยกันว่าถ้าเป็นนักเตะ
5: ส่งไม่ค่อยเปลี่ยน
4: คุณเพชรเจริญชัยบอกสวัสดีครับแล้วก็คุณพิสารสาเกตก็ทักทายผมกับพี่ชิดเข้ามานะ
5: ครับ
4: แล้วก็ถามว่าผมมีเวลารับงานที่คลื่นด้วยเหรอนี่คือบ้านของผมครับ

0: คุณณัฐพงศ์บอกว่าไมดาไทซอนเป็นอะไรกับพี่ต้นครับอ้าวเหมือนพี่ต้นจะได้แรงบันดาลใจนะ
1: ไม่ต้องไม่ต้องเดาเลย
0: มาจากตัวละครไมดาไทซอนในจอมเกบูนะ
1: คาแรคเตอร์แกก็คล้าย
0: ไมดาไทซอนการ์ตูนเรื่องคู่ไม่ใช่สินั่นมันอามากิงสิถ้าคู่แสบอะเนาะ
1: แสบกว่านี้มีอีกไหม
0: แสบกว่านี้มีไหม
1: คู่
0: แสบ
1: อามากิง
0: อามากิงนะฮะคลาสสิกมาก
1: ท่านี้ก็จอมเกบู
0: ใช่ครับดูบอลมีแค่แพ็กเกจ 6,000 หรือเปล่าครับถึงเหรอ
1: ณตอนนี้ทำไม
0: 6,000 อ๋อ 6,400
1: ก็ 6,000 บวกแบตก็ประมาณ 6,400
0: หรือไปจ่ายตอนครึ่งนึงก็เลยเอ๊ะใจแล้วจ่ายถูกด้วยดิ
1: โทษทีนกที่ตื่นเช้าก็จะได้ราคาดี
0: โอ้ผมช้าไปนิดเดียวเรียบร้อยเลย
1: ครับผม
0: บอกว่าแมนยูนำกี่เม็ดละอันนี้ไม่แน่ใจ
1: ยังใจเย็นๆมา
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: Yao Thai Chef
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: แล้วก็เซกุนด้าเพลย์ออฟนะครับรอบชิงเล็กแรกมาลากากับอเมริกาจบ 0-0 นะครับ
6: จบ90นาทีโดยที่ 0-0
5: 0-0 ก็เล็ก2จะเตะกันวันที่20มิถุนายนที่บ้านของอเมริกานะจ๊ะ
6: ไม่รู้จะเชียร์ใครดี
5: นั่นสิ
6: ไม่อินกับทั้งคู่
5: จริง
6: แต่มีช่วงเวลาที่ผมเคยเชียร์แต่ละทีมอยู่นะทั้งมาลาก้าก็เชียร์ช่วงแบบเทคโอเวอร์ใหม่ๆ
5: อ
6: เมริกาก็เชียร
5: ์มุ้ยอ่ะ
6: ตอนที่มุ้ยแต่พอหมดช่วงเวลานั้นก็เลิกเชียร
5: ์เหมือนกันอเมริกานี่โอ้นี่มาลาก้านี่ลุดฟานิสเตอร์ลอยอยู่เป็นผู้ช่วยของทางคูมันอยู่วันนี้
6: เนเธอร์แลนด์เอาบอลเข้ามา

0: ในพื้นที่กรอบเขตโทษได้ครั้งครับจังหวะตวัดทางขวาของกราฟเฟนแบกแต่ว่าเข้าไปชาร์จไม่ถึงนะครับญี่ปุ่นบอลเลาะมาฝั่งขวาไมดะไม่มีพื้นที่ให้ลุยครับโดนจิ้มออกข้างไปก่อน
1: ก็อยากได้ผลคู่ไหนอะไรยังไงนี่สอบถามเข้ามาได้นะแล้วก็ย้ำอีกครั้งในกลุ่ม E ที่จบไปก่อนหน้านี้ก็เป็นเยอรมันชนะกุลาซาวไป7ประตูต่อ1นะครับ
0: ครับบอลของญี่ปุ่นสาดยาวเข้ามาฝั่งซ้ายให้ไม่ดีนะครับบอลล้นออกข้างไปแล้ว
1: คือจริงสีสันของทั้งสองทีมในส่วนของแฟนบอลนี่ก็ดีนะทางฝั่งของญี่ปุ่นมันจะมีความครีเอทในการแต่งน่องแต่งหน้าอะไรมาส่วนเนเธอร์แลนด์สีส้มเนาะ
0: สีมันจัดไปแล้ว
1: แล้วเวลากันเดินเป็นกองทัพเดิน
0: เหมือนกันหมดสีไม่สเปซสปาเอางี้ก่อนสามัคคีมาก
1: ใช่มันจะส้มๆเลยเวลากันเดินเป็นกองทัพมาเชีย
0: เนี่ยแล้วบรรยากาศเวลาฟุตบอลโลกมันก็จะดีอย่างคือแฟนบอลเขาจะนั่งคละกันเชียร์กันแบบเวลาอีกฝั่งเฮก็แบบอีกฝั่งที่โดนอาจจะเขินๆหน่อยก็นั่งคละกันมันหมดเลยเสื้อน้ำเงินของญี่ปุ่นกับเสื้อส้มของเนเธอร์แลนด์กราฟเฟนแบกครับพักบอลแล้วก็ดึงช้าครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นระบบที่เหมือนเป็นบอทที่ตั้งไว้เดี๋ยวคุณต้องเอาบอลมาให้แฟรงกี้เดยองก่อนนะถึงจะเล่นได้คนที่กักโปขึ้นซ้ายกักโปจะแตะบอลผ่านโดอันแล้วทิ้งตัวล้มเอ้าได้ผลครับฟาวครับลิซูโดอันไปขวางทางวิ่ง
1: ได้ฟรีคิกใกล้เคียงกับแถวๆเตะมุมนะครับโอ้จังหวะตัดเข้าด้านในได้แล้วนะครับโดอันเอาตัวไปขวางเอาไว้ครับทำให้จังหวะนี้เป็นฟรีคิกของเนเธอร์แลนด์ครับเทียนี่ไรเดอร์จะเป็นคนเปิด
0: ทีนี้ไรเดอร์สเป็นคนเล่นฟรีคิกเหมือนเดิมนะครับจากริมเส้นฝั่งซ้ายไรเดอร์สปั่นด้วยขวายัดเข้ามาเสาแรกไม่มีอะไรครับติดหัวไมดะล้นออกมาเฟรงกี้เดยองคุมบอลตัวสุดท้ายครับแล้วจ่ายขวางมาด้านขวาที่ดูกราฟเฟนแบกเปิดโด่งกลับเข้าไปได้มงจังๆชนเสาเข้าไปเลยครับโอ้เป็นเฟอร์จิลฟันไดครับกัปตันทีมเนเธอร์แลนด์ครับนำ 1-0 ไปแล้ว
1: โอ้โหนาทีที่50ครับเฟอร์จิลฟันไดมงให้ทางด้านเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำ 1-0 ครับประตูที่13ในนามทีมชาติของเขานะครับประกันหลังวัย34ปีเน้นทิศทางครับจังหวะนี้แล้วมงเข้ามุมดีเหลือเกินครับเฟอร์จิลฟันได
0: กริกเสาเข้าไปเลยครับก็รีสื่อถามว่าเฮ้ยล้ำหน้า
1: จังหวะเปิดฟรีคิกเข้าไปสกัดทิ้งออกมาเฟรงกี้ดิยองเก็บได้แถวแถวกลางสนามออกขวามาอุลยโยนไปดูตรงนี้ไม่น่าจะออฟไซด์นะครับทางเฟอร์จิฟันได้โอ้โหแล้วมงย้อนกลับไปเสาแรกนี่เรียกว่าเนียนกริปเลยครับกระแทกเสาเข้านะครับเพราะดูแล้วเนี่ยตัวที่น่าจะอยู่ในลายต่ำกว่าคือทานิกุจินะครับแต่เดี๋ยวต้องเช็คกันอีกทีเลยครับเรื่องลายของทางเฟอร์จิฟันได้ว่าออฟไซด์หรือเปล่าโอ้แล้วดูการเล็งของทางเฟอร์จิฟันได้หลังมงเสร็จ
0: ดีจัดเลยอ่ะแล้วมุมสวยนะมงเสร็จแล้วดูนี่ว่าลูกมันจะไปคือไปลุ้นว่ามันชนเสาเหลี่ยมไหนแต่มันเป็นเหลี่ยมในครับก็เลยแบบเช็ดเข้าไปอย่างสวยงามครับ
1: จ้องตาแป๋วเลยว่าบอลที่ตัวเองมงไปจะเป็นยังไงครับเฟอร์จิฟันได้แล้วค่อยเฮพอเห็นบอลกระแทกเสาเข้าประตูไป
0: ฟันไดเนี่ยคือลูกมงเขาช่วยลิเวอร์พูลเยอะมากในซีซั่นแย่ๆที่ผ่านมาแกทำรวมมันทั้งหมด8ประตูก็ส่วนใหญ่เป็นลูกมงเกือบทั้งหมดนะครับ
1: ยืนยันประตูนะครับ 1-0 ครับเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำจากเฟอร์จิฟันไดกราฟิกขึ้นมาเป็นนาทีที่51นะครับ
0: เมื่อกี้ญี่ปุ่นตัวคุมประกบน่าจะเป็นวาตานาเบะครับที่เอาไม่อยู
1: ่ดูอีกครั้งนึงมาดูกราฟิกให้ดูโอ้ชัดเจนครับเหลือเยอะเลยครับ
0: ทานิกุจิยืนต่ำกว่าแบบ29ครับดีๆผมชอบสุดๆเลยอ่ะภาพกราฟิกหรือซิมูเลชันที่จำลองเหตุการณ์เวลาเช็ค

0: วะล้ำหน้าคือโหเนียนกว่าเกมอีกอะ
1: ชัดเจนแต่เห็นจะมีเกมคู่กาตาร์กับสวิตนะที่เสีย
0: ที่ทำให้แบบ
1: เออเรา
0: เข้าใจกัน
1: ว่า
0: เอ๊ะว่ามันล้ำหน้าก่อนจะได้ฟาวจุดโทษหรือเปล่าอะไรแบบนั้น
1: เ
0: นี่ยก็มาเฉลยเช้าอีกวันนึง
1: ออกมายืนยันว่าร
0: ูปอยู่นี
1: ่เออ
0: คือเจนเสร็จแล้วแต่เอาขึ้นนอนแอร์ไม่ได
1: ้แต่ยืนยันว่าไม่ออฟไซด์นะครับจังหวะนั้นที่สวิตเซอร์แลนด์ได้จุดโทษ
0: โดนจนได้ครับญี่ปุ่นการที่แพ้นัดแรกนั้นเป็นอะไรที่ทำให้ไม่มีอะไรดีอ่ะการแพ้นัดแรกของบอลทัวร์นาเมนต์แบ่งกลุ่มนี่นะ
1: แต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าเกมโดยรวมตั้งแต่ออกสตาร์ทมาเนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับ
0: ก็สรุปได้ว่าคือถ้าโดนก็ไม่แปลกอ่ะด
1: ู
0: เกมอย่างนี้
1: คืออาจจะมีหือมีอือช่วงท้ายครึ่งแรกแต่โดยรวมเนี่ยก็เป็นทางเนเธอร์แลนด์ครับที่รูปเกมดูดีกว่าชัดเจนนะครับ
0: โอ้คามาดะจะจ่ายทะลุช่องตรงกลางโดนตัดได้ครับเนเธอร์แลนด์สวนเร็วทันทีครับไหลมาทางซ้ายลูกนี้มาจะจังหวะแตะผ่านเข้าเหลี่ยมในก็ยังติดอยู่นิดนึงนะครับเป็นอิโตะจิ้มออกไว้ได้เดี๋ยวดูสักพักครับญี่ปุ่นจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นแบบไหนครับตอนนี้ก็ยังเป็นเนเธอร์แลนด์ครองบอลอยู่ครับเวลาเหลือเยอะด้วยครับ
1: ในเกมรุกนี่ก็มีอย่างพวกจุนยะอิโตะนะครับที่รอโอกาสอยู่นะครับโกกิโอกาวะพวกนี
0: ้คือสำคัญที่แบบรูปแบบการเล่นมากกว่านะคืออันดับแรกต้องครองบอลมากกว่านี
1: ้คือตอนนี้ก็จะไปเน้นตั้งรับก็ไม่ได้แล้วต้องเปิดเกมบุกมากกว่าเดิมแต่ดูตรงนี้เนเธอร์แลนด์ยังครองบอลบุกใส่อยู่นะครับ
0: ยังรอการประมวลจากโค้ชอยู่ว่าจะสั่งปรับวิธีเล่นเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่ญี่ปุ่นยังไม่ได้ทำก็คือการไล่บอลสูงไล่ถึงตัวไมดะเปิดก่อนแล้วครับไม่รอโค้ชวิ่งนำไปคุณหันหลังไปโล่งครับเพื่อนไม่ตามคือคุณสมบัติที่ทุกคนมีในตัวอยู่แล้วคือวินัยร่างกายฟิตแล้วก็ขยันลูกขยันมีทุกตัวอยู่แล้วเป็น DNA ของญี่ปุ่นแต่ยังไม่ได้ใช้ลักษณะการบดบี้คู่แข่งแบบนั้นออกมาให้เห็น
1: คุณออสการ์บอกคอนแลนด์มารัวๆครึ่งหลัง
0: เอ้าโอ้โหซัมเมอร์วิลครับมากความเร็วกันจัดจ้านจริงๆเปิดบอลยาวมาลึกนึกว่าจะออกแล้วไปตามเกี่ยวกลับมาทันในกรอบเขตโทษแต่ว่าก็ยาวรับญี่ปุ่นยังมีตัวซ้อนเคลียร์ออกหลังไม่ได้ครับ
1: เดนซาดุมฟรีสครับปากเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วบอลเกือบจะไปถึงดอนเยลมาเล่นครับยังดีที่ทางชานิกุจิเบียดเอาไว้ได้นะครับแล้วสกัดได้
0: โอ้ดูเหลี่ยมแรกบอลพุ่งมาแรงนึกว่าจะไม่ทันครับอิโตะก็นึกว่าไม่ทันเหมือนกันนะแกก็กะบังสบายๆครับสมมุติวิวไปล้วงมา
1: ดูอีกครั้งครับคือเหมือนขึ้นจังหวะผิดด้วยนะครับตัวประกบของทางญี่ปุ่นเมื่อสักครู่นี้ครับทางด้านของวาตานาเบะ
0: เอาครับญี่ปุ่นสวนมาทางบอลไปที่ว่างโอ้โหไม่มีสปีดเลยครับคามาดะเจอวิ่งแซงง่ายๆครับแล้วก็บาสฟันเฟนคราวนี้โดนเพรสซิ่งครับต้องเตะทิ้งออกข้างไปญี่ปุ่นครองบอลครับครับยอมเล่นแบบเสี่ยงมากขึ้นครับจะเลี้ยงและจ่ายตัดออกมาฝั่งซ้ายนากามูระปาดเรียดเข้าในลูกนี้มาโดนเตะทิ้งไปก่อนครับแถว2ยังเป็นญี่ปุ่นขึงอยู่ครับเกโตะนากามูระไหลไปสุดเส้นหลังลูกนี้ตามมาเก็บบอลได้คูโบะไหลคืนสั้นๆนากามูระเข้าขวานากามูระยิงจัดเอาฉลับเข้าเลยครับตีเสมอดื้อเดี๋ยวดูว่าบอลสุดท้ายเนี่ยมันโดนไมดะหรือเปล่าครับแต่ว่าเฮไปก่อนแล้วครับ
1: โอ้โหฉลับอ่ะฉลับแน่ๆแต่อยู่ที่ว่าฉลับใครครับโอ้โหลูกยิงของเคโตะนากามูระครับลูกนี
0: ้โอ้โหไวเหลือเกิน
1: โอ้คือมันฉลับมาเลยทำให้จังหวะเซฟของแฟบุเก้นมันก็เลยเรียกว่าเซฟไม่ได้นะครับเหมือนบอลมันผิดจังหวะไปนิดนึงครับโอ้โหเฮเลยครับแฟนบอล

0: ของทางญี่ปุ่นตามหลังอยู่ประมาณ6นาทีครับการขึ้นเกมมาทางด้านซ้ายของญี่ปุ่นนะครับคูโบะได้บอลมาสุดเส้นหลังด้านซ้ายแล้วก็เข้าด้านในไม่ได้จ่ายย้อนมานากามูระเลี้ยงมาหน้ากรอบเขตโทษและยิงโอ้มา
1: ใครก็ได้ไม่เป็นไร
0: ใช่ครับโอ้โห
1: มิกกี้อยู่ต่ำมาก
0: เดี๋ยวดูว่ามันโดนฟาเทคเกอร์หรือไดเซนไมด่ากันแน่จังหวะยิงโอ้โหฉลับไดเซนไมด่าครับทำให้บอลเปลี่ยนทิศทางนิดนึงแล้วน่าจะโดนบังอยู่ด้วยนะครับทางด้านของแฟบูเกน
1: ก็ถ้าโดนไมด่าก็ต้องเป็นเครดิตประตูของไมด่าได้ไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็แบบไม่มีโอกาสโดนจับล้ำหน้าด้วยเพราะว่ามิกกี้ฟานเดอร์เฟนยืนต่ำถ้าฟานเดอร์เฟนดันสูงลูกนี้จะโดนจับล้ำหน้าทันทีได้เลยนะคร
0: ับ คือฟานเดอร์เฟนยืนอยู่ด้านล่างของจอนะครับมันเลยทำให้ลายของไมด่าไม่ออฟไซด์
1: แล้วจะบอกว่าผมเป็นแฟนเนเธอร์แลนด์ผมเซ็งมากนะบุกมาเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ประตูนำญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งเอาบอลมาบุกได้ 2-3 นาทีเองครับ
0: เพิ่งจะตั้งใจบุก
1: เออเพิ่งจะดูเนเธอร์แลนด์จะเล่นบอลทุ่มไกลครับฝั่งขวาจากดุมฟริสทุ่มย้อยมาเสาแรกลูกนี้มงสกัดเอาไปได้ครับอิโตะบอลล้นออกมาจะให้ดุมฟริสโดนนากามูระตัดออกข้าง
0: คุณแมวเมียบอกว่าเห็นเหมือนเราป้าคนภาคหายผีหลอกเราเหรอทำไมเราไม่เห็นคนภาคเมื่อกี้เราไปพักนะคุณแมวเมียว
1: ใช่ครับผม
0: ไม่ต้องแปลกใจ
1: ไปฉี่มาครับ
0: ผมจะไม่ให้เราเข้าห้องน้ำเลยฮะสามชั่วโมง
1: ผู้สินให้ทุ่มใหม่เพราะว่าในกรอบเขตโทษดีไปยุกยิกกันนิดหน่อยครับ
0: มีมาเตือนนะครับผู้ตัดสิน
1: ดูฟริสก็เลยใช้เวลาบอลทุ่มบอลลูกนี้ได้เยอะเลยครับกว่าจะบอลกลับมาเข้ามืออีกครั้งนึงทุ่มกลับมาที่เดิมคราวนี้โดนมงเสยไปได้ครับโดยนากามูระลุ้นแย่งบอลจังหวะ2กันอยู่กราฟเฟนแบกซื้อเวลาครับสาดโด่งไว้ก่อนบอลล้นออกมาในกรอบไปโทษของญี่ปุ่นฟันไดไปไล่กดดันจนกระทั่งล้นออกหลังไปลูกนี้ทำให้เนเธอร์แลนด์ได้เตะมุมอีกครั้งนึงนะครับ
0: แต่วันนี้นี่ญี่ปุ่นต้องระวังลูกกาอากาศของเนเธอร์แลนด์นะครับส่วนใหญ่เปิดเข้ามามักจะได้ลุ้นรับประตูที่เนเธอร์แลนด์ขึ้นนำก็ได้จากลูกหม่งของฟิร์จิลฟานไดด้วยนะครับชิลานี่ไรเดอร์สครับจะเป็นคนเปิดครับ
1: ไรเดอร์สปั่นมาเสาแรกลูกนี้บอลล้นตกพื้นคูโบเก็บได้คูโบค่อยๆเลาะขึ้นมาครับรอเพื่อนขยับแล้วแทงมาทางขวาที่ว่างเอาครับได้ลากขึ้นมายาวๆบอลอยู่กับอุยดะอุยดะจะล็อกโดนซัมเมอร์วิลเตะฟาวครับแล้วก็เอาใบเหลืองแรกของเกมไป
0: จังหวะสวนกลับมาของญี่ปุ่นเลยครับต้องตัดฟาวไว้ก่อนครับซัมเมอร์วิลมาแล้วโอ้โหเตะ
1: โอ้เป็นวัตนาเบะนะครับที
0: ่
1: เติมขึ้นมารับบอลลูกนี้แล้วโดนเตะ
0: ไม่โดนบอลเลยครับจังหวะเตะของซัมเมอร์วิลครับเป็นเซนเตอร์นะครับที่เติมขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้วัตนาเบะผลบราซิลที่ขอเข้ามาคู่แอตเลติกกับโกยาเสมอกัน 1-1 นะครับจบไปแล้ว

0: เป็นฝั่งญี่ปุ่นนานๆได้เล่นลูกตั้งเตะทีครับฟรีคิกครับจะต้องเปิดเข้าไปเล่นนะครับคุโบะเปิดย้อยเข้ากรอบไปโทษติดหัวฟานิเคอร์ล้นออกมาเข้าทางนากามูระนากามูระเปิดยัดอีกทีติดบล็อกกราฟินแบกล้นออกมานากามูระยังเก็บคืนหลังไม่ได้ครับมาว่ากันใหม่ครับที่วาตานาเบะวาตานาเบะปาดออกซ้ายคืนนากามูระเหมือนเดิมครับเล่นกันอยู่2คนนากามูระแทงเรียดไปที่ว่างไม้ดะไปสุดเส้นแล้วเปิดหักเข้าในบอลฉลับผ่านหน้าปากประตูไปครับมันโด่งไปหน่อยข้ามหัวอุยดะไปแล้วทางขวานี่ก็เป็นคุโบะครับไปชนฟาวใส่ซัมเมอร์วิลก่อน
1: โอ้โหแต่ญี่ปุ่นพอขึ้นมาแต่ละทีพวกเขาขึ้นมาแล้วน่ากลัวนะครับโอ้ให้ดูอีกครั้งครับจังหวะยิงฉลับมันก็เหมือนจะไม่โดนขา
0: ออ
1: มาเอดะแต่ถ้าเมื่อกี้เรามองจากมุมหลังประตูเหมือนฉลับนะ
0: เ
1: หมือนทิศทางบอลมันเปลี่ยนนิดนึงทำให้ทางแฟบูเก้นเนี่ยเสียจังหวะแต่พอมองด้านหน้าเหมือนไดเซมาดาก็กระโดดหลบได้นะครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวเครดิตพวกนี้ถ้ามันมีอะไรต้องแก้ไขอะไรยังไงเดี๋ยวทีมงานของฟีฟ่าเดี๋ยวเขาจัดการเองคล้ายๆอย่างไอประตูของกาตาเมื่อวานเนี่ยแต่เดิมเราก็นึกว่าเป็นผู้เล่นของกาตาหม่งตีเสมอ
1: ครับ
0: ก็เอามาเห็นอีกทีนึงเช้าอีกวันนึงอ้าวเขาให้เป็นโอนโกไปโดนกองหลังสวิสเข้า
1: ครับผมคุณมูกิวารากาอิโซกุโอ้โหชื่อไม่รู้คนญี่ปุ่นหรือเปล่านะพิมพ์ไทยเข้ามาวิ่งขึ้นสุดลงสุดไปเลยญี่ปุ่น
0: ส่วนณตอนนี้เครดิตคนทำประตูเนี่ยก็ยังให้เป็นที่คนยิงนะครับคือเคโตะนากามูระ
1: ครับ
0: เขาไม่เท่าที่เขาส่องมายังไม่เห็นว่ามันโดนเท้าไมดะซัมเมอร์วิลลองยิงว่าเอาเข้าเสาไกลไปเลยครับว่ายิงมุมทะยานจากริมกรอบเขตโทษด้านขวาครับบอลตกพื้นแล้วเข้าเสากลายไป 2-1 ครับเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำอีกรอบหนึ่ง
1: โอ้โหแล้วเป็นประตูแรกของเขากับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลครับดาวเตะจากเวสต์แฮม
0: จะว่าไปแกเพิ่งมาฟอร์มดีไม่กี่เดือนหลังท้ายฤดูกาลนี่เองครับ
1: โอ้โห
0: แถมเวสต์แฮมฟอร์มตกชั้นไปด้วยนะครับ
1: แล้วเจ้าตัวก่อนหน้านี้ลงสนามในนามชุดใหญ่มา2นัดเองนะครับซัมเมอร์วิลได้บอลริมกรอบเขตโทษด้านขวาตัดเข้าด้านในแล้วยิงด้วยซ้ายครับโอ้โหหนีนากามูระแล้วปั่นด้วยซ้ายไซโป้งแล้วชนเสาเข้าอีกแล้วโอ้ไซออนซูซูกิโดนแต่ละประตูครับจังหวะประตูแรกเนี่ยเสาซ้ายมือประตูที่2เสาขวามือครับโอ้โหยิงเข้ามุมตลอดครับ2ประตูของเนเธอร์แลนด
0: ์โหน่าสงสารไซออนซูกิโหยิงดีจัดมันไม่มีโกลที่ไหนเซฟได้ทั้ง2ลูกเลยครับอันนี้พูดได้เต็มปากก็หมดสิทธิ์เซฟด้วยประการทั้งปวงโอ้ยิงดีจัดเลยครับซัมเมอร์วิลก็เหมือนกับลูกมงของฟันได้ก็เข้ามุมเหลี่ยมจัดแบบนี้นะครับมาเช็ดเสาไปคนละทีครับนาที64ครับเนเธอร์แลนด์ขยับออกนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1
1: โอ้โหครึ่งแรกไม่มีประตูครับแต่ครึ่งหลังมาตอนนี้มีไป3ประตูแล้วครับหลังจากผ่านมาถึงตรงนี้64นาทีโอ้นี่เท่ากับว่า14นาทีนะมี3ประตูเกิดขึ้น
0: ดีมากโอ้โหครึ่งแรกแบบผมว่าเล่นงานแฟนบอลหลายคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้ดูต่อในครึ่งหลังว่ามันสนุกมากขึ้นนะครับ exploded to life in the second half he's probably been I think their most positive forward player Somerville yes whenever he's got the ball even the first half taking Nakamura on trying to get some crosses ฟานเทเกอร์ค่อยๆเล่นตามช่องขึ้นมากราฟินแบกจะพลิกลูกนี้ดอนเยมาเล่นมาช่วยต่อบอลบอลออกมาสั้นไปนิดนึงครับแต่ยังเข้าทางไรเดอร์แทงออกซ้ายมาสวยกักโปจี้เข้ากรอบไปโทษกักโปมุมแคบกักโปซ้ายลูกนี้ล็อกเข้าขวากักโปล็อกเข้าขวาแล้วยิงยัดติดบล็อกครับโอ้โหมีตัวนอนขวางไม่ได้แต่ถึงเข้าไปนี่ก็มีธงออฟไซด์ขึ้นมาก่อนครับ
1: โอ้โหกักโปจังหวะยิงสุดท้ายไปติดทางฮิโรกิอิโตะนะครับแต่ดูว่าออฟไซด์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสุดท้ายมีธงนะครับประมาณ1ช่วงตัวนะครับจังหวะออฟไซด์ของโคดิกักโปเหมือนมือว่าแต่มองบอลไม่ได้เช็คลายตัวเองนะเพราะมันก็แหมถือว่าออฟไซด์ประมาณ1ช่วงตัวเลยนะครับ
0: โยกสมันไดเซนไปแล้วครับ
1: จุนยะอิโตะลงมาครับนี่ก็เป็นคนที่คาดว่าจะได้ออกสตาร์ทตัวจริงในเกมนี้นะครับจุนยะอิโตะแต่ว่าสุดท้ายเป็นไดเซนมาดะออกสตาร์ทก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ลงมาในช่วงประมาณ24นาทีสุดท้ายครับจุนยะอิโตะ
0: ตัวรุกจากราซิงเก้งนะในเบลเยียม
2: 6 minutes in that period.
0: ญี่ปุ่นขอบุกหน่อยครับลุ้นยิงไกลโอ้โหคุโบะเช็ดน่าจะเช็ดคานออกครับนิดเดียว
1: โอ้โหผู้บรรยายบอกว้าวเลยครับโอ้โหจังหวะเก็บบอลได้เท้าซ้ายยิงโด่งไปนิดเดียวครับจังหวะของคุโบะ
0: เพิ่งจะมีบทบาทกับเขาบ้างครับคุโบะแต่ก็เป็นคนที่มีส่วนในจังหวะญี่ปุ่นได้ประตูตีเสมอนะครับ
1: อ่ะช่วงเบรกครับไฮเดรชั่นเบรกนะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวมาตัดดูข้อความนิดนึงแป๊บนึงนะครับ
0: ผู้ตัดสินก็ต้องให้น้ำด้วยนะครับในช่วงไฮเดรชั่นเบรก

0: Japan responded really quickly.
1: เสิร์ฟโดยผู้ช่วยผู้ตัดสินอีกทีนึงคุณอนุรักษ์บอกว่าทาง YouTube ไม่มีเสียงซาวกองเชียร์เลยอันนี้อาจจะต้องตัดออกด้วยเงื่อนไขต่างๆนานา
2: ครับ

0: บอกไปแล้วนะที่บอกว่าครึ่งหลังซูบาสะจะลงมายิงคุณโซโลมาสเตอร์บอกดีครับพิชิตพิจูนบอลคู่นี้ทันกันหมดผมว่าน่าจะเสมอนะแต่จริงโดยรวมผมว่าเนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับในเรื่องของการครองเกมโดยรวมอ่ะ
1: ผมก็คิดว่ามันควรจะต้องสูสีกันมากกว่านี้ด้วยจังหวะเรื่องการครองเกมอ่ะไม่คิดว่าญี่ปุ่นจะปล่อยให้เนเธอร์แลนด์เล่นเยอะขนาดนี้
0: คุณ N2PD บอกว่าทำไมดีเลย์กว่าทีวีเยอะจังครับ
1: ไม่รู้ครับ
0: มันน่าจะ
1: บางทีเราก็อาจจะต้องรีสตาร์ทกล่องเราเองด้วยอะไรเงี้ยหลายเงื่อนไขในโลกของแบบโลกของการสตรีมมิ่งอ่ะมันจะมีอะไรแบบเนี้ยก็ทำใจ
0: ไทยกับเวียดนามใครจะไปบอลโลกก่อนกันครับจากคุณพิสารสาเกต
1: ก็ถ้าไล่อย่างเป็นเหตุเป็นผลตามกราฟการพัฒนาในช่วง10ปีหลังเนี่ยก็ต้องเป็นแนวโน้มจะเป็นเวียดนามมากกว่าพูดว่าตรงๆอ่ะ
0: คุณกอล่ามบอกเก็ตความรู้เมื่อคุณตัดใบกล้วยออกจากต้นมันจะกลายเป็นใบตองทันที
1: เฮ้ยจริงดิบ้า
0: ครับ
1: โอ้มหัศจรรย
0: ์เหลือเชื่อมากๆ
1: แต่ใบอื่นไม่เห็นมีเป็นแบบนี้เลยเนาะตัดแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้อะไรเงี้ย
0: มีไหมมีอะไรที่พอมัน
1: ทำไมเขาไม่เรียกใบกล้วยวะ
0: นั่นเด็ก
1: อย่างแบบใบขนุนแต่มาก็เป็นใบขนุนใบเตยก็ยังคงเป็นใบเตยอยู่วันยังค่ำ
0: นิดนึงโอ้เนเธอร์แลนด์ที่นำอยู่2-1จะเปลี่ยนทีเดียว3คนนะครับเมมฟิสเดปายเทินคอปไมเนอร์เดี๋ยวอีกคนหนึ่งรอแป๊บหนึ่งว่าเป็นใครดอนเยอมาเล่นนะครับโดนถอดออกแล้วนะครับจริงๆวันนี้ถือว่าเขาเองก็โดดเด่นนะแต่ว่า2ประตูที่เกิดขึ้นนี่ไม่มีชื่อเขาเป็นคนทำประตูนะครับ
1: เขามาพร้อมกับผ้าคาดผมเหมือนเดิมครับเมมฟิสผมเป็นผู้ตัดสินผมจะไม่อนุญาตให้เขาใส่ลงนะ
0: เพราะว่าม
1: ันไม่ได้ช่วยคาดผมอันนี้มันไว้ซับเนี่ย
0: ทางด้านของซัมเมอร์วิลเป็นอีกคนหนึ่งที่โดนถอดออกนะครับแล้วก็ทีนี่ไรเดอร์สครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โดนถอดออกเช่นกันนะครับส่วนคนที่ลงมาอีกคนหนึ่งเป็นทางด้านของควินตันจิมเบอร์นะครับ
1: ก็ไม่เป็นไรยูเรียนไม่มีควินตินนะบ้านนี้ยังไงก็มีลูกชายได้เล่นบอลโลก
0: ครับผมนึกว่าจะมา2นะสุดท้ายถอนไม่1
1: เพราะว่าผมนึกถึงนะยูเรียนทิมเบอร์เนี่ยที่แกเปลี่ยนลงมาสำรองในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกไม่เห็นเลยว่าแบบมันดีถ้าอาร์เซนอลมียูเรียนทิมเบอร์สตาร์ทตัวจริงนัดชิงแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกัน
0: ท็อป3แบ็คขวาในโลกตอนนี้ติดไหมสำหรับพี
1: ่ท็อป3อ่ะโอ้โหไม่น่าติดเจอ
0: ฮาคิมี่เข้าไปตัวหนึ่งแล้วแน่ๆ
1: จองไปหนึ่งแล้วผมว่ามีอีกหลายตัวแต่ว่าคือเป็นหนึ่งในกลุ่มที่แบบอยู่ในช่วงเข้าฟอร์มอ่ะแบ็คขวาที่มาตรฐานสูง
0: ถ้าให้เลือกดุมฟริสกับทิมเบอร์ส่วนตัวพี่เลือกใคร
1: ดุมฟริส
0: ทิมเบอร์กับเทรน
1: ทิมเบอร์ดิครับ
0: อุ้ยครับทำไมเราเป็นอย่างนี้อ่ะ
1: อ้าวแบ็ค
0: ฟริมปองกับทิมเบอร
1: ์ทิมเบอร์ว่ะ
0: เราไม่รัก
1: ยอมก็รักแต่แบบ
0: แต่เราไม่รักแบบน่าเกลียดเกินไปถ้าพูดถึงฟอร์มการเล่นตอนนี
1: ้ดาราปะบางทีก็ใช่นะแต่เราไม่รู
0: ้
1: ดารานักกีฬาอะไรเงี้ยพวกเซเลบ
0: แล้วยิ่งใส่หมวกเข้าไปอีกนี่โอ้ยากเลยทีนี
1: ้แค่วันก่อนผมเพิ่งรู้ว่าแคทตี้แพรี่แบบไปเป็นแฟนกับจัสตินทรูโดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยนะแฟนเก่าแกออร์ลันโดบูมปะ
0: แคทตี้เพอร์ลี่เหรอ
1: แคทตี้ใช่ปะ
0: จำไม่ได้ไม่แน่ใจแต่น่าจะมีนั่นด้วยไหมดูตรงนี้ก่อน
1: โอ้โหกักโปครับเลี้ยงเลาะแล้วก็หลอกยิงเรียดจะยัดเข้าเสาแรกกันไซออนซูซูกิงานหนักนะครับทิ้งตัวปัดออกหลังไม่ได
0: ้
1: กดสูตรติดแล้วครับครั้งแรกของกักโปเ
0: ฟรงกี้เดยองนะครับปากจากแนวลึกในแดนตัวเองครับแถวๆกลางสนามขึ้นมาทางซ้ายกักโปจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็หักย้อนกลับมาก่อนที่จะหักข้อเข้าเสาแรกแต่ว่าบอลโดนผู้เล่นญี่ปุ่นออกนะครับสุดท้ายเป็นเตะมุมทางซ้ายของทางเนเธอร์แลนด์ครับโดยเมมฟิสเดปายเอ้า

0: แย่แล้ว
1: คูโบเจ็บครับออกไปปฐมพยาบาล
0: เมมฟิสเตะมุมโดมไปเสาสองมงตั้งกลับมาเบาไปหน่อยครับเข้าซองซูซูกิอีกทีหนึ่ง
1: พี่ทำให้ผมอยากรู้เลยเนี่ย
0: คุ้นๆน่ะ
1: ลิสการเดทของทางเคทิเพอร์รี่มีออเรนโดบูมด้วย
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็มี
0: น่าจะเป็นคนก่อนหน้าจัสตินทรูโดเนี่ยป่ะ
1: เพราะผมจำได้ว่าเขาเคยคบกับไอ้จอห์นเมเยอร
0: ์ผมว่าเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นออเรนโดบ
1: ู
0: มน
1: ี่
0: แหละจนถึง20259ปีอ่ะ
1: โอ้โห
0: ผมจำได้คู่นี้ผมเชียร์มากดูทางขวาของญี่ปุ่นมุดเข้ากรอบไปโทษครับแต่ว่าเปิดไปติดบล็อกที่มิกกี้ฟันเดอร์เฟนได้เป็นลุ้นเป็นลูกเตะมุมแทนครับ
1: โอ้จังหวะขึ้นมาเหมือนจะมีโอกาสออฟไซด์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดเลยครับฟันเดอร์เฟนเร็วครับตามมาสกัดได้ก่อนนะครับญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมแล้วครับเอาริซึโดอันออกนะครับแล้วก็คนที่จะถูกส่งลงมาเนี่ยมีทางยูกินาริสุกาวะระนะครับลงมาเปลี่ยน3คนครับโดอันคูโบแล้วก็วาตานาเบะนะครับเอาโทมิยาสึโอกาวะนะครับแล้วก็สุกาวะระลงมาครับ
0: โคกิโอกาวะจาก NEC Nijmegen นะครับเปลี่ยนเกมรุก
1: สุกาวะระนี่ก็จากทางเวเดอร์เบรเมนนะครับแต่จริงๆนี่เขาอยู่กับซาตันตันใช่แล้วก็ยืมไปอยู่กับเบรเมน
0: เตะมุมของญี่ปุ่นครับจุนไยโตะครอสไปโอ้โหโด่งไปหน่อยครับข้ามไปตัวไกลจะยิงสวนกลับมาก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับโด่งออกแบบไม่ได้ลุ้นอะไร
1: เข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายแล้วนะครับ
0: ญี่ปุ่นเปลี่ยนวิธีการเล่นชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาไล่บอลสูงกันแล้วแต่ตั้งแต่นั้นยังพาบอลหนีเพรสไปเรื่อยๆกาเฟนแบกให้บอลขึ้นหน้ามาเมมฟิสจ่ายตัดออกซ้ายไปที่โคดี้กักโปอีกทีหนึ่งกักโปดีดบอลเข้าในกรอบโทษกระดกกันไปกระดกกันมาสุดท้ายมาได้ยิงแบบไม่ถนัดครับคอมไมเนอร์สบอลเบาเข้าซองซูซูกิ
1: พยายามจะยิงแต่ว่าโดนขวางไว้นะครับทางคอมไมเนอร์สย้ายจากอาตาลันต้ามาอยู่กับยูเวนตุสค่าตัวแพงนะครับแต่กลายว่
0: า
1: เป็นตัวสำรองนะครับ
0: แฟนยูเวนตุสด่าทุกวัน
1: ก็มีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมสูงนะครับทางด้านของคอปไมเนอร์
0: ญี่ปุ่นชวนเล่นบอลโด่งครับย่นเวลาหน่อยแล้วไปแย่งบอลกันข้างหน้าได้ผลครับเก็บบอลคืนไม่ได้จิคามาดะขืนตัวครับพลิกไม่ได้เหมือนกันนะครับคอปไมเนอร์ตามติดเลยฮิโรกิอิโตะครับขึ้นมาฝั่งซ้ายคืนที่คามาดะชิ่งเข้ามาหน้ากรอบไปโทษจุนไยโตะฝ่าออกขวามาอีกทีหนึ่งสุกามุระย้ำกลับไปขวาอีกรอบหนึ่งจุนไยโตะครอสบอลย้อยข้ามไปเสาไกลลึกไปหน่อยครับบอลแรงล้นออกไปฝั่งซ้ายยังมีตามเก็บได้ครับอิโตะน่าจะแตะหลอกแตะลอดขาดอมฟริสยังติดออกข้างนะครับ
1: ยังเป็นบอลทุบญี่ปุ่นนะครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายในแดนของเนเธอร์แลนด
0: ์ทางขวาที่จุนไยโตะอีกทีหนึ่งผิวจ่ายตัดเข้าด้านในมาขวามีตัวเรียกบอลอยู่ครับสุกาวระครอสตรงไปในกรอบโทษมงแบบฝืนๆครับบอลเปลี่ยนทางไปทางซ้ายยังมีตัวเก็บบอลได้ครับนากามุระนากามุระโดนปิดจุด2ด่านต้องคืนแล้วอิโตะเบิ้ลเข้าในมาอีกอิโตะหนึ่งครับมาไม่ถึงเตะหัวมิกกี้ฟันเดอร์เฟนมงเคลียร์ข้างไปได
1: ้ยังเป็นบอลทุ่มนะครับมุมทงด้านขวาของญี่ปุ่นครับแต่ว่าจังหวะ

0: โยนจากริมเส้นเข้าไปของญี่ปุ่นยังไม่ค่อยได้ผลนะครับนี่ครับแฟนเนเธอร์แลนด์แฟนญี่ปุ่นนี่ก็เล่นกล้องกันอยู
1: ่สุโกระทุ่มไกลเข้าไปจากทางขวาลูกนี้ติดหัวฟันไดบอลล้นออกมาแถว2ยังได้อยู่ครับทานิกุจิแต่ว่าโดนเนเธอร์แลนด์บีบทำให้ต้องคืนกลับไปไกลถึงไซออนซูซูกิซูซูกิเลือกให้ตัวซ้ายครับฮิโรกิอิโตะนากามูระคืนมาตรงกลางครับทานิกุจิโทมิยาสึเข้าในมาจักกระชากขึ้นมาตรงๆซาโนะมาไม่ดีครับโดนเหลี่ยมเบียดแล้วทำให้บอลล้นคืนไปของเนเธอร์แลนด์ครับกลับไปที่แฟบุเกนโดนบีบต้องหดบอลยาวบ้างเหมือนกันอิโตะมงเอาบอลลงพื้นได้ครับมาตั้งกันใหม่โอ้โหคาบะดะเปิดยัดก็ติดบล็อกออกง่ายๆครับ
0: แต่เป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นเริ่มจะครองบอลได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับในช่วงนี้ครับต้องการประตูตีเสมอครับ
1: สากามูระจุนยาอิโตะเอาครับเบิ้ลบอลขึ้นมาทางขวาแล้วปาดหักเลียดยิงแบบไม่ถนัดเท่าไหร่ครับโอ้บอลตรงตัวแฟบุเกนแม่คว้าติดมือไม่ได้ครับ
0: บอลมันมาย้อนหลังสุกาวาระไปนิดนึงนะครับยิงได้ก็จริงแต่ว่าน้ำหนักมันไม่ค่อยมีครับแล้วไปตกตัวแฟบุเกน
1: จังหวะเวลาญี่ปุ่นพยายามตั้งใจตั้งอกตั้งใจเล่นเกมรุกเนี่ยมันก็น่ากลัวใช้ได้ครับแต่ว่าวันนี้ก็เลือกซื้อแท็กติกซื้อเกมรับไปก่อนสุดท้ายก็ตามหลังถึง2รอบนะครับต้องมาลุ้นว่าจะคราวนี้จะกลับมาเป็น 2-2 ได้เหมือนตอนที่ตามอยู่ประตูเดียวได้หรือเปล่าไดชิคามาดะครับเพราะตรงกลางทานิกุจิดันขึ้นสูงทานิกุจิปาดออกฝั่งขวาไปครับโทมิยาสึสุกาวาระคืนโทมิยาสึเบิ้ลเข้ากรอบเขตโทษไปเลยครับลูกนี้ก็ยังติดที่ฟานเนเกอร์แล้วล้นไปเข้าซองของแฟบุเกน
0: พยายามจะยัดไปในกรอบเขตโทษให้กับทางโอกาวะนะครับส่วนจังหวะหักคัตแบ็กมาเมื่อสักครู่นี้ให้ทางสุกาวาระซัดมันย้อนหลังไม่หน่อยเลยครับโทมิยาสึนี่ก็ปัจจุบันนี้ไปอยู่กับอาแจ็กซ์นะครับอดีตดาวเตะอาร์เซนอลลงไปนี่ก็ไปเล่นเซ็นเตอร์ทางขวานะครับ
1: ก็ระหว่างอยู่อาแจ็กซ์ก็ดูเหมือนจะเจ็บเยอะอยู่เหมือนกันนะครับยังดีได้เล่นบอลโลก
0: กับฟินแบ็กโดนถอดออกครับช่วง10นาทีสุดท้ายนาธานอาเก้ลงมา
1: น่าสนใจว่าจะปรับรูปแบบการยืนกองหลังไปด้วยหรือเปล่าครับ
0: ญี่ปุ่นเนี่ยสุกาวาระลงไปเล่นวิงด้านขวาแล้วก็อายาเซะเวดาเหมือนถอยลงมาหน่อยนะแล้วหน้าเนี่ยให้เป็นทางโอกาวะไปยืนนะครับ
1: ทานิกุจิแทงบอลขึ้นมาตรงๆครับวิดะไหลออกด้านซ้ายไปอีกทีหนึ่งฮิรุกิอิโตะยังต้องคืนมาทางเดิมครับทานิกุจิโทมิยาสึขวามีครับสากามูระมาจะไขว้เล่นลูกนี้ของจุนยาอิโตะบอลไม่ตรงเพื่อนครับโดนสาดยาวขึ้นหน้ามาแต่ลูกนี้บอลของเนเธอร์แลนด์ก็แรงข้ามหัวเมมฟิสไปครับมีเวลายังมีเวลาพอสมควรให้ญี่ปุ่นลุ้นแก้ตัวเพื่อตีเสมอครับไดจิคามาดะเปิดย้อยขึ้นไปทางขวาแย่งมงกันลูกนี้เป็นจุนยาอิโตะชิงจังหวะได้ถึงก่อนอาเก้นิดนึงเตะยัดใส่ขาเลยครับเอาเป็นบอลทุ่ม
0: ยังได้เป็นบอลทุ่มของญี่ปุ่นครับตามอยู่แค่ประตูเดียวก็ยังมีโอกาสครับเหลืออีก8นาทีไม่รวมการทดเวลา
1: บอลคืนมาทางขวาตั้งป้อมเปิดเข้าไปในกรอบให้โทษติดขาฟันไดครับเคลียร์ทิ้งออกมาได้แล้วก็จังหวะชิงเหลี่ยมบอลตกกันลูกนี้มีใบเหลืองของทางฝั่งเนเธอร์แลนด์นะครับ
0: เหมือนจะเป็นเมมฟิสเดปายนะครับ เหลืองสองของเนเธอร์แลนด์ในวันนี้ครับ
1: โอ้เล็งเป้า
0: แ
1: ล้วกระโดดชน
0: ต้นแขนซ้ายครับกระแทกใส่หน้าของทานิกุจิ
1: เจตนาไม่ดีอ่ะตั้งใจเล่นงานคู่แข่งเป็นหลักนะครับ
0: โดนจดชื่อไปครับเมมฟิสเดปายญี่ปุ่นเปลี่ยนเพิ่มครับเอาทางด้านของเวดาออกนะครับเอาทางชิโอกาอิลงไปครับเคนโตชิโอกาอิครับเล่นกับวอฟบวกในเยอรมันนะครับตัวลุกวัย21ปีเป็นกองหน้านะครับ
1: เมมฟิสตัวมาช่วยเก็บบอลทางริมเส้นแล้วก็มาจ่ายยัดขึ้นมาเฟรงกี้เดยองยังเอาตัวรอดได้นะครับหาเหลี่ยมบังบอลแล้วเรียกฟาวเอา
0: จะกินแดนนะครับผู้สินบอกให้ถอยไปให้ตรงจุดครับจังหวะฟรีคิกของเนเธอร์แลนด
1: ์มีเปลี่ยนตัวเนเธอร์แลนด์อีกแล้วครับโคดี้กักโปออกนะครับ
0: เอากองหน้าอย่างแบรนด์บ็อบบี้ครับจากซันเดอร์แลนด์ลงมาอาเก้เนี่ยไปเล่นเป็นแบ็คไซด์นะครับ
1: ฟานเฮเกอร์โดนบีบครับสาดโต่งอย่างเดียวแล้วช่วงนี้ก็เข้มข้นครับยังเป็นบอลทุ่มของเนเธอร์แลนด
0: ์มันจะเป็นเซนเตอร์ทางฝั่งซ้ายซะมากกว่าด้วยซ้ำนะอาเก้
1: น่าจะ3เซนเตอร์นะเพราะว่ามิกกี้ฟานเดอร์เฟนก็เล่นวิงแบ็คด้านซ้าย
0: ครับ
1: ก็ปรับมาซื้อเกมรับนะครับเพื่อรักษาโอกาสในการเก็บ3คะแนนจากเกมนัดประเดิมสนามครับทางเนเธอร์แลนด์ครับโดนันคูมันเลือกแบบนี้ญี่ปุ่นตั้งเกมขึ้นมาจากด้านหลังใหม่ครับมาอีกรอบหนึ่งบอลยาวจากสุขบระติดเฟอร์ชิลฟันไดเคลียร์ข้ามไปก่อน
0: สกัดท่ายากครับมีไปบ่นผู้ตัดสินด้วยเหมือนว่าตัวเขาอาจจะโดนผลักในจังหวะสกัดนะครับแต่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับ
1: สุกบาระครับทางขวาเริ่มขึ้นเกมมากขึ้นนะครับไหลกลับมาเคาะกันตรงกลางคามาดะฮิโรกิอิโตะดันสูงแล้วครอสเข้ากรอบเขตโทษไปเลยครับลูกนี้ติดเฟรงกี้เดยองชิงจังหวะแย่งบอลกันอยู่ยังคลองบอลได้เหนียวครับไหลออกด้านซ้ายมาอีกทีแล้วเปิดยัดเข้ามาเสาแรกชาร์จไปโดนทางขวายังมีเก็บได้จุนยาอิโตะยอดโดนไปเสา2ติดหัวฟันได้ครับมงเคลียร์ออกมาแย่งบอลกันอยู่หน้ากรอบไปโทษญี่ปุ่นเอาบอลลงได้ครับคามาดะคืนหลังถึงไปเรื่อยๆครับจังหวะจะมาพิ้วโยกตัดเข้าในของโทมิยาสึโดนชนฟาวไว้ก่อนครับได้ฟรีคิก
0: คอปไมเนอร์ครับไปเสียฟาวครับโทมิยาสึครับโดนทำฟาวฟรีคิกโดยจุนยาอิโตะครับจะได้เปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษของเนเธอร์แลนด
1: ์จุนยาอิโตะครอสเข้าไปลูกนี้ก็โดนหม่งเคลียร์มาได้ครับแถว2ยังเป็นของญี่ปุ่นครับซาโนะไหลมาสั้นๆคืนมาอีกทีหนึ่งนากามูระเปิดพุ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษมาติดหัวฟันเดอร์เฟนล้นออกมาอีกทีหนึ่งญี่ปุ่นยังเก็บได้ครับขึงต่อไปโทมิยาสึไปขวาครับจุนยะอิโตะจุนยะโยกหนีเมมฟิสแล้วชิ่งสั้นเข้าในกรอบเขตโทษจะพลิกเปิดช้าไปนิดนึงครับโดนฟันเดอร์เฟนมาสกัดออกหลัง
0: เอาละครับแต่ว่าญี่ปุ่นก็ยังได้ลุ้นเตะมุมทางด้านขวานะครับเริ่มจะมีบทบาทมี impact กับเกมนะครับทางด้านของจุนยะอิโตะหลังจากลงมาเป็นตัวสำรองหาแล้วครับแล้วเขาเป็นคนเปิดเตะมุมทางขวาครับจังหวะนี
1: ้จุนยะอิโตะเปิดโต่งเข้ามาไม่ผ่านเสาแรกครับติดหัวเฟรงกี้สุกวระเก็บบอลคืนเข้ามาตรงกลางก่อนครับทานิกุจิเคโตะนากามูระโดนข้ามฟากลับมาขวาที่สุกบระครับสุกบระแทงเรียดขึ้นมาจ่ายทะลุช่องสวยครับลูกนี้จะปาดเข้าในแต่ว่าบอลจากจุนยัยโตไปติดที่ดุมฟริสก่อนครับได้เตะมุม
0: ยังขวางไว้ได้ทันครับเดนเซลดุมฟรีสแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นก็กดดันได้ต่อเนื่องนะครับในเกมบุกครับเพื่อหวังจะเอาประตูตีเสมอ 2-2 ครับเตะมุมทางด้านขวาอีกครั้งครับโดยจุนยาอิโตะ
1: เปิดบอลพุ่งเข้ามาตรงกลางมุมฉลับแล้วก็เข้าไม่ได้ครับตีเสมอ 2-2 ครับโอ้แฟนฟุตบอลพยายามปัดแล้วแต่ว่าไม่พอครับบอลปริ้นเข้าไปจนได
0: ้โอ้โหแล้วก็เป็นตัวสำรองนะครับเป็นทางด้านของโกกิโอกาวะครับประตูที่12ในนามทีมชาติของเขานะครับโอ้นี่สถิติทีมชาติดีมากนะนี่นัดที่16ทำ12ประตูในนามทีมชาตินะครับโอกาวะ
1: โอ้โหดื้อจริงครับญี่ปุ่น
0: โอ
1: ้ไม่ยอมแพ้ง่าย
0: ๆพยายามปัดแล้วนะครับแฟบูเก้แต่ว่ามันปัดไม่พ้นครับจังหวะเตะมุมทางขวาจุนไยโตะเปิดมาแล้วก็ประกบพลาดแล้วครับแนวรับเนเธอร์แลนด์ไม่มีตัวตามทางด้านของโอกาวะมาแล้วบอลจังหวะโมงเหมือนไปฉลับด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วคนที่คุมโอกาวะคือฟันไดครับคือขึ้นแล้วไม่ถึงบอลตกผ่านข้ามหัวฟันไดมาแล้วโดนหม่งยัดก่อนที่จะฉลับเปลี่ยนทางนิดนึงครับลูกโขกของโอกาวะ
0: โอ้ฮาจิเมะโมริยาสึเฮเลยครับ
1: โอ้จี๊ดครับแฟนๆส้มๆแกงส้มทั้งหลาย
0: กัดฟันเลยโอ้ไปเสมอ 2-2 นาทีที่89ครับ
1: โอ้โหคูมันซื้อเกมรับครับเล่นหลัง3หลัง5เอาไม่อยู่ครับโอ้นั่นเอาครับมาเคลียร์บอลกันใหม่ครับสาดบอลยาวก็เป็นสู้ครับเนเธอร์แลนด์โดนนากามุระเคลียร์ยาวกลับมาฟันไดมงสวนกลับไปทีนึงอ้าวผู้ตัดสินชนจุนไยโตะทำไมบอกโทษทีเดี๋ยวให้ดรอปบอลเล่นใหม
0: ่โอ้จังหวะมงไปฉลับไดจิคามาดะนะครับ
1: เอาเหรอ
0: สุดท้ายทางเครดิตขึ้นมาเป็นไดจิคามาดะครับจากคริสตัลพาเลทเป็นคนทำประตูตีเสมอ 2-2 นะครับ
1: โดนพวกเดียวกันเองเข้าแต่ถ้าไม่ฉลับก็อาจจะไม่เข้า
0: ใช่มันเปลี่ยนทิศทางบอลนะครับทำให้แฟบูเกนสุดท้ายปัดไม่พ้นคือมันเปลี่ยนจังหวะนิดนึงนะพอมงไปโดนฉลับศีรษะของทางคามาดะทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมนี้
1: จุดเป็นไงโพยที่พรีให้ดู
0: อ๋อเออ
1: สองสองแล้ว
0: คู่นี้เราสองคนก็ญี่ปุ่นว่าไม่แพ
1: ้ใช่ไอ้แฟนบอลที่มันทายผลนั่นแม่นๆอ่ะ
0: แม่นจริงแม่นจริงต้องยอมแต่เกมยังไม่จบ
1: เพราะเราเฟอร์เฟกต์สกอร์เยอะมาก
0: อ่ะแต่ว่าล่าสุดนี่เนเธอร์แลนด์โดนจดชื่อเพิ่มเป็นคนที่3นะครับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนญี่ปุ่นนี้ยังไม่โดนใบเหลืองเลยนะโอ้โหแล้วญี่ปุ่นเดี๋ยวดูว่าจะเอาถึงชนะเลยหรือเปล่านะเพราะในช่วงก่อนตีเสมอ 2-2 นี่ถือว่ากดดันใส่เนเธอร์แลนด์ได้ดีนะครับ
1: ใช่แล้วโมเมนตัมนะตามจังหวะของเกมโมเมนตัมมันก็กลายเป็นว่าเนเธอร์แลนด์ก็ปวดนะครับรักษาสกอร์ได้ไม่อยู่รวยไม่ทนจนไม่นานครับวันนี้ก็สมก็เป็น2ทีมเต็งของกลุ่มนี้ครับเพราะงั้นถ้าคู่นี้เจ้ากันไปเนี่ยโอ้โหคู่หลังของกลุ่มเนี่ยมีความหมายมากๆถ้าฝั่งไหนสู้จนแบบเก็บชัยชนะระหว่างสวีเดนกับตูนิเซียจะช่วยได้เยอะเลย
0: สวีเดนเดี๋ยวดูว่าจะตะกุกตะกักหรือเปล่านะแต่ตูนิเซียก็ต้องบอกว่าแหมอุ่นเครื่องก็ไม่ค่อยดีนะ
1: แต่ว่าเวลาสวีเดนก็ไม่ได้น่ากลัว
0: เผื่ออีซัก
1: กองหน้ามันชื่อใหญ่มากเลย
0: คุณยังมีพวกตัวที่อาจจะลงมาเปลี่ยนเกมได้อย่างเอลังกาลูคัส
1: เนี่ยเขาไปเด่นทีเดียว3คนทั้งบนไงสวีเดนน่ะที่เหลือก็เฉย
0: ๆนี่อ่ะพี่มองข้ามวิกตอร์ลินเดเลิฟไป
1: ผมว่าเอามาตินเดลินมาเล่นตอนนี้ยังดีกว่า
0: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยนี่ผ่าน2นาทีแล้วนะครับ
1: เนเธอร์แลนด์ครับขอลุ้นเกมบุกอีกสักชุดนึงครับดุมฟรีสทางขวาไม่แน่ใจครับคืนมาที่เฟรงกี้เดยองหารอเพื่อนขยับครับมาจะจ่ายขึ้นหน้าไม่ได้ครับให้ขวางให้ใกล้ๆไปก่อนจิงซันกับเควินตินทิมเบอร์ขวาของดูฟริสคอสโดงเข้าไปในกรอบเขตโทษเสา2ลูกนี้ม่งโดนไม่ดีครับคอปไมเนอร์สรับตาม่งแน่นอนครับเหลี่ยมนี้โดงไม่ได้ลุ้น

0: จังหวะเปิดมานี่ให้ดูอีกครั้งครับจังหวะมงแล้วสุดท้ายเนี่ยลูกมงของโอกาวะไปฉลับศีรษะของทางไดจิคามาดะแล้วทำให้บอลมันโด่งขึ้นมานิดนึงนะครับทำให้จังหวะการปัดของแฟบุเกนมันเสียครับสุดท้ายปัดไม่พ้นครับบอลเข้าประตูไป
1: คือจุดตั้งต้นมันจุดหนึ่งที่ซึ่งปกติมันไม่ค่อยเกิดขึ้นเนี่ยกับฟันไดถ้าอยู่ในตำแหน่งของบอลแบบนี้คือกะจังหวะหม่งไม่ค่อยพลาดคราวนี้ขึ้นแล้วไม่ถึงน้ำหนักบอลมันตกมาพอดีเป๊ะเลย
0: แล้วโอกาวะอยู่ด้านหลังก็ไม่มีใครวิ่งตามมาด้วยนะครับ
1: ดูมฟรีสเปิดยัดทางขวาฉลับไม่ออกด้วยเข้าซองสุซูกินี่จังหวะเป็นใจครับให้กับญี่ปุ่นนะไม่เสียเตะมุมหวดบอลยาวไปเจอทั้งหน้าแกหวดไปไหนครับกระเตะออกข้างดื้อเลยโค้ชสั่งมาหรือว่าไง เพื่อนงงหมดเลยเด้งไปเข้ามือแฟนบอลญี่ปุ่นเลยครับ
0: แฟนบอลเฮเลย
1: งงกันทำอะไรทำทำไมบอลโด่งจากอาเก้โดนญี่ปุ่นสกัดไปได้ล้นออกมาอีกทีนึงสุขภะไม่เอาแล้วครับเตะทิ้งดีกว่าเก็บบอลไว้กับตัวมันตื่นเต้นครับฟันไดไปเก็บบอลมาว่ากันใหม่ครับเหลือนาทีครึ่งเป็นเนเธอร์แลนด์ครองบอลอยู่อาเก้จะบุกดีไหมจะบุกก็ถ้าโดนสวนก็หวาดเสียวทางขวาขึ้นมาที่ดูมฟริสดูมฟริสจ่ายทะลุช่องวิ่งอ้อมมาสวยเป็นตินเทเบอร์หักเข้าในติดบล็อกก่อนครับโอ้โหอิโตะช่วยเอาขาดักไว้ได้แล้วก็เตะเคลียร์ยังติดฉลับไปทั่วหมดเลยครับบอลขึ้นมาเฟรงกี้เดยองครับเคลียร์คืนหลังได้เหลือได้ทีเดียวแฟร์บุเกนขึ้นมาเคาะบอลให้กับฟันไดสกอร์อยู่ที่ 2-2 ครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นยอดตรงเข้าไปในกรอบเขตโทษอีกทีนึงยังไม่ผ่านครับอันนี้กุจิดักได้บอลชิงจังหวะเอาบอลลงครับเมมฟิสดูดบอลลงให้ทิมเบอร์ควินตินทิมเบอร์ยอดโดไปในกรอบเขตโทษเปิดแรงไปเสาไกลไม่มีตัวครับแรงไปหน่อยฟันเดอร์เฟนยังมีลูกขยันครับตามไปเก็บบอลได้ครับไม่ออกเหลือครึ่งนาทีปาดเรียกเข้ากรอบเขตโทษเมมฟิสเมมฟิสคลึงอยู่โดนแย่จากด้านหลังครับโอ้เสียการครองบอลกลับไปที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นขึ้นมาทางขวาจุนย่าอิโตะอิโตะจะมีไม้เด็ดไหมแม่ไม่มีเหลี่ยมให้เปิดขึ้นหน้าได้ครับต้องยอมคืนญี่ปุ่นดึงช้าแล้วครับโทมิยาสึขวางไปที่ฮิรุกิอิโตะโอเคก็ยินยอมทั้งคู่แล้วครับไม่แลกหมัดกันแล้วญี่ปุ่นรอเสียงนกหวีดยาวแล้วครับไดจิคามาดะคืนหลังแล้วก็ทดครบ6นาทีครับจบด้วยสกอร์ 2-2 ครับระหว่างเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่น
0: โอ้โหฟาชิฟันไดนะครับมงให้เนเธอร์แลนด์ขึ้นนำก่อนนาทีที่50นะครับแต่ว่าทางเคโตะนากามูระครับมาตีเสมอให้กับญี่ปุ่นได้นาทีที่57ก่อนที่ทางคาซิโอซัมเมอร์วิลล์ครับจะยิงขึ้นนำให้กับเนเธอร์แลนด์นาทีที่64ครับแต่ว่าไดจิคามาดะครับก็มาตีเสมอให้กับญี่ปุ่นได้ในนาทีที่89นะครับก็ทำให้นัดแรกของทั้ง2ทีมนะครับจบด้วยการเสมอกัน 2-2 ก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับส่วนเดี๋ยวคู่ต่อไป6โมงที่จะลงสนามนะครับผมก็ผมไปดูแลอัพให้นิดนึงแล้วกัน
1: ดีคร
0: ับ เกมเล่นกันที่ฟิลาเดลเฟียนะครับ
1: ไปเลยครับ
0: ทางฝั่งของไอริโคสนะครับประตูเป็นยาเฮียฟอฟาน่านะครับเกมรับแบ็คขวาเกวล่าดูเอนะครับซ้ายเป็นทางโคนนันคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นทางวิลฟิดซินโก้กับเอมมานูเอลอักบาดูนะครับตรงกลางมีทางเซโกฟอฟันนาฟรองเคซิเย่นะครับแล้วก็ในเกมรุกมีทางนิโคลาเปเป้ยานดิโอมองเด้ตรงกลางในเกมรุกเนี่ยเป็นทางบาซูมาน่าตูเล่หน้าเป้าเป็นเอลิวาอีนะนี่คือไลน์อัพของทางไอริโคสหรือว่าโคดิวัวนะครับส่วนทางเอลกวาดอร์ประตูเป็นทางเฮอร์นันกาลินเดสนะครับ3เซน

0: ร์ปิโลฮินคาเบเย่โจเอลออโดเนสแล้วก็วิลเลนปาโชนะตรงกลางนี่ก็มีอย่างทางด้านของอารันมินดาอารันฟรังโกเปโดบิเต้แล้วก็มอยเซสไกเซโดส่วนด้านบนมีจอนเยบัวมีกัปตันจอมเก๋าอย่างเอนเนอร์วาเลนเซียที่ก็สุดท้ายฟิตออกสตาร์ทได้อีกคนหนึ่งเป็นกอนซาโลปลาต้าครับ
1: ครับชอบทีมไหนคิดว่าจะออกมาเป็นอย่างไร
0: เสมอกันไปครับคู่นี้ผมมองว่าคู่ขี้นะขุมกำลังเอลกวาดอร์นี่ก็จบอันดับ2ในรอบคัดเลือกมาของโซนคาเมโบเพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายแล้วก็ในส่วนของเอลิโคสตัวผู้เล่นก็โอเคนะครับผมมองว่าโอกาสเสมอสูงมากพี่ชิดอ่ะ
1: ผมให้เอลกวาดอร์ชนะ
0: อุ้ยเท่าไหร่ดี
1: ผมไม่ชอบผมเบื่อบอลเสมออ
0: ๋อ
1: 2-1
0: 2-1นะคุณไก่คุณแก้วน้อยเหรอไม่แปลกใจทำไมญี่ปุ่นถึงไม่กลัวใครแทคติกศูนย์หน้าคือบอลไปก่อนคนตามไปทีหลัง คุณซูเปอร์พาวเวอร์บอกว่าไม่เสียหายมากเสมอไม่เสียหายมาก 2-2 จบฮ่าๆๆๆเดี๋ยวผมขอสลับมาดูนี้บ้างนะครับ ผมในส่วนของ SMS ก่อนที่จะจากกันไปญี่ปุ่นชุดนี้ถ้าเลือกได้1ตัวลิเวอร์พูลพิชิตเอาตัวไหน
1: เอาตัวไหนเอาคามาดาแล้วกันมันใช้ได้หลากหลายดีจริงๆเนี่ยคามาดาเอาไปเล่นเกมรุกก็ได
0: ้บัวดี้ของโมร็อกโกเมื่อคืนเล่นดีไหมโอ้โหเล่นดีมากและแป๊บเดียวนี่โอ้โห
1: ผมไม่เคยดูตัวนี้เล่นเต็มเชื่อแล้วว่าทำไมมันมีข่าวกับอาร์เซนอลกับนู่นกับนี่มาก่อนแล้วค่าตัวไม่ใช่ถูกด้วย
0: ก็โอ้โหเห็นตอนนี้ก็ประมาณสัก75ล้านปอนด
1: ์ผมว่าเนี่ยอีกมุมนึงอ่ะแฟนฝรั่งเศสก็อาจจะเซ็งๆหน่อยๆนี่มันสมบัติแห่งชาติของฝรั่งเศสเลยเสียให้กับโมร็อกโกไปแล้ว
0: ใช่ดีชิดจูนส่งของอยู่ฝนตกครับพรำๆจากคุณจองคลอง6
1: ขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยครับคุณพี
0: ่คุณชิดคุณจูนคู่ที่ผมเสียดายที่สุดคือสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: จริงจริงแล้วก็น่าด่าสวิตทำตัวเอง
0: นี่บอกว่าผมเชียร์ญี่ปุ่นเพราะหมายเลข18ครับจาก FC เฮจุนย้ำฉะน่าจะหมายถึงการ์ตูนดราก้อนบอลแล้วล่ะหมายเลข18
1: อ๋อใช่
0: นั้นก็สเป
1: คขนาดเป็นหุ่นยนต์นั่นแหละ
0: ใช่ขนาดเป็นหุ่นยนต์แต่ตอนหลังมีชีวิตเป็นคนใช่ไหมที่ขอพรอะไรสักอย่าง
1: อะไรประมาณนั้น
0: ออ
1: มันก็ต้องอย่างนั้นนะไม่งั้นมันจะดูวิปริตไปหน่อย
0: เสียดายญี่ปุ่นนัดนี้อยากให้อารากิของกัมบาติด
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: วัสดีค่ะ5:11 นเช้าวันจันทร์15 มิถุนายน 2569นะคะกลางเดือนที่6แล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM95 เช้าวันฝนตกเหรอคะหลายที่บอกว่าฝนตกเช้านี้สวัสดีพี่เป้านะคะพี่ปูพี่แขกพี่หนูพี่ตุ๊กพี่จิตตานะคะพี่ไหนอีกพี่ประสิทธิ์อ๋อพี่ประสิทธิ์บอกว่าฝนไม่ตกที่บ้านทุ่งไม้ไผ่อำเภอชะอวดนะคะตัดยางได้อยู่เช้านี้เนาะแล้วก็ทักทายพี่สุจากเนเธอร์แลนด์นะคะอ๋อเนเธอร์แลนด์เจอกับญี่ปุ่นตอนนี้ใช่ไหมบนโลกนะคะเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นกำลังแข่งอยู่ใช่ไหมนะคะหลายท่านก็ได้ดูนะคะก็มีโอกาสได้ดูก็ดูเนาะแต่ว่าคนไทยเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเวลาที่รู้สึกไม่สะดวกก็อยากนอนประมาณนี้นะคะเอาจบแล้วเหรอจบแล้วนะคะเสมอกันเนเธอร์แลนด์เสมอกับญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าจริงๆเนเธอร์แลนด์ครองบอลเหนือกว่าแต่สุดท้ายก็เสมอโอ้ยอย่างคงมันเหรอใช่ไหมคะพี่สุพี่สุอยู่เนเธอร์แลนด์ก็ต้องเชียร์เนเธอร์แลนด์หรือพี่สุเชียร์ญี่ปุ่นหรือยังไง นะคะก็เขาบอกว่าเนี่ยครึ่งแรกเนเธอร์แลนด์เป็นฝ่ายครองบอลบุกสุดๆแต่สุดท้ายทำอะไรไม่ได้นะคะเสมอกันญี่ปุ่นก็อ๋อตอนแรกก็นำก่อนนะ1-0นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็ตีเสมอนะในส่วนของครึ่งแรกนะคะพอครึ่งที่สองญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์นำก่อน2-1แต่ว่านาทีเกือบสุดท้ายเลยนะคะโอ้โหตัวสำรองของญี่ปุ่นนะคะงงให้ญี่ปุ่นตามตีเสมอ2-2นะคะแบ่งไปกับทีมละ1 แต้มนะคะอ๋อก็เดี๋ยวนัดต่อไปเนเธอร์แลนด์จะเจอกับสวีเดนแล้วก็ญี่ปุ่นไปเจอกับประเทศตูนิเซียนะคะต่อคงสนุกกันเนาะสำหรับคนที่ดูฟุตบอลนะคะคนไทยบอกไม่สนุกเลยมันง่วงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะถามว่าสนุกไหมดูย้อนหลังมันก็คงสนุกไม่เท่าเนาะคิดว่าอย่างนั้นนะคะค่ะสภาพอากาศสักหน่อยนึงก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้ฝนเนี่ยนะขอเช็คก่อนจังหวัดไหนบ้างที่จะเจอฝนฟ้าเจอนะเจอแน่ๆนะคะเจอแน่นอนสำหรับวันนี้ฝนจะตกหนักเป็นบางแห่งโอ้บางจังหวัดนี่ใช้คำว่าถล่มเลยเหรอภาคเหนือ 60% นะคะที่หนักอยู่ก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากและพิษณุโลกค่ะโอ้ลืมไปต้องเมย์อยู่หลังไมค์ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะใครที่จะคุยด้วยโทรมานะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวน้องเมย์จะง่วงรีบโทรมานะภาคเหนือ 60% ของพื้นที่น้องๆท่านเข้ามาทักด้วยนะ
1: มาแล้วครับพี่มาแล้วครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณด้วย
0: ว่าน่าจะนี่แล้วนะคะ
1: ครับสวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะพยากรณ์อยู่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีถล่มบางจังหวัดนะคะใช้คำว่าถล่มนี่แสดงว่าต้อง 60% ของพื้นที่ขึ้นไปเนาะภาคเหนือค่ะส่วนใหญ่หนักเลยภาคเหนือหนักที่สุดอีสาน 40% เองภาคกลาง 30% ของพื้นที่จะฝนตกนะภาคตะวันออก40ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็40ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็40กรุงเทพก็40ถังลงตรงนี
1: ้โอ้
0: เหนือหนัก
1: ถึงเหมือนกันนะฮะ
0: 10% ที่ต้องระวังน้ำท่วมอยู่ก็หลายจังหวัดเนาะหลายจังหวัดเลยนะคะทะเลก็ขึ้นไม่ได้สูงมากนะประมาณเมตรต่อ 1-2 เมตรเท่านั้นเองนะคะก็จริงๆก็ช่วงหน้าฝนเนาะแต่ว่าเบาๆก็ได้ค่ะท่านเทวดาค่ะพอประมาณเนาะบางที่มันก็แฉะไปหมดแล้วฝนเยอะก็ไม่ดีฝนน้อยก็ไม่ได้อีกนะมันต้องสมดุลใช่ไหมคะ
2: ต
0: ้องมีความสมดุลวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งก็เยอะแยะไปหมดเลยนะคะวันเมื่อวันศุกร์มันต้องนะจริงๆแล้วเนี่ยสื่อก็ทราบข่าวนะเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนม์ตั้งแต่ช่วงกลางคืนแล้วนะคะแต่ว่าก็รอแถลงเนาะก็ไม่สามารถที่จะประกาศอะไรได้นะคะต้องรอแถลงจากสำนักพระราชวังอย่างเป็นทางการนะคะพอหลังจากนั้นก็ประกาศก็ทำให้คนไทยรู้สึกเลยนะคะช่วง2วันที่ผ่านมานะคะ2และอาทิตย์นะคะน้องๆเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: ก็เป็นบรรยากาศของความสูญเสียนะครับ
0: ใช่ค่ะเนาะก็เราได้เห็นพระสหายตั้งแต่เรียนชั้นประถมมัธยมนะคะได้ออกมาโพสต์หรือแม้แต่คนที่ทำงานด้วยกันนะคะสมัยที่พระองค์เป็นอัยการหรือแม้แต่ร้านส้มตำที่อุดรนะคะร้านส้มตำเนี่ยสื่อก็ไปสัมภาษณ์นะบอกโอ้โหประทับใจมากนะเราก็เพิ่งทราบนะว่าพระองค์พาเนี่ยชอบรับประทานส้มตำค่ะน้องดง
2: ครับครับ
0: ชอบส้มตำนะคะแล้วก็คนที่ทำงานด้วยก็ประทับใจ
2: เนาะ
0: ใช่เนาะ
2: มีคนที่เล่าถึงชีวิตในวัยเรียนนะฮะหรือแม้แต่วัยทำงานด้านกฎหมายก็เห็นได้ชัดว่าพงแบบเป็นคนที่เรียบง่ายอ่ะพี่
0: เรียบง่ายใช่ที่ประทับใจมีอยู่รุ่นพี่ที่โรงเรียนราชินีอ่ะคุณหมูปิ้งอ่ะแล้วพระองค์พามาเห็นพอดีขอเลยบอกว่าขอกินด้วยได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วรุ่นพี่ก็ด้วยความที่แบบเป็นเด็กก็ไม่ให้กินด้วยนะเพราะว่ากลัวว่าพระพี่เลี้ยงจะดุพระพี่เลี้ยงของพระองค์เนี่ยก็เวลาไปโรงเรียนก็ไปด้วยใช่ไหมคะก็ไม่ให้กิน
2: คร
0: ับ เออไม่ให้กินว่าไม่ได้เดี๋ยวกินเข้าไปแล้วท่านคือที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเรียกท่านเนาะบอกเดี๋ยวท่านจะเป็นอะไรเผื่อท้องส่งท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็กลัวไม่ให้กินสุดท้ายพระองค์พาต้องไปซื้อมากินเองแล้วก็มากินร่วมกันเป็นที่สนุกสนานเขาเล่าด้วยความสนุกว่าด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะเขาไม่อยากจะเดือดร้อนเลยประมาณเนี้ยตอนนี้เขาชื่อพี่ตุ้มเนี่ยบอกว่าโอ้ไม่อยากเดือดร้อนไม่ให้กินหมูปิ้งเนี่ยแต่เขาบอกว่าพอท่านเห็นท่านถามว่าทานอะไรกันอยู่คะพี่ตุ้มบอกหมูปิ้งเลยคะร้านป้าที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะก็ทีเนี้ยปกติเด็กที่ราชินีเนี่ยก็บอกว่าซื้อกินไม่ได้นะแล้วโรงเรียนเนี่ยห้ามเด็กโรงเรียนเนี่ยซื้อขนมหน้าโรงเรียนมากินแต่วันนั้นซื้อได้เพราะเป็นวันหยุดแล้วก็พากันหัวเราะทีนี้ท่านผับบอกว่าให้พาทานด้วยได้ไหมคะพี่ตุ้มบอกว่าไม่กล้าค่ะเดี๋ยวคุณพยาบาลในองคลักษณ์ก็ต้องมีเอาค่ะมันเป็นหมูปิ้งรสเข็มนะคะสีนี้เพราะว่าไม่ได้สะอาดอาจจะไม่สะอาดเพียงพอนะคะแล้วก็ท่านบอกว่าแล้วทำไมทานได้แล้วทำไมตัวพี่ทานได้ล่ะคะแล้วพาจะทานไม่ได้เพราะอะไรถ้ามันไม่สะอาดแล้วพี่ทานได้ยังไงคะพี่ตุ้มบอกว่าตอนนั้นก็เงือบไปเหมือนกันแล้วก็พยายามจะบอกว่าท่านคะรบกวนท่านไปแจ้งคุณพยาบาลก่อนได้ไหมคะท่านก็ไปค่ะเนี้ยก็เดินไปหาคุณพยาบาลไม่นานท่านมาพร้อมกับถุงข้าวเหนียวและหมูปิ้งเป็นจำนวนมากสุดท้ายก็ได้กินแล้วก็บอกว่านี่เห็นไหมถ้าพี่ตุ้มหรือว่าพวกพี่กินอะไรเนี่ยพาก็กินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกครั้งเวลาจะมีกิจกรรมเนี่ยท่านก็จะชอบเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่ครั้งนึงที่ประทับใจสุดๆเลยพี่ตุ้มบอกว่าพี่คะช่วยถักตีให้พาหน่อยเพราะพวกพี่ถักกันสวยเลือดตึงเป๊ะเจ้าแบบนี้ค่ะพี่ตุ้มบอกว่าคราวนั้นก็กรี๊ดอีกแล้วไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้นี่กล้านี่บังควรอะไรอย่างนี้นะคะท ท่านบอกว่าไม่เป็นไรค่ะถักได้ทำได้พี่ทำให้มันแน่นแน่นไม่หลุดชอบสวยดีค่ะสุดท้ายก็บ่อยกับที่เพื่อนแบ่งกันถักคนละข้างค่ะน้องรุ่งเออ
2: ที่เป็นเราเหมือนว่าจะไปจับศีรษะอ่ะเนาะทำให้
0: ใช่นั่นแหละพี่ตุ้มเขาบอกว่าเขาคิดอย่างนี้แหละใช่ก็ไม่กล้าทำเขาบอกว่าก็ไม่กล้าถักก็ไม่อะไรเงี้ยสุดท้ายพี่ตุ้มบอกว่าไปชวนพี่มาอีกคนชื่อพี่ทัศน์มาถักเป็นคนละข้างเผื่อว่ามีความผิดอะไรนี่นะคะมหาเล็กหรือพี่พยาบาลจะได้แบบว่าไม่ทำโทษทั้งคนเดียวพี่ตุ้มบอกว่าไปพาเพื่อนมาชื่อพี่ทัศน์จะได้สองคนสุดท้ายก็ถักสวยถักปกตั้งใจมากสุดความสามารถอย่างแน่นและเป๊ะมากเลยนะคะแล้วก็วันที่ท่านป่วยบอกว่าวันนั้นเนี่ยจำได้สุดๆใจเจ็บมากตั้งแต่วันรู้ข่าวนะคะแล้วก็พอรู้ข่าวของค่ำคืนเมื่อวันศุกร์นะคะพี่ตุ้มคนนี้บอกว่าเช็คข่าวเช็คแน่เช็คสุดท้ายก็พากันร้องไห้แม้ว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแต่ภาพจำที่ร่วมกันมันผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนในทุกเหตุการณ์

0: คือผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วคะลุง30ปีแล้วนะคะเกือบ30ปีแล้วนะ
1: โอ้ครับ
0: ก็พี่ตุ้มบอกว่านักขณะที่เรียนอยู่เวลาชิงนี้เนี่ยคำราชาศัพท์ไม่ใช้เลยไม่ต้องใช้เลยสำหรับท่านแล้วก็มีภาพที่คุณชื่อพี่ตุ้มเนี่ยกำลังกอดพระองค์อยู่ค่ะกอดเล่นกันน่ะในฐานะที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากน่ารักจริงๆค่ะอ่านแล้วไม่เบื่อนะก็พี่ก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะพยายามเขียนแบบเรื่อยๆความทรงจำที่มีต่อพระองค์ในสมัยวัยเด็กตอนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนราชินีค่ะแล้วก็พี่ตุ้มบอกว่าก็ไม่แปลกใจเลยที่มีหลายท่านออกมาเขียนถึงพระองค์ในช่วงเวลาที่เศร้าใจยิ่งนักตอนนี้เพราะว่าท่านทรงเป็นตนเองกับทุกคนไม่เคยถือพระองค์ด้วยเหตุนี้แหละมั้งที่ทำให้ทุกคนมีภาพจำที่งดงามกับพระองค์ท่านเสมอค่ะพี่ตุ้มเขียนค่ะ
1: เนาะแต่ละคนก็เคยมีครับความทรงจำดีๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเนาะสุดซับซึ้งในแต่ละคนค่ะโอ้ได้รักเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวมีข่าวอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปรับกันหนึ่งสายก่อนนะคะน้องโด่ง
1: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ธนพร
3: จ้าสวัสดีค่ะคุณสีคุณดงน้องดง
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ดีไหมคะ
0: จากสุโขทัย
1: นี่เสียงเบาสักนิดหนึ่งไหมพี
0: ่เสียงเบานิดหนึ่งพี่ธนพรพูดใกล้ๆมือถือนิดนึงได้ไหมคะ
3: จ้ะโอเคเด
0: ี๋ยวได้ค่ะได้ค่ะพี่เป็นค่ะ
3: ก่อนฉันมีอยากเล่าปรึกษาเลยค่ะนี่ฉันอยู่ของไทยคนเดียวลูกมีของไทย2คนอยู่ละบุรีคนหนึ่งก็ไม่ได้อยู่กับแฟนเลี้ยงเดียวนะคะก็ลูกอยู่กับปางก็วิ่งแก๊สนี่เขาบอกว่าสมกรณ์มีจดหมายมาให้เรียกเป็นภาษีเขาก็ไม่มีเงินนะเขาก็เล่นอะไรมั่งบ้างเขาก็เอาเงินน้องมั่งพี่มั่งไปใส่คือบ้านเช่าก็ไม่มีตังค์ไงก็น้ำมันก็แพงก็วิ่งแก๊สแต่คนเขาก็ไม่ค่อยมีตังค์เขาบอกว่าเงินสำเร็จเยอะสมกรณ์บอกว่าเล่นการพนันอะไรเงี้ยก็จะจับ
0: โอ้เดี๋ยวอันนี้ลูกชายเหรอคะ
3: จ้ะ
0: ลูกชายขับแกร็บน้อง
1: ครับ
0: แล้วก็
1: มีจดหมายมาให้เสียภาษี
0: มาเรียกเก็บภาษี
3: จ้ะถ้าเราไม่มีตังค์ทำไงคุณคะพระเจ้ายัง
0: ไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรก็ไปค่ะก็ไปตามเรียกนั่นแหละค่ะพี่บอกให้ลูกชายไปนะคะตรงคือถ้าเราชี้แจงได้ว่าเราได้มาใช้ไฟค่าอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะพี่นะ
3: ค
0: ่ะแล้วไอ้เรื่องการพนันเนี่ยเกี่ยวกับพนันมันมาได้ยังไงคะพี
3: ่เขาก็คงเล่นมั่งแหละค่ะเขาก็บอกเขาก็เล่นมั่งเขาอยากได้เงินแต่เขาก็ไม่ค่อยได้เงินเขาไม่ค่อยมีเงินเขาก็เอายืมแม่มั่งยืมพี่มั่งไปเสียค่าเช่าบ้านอ่ะค่าเช่าบ้านก็ไม่ค่อยมีลูกก็ส่ง
0: ไป
3: เร
0: ีย
3: นอยู
0: ่แต่กรมสรรพากรก็รู้เหรอคะว่ามีเงินพนันเข้ามา
3: ไม่ทราบตอนนี้ฉันก็ไม่ค่อยทราบเรื่องลูกเขาบอกว่ามีเงินผ่านบัญชีเยอะล
0: ู
3: ก
0: ถ้
3: าม
0: ัน
3: คือมันแก๊สอ่ะ
0: ค่ะเงินผ่านบัญชีด้วยกันใช่ไหม
1: ที่เขาเรียกไปนี่คือเรียกไปกรมสรรพากรหรือเรียกไปโรงพักครับ
3: สรรพากรค่ะให้ไปไล่ไปเขาเรียกตัวไหนตัวจดหมายมาเรียกตัวให้สรรพากรเขาบอกว่า
0: ให้ไปเคลียร์ภาษี
3: ไม่มีตังค์เขาจะจับไม่อะไรเขาก็เครียดเนาะเขาก็ไม่กลัวเนาะเขาไม่
1: เคยเท่าไหร่คุณแม่ภาษีเท่าไหร่
3: ไม่ทราบค่ะเป็นไงครับภาษีป้าก็ไม่เคยรู้เรื่อง
0: ถ้าคือถ้าไม่เกินล้านแปดหรือสองล้านเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแสดงว่าเงินเข้าเยอะถึงคนสัมภาระนี
3: ้เดี๋ยวถามลูกเป็นล้านไม่เดี๋ยวจะถามลูกเป็นยังไง
0: ต้องเป็นล้านนะนะพี่ธนพรต้องนั่นแหละสองล้านอ่ะ
3: เขาอะ
0: แสดงว่าเขา
3: เรียนเขาก็มันมีตังเรียนไงตอนที่รุ่นอะไรนะอะไรแตกอะเขาไม่มีเงินไปโรงเรียนเขาก็ไม่ได้เรียนเพราะนั้นป้าก็คู่หลวงอะเรื่องเงินไม่มีธนาคารไงก็ไม่มีต
0: ัง
3: ค์ไม่มีเงินรุ่นไหนนะที่ทองอะหลวงพ่อลุงต้มยำเตะอะไรเนี่ยของลูก
0: ค่ะค่ะก็เอางี้ก็ไปให้ลูกชายอะ ไปก็เอาจดหมายฉบับนั้นนะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเขาจะอธิบายเองว่าในกรณีที่เรามีรับโอนเงินนะมันเป็นพันๆครั้งอ่ะเพราะว่าแน่นอนข้อมูลเหล่านี้ถ้าเงินเข้าเยอะก็ต้องถูกส่งสรรพากรอยู่แล้วเขาไม่ได้สนใจว่าเงินรวมที่ธุรกิจได้รับเป็นยังไงก็ไปชี้แจงเขาอะค่ะถ้าไม่มีเงินแบบว่าจากใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะมีปัญหา
3: แล้วเราบอกแล้วถ้าเข้า

0: บายเข้าไปได้ได้ค่ะไม่มีปัญหา
1: จดหมายไปตั้งกระเป๋าตังค์รู้ไงว่าบ้างไม่รู้เรื่องอะไรมีคนเดียวอยู่
2: ค่ะอ๋ออย่างนี้เพราะว่าตามหลักนะพี่ศรีนะครับว่ารายได้ทั้งปีเรามันต้องเกิน 150,000 บาทอันเนี้ยเข้าเกณฑ์หรือเปล่าแบบแรกก่อนนะที่จะเข้าเกณฑ์เกณฑ์ภาษี
1: เงินเยอะก็ประหยัดรู้คง
0: เออแต่นี้เอาจริงๆเข้าใจลูกชายบอกป้าไม่หมดเขาอาจจะบอกอธิบายป้าไม่หมดเออเขาอาจจะมีเงินเข้ามาแบบว่ามันเออมันเยอะเข้ามาเยอะเกินไปอ่ะป้าซึ่งป้าทราบข้อมูลไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในท้ายจดหมายเนี่ยให้ลูกชายโทรหาสัมภาระน้องโด่งท้ายจดหมายมีแน่นอนมีชื่อด้วยมีชื่อของเจ้าหน้าที่ของสัมภาระพื้นที่นั้นๆอยู
1: ่
0: โทรเลยค่ะโทรเลยให้ทราบข้อมูลแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเชิญไปในสัมภาระที่อยู่ในตามภูมิลำเนาบ้านนั่นแหละ
1: โทรเลยเหรอคะเขาอยู่
0: โทรค่ะโทรเลย
1: ป้าย้ายมาจากแฟนอะคือลูกอันนี้ออกจากบ้านแล้วก็ตามลูกมาป้าไม่ได้เคยกับบ้านลูกก็ไม่กับบ้านคือลูกอ่ะอยากเรียนช่างยนต์พ่อเขาด่าเขาว่าเรียนช่างยนต์เพราะลูกเรียนหนีทุกวันนี้ไม่เข้าบ้านเลยป้าก็ตามลูกมาป้าไม่สมัครสถานะเลยก็ห่วงลูกอ่ะสองคนอ่ะเขาสอนยนต์ได้แล้วเขาพ่อเขาบังคับให้เรียนพาณิชย์เขาเรียนไม่ได้เขาก็โกรธแล้วก็ไม่รู้ทำไงก็เลยหนีออกจากบ้านเนี่ยคนโตนะเนี่ยก็หนีไปลูกมีเนี่ยคือเขาเครียดเนาะแล้วคนเล็กนี่ก็หนีตามเพราะว่าพ่อมีเมียใหม่เงี้ยแล้วป้าก็ตามลูกไปทู่อะไรเหมือนบ้านคนนั้นอ่ะอะไรไม่อยากได้ละโหจะลูก
0: อันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าไอ้เรื่องที่สัมภาระเรียกพบเนี่ยก็ไปหรือโทรไปก่อนตามจดหมายก็ได้ค่ะโทรไปเลยในจดหมายระบุข้อความหลักๆวัตถุประสงค์ของเขาว่าเขาเรียกพบเพื่อขอตรวจสอบขอข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ายังไม่สะดวกติดต่อขอเลื่อนในนั้นแหละในจดหมายจะมีอยู่อย่าตกใจค่ะไม่ต้องตกใจมีวิธีอยู่ในการรับมือ
1: เออจ
0: ้ะค่ะป้าได้เห็นจดหมายหรือยังป้าได้เห็นจดหมายด้วยตัวเองไหมจดหมายฉบับที่กรมสรรพากรส่งมา
1: ป้าไม่เห็นป้าก็ถามว่าคุณเตอร์หรือเปล่าเขาบอกเขาตกใจมากเขามาเอาขอตังค์ย่าจะมีที่ไหนแม่ไม่ก็ทำอะไรไม่ได้ตกเครื่องแล้วก็ทำงานไม่ได้ก็อยู่เฉยๆก็เพิ่มเงิน600แหละป้าอยู่อ่ะก็ต้องทำไม่ได
2: ้อ๋อนี่คือลูกมาเล่าให้คุณป้าฟังนะครับ
1: ฮะ
2: ลูกมาเล่าให้คุณป้าฟังใช่ไหมคุณป้ายังไม่ได้เห็นจดหมายจากกรมสรรพากรที่ว่านี้ใช่ไหม
1: ไม่เห็นป้าอยู่ที่สุโขทัยแล้วลูกอยู่ลำปางอยู่อะไรนะเคยอะไรนะเคหะการเคหะ
0: แล้วจดหมายส่งไปที่ลำปางเหรอ
1: คือเขาทำงานที่นั่นไงเขาต้องแก๊ปอ่ะมีต้นมูลของแก๊ปเลยก็จะมี
0: ที่อยู่ก็ไปที่โน่น
2: แล้วลูกชายมาเล่าให้เราฟังใช่ไหมว่าเนี่ยแม่เราต้องเอาเงินไปเสียภาษีอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่เขาบอกเออหนูเล่นอะไรหนูทำมีเงินเยอะเหรออะไรเงี้ยก็ถามอ่ะก็ผมก็เล่นอ่ะบางอย่างนะแล้วผมป้าก็ที่คอนเซนเตอร์หลอกเขาเขาจำเงินทองเนี้ยป้าก็บอกมันมีตังค์แล้วกลัวไงแล้วเออเซนเตอร์เปล่าเขาบอกว่าใช่เซนเตอร์เป็นของคนจริงผมถ้าผมไม่มีตังค์เขาจะจับไหมอะไรไหมผมก็มีตังค์เขาแค่จะมีตังค์ไง
2: ผมมาเล่าเพราะเขาจะขอเบอร์ขอตังค์แม่อย่างนี้ใช่ไหม
1: จ้ะ
2: ป
1: ้าอยู่เงินเลย600เองก็ไม่มีเงิน
0: ก็ป้าแนะนำเขาไปให้ว่าไปตามจดหมายเลยค่ะ
1: บอกว่าจดโทรไปก่อนใช่ไหมคะค
0: ุ
1: ณ
0: สีใช่ค่ะไปตามให้ลูกชายอ่ะถ่ายจดหมายมาให้แม่ดูก็ได้หรือว่านั่นแหละให้ไปตามนั้นเลยนะคะไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าแบบเขาอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาไม่ได้บอกแม่หมดว่าทำอะไรมาบ้างเอาบัญชีไปให้คนอื่นใช้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้วของบัญชีมาอะไรเงี้ยแล้วทำไง
0: เอ้า
1: บอกว่าเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วทำไงอ่ะพอหนูเล่น
2: นะคุณป้าแล้วเขาตอนเขาโทรมาเขาจะขอยืมเราเท่าไหร่เพื่อไปเสียภาษีตรงเนี้ย
1: เขาบอกยืม 5,000
0: หือ
2: 5,000 อ๋อยืม 5,000 เพื่อไปเสียภาษีนี้ใช่ไหม
1: จ
0: ้
2: ะอ
0: ื
2: ม
0: แสดงว่าเขาไปพบเจ้าหน้าที่แล้วสิคะถ้าอย่างนั้นเขาถึงรู้อ่ะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่เจอเขาก็กลัวตำรวจไงเกิดเขาเอาเงิน
0: แล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเสีย 5,000 มันต้องเดี๋ยวก็ต้องไปคำนวณอะไรกันก่อนค่ะมันมีลดหย่อนมีอะไรได
1: ้
0: หลายอย่าง
1: แต่เขาก็แบบมีเงินติดตัวยังมีเงินติดตัวไว้ยังไงก็พกกลัวยังไงก็ใช่มันก็มีต้องเสีย 5,000 ยังไงก็ไม่มี
0: ใครอ๋อจะเงินเสีย 5,000
2: ก็ขอเข้าใจแล้ว
0: ลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วครับป้า

0: 45แล้วค่ะ
1: ฮะ
0: 45
1: 45
0: จ้ะ
1: ลูกชาย45แล้วเหรอคะ
0: จ้ะ
1: โอ้ย
0: ป้า70เนี่ยลูกคนโตก็70
1: 45แล้วถ้าอย่างนั้นนั่นแหละให้เขาไปตามจดหมายนั่นแหละมันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวถ้าเผื่อว่าไม่ได้เอาบัญชีให้ไปให้คนอื่นไป
0: ถ้าเขาไป
1: นะคะ
0: ไปแล้วคะ
1: เออให้เขาไปพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรตามจดหมาย
0: เอาบัญชีไปแล้วทำไงอ่ะแล้วต้องทำยังไง
1: เดี๋ยวเขาเรียกเองค่ะไม่ต้องทำยังไงค่ะให้เขาจัดการดีกับป้าอายุ45แล้วค่ะป้าไม่ต้องกังวลแทนเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะให้เขาจัดการชีวิตเองเพราะว่าเดี๋ยวกรมสรรพากรก็จะชี้แจงทั้งหมดว่าต้องมีเอกสารอะไรยังไงบ้าง
0: เขาไม่อยู่กับป้าไม่อยู่กับพ่อเขาอยู่คนคนเดียว
1: นั่นแหละไม่เป็นไรบ้าไม่ต้องห่วงตรงนั้นเขาอายุเยอะแล้วไอ้เรื่องภาษีเนี่ยถ้ามีรายได้ก็ต้องเสียแต่ถ้าไม่เกินก็ไม่ต้องเสียแค่นั้นเองค่ะ
2: เรื่อง
1: ไปพบตามหมายเรียก
0: ก็ผัดผ่อนใช่ไหมเสียภาษีอะ
1: ได้หมดได้ทั้งหมดค่ะแล้วแต่ว่าจะวางแผนกันยังไง
3: เนาะเรื่องภาษีนี่ไม่ได้หรือว่าโหคอขาดบาดตายแล้วป้าเราไม่ต้องกังวล
1: ไม่ต้อง
3: กังวลคุณป้าทำใจสบาย
1: ไม่ต้องกังวล
3: เออ
1: ค่ะ
3: ไม่ต้องกังวลหรอกนะครับเดี๋ยวลูกชายเขาหาหนทางได้
1: ใช่ใช่
3: เขาคงจะไปต้องการมายืมเงินคุณป้าด้วยแหละผมว่า
1: ใช่อันนี้ที่รู้สึกว่าไม่คือหน้ากังวลก็คือว่ากลัวว่าลูกชายจะพูดไม่จริงกับคุณป้าน่ะเอาจริง
0: ๆใช่ทำว่ากลัวป้าไม่ได้กลัวพูดไม่จริงแต่ว่ากลัวเขาติดคุกเขากลัวเขาทำจริงอะไรเงี้ยนะ
1: อ๋อ
0: ป้าไม่
1: กลัวเขาทำจริงเอาถ้าเอาอย่างนี้ป้าถ้าเขาทำจริงเขาก็ต้องยอมรับสภาพในการกระทำของเขาลูกเมียเขามีไหม
0: เมียเขาก็ม
1: ีแต่เมียนั่นแหละก็มีครอบครัวแล้ว
0: อยากอยู่แล้วเขาบอกว่าอยู่นี่ไม่เคยดูแลครอบครัวเลยเขาก็ทำอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เขาก็บอก
0: ก็เลยเขาก็ไม่มีตังค์ไงเขามีรถก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็อยากได้เงินมันเงินน้ำมันอะไรก็เข้ามาอย่างเงี้ยแต่เมียเขาก็เหนื่อยนะลูกก็มีเงี้ยอยู่เขาก็อยากการจังหวัดเขาก็คงไม่เอาลูกมาแล้วแหละเขาบอกว่าแม่ผมไม่เอานะ
1: เอาจริงๆถ้าป้ามีเงิน 5,000 ป้าให้เขาไหมอ่ะ
0: ป้านะป้าจะบอกให้นะคุณสีมีแสนป้าก็ให้มีหมื่นป้าให้ก็เป็นรักโลกมาก
3: ว่าแล้วว่าแล้ว
1: ว่า
3: แล้ว
1: ว่าเนี่ย
3: ดูรักคุณป้าดูรักอย่างว่าแหละก็น้องคนเป็นแม่ก็ต้องรักลูกเนาะ
1: ก็ใจนี่ไม่มีนะถ้ามีนะป้าจะโอนไปแล้วป่านี้เอางี้ป้าไม่ต้องโอนให้เขาใช้ชีวิตของเขาเองค่ะป้าเนาะเข้าใจความรักอะเข้าใจแต่ว่าป้ามีหรือไม่มีไม่ต้องให้ละเขาต้องดูแลครอบครัวเขาเองป้าก็ต้องดูแลตัวเองเนาะตามนั้นนะคะคุณป้า
3: ไม่ต้องทุกข์ใจแทนเนาะคุณป้าถือว่าเรื่องนี้มันเรื่องแบบเดี๋ยวเขาไปคุยกับเจ้าหน้าที่หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้มันไม่ใช่เรื่องมีหมายจับมาอย่างนั้นถ้าเป็นหมายจับนี้ค่อยน่ากังวลนี่มันแค่แบบว่าเรียกไปไก่เกี่ยไปคุยกันได
1: ้ครับอ
0: ื
1: มเนาะโอ้ยไม่ต้องถูกใจป้านะอันนี้ตัวเพื่ออาจจะไม่ใช่สัมภาระด้วยซ้ำเรียกเนี่ยอาจจะเป็นหน่วยงานอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวพูดไปป้าตกใจเข้าไปอีกเลยเอาป้าไม่ต้องใจเลือก45แล้วปล่อยค่ะปล่อยวางป้าปล่อยวาง
0: นะ
1: ฮะ
0: ป้าจะดูแลที่ป้าอยากปล่อยวางแต่ป้าก็แน่ใจว่าถ้ามันมีชีวิตอยู่ป้าก็จะให้ชีวิตมันด้วยนะถ้าพูดแบบน
1: ี้เนาะปล่อยวางปล่อยวางป้านะ
3: ลูกชายถ้าฟังนี่ทำให้คุณแม่ทุกข์ใจเนี่ยจะรู้ไว้เนี่ยนะ
1: ลูกเนี่ยไม่ดีเลยนะอยู่ลำปางเหรอนะถ้าฟังอยู่นะคะลูกอย่าหลอกแม่นะลูกนะโอเคขอบคุณมากนะคุณป้าชนพรขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองนะคะ
3: เสียงสดใสครับสวัสดีครับ

0: ช่วงนี้มิจฉาชีพก็ยังเยอะอยู่นะคะ
1: ครับผม
0: มิจฉาชีพเนี่ยหลอกเรื่องสำแดงหลอกอะไรอย่างเงี้ยน้องดง
1: น
0: ะคะอ๋อเนี่ยพี่สมหญิงบอกว่าไรเดอร์หรือว่าคนขับแกร็บเนี่ยนะมีข้อมูลจากกรมการค้าภายในที่กรมสรรพากรทราบว่ามีรายได้ดังนั้นหน้าที่ก็คือต้องยื่นแบบถ้าไม่ยื่นเดี๋ยวจะมีจดหมายแจ้งมายื่นแบบหรือถ้ารายได้คุณไม่เพียงพอก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่ว่าต้องยื่นนะคะเดี๋ยวจะโดนปรับ200บาทถ้าไม่ยื่นนะเพราะถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ต้องเสียอะไรแต่มีหน้าที่ก็ต้องยื่นทุกปีค่ะคือรายได้ไม่ถึงก็ต้องยื่นเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าขับแกร็บอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะต้องเสียภาษี
1: ไม่เงินเดือนถึงเงินถึงยังไงนะ
0: ใช
1: ่ก็แสนห้าล่ะต่อปีนะรายได
0: ้ซึ่งในลายของป้าธรรมนพรเมื่อสักครู่เนี่ยเราคิดว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่แกบอกแม่ไม่หมด
1: ใช่ใช่
0: เนาะ
1: ใช่
0: อาจจะติดพนันเล่นพนันเปิดบัญชีม้าหรืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าโดนสัมภาระเรียกมาเป็นจดหมายก็ไม่ต้องตกใจก็ไปตามนั้นค่ะก็ไปตามนั้นไม่มีอะไร
1: ใช
0: ่ไม่มีอะไรที่น่าตกใจนะคะไม่ได้น่าตกใจอย่างที่คิดนะเพราะว่ารับมือได้แน่แต่ว่าต้องเรื่องจริงนะต้องเรื่องจริงนะคะไปโทรไปตามท้ายจดหมายนั่นแหละเขาจะมีเบอร์โทรให้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยไปพบคนไหนชื่ออะไรนะคะแม่ไม่ต้องตกใจอะไรมากมายนะคะลูกโตแล้วค่ะแม่ต้องปล่อยบ้างส่วนเรื่องวินมอเตอร์ไซค์กับตำรวจตชด.นุ่ง
1: โอ้ที่เมื่อวานมีคลิปกันว่อนเลยนะฮะ
0: โอ้โหเสียชีวิตนะเนี่ย
1: คลิปที่เกิดเหตุ
0: ใช่ค่ะสุดท้ายเสียชีวิตนะคะซึ่งก็ถือว่าสะเทือนใจไปสองครอบครัวเลยนะหนึ่งครอบครัวของตำรวจเป็นสิบตำรวจตรีนะคะอีกครอบครัวหนึ่งก็ครอบครัวผู้สูญเสียเมื่อวานท่านรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งนะคะพันตำรวจเอกศักยะแสงวันก็บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้ต้องหาก็ไปมอบตัวเองที่สน.มักกะสันเลยจากนั้นสน.มักกะสันก็ประสานที่สน.ห้วยขวางให้ไปรับตัวเพราะว่าเหตุเกิดนั้นที่ประชาสงเคราะห์38ใช่ไหมก็คืออยู่ในความรับผิดชอบของห้วยขวางแล้วก็ให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงเนื่องจากโมโหที่ถูกผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจะทำร้ายผู้ก่อเหตุนั้นดื่มเบียร์และกินอาหารกับแฟนก่อนที่จะเดินกันมาเรื่อยๆจนถึงที่เกิดเหตุโดยตำรวจเรียกมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งที่ห้องพักนะคะไอมาถึงแฟนนะแฟนเนี่ยแฟนของตำรวจอ่ะเรียกมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งที่ห้องพักส่วนตำรวจเรียกให้ไปส่งที่บ้านญาติแถวมักกะสันแต่ราคามันสูงก็เลยมีการต่อราคากันนะคะจากนั้นก็มีปากเสียงกันตอนที่จะเห็นในคลิปเลยนะคะก็เอาอาวุธปืนที่พกติดตัวมายิงใส่มีทะเบียนถูกต้องนะคะปืนอ่ะถามว่าทำไมต้องพกปืนตลอดเวลาท่านรองนครบาลหนึ่งบอกว่าเอาจริงๆนะผมเองก็พกประจำโดยเมื่อวานผู้ก่อเหตุไม่ได้กินยารักษาโรคจิตเวชด้วยผู้ต้องหาเดินทางมากรุงเทพเพื่อที่จะไปสอบปลัดชนงรุ่ง
1: ครับผม
0: ก็ประจำการอยู่ต่างจังหวัดนะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่เขามีการสอบปลัดนะคะว่าไม่ได้สอบก่อเหตุก่อนเนี่ยค่ะเบื้องต้นก็โดนข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพยายามฆ่าพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุจำเป็นเมื่อวานนี้พ่อของตำรวจก็คือสิบตำรวจตรีนำทัพเดินทางไปเยี่ยมลูกชายนะคะก่อนจะเข้าไปคุยกันนิดหน่อยจากนั้นก็เดินออกมานักข่าวก็ถามว่าคุณพ่อบอกว่าผมไม่ได้เป็นตำรวจแต่ว่าลูกอะเป็น ก
2: ็พ่อไม่ได้เป็น
0: พ่อไม่ได้เป็นใช่ค่ะพ่อก็บอกว่าก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหตุมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะซึ่งผมก็บอกลูกแล้วว่าการแก้ไขปัญหาแบบนั้นมันก็ไม่ได้ถูกเมื่อถามว่าลูกชายใช้อาวุธปืนป้องกันตัวใช่หรือไม่พ่อก็บอกว่าก็ไปตามดูคลิปทุกแบบทุกคลิปแล้วไม่ขอพูดอะไรมากขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานตามกระบวนการที่ทำแล้วกันถามวันนี้ลูกชายมาตอบเป็นประหลัดพ่อบอกจริงๆไม่ทราบเลยลูกชายแค่บอกว่าขอติดรถจากสุรินทร์เข้ามาเนื่องจากพ่อเนี่ยเข้ามาหาเพื่อนด้วยคือพ่อก็มากรุงเทพพอดีนะแต่ลูกชายไม่ได้บอกว่าจะมาสอบประหลัดเมื่อถามว่าลูกชายมีอาการซึมเศร้าต้องกินยาทุกวันใช่หรือไม่พ่อบอกว่าลูกชายเป็นคนเครียดอยู่แล้วมีปัญหาส่วนตัวและสามารถขับรถได้ตามปกตินะคะถามว่าตอนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยลูกชายเครียดไหมพ่อบอกว่าร้องไห้แทนลูกชายร้องไห้กับพ่อนะคะก็แต่เขาก็อ้างว่าเขาป้องกันตัวเพราะว่าเขาถูกลุมก่อนไม่น่าเชื่อเนาะ
1: ครับ
0: เรื่องมันแค่ไม่ได้เยอะมากต่อรองราคากันแล้วก็สุดท้ายโดนกระทำก่อนเขาบอกว่าเขาโดนก็คือในคลิปอ่ะนะโดนถีบล้มลง
1: ก็เมื่อวานเห็นคลิปแบบยาวที่ตำรวจเขาไปเอาเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุมานะพี่ก็มีหลายจังหวะของมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตคนจริงนะว่ามันจะเกิดเหตุคือตอนเขาไปยืนต่อราคาสักพักนึงแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ทำท่าเหมือนโบกแท็กซี่คันแรกถ้าคันนั้นเป็นแท็กซี่ที่ว่างหรือเป็นแท็กซี่จอดแล้วรับเขาไปนั้นมันก็จบไปแล้วนะ
0: ก็ไม่มีอะไร
1: ที่เขาโบกมันก็ไม่จอดโบกคันแรกเนี่ยมันก็ไม่จอดอ่ะแกก็เดินไปเดินมานะครับเดินไปเดินมาโบกคันที่สองนะฮะเหมือนกับเขาเข้าไปยืนอยู่ในรั้วฟุตบาทแล้วก็โบกอีกอ่ะมือก็กดโทรศัพท์อะไรไม่รู้แล้วก็โบกแท็กซี่ก็ไม่เห็นหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้จอดรับเรื่องว่าถ้าเกิดว่ามีแท็กซี่ที่ไหนที่เขาเห็นเขาพอดีแล้วก็รับเขาไปพอดีมันก
0: ็ก็ไม่เกิด
1: การทะเลาะกันมันก็จบไปมันก็ไม่เกิดเหตุแต่ว่านะมันเกิดแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะก็ทีนี้พอเขาบอกว่าป้องกันตัวเนี่ยนะก็ต้องไปดูนะครับว่าโอ้ใช่เมื่อวานเห็นมีทนายสายหยุดนะครับทนายสายหยุดแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องของการป้องกันตัวเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: นะว่ามันอย่างที่พี่สิว่ามันสมควรแก่เหตุไหมนะครับก็เขาบอกให้แยกเป็นกรณีนี้เนี่ยว่ามันจะเข้าการป้องกันตัวไหมก็ต้องไปดูว่าจริงๆถ้าป้องกันตัวเนี่ยยิงขึ้นฟ้าปังปังปังปังอย่าเข้ามานะเว้ยอันเนี้ยยิงเป็นนัดเดียวยิงใส่นัดเดียวเพราะว่าตัวเองโดนทำร้ายอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็เป็นเหตุผลในการใช่ก
0: ็
1: เป
0: ็นสำคัญ
1: แต่อันเนี้ยโอ้โหยิงแล้วก็เดินตามไปยิงเนี่ยนะครับ
0: โอ้ใส่หมดแม็กเลยเนาะ
1: โ
0: อ้ตัวรัวเลย
1: คือชาวในเน็ตเขาก็เห็นใจพี่ตชดแหละนะครับเพราะว่าตัวเองล้มคือผมเชื่อเลยว่าจังหวะนั้นถ้าเขาล้มแล้วไม่ลุกขึ้นมานะโดนยำ
0: โดนซ้ำแน่ๆใช่
1: ซ้ำแล้วก็พวกนี้เตะหัวแน่นอนวัยรุ่นเดี๋ยวนี้พอล้มปุ๊บเนี่ยจะมาเตะหัวเราแน่นอนนะครับทีนี้เขาเหมือนเขาโดนถีบไปทีแรกเขาถอยเขาพยายามจะลุกรีบลุกให้ไวก็เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาปืนออกมาก็คงโดนลุมยำนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าพอคุณเอาปืนออกมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพฤติการเนี่ยนะครับคุณจะไปสู้ทางกฎหมายยังไงว่ามันเป็นป้องกันตัวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเนาะการเขียนสำนวนไปอ่ะเพราะภาพมันเห็นอยู่ว่าคือถ้าหยิบขึ้นมาแล้วเหมือนที่บอกปั้งขึ้นฟ้าให้พวกนั้นหยุดเนี่ยได้ไหมล่ะ
0: ก็คือถ้าดูในอย่างที่บอกเนาะในคอมเมนต์ชาวโซเชียลทั้งหลายเนี่ยก็มีแต่คนบอกว่าก็ก ็สมควรแล้วอะไรประมาณนี้เอาจริงๆนะเราเข้าไปอ่านเนาะเออแต่ว่าเอาถ้าในมุมของผู้สูญเสียอย่างภรรยาของคนที่กระโดดถีบตำรวจเนี่ยนะคะก็บอกว่าถ้าเขาไม่ด่าแฟนหนูก่อนไม่มาหาเรื่องก่อนแฟนหนูจะทำไหมปกติแฟนเป็นคนไม่ทำใครอยู่แล้ววันๆก็ขับเซวินก็เธอบอกว่าเธอก็ขายของอยู่นะเขาก็ช่วยเข็นรถมาขายขนมปังปิ้งดูในเหตุการณ์ด้วยนะแฟนเนี่ยก็เขาก็บอกว่าคือเขาไม่คิดว่ามันจะถึงต้องยิงกันอะประมาณนี้นี่คือในมุมของแฟนของผู้เสียชีวิตเนาะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเถียงกันก่อนหน้านี้นั่นแหละเขาบอกว่ายิงจนหมดแม็กเลยแล้วก็โดนไป3คนอีกคนที่โดนลูกหลงคนที่เจ็บหนักคือผู้บอยกับแฟนของแม่ค้าคนนี้นะคะถามว่าถ้าเขาเป็นจิตเวชเนี่ยทำไมให้เขาเป็นตำรวจได้รับความเป็นธรรมไหมและในเมื่อพ่อเขาเป็นตำรวจยศใหญ่เหมือนกันแต่ว่าล่าสุดพ่อปฏิเสธแล้วนะพ่อไม่ได้เป็นตำรวจนะคะแล้วก็บอกว่าต้องมีความยุติธรรมให้หนูด้วยอย่างพวกเพจก็มาลุมว่าสมควรแล้วคุณอย่างนู้นอย่างนี้บอกว่าไม่ได้ลุมให้ดูดีๆก่อนถ้าคน

0: ่อเหตุให้มาหาเรื่องจะมีเรื่องไหมนี่อันนี้คืออันนี้ในส่วนของ
1: ภรรยา
0: ผู้ภรรยาผู้เสียชีวิตค
1: ่
0: ะก็ดูสิมันไม่ใช่เรื่องจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะ
1: มันต้องมีคำพูดอะไรกันนะพี่
0: มัน
1: ต้องมีค
0: ำกินไม่ไปก็ไม่ไป
1: มันต้องมีคำพูดอะไรกันที่ในกล้องมันไม่ได้ยินว่าต่อเขายืน
0: ที่มันยอมกันไม่ได้เลยวินาทีนั้นก็ต้อง
1: มัน
0: ถึงขนาดด่ากันแล้วก็ต้องกระโดดถีบกันขนาดนั้นนะเนาะ
1: ใช่
0: นะคะส่วน
1: พี่ลูกคนที่โดนยิง
0: นั้น
1: ตายสรุปตายคนเดียวหรือสองคนมาดูพี่คนเดียว
0: ตายหนึ่งบาดเจ็บสองค่ะน้องโด้ง
1: ตายหนึ่งบาดเจ็บสองเห็นตัวภรรยาเขาบอกว่าเมื่อวานที่เขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าอาการแฟนเขาสาหัสแล้ววันนี้สงสัยจะไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยก็เราก
0: ็ยังค่ะบาดเจ็บอยู่
1: ยังอยู่
0: บาดเจ็บอยู
1: ่ครับผม
0: ยังอยู่ใช่ค่ะกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะคะก็เดี๋ยวให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ตั้งกรรมการสอบแล้วก็ออกจากราชการไว้ก่อนเขาลาพักผ่อนเพื่อทำธุระส่วนตัวนะแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกนะคะเขามาสอบเป็นปลัดอำเภอนะคะเวลาเพื่อมาสอบในกรุงเทพนะคะก็เมื่อวานนี้ทางกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่21นะคะได้ตั้งกรรมการสอบแล้วแล้วก็เสนอว่าให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็เลยขอให้เชื่อมั่นว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกขั้นตอนของตำรวจจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสและเป็นไปตามกระบวนการนะคะนี่ก็จะเป็นการชี้แจงจากกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเลยนะคะก็คือว่าเป็นตำรวจอะไรอย่างนี้นะได้เกียรติมีปืนอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าในมุมของคนที่แบบว่าวินเนี่ยก็ไม่ควรเข้าไปถีบเขาขนาดนั้นไหมหรือยังไง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้
0: ก็มองกัน
1: แล้วก็ใช่เพราะคนพอคนเห็นกล้องเนาะพี่ก็คนก็มีความรู้สึกว่าแบบว่านี่แหละก็ไปหาเรื่องวินหาเรื่องก่อน
0: ใช่ใช
1: ่ก่อนแล้วก็แล้วสามสี่คนเตรียมเข้าไปวิ่งตามเข้าไปตามลูกพี่อ่ะลูกพี่เปิดให
0: ้
1: พี่ใหญ่เป็นคนขี่ไปก่อนแล้วก็
0: ใช่แต่ในจังหวะที่พอเขาลุกได้จากพอก็โดนกระโดดถีบแล้วเขาล้มลงเนี่ยเขาวิ่งนะเขาหนีนะเขาถึงกลับมาเขาถึงกลับไปเอาปืนในกระเป๋านะเขาวิ่งนะถ้าไม่วิ่งอย่างที่น้องร่มบอกว่าตอนนั้นนี่อาจจะโดนรุมก็ได
1: ้
0: เขาลุกแล้วเขาวิ่งเลยนะคะเขาวิ่งนะ
1: แล้วส่วนหนึ่งที่ชาวเน็ตเขาไม่ค่อยเข้าข้างฝั่งของพี่วินนะเพราะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยคนที่มาคอมเมนต์นะพี่ส่วนใหญ่คือคนที่เขาเคยประสบพบเจอเรื่องราวไม่ค่อยดีกับพี่วินนี่แหละคนแถวห้วยขวางเขาบอกอย่างนี้คนในพื้นที่เนี่ยนะครับเขาบอกว่ากลุ่มพี่วินเนี่ยตั้งวงกินเหล้ามีเสพกัญชาด้วยนะครับเอารถไปขาวมาวิ่งด้วยเอารถไปขาวมาวิ่งเนี่ยมันก็ต้องมีการจ่ายมีการอะไรกันก็กลางนะครับคนคุมวินเนี่ยก็ทำตัวเหมือนกับเป็นหัวหน้าเป็นมาเฟียในการคุมให้รถคอยเคลียร์คอยเอารถขาวมาวิ่งคอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเคยเห็นแบบไปหาเรื่องเด็กวัยรุ่นในพื้นที่กันก็มีก็ดูแล้วก็แสบพฤติกรรมคนแถวนั้นเขาบอกว่าแสบเนี่ยคนก็เลยไม่ค่อยจะเข้าข้างฝั่งพี่วินเท
0: ่
1: าไหร่
0: นี่ไงมีหลายคนเป็นผมก็ยิงวินาทีนั้นเขาบอก
1: นี
0: ่แหละปืนไม่ควรพกเลยนะคะมันคุมอารมณ์ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ร้อยละใช่พี่วิทย์ร้อยละ90มีปืน
0: อยู่ฝ่ายตชด.ค่ะ
1: ครับผมบอกมีปืนแล้วก็นี่แหละมันก็ทำให้แบบว่าเวลาตัดสินอะไรไปมันก็เนาะทำให้เดือดร้อนได้เหมือนกันนะครับการพกปืน
0: ค่ะ
1: ผ กต้องพกแบบมีสติที่หลายคนบอกมีอาจารย์ช้างนี่เขาเป็นนักเรียนในร้อยเป็นครูสอนโรงเรียนในร้อยนะเขาก็บอกว่าพกปืนมันต้องพกอย่างมีสติไม่งั้นปืนเนี่ยจะทำให้เราเดือดร้อนประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ
0: เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
14: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: 13นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะล่าสุดบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตเพิ่มอีก1คันรุ่ง
1: ก็ตามที่เมื่อวานภรรยาเขาบอกเลยพี่ว่าอาการเขาหนัก
0: ก็คือว่าคนที่โดดถีบอ่ะอันนี้เสียชีวิตทีหลัง
1: ครับครับ
0: ค่ะที่บอกว่าการสาหัสคนนั้นอ่ะคนที่แบบมีรอยสักอ่ะที่บอกว่าเพิ่งจะไปสักมาอะไรอย่างนี้นะคะเสียชีวิตสองยังบาดเจ็บอีกหนึ่งนะคะ
1: ก็
0: ดูสิกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยเนาะ
1: ครับ
0: นะคะนี่แหละหนึ่งปืนสองอารมณ์เนาะ
1: ใช่
0: ปืนค่ะแล้วก็อารมณ์ในขนาดนั้นมันรู้สึกว่ามันยังไงก็ยอมไม่ได้อ่ะถูกไหมสมมติถ้าคืออันนี้เราก็อาจจะไปโทษปืนว่าสมมติถ้าตำรวจตชด.คนนี้แกไม่ได้เอาปืนมาด้วยแกก็หนีอย่างเดียวว
1: ิ่งอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ก็ไม่มีใช่ไหม
1: ครับ
0: คือพอลุกขึ้นมาได้แกก็วิ่งอย่างเดียวหรือวิ่งขอความช่วยเหลืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าแหมเนาะคนเราโดนกระทำอะไรอย่างนี้ก็คือคิดว่าโอ้ณวินาทีนั้นมีปืนก็ควักออกมาแล้วก็ยิงไป
1: ครับผม
0: ท้ายก็ต้องมานั่งเสียใจแล้วก็เดือดร้อนอย่างที่บอกนะคะไม่ใช่สองครอบครัวแล้วนะตอนนี้เนาะ3-4ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
1: ครับ
0: จนละค่ะมาดูข่าวบันเทิงล่าสุดก็ต้องไปโฟกัสที่ฟาริดาหน่อยค่ะน้องดง
1: เป็นไงฮะวันนั้นบอกน้ำข้ามแตกแล้วก็บอกไม่ใช่ละไม่น้ำข้ามไม่ได้แตก
0: ไม่แตกแต่ยังยืนยันว่าตั้งครรภ์อยู่นะคะเพราะว่าเธอมีสมุดสีชมพูสมุดสีชมพูก็คือเป็นสมุดฝากครรภ์แล้วก็เมื่อวานนี้ในเพจซอเตาเรื่องนี้ต้องใส่ใจบอกว่าเธอมีเอกสารทางการแพทย์มาประกอบด้วยนะสมุดนี้ก็เป็นสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเธอยืนยันว่าพร้อมจะตรวจ DNA และออกมาขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบขอโทษต่อสังคมที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากนี้จะโฟกัสดูแลลูกในครรภ์หยุดเคลื่อนไหวใดๆแล้วเธอว่างั้นแต่ว่าก่อนที่จะโพสต์เนี่ยนะคะปรากฏว่าโอ้โหมีแชทหลุดเด็ดนะคะตรงแชทก็คือตรงใบไอตัวเทสตั้งคันเนาะไปให้กับนักร้องโซฟันตอนนี้ก็รู้แล้วนะเทสใช่ไหมไมค์ทองคำ
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าก็ส่งไปเหมือนกับให้ตินเลยค่ะเธอบอกว่าขอโทษที่คึกขนองได้เหร
1: อ
0: ขอโทษที
1: ่เป็น
0: ที่คึกขนอง
1: เป็นอันเดียวกันกับที่ส่งให้ตินเลยเหรออ
0: ้าวอันเดียวกันเป๊ะเลยค่ะแล้วมันได้เหรออย่างนี
1: ้
0: เมื่อวานนี้เธอบอกอย่างนี้จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นฟ้าขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่ออธิบายข้อที่จริงและกราบขอโทษจากตัวจริงอันดับแรกขอชี้แจงเรื่องแชทหลุดที่ส่งรูปที่ตรวจคำและกล่าวอ้างก็ตั้งคันกับน้องฟอฟันยืนยันว่าฟ้ากับน้องฟอฟันไม่เคยมีความสัมพันธ์กันใดๆเชิงชู้สาวเหตุการณ์ในแชทเกิดจากการที่ฟาคุยกับบุคคลภายนอกท่านหนึ่งแล้วเกิดความคึกขนองจึงสร้างเรื่องและส่งรูปนั้นไปหลอกคู่สนทนาเธอวันนี้นะ

0: โดยขาดการไตร่ตรองถึงผลกระทบที่จะตามมาฟาต้องกราบขอโทษน้องฟอก็คือน้องฟุกและครอบครัวอย่างสุดซึ้งที่ความสิ้นคิดของฟาทำให้น้องต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงฟาผิดเองจริงๆค่ะส่วนความขัดแย้งทั้งหมดที่ผ่านมาฟาต้องกราบขอโทษพี่จินด้วยที่ฟาได้กล่าวหาและพาดพิงถึงเรื่องร้ายแรงทั้งเรื่องยาเสพติดและการพรากผู้เยาว์รวมถึงขอโทษพี่ๆทางร้านจักรและบุคคลที่3ท่านอื่นๆที่ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องจนได้รับความเดือดร้อนฟาน้อมรับผิด 100% ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากอารมณ์ชั่ววูบขาดสติความรู้เท่าไม่ถึงการของฟาเองซึ่งเป็นการล้ำเส้นและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยเลยฟาไม่มีข้อแก้ตัวใดๆแต่ความผิดพลาดครั้งนี้ฟาขอน้องรับผิดและผลกระทบที่ตามมาจากการกระทำตัวเองเพียงคนเดียวค่ะอะไรของเธออื
1: มนี่บอกเธอก็ปิด IG อะไรไปแล้วใช่ไหมครับพี
0: ่ปิดว่าอย่างนั้น
1: ปิดรับ
0: ปิดไปแล้ว
1: ปิดความเคลื่อนไหวแล้วไม่มีความเคลื่อนไหวแล้ว
0: ก็คืออาจจะแบบว่าเป็นชั่วคราวก่อนมั้งหรือยังไงทบทวนตัวเองคือใช้คำว่าสุดท้ายนี้ขอโทษผู้ใหญ่ทุกท่านขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากความคึกขนองของฟ้าขอโทษที่ทำให้สังคมต้องเกิดความวุ่นวายฟ้าเสียใจและสำนึกผิดจริงๆก็และการหมุนกระแสก็เป็นอย่างไรการที่เธอไปออกเห็นบล็อกก็ต้องลบเทปนั้นแต่ว่ามาออกอากาศสดไปแล้วอ่ะน้อง
1: ครับ
0: สุดยอด
1: เธอขอทบทวนตัวเอง
0: ขอไปทบทวน
1: เวลาดูลูกในท้องให้ดีที่สุด
0: คึกขนองเหร
1: อ
0: ก็นี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะฟ้าเพราะว่าการที่แบบจะไปให้คนโน้นคนนี้มาเป็นพ่อของเด็กอ่ะมันเป็นผลมันเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเรียกว่าตลอดชีวิตของเด็กคนนั้นนะถ
1: ู
0: กไหมตรงพ่อตรงปกหรือเปล่าเรื่องของ DNA เรื่องทางกฎหมายอู้เยอะแยะเลยทำไมทุกคึกขนองอะไรแบบนี้
1: ค่ะก็เห็นเขามีการนัดหมายตอนแรกเขานัดหมายกันนัดตรวจ DNA นี่นะฮะผู้จัดการของน้องตินตินเนี่ยเขาติดต่อมานัดหมายทำการตรวจ DNA วันที่20มิถุนายนเวลา17นาฬิกา
0: 5วัน
1: พี่
0: คร
1: ับฟ้าก็บอกว่าตอนนั้นน่ะตกใจทำอะไรไม่ถูกตอนที่ได้ทราบข่าวนะว่าต้องมีการแบบตอนนั้นกระแสกำลังแรงพี
0: ่
1: แล้วตอนที่มีการนัดหมายว่าให้ไปตรวจ DNA เขาบอกว่าเขากังวลกังวลเกี่ยวก
0: ับ
1: ความเสี่ยงที่จะต้องไปเจาะน้ำค่ำไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กังวลแต่เขาก็บอกว่าเขาพร้อมนะสุดท้ายแล้วเขาก็มีความพร้อมที่จะไปตรวจ DNA ตามวันและเวลาที่มีการนัดหมายกันเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจอีกไม่กี่วันนั้นพี่นะ
0: ค
1: ่
0: ะตอนแรกนึกว่าตกใจว่าท้องอันนี้คือไม่ใช่ตกใจว่าท้องตกใจว่าฝั่งนู้นก็คือนัดตรวจ DNA อย่างนี
1: ้หรอใช่ใช่ใช
0: ่
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ก็เลยตกใจน้ำค่ำ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่นี้15ใช่ไหมพี
0: ่15อีก5วัน
1: อีก5วันอีก5วันก็ไปตรวจแล้วก็รอแต่แล้วก็รอผลอีกเนาะ
0: ค่ะ
1: ต้องรอผลอีก
0: เดี๋ยวนี้เขารู้ผลเลยใช่ไหม
1: หรือเปล่า
0: ไ
1: ม่รู้นะรู้เลยเหรอครับ
0: เดี๋ยวนี้ก็คงระทึกใช่ไหมหรือยังไงในมีคนหนึ่งชื่อฟอร์มเป็นพี่ชายของโฟกนะคะฟอร์มเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาเคยมีโอกาสถ่ายรายการด้วยกันกับฟานะฟาดิดาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมาเสริมเป็นนักแสดงเป็นเอ็กตราซึ่งฟอร์มก็บอกเขาเล่นประจำอยู่ก็มาสักประมาณเดือนละครึ่งเดือนครั้งนึงอ่ะหนึ่งเดือนต่อหนึ่งครั้งเนาะเวลาเจอกันก็คุยปกติหลังมาเขาบอกว่าไอ้เรื่องมีเรื่องส่วนตัวเข้ามาบ้างเขาจะมักจะพูดว่ารู้จักบุคคลที่3ที่เรารู้จักด้วยหนูได้งานกับคนนั้นมาคนนี้มาเปิดหัวให้คุยด้วยอะไรอย่างนี้นะคะหลังๆเริ่มชวนให้ไปส่งที่บ้านซึ่งฟอร์มบอกว่าพอเป็นแบบนั้นผมก็เลยเฟดตัวออกมาเพราะว่าผมมีงานคอนเสิร์ต นะคะต้องซื้อบัตรเข้าไปดูเขาก็ซื้อบัตรเข้าไปดูกับเพื่อนด้วยนะอันนี้เป็นคอนเสิร์ตปิดนะงานผมก็มีน้องชายผมช่วยร้องเพลงก็คือโฟกพอเขาเห็นโฟกน้องชายผมเห็นพ่อแม่ผมด้วยคราวนี้ก็มาทักมาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วมีวันหนึ่งฟอนบอกว่าเขามาบอกผมว่าอย่าบอกใครนะตอนนี้ฟานอ่ะคุยกับโฟกอยู่อ้าวคราวนี้ฟอนบอกว่าผมก็ต้องรีบโทรหาโฟกกลัวมีปัญหาเพราะว่าไม่อยากให้โฟกเนี่ยไปคุยกับแฟนคลับในเชิงชู้สาวน้องก็เอาแชทมาให้ผมดูก็เลยไม่ได้ตอบอะไรไปมีแค่บอกขอบคุณครับบ้างแค่นี้เนาะคราวนี้มีผู้หวังดีส่งที่ตรวจคันที่ฟาริดาส่งให้ผู้หวังดีว่าท้องกับน้องชายผมด้วยเรื่องมันคล้ายกันเลยเปลี่ยนจากเป็นซินมาเป็นน้องชายผมแล้วคราวนี้เขาบอกว่าอย่างนั้นก็อันเดียวกันนั่นแหละค่ะฟอร์มก็บอกว่าตอนที่ฟาริดามาตีสนิทเนี่ยพอผมปฏิเสธเขาก็เลยทักไปหาโฟกน้องชายเนี่ยค่ะก็เลยพยายามให้น้องเลี่ยงๆบางทีน้องผมอ่ะก็ไม่ทันคนขอให้ไปส่งที่บ้านบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีชวนไปดูหนังบ้างฟังตอนแรกผมก็เชื่อนะไอ้ฟอร์มเขาบอกงั้นนะเพราะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะผมว่าไม่มีผู้หญิงที่ไหนแบบกล้าพูดอะไรแบบนี้แต่พอมีหลักฐานเข้ามาทางผมจากผู้หวังดีผมก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นสารตั้งต้นให้เกิดเรื่องนี้แต่ข้อที่จริงดูย้อนแย้งไปหมดผมไม่รู้จุดประสงค์เขาคืออะไรนั่นแหละนี่คือครอบครัวนี้ที่โดนเกือบทั้งคู่นะทั้งโฟกและฟอร์มเลยนะคะแต่โฟกก็บอกว่าเขาไม่เคยไปอยู่ต่อ2ต่อ2อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ดาราก็เคยเตือนเขาว่าอย่างนั้นค่ะ
2: ค่ะผม
0: แต่ว่าตัวเขาก็สารภาพไปแล้วนะทุกคน
1: ฮะว่าอลละเวงยิ่งกว่าหวยอีก
0: หวยนี่ก็เริ่มจะจบกันแล้วนะใช่ไหม
2: ครับผม
1: เดี๋ยวรอดูเราคงได้ไปตรวจดีเอ็นเอคงจะได้ตอนนั้นแหละเนาะมันก็เป็นโอกาสพิสูจน์แหละจริงแล้วถ้าเป็นจริงๆก็ตอนนั้นแหละโอกาสของจริงๆเขาต้องพิสูจน์ความเป็นพ่อกันไปจะได้กลับเข้าวงการจะได้ทำงานกันต่อ
0: เอาถ้าไม่ไปตรวจได้ไหม DNA ไม่ไปอ่ะ
1: ไม่ไปมันก็เป็นคอรหาอยู่อย่างเงี้ยพี่ใช่ไหมเพราะตอนนี้โดนแกมี่เขาพักงานแล้วนะพ
0: ัก
1: งานเพื่อพิสูจน์ว่าเขาจะยังไงต่อล่ะสังคมก็จับตาดูอยู่ไงพี่ถ้าไปตรวจเนี่ยถึงผลจะออกมายังไงมันก็ผมว่าเป็นผลดีกับทุกคนนะมันจะได้แบบไปกันต่อได้อ่ะ
0: เอาไม่สมมติถ้าทางฝั่งฝ่ายหญิงไม่ไปไงก็ไม่เป็นคนหาอยู่อย่างนั้นอ่ะเขาไม่ไปอ่ะเขาบอกว่าไม่มีเวลาเขาจะเลี้ยงลูกก็จะดูแลคันจนกว่าจะคลอดอะไรอย่างนี้ได้ไหม
1: ก็ถ้าแต่ถ้าคุณจะเรียกร้องนะพี่ถ้าคุณจะหาคนเลี้ยงดูเรียกร้องดูแลมันก็ต้องมาจบที่เรื่องการพิสูจน์ใช่ไห
0: ม
1: แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าฉันจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวฉันอยู่ดูแลลูกของฉันไปเองได้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ตรวจก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าแบบว่าคุณอยากให้เรื่องนี้มันจบแบบฝ่ายชายยืดอกยอมรับเริ่มต้นกันใหม่เพราะเขาก็ยังเด็กนะ
0: ค่ะ
1: ก็ไปตรวจให้มันรู้แล้วให้มันรู้เรื่องกันไปก็แล้วแต่มุมนะแล้วแต่มุม
0: ก็แล้วแต
1: ่ขาผม
0: ค่ะ
1: แต่ที่ไม่ต้องรอนี่ดีกว่าพี่ทุกปีเราจะต้องเอาเลขมาฝากนะครับวันงานรำลึกนะครับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะพี่ปีนี้รำลึก34 ปีนะครับ34 ปีก็3วันแล้วครับที่จัดงานนะครับที่วัดทับกระดานที่สุพรรณนะฮะแน่นอนว่าลูกชายนะครับน้องเพชรนะแล้วก็ป้าไกรสอนนะครับคณะดนตรีหางเครื่องวงดนตรีก็เดินทางไปที่ศาลาริมสระน้ำที่วัดกระดานนะครับนำดอกกุหลาบสีแดงไปกราบบูชานะครับแม่พึ่งนะฮะก็หุ่นแม่พึ่งอยู่ที่นู่นเนาะนะครับ ป้าไกรสอนอธิษฐานจิตบอกกล่าวดวงวิญญาณก่อนเลยครับว่าขอให้แม่พึ่งมาดลบันดาล นะให้โชคลาภกับแฟนเพลงหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวจะทำการเสี่ยงล้วงไหนำโชคเขานะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับจากนั้นนะครับเพชรก็หยิบทุกปีนะของเพชรก็จะหยิบขึ้นมานะครับ

0: สิร์ตนะครับตอนกลางคืนนะก็มีน้องเพชรมีป้าไกสอนนะมีพี่องค์สลักจิตนะครับมีน้องปาวลีมีน้องลำไยหายทองคำนะครับมีป้าเสรีรุ่งสว่างนะฮะแล้วก็มีศิลปินอีกมากมายนะครับขึ้นมอบความสุขให้กับแฟนๆน
1: ี่
0: เต็มไปหมดเลยนะครับดวงใครดวงมันนะเรื่องแบบนี้นะพี่นะดวงใครดวงมันนะครับ
1: ขอให้ได้ทุกคนแบ่งปันแบ่งปัน
0: แบ่งปันนะ
1: คนละนิดคนละหน่อยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเรื่องของใครอีกเดี๋ยวนะไม่มีแล้วเน
0: า
1: ะ
0: น้องไปกีฬาเลยไม่ผิดนะฟุตบอลโลก
1: ได้ค่ะ
0: เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเอาเมื่อคืนผลงานของทีมญี่ปุ่นกันแล้วกันทีมชาติญี่ปุ่นนะครับตัวแทนจากเอเชียนะฮะเอเชียเราลงเล่นมาเนี่ยยังไม่แพ้เลยนะพี่เดี๋ยวไล่ตั้งแต่เกาหลีใต้กันเลยนะวันแรกนะฮะเป็นคู่ที่สองต่อจากคู่เปิดสนามนะเกาหลีใต้นี่ก็พลิกแซงชนะเช็คไปนะเช็คเกียร์ไป2-1นะครับหลังจากนั้นมาเป็นคิวของกาตาร์นะฮะกาตาร์นี่ก็ไล่ตีเสมอนะครับไล่ตีเสมอได้1-1นะโอ้โหเห็นบอกว่ากาตาร์เนี่ยนะฮะโดนบี้มาตลอดทั้งเกมเลยนะครับ
1: โอ
0: ้เดี๋ยวนะกาตาร์เนี่ยเขาเจออะไรนะเดี๋ยวมาดูนะนะโปรแกรมอ๋อเจอสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: โดนสวิตเซอร์แลนด์นะฮะทีมจากยุโรปเนี่ยโอ้โหพับสนามบุกยิงใส่20 กว่าครั้งนะฮะแต่ว่าผู้สาประตูก็เซฟไปได้นะจนช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับมาตีเสมอได้สำเร็จนะครับกาตาร์ก็ไม่แพ้มาถึงคิวออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียนี่ก็ชนะตุรกีได้นะ2-0แล้วเมื่อคืนนี้นะครับเบอร์1เอเชียนะครับทีมชาติญี่ปุ่นนะตีเสมอเนเธอร์แลนด์ได้2-2โอ้โหผลงานทีมจากเอเชียนี่ไม่ธรรมดาจริงพี่สีนะครับเดี๋ยวรอลุ้นพวกอิรักอิหร่านอุซเบกิสถานจอร์แดนอีก4ทีมนะฮะ4ทีมก็ล่าสุดนะครับทัพนักกีฬาของทีมชาติอิหร่านเดินทางถึงสหรัฐแล้วครับพี
1: ่เรียบร้อย
0: เขาบอกทันทีที่ลงเครื่องเนี่ยก็เจอปัญหาละม็อบประท้วง
1: เอ้าเป็นม็อบชาวไหนอ่ะ
0: คนอเมริกันไม่ปลื้มไปประท้วงถึงหน้าสนามบิน
1: ไม่ให้อิหร่านเข้าเหรอไม่ให้อิหร่านแข่งเหรอ
0: ก็มาแสดงออกกันนะพี่นะ
1: เออๆ
0: นะครับ
1: จะประท้วงอะไรสงครามนี่ใครเริ่มก่อน
0: ไม่รู้ละก็ไม่อยากให้มาคนอเมริกันก็
1: ไม่อยากมาจะมาบ้านฉันทำไม
0: อเมริกัน
1: อ
0: ่ะ
1: เ
0: ขาพิพากษาเป็นอเมริกันน่ะอเมริกันคืออเมริกันน่ะเหมือนที่เราดูในหนังน่ะนะครับแล้วก็พอทันทีที่ทัพนักเตะอิหร่านนะครับบินมาถึงลอสแองเจลิสออกจากสนามบินนี่ต้องออกอย่างรวดเร็วตรงไปที่พักทันทีเลยครับ
1: โอ้โหนี่เดินไปไหนคงไม่ได้เลยนะดังนั้นเนี่ย
0: โอ้โหไม่ได้เลยแล้วก็โรงแรมการรักษาความปลอดภัยนี่คงจะแน่นหนาเลยนะที่โรงแรมอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะฮะโอ้โหก็เป็นที่จับตานะนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้จริงทีมประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ได้มาเก็บตัวในที่อเมริกาเนาะเก็บตัวฝึกซ้อมแต่อิหร่านเนี่ยต้องไปเข้าแคมป์เก็บตัวที่เม็กซิโก
1: ไปพักก็ยังต้องไปเม็กซิโก
0: ใช่ต้องไปอยู่ที่เม็กซิโกอ่ะแล้วก็เมื่อวานที่มาเนี่ยมีสตาฟ11 คนนะครับที่ยังไม่ได้เดินทางมาด้วยนะเท่าที่เราฟังข่าวกัน11 คนนี้พี่ก็คือเช้าวันแข่งอ่ะคุณบินมาได้ แล้วพอบอลจบคุณกลับไปเลยกลับเม็กซิโกไปเลยห้าม

0: างในอเมริกาเด็ดขาด
1: โอ้ย
0: อันนี้11คนแต่ว่าทีมนักเตะกับสตาฟบางคนที่ได้วีซ่าเนี่ยก็สามารถมาค้างได้คืนนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตะนะครับโอ้ยนะมันยุ่งยากจริงๆนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เตะกับนิวซีแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นนักเตะอิหร่านก็ได้มาพักก่อนตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวเตะเสร็จก็บินกลับไปที่เม็กซิโกไปตั้งหลักก่อนไปซ้อมไปอะไรที่นู่นแล้วเดี๋ยวถึงพอจะขิงคิวใกล้ถึงนัดที่สองก็บินมาใหม่อย่างเงี้ย
1: ทำนี้ก็ได
0: ้สุดมันก็ทุลักทุเลแล้วถ้าพูดถึงนะ
1: สมมุตินะถ้าอิหร่านมีโอกาสให้อิหร่านได้ชิงกับอเมริกา
0: ชิงคงไม่ถึงพี่แต่ว่ารอบสองถ้ามีไม่รู้ว่าสายสองสายนี่มีสิทธิ์มาเจอกันไหม
1: แน่นอนสิมีไหมเป็นไปได้ไหมเนี่ย
0: เดี๋ยวต้องไปไล่ดูคือมันก็จะจับไข้กันนะพี่อาทิตย์หนึ่งสายนี้เจอที่สองมั่งสองสายนี้เจอที่สามของสายนี้มั่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันต้องไปไล่ดูกันว่าเดี๋ยวผมไปไล่ดูมาให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาบอก
1: แต่ละทีมอาจจะต้องชนะมาอย่างเดียวแล้วมาเจอกันเป็นไปได้ไหม
0: มันเป็นไปมันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวขอเวลาไปดูพี่ว่าทั้งสองสายเนี่ยมันมีโอกาสมาเจอกันรอบไหนยังไงบ้าง
1: หรือเปล่าเนาะ
0: เพราะบางทีแบบมันมีพอเข้ารอบมาแล้วมันจะเป็นรอบ32ทีมอย่างเงี้ยมันจะมีสายบนสายล่างที่1สาย A จะเจอกับที่2ของสาย C ที
1: ่
0: 3ของสาย B อะไรอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวมันต้องมาดูว่าเขาวางทีมไว้ยังไงแล้ว2ทีมนี้ต้องมีโอกาสจะมาเจอกันต่อเมื่ออะไรยังไงเนาะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวขอเวลาไปดูว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกนะครับพี
1: ่นะลองดูว่ามันจะสนุกแค่ไหนเนาะถ้ามันเป็นไปได้นะคะนะคะเพราะว่าในการแข่งขัน
0: แมตช์จุดโลก
1: ฟุตบอลโลกรอบนี้มันมีอะไรที่เป็นแบบคือหลายคนก็เอ๊ะหลายอย่างอยู่นะอย่างเช่นที่เรารายงานไปว่าผู้ตัดสินชาวโซมาเลียก็ไม่สามารถมาทำหน้าที่ได้นะคะเนื่องจากว่าอเมริกาปฏิเสธไม่เข้าประเทศนะเพราะว่าเขาไม่ชอบประเทศโซมาเลียไม่ได้ชอบโดนัลด์ทรัมป์ไม่เกี่ยวกับผู้ตัดสินหรอกแต่เชื่อไหมเขาบอกว่าอันนี้เขาบอกว่าถึงแม้ว่าทางผู้ตัดสินคนนี้ชาวโซมาเลียจะไม่ได้มีส่วนร่วมในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะแต่ทางฟีฟ่ายังต้องจ่ายเงินให้ตามเดิมนะคะน้องดวง
0: อ้าว
1: ต้องจ่ายค่ะเพราะว่ามันเป็นอยู่ในสัญญาเลยค่ะไม่ได้มาก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้เขาเพราะว่าเขาไม่ได้มีส่วนผิดอะไรนี่ก็คือตกลงกันแล้วมีสัญญาแล้วนะคะก็ต้องจ่ายค่ะไม่ได้มาเต่าก็จ่ายให้เขาเหมือนเดิมทุกสิ่งอย่างน
0: ี่มีวิธีรับรายงานเลยนะอย่างหนึ่งได้เงินก็น่าจะได้เยอะอยู่นะ
1: เยอะอยู่แน่นอนเพราะว่าถ้าตามตารางเดิมเนี่ยผู้ตัดสินชาวโซมาเลียคนนี้จะต้องตัดสินอยู่หลายแมตช์อยู่นะคะเยอะมากด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องจ่ายตามเดิมจ่ายตามเดิมถ้าฟีฟ่าต้องจ่ายเต็มจำนวนเลยก็ใช้คำนี้ว่าต้องจ่ายเต็มจำนวน
0: ผมว่าฟุตบอลโลกเนี่ยหรือว่ามัน100กับ4นัดแล้วนัดหนึ่งเนี่ยมีกรรมการ1นะกำกับเส้น2กรรมการ VAR อีก2บางที5 6คนนะพี
1: ่ค่ะ
0: ไม่รู้ล่ะนะครับใครจะได้ตัดสินไม่ได้ไม่รู้แต่ปีนี้ผมเชียร์อะไรนะพี่ผมเชียร์ให้บราซิลยิงประตูเยอะเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีให้เป็นแชมป์ไม่ได้แต่ให้ยิงประตูเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่ามีดาวโอลิแฟนนะเขาเป็นคนบราซิลนะสาวสวยเป็นนางแบบเป็นดาวโอลิแฟนเลยนะเขาบอกว่าเขาจะแจกภาพ ส่วนตัวภาพสยิวเขาทุกครั้งถ้าเกิดว่าบราซิลยิงประตูได
1: ้ใช่วันนี้เองยิงเท่าไหร่ได้เยอะอย่างนี้เหรอยิงเท่ายิงเยอะเท่าไหร่ได้เยอะเท่านั้น
0: โอ้ยิงถ้าห้ายิงได้ห้าศูนย์ห้าลูกขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมได้ดูห้าภาพ
1: เดี๋ยวเขาแจกผ่านอะไรผ่านไหน
0: เขาบอกว่าในโอลี่แฟนของเขา
1: โซเชียลส่วนตัวอ๋อ
0: นะครับเขาบอกอย่างงี้เขาบอกว่าที่เขามาลงอย่างงี้ไม่ใช่พาเรื่องตื่นตังอะไรนะเขาบอกว่าผู้คนในบราซิลอ่ะไม่ค่อยตื่นเต้นกับฟุตบอลโลกเท่าไหร่เลยซึ่งมันดูแปลกมาก
1: ฉันต้องออกมา
0: เขาบอกว่าฉันโตมากับความหลงไหลในฟุตบอลเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนเนี่ยนะฮะส่งใจมาเชียร์ทีมชาติบราซิลกันมากขึ้นฉันก็เลยเอางานของฉันมารวมกับฟุตบอลเอาสองสิ่งที่ฉันรักมารวมกันก็เลยได้ไปออกมาก็คือฉันจะสัญญาว่าจะส่งภาพนูตให้กับแฟนเพื่อชมกันฟรีในทุกๆประตูที่ทีมชาติบราซิลทำได้เอาไหมคุณผู้ฟังเชียร์บราซิลไหมได้ยินนี้เชียร์บราซิลไหมล่ะ
1: เออเขายังไม่ได้บอกเลยว่าภาพขนาดไหนภาพแบบไหนใช่ไหมบอกได้ยัง
0: ก็
1: เออ
0: คือเขาบอกมันก็คงถ้าเขาเป็น only fan ภาพมันก็ต้องตามที่เราคิดไว้แหละพี
1: ่ไม่ก็อาจจะส่งภาพลูกแมวน่ารักมาให้ก็ได้เออจะได้ส่งกับชายทั่วโลกโดนหลอกนะฮะ
0: โดนหลอกโดนเธอหลอก
1: ยังไม่ได้บอกเลยว่าส่งภาพไหนอาจจะแบบภาพกำลังอุ้มแมวอยู่อะไรอย่างนี้รอดูรอดูสนุก
0: ครับผม
1: ปิดค่าบันเทิงและกีฬา
0: ค่ะเมาข่าว
1: เล่าบันเทิงขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูทีคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ค่ะ
0: ครับผมนะฮะแล้วก็ฝากต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับพี่สำหรับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับก็เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสบน LINE แอดแล้วนะครับแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็หลายคนนะครับอยากจะแก้หนี้เสียเนาะแต่ว่าจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับบางคนก็อาจจะไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาการเตรียมเอกสารมันหลากหลายขั้นตอนนะครับก็ตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงแซมนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินนะครับเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสนะครับให้คุณได้แก้หนี้เสียได้เองผ่านไลน์ทางการแอดแซมโซเชียลนะครับ AMC นะก็ทำทุกขั้นตอนได้ในไลน์เลยนะครับสะดวกง่ายจบในที่เดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าเช็คสิทธิ์แล้วผ่านก็ถือว่าลงทะเบียนแล้วนะครับยืนยันตัวตนเลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณนะครับมี2แผนนะครับคือ1จ่ายปิดจบลดเงินต้นนะครับสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวหรือว่าแผน2นะครับผ่อนชำระลดเงินต้นสูงสุด 30% นะครับผ่อนได้นานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็เป็นการลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชำระเงินตามแผนที่เลือกไว้เลยนะฮะนี่แหละสิ่งสำคัญนะครับนะฮะยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะถ้าเราปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับนี่แหละนะฮะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาว3ปียิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานกว่า5งวดต่อเดือนก็ลดลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับพอปิดหนี้ได้ประวัติเครดิตบูโรก็กลับมาดีครั้งหนึ่งเพิ่มโอกาสในการเข้าสินเชื่อในอนาคตได้นะครับก็โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสมัครได้เลยนะครับพาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะครับนี่ฮะปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับ
1: ค่ะ
0: น้องฝากไว้ครับ
1: ใช่ค่ะโครงการดีๆเนาะคนก็เป็นหนี้กันทั้งนั้นแหละแต่ว่านั่นแหละอยู่ที่เราจะบริหารจัดการนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสแล้วนะคะ
0: อืมอืมอืม ใช่เลยพี่ใช่เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ลองเข้าไปศึกษาดูเนาะ

0: มาดูข่าวเรื่องของการปลดล็อกจักรยานพ่วงข้างกันนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเพื่อถือในประเทศไทยนะคะทุกภาคทุกจังหวัดมันต้องมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะเนี่ยค่ะก็เห็นบอกว่าล่าสุดนั้นกรมการขนส่งทางบกได้พิจารณาปรับปรุงแนวทางในการจดทะเบียนรถพ่วงข้างเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเอารถมาสู่ระบบการจดทะเบียนแบบถูกต้องคือปัจจุบันนี้รถพ่วงข้างเข้าใจว่าทุกคนก็คือก็ใช้มอเตอร์ไซค์อ่ะก็เป็นแค่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาทีนี้รัฐบาลเขาก็มองว่าเพื่อให้รถนั้นมีความปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนนะคะก็คือรถพ่วงรถพ่วงข้างอะไรพวกนี้นะคะปัจจุบันนี้มีคนใช้กันเยอะมากเพราะว่าสามารถเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพเนาะดำรงชีวิตได้เคียงคู่กับชุมชนเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรอย12ค่ะหรือว่ารอย12ให้เป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแบบถูกกฎหมายเลยน้องรุ่งก็สามารถไปยื่นคำขอแล้วก็เอารถไปตรวจสภาพและชำระภาษีนะคะอัตราภาษีของมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยอยู่ที่150บาทเอาไปจดทะเบียนก็รายละเอียดก็ความยาวไม่เกิน 1.75 เมตรความสูงไม่เกิน2เมตรโอ้2เมตรหรอรวมหลังคาด้วยเพราะว่าอย่างมอเตอร์ไซค์พวกขายส้มตำหรือขายอะไรมันต้องมีหลังคาเพราะฉะนั้น2เมตรมันจะเตี้ยไปไหมอ่ะแต่เขาให้รายละเอียดเท่านี้ว่าความสูงต้องไม่เกิน2เมตรความกว้างไม่เกิน 1.1 เมตรและความกว้างรวมกับตัวมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน 1.5 เมตรต้องตรวจสภาพด้วยนะแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ต้องมีไฟหน้าไฟหน้าต้องสีขาวหรือสีเหลืองเท่านั้นเพื่อให้ผู้ใช้ถนนได้มองเห็นชัดเจนมีแผ่นสะท้อนแสงเรียบร้อยติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงตรงท้ายแล้วก็เพิ่มการมองเห็นในช่วงเวลากลางคืนด้วยค่ะอ่ะก็ดีนะจะได้ถูกต้อง
1: ครับ
0: แต่ว่า
1: ใน
0: ช
1: ่
0: วงที
1: ่
0: กำลังรอจดทะเบียนน่ะเราก็ไม่อยากให้พูดก็พูดเนาะตำรวจก็เตือนก่อนนะพี่นะอย่าเพิ่งไปจงไปจับก่อนนะคะให้เขาพร้อมก่อนนะเห็นใจเพราะว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ครับครับ
0: มันต้องมีค่าใช้จ่าย
1: ในการไปทำรถให้เวลาหน่อยให้เวลาหน่อย
0: ใช่ให้เวลาหน่อยนะคะที่ตำรวจเนาะอย่าเพิ่งอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็รุ่มอร่วยกันอยู่ก็อ่ะก็ยังถ้ายังไม่พร้อมก็ให้เขาหน่อยนะคะเพราะว่าขึ้นเที่ยวมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นรถเก่าอ่ะเอาจริงๆตรงๆนะสภาพแต่ละคันก็จะเป็นรถเก่านั่นแหละเอามาเสริมเหล็กเข้าไปบางคนบางคันก็อาจจะดูแก้งเก่าแล้วแต่ว่าก็ยังสามารถทำมาหากินได้อยู่เพราะนั้นรายละเอียดสำคัญว่าความยาวความสูงความอะไรอย่างนี้นะค่อยๆเตือนไปเดี๋ยวค่อยๆปรับ
1: เนาะ
0: อย่างน้อยเอามาใช้เป็นรถเศรษฐกิจชุมชนจริงๆนะบางหมู่บ้านนะถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนาะโอ้ยชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่รู้จะซื้ออาหารที่ไหนเพราะถ้าไปตลาดมันก็ไกลอ่ะน้องดวง
1: โอ้
0: เออแล้วก็มาขายถึงหน้าบ้านเลยมันก็สะดวกมาก
1: จริง
0: เนาะฝากพี่ตำรวจด้วย
1: ครับผมเราไปพักสักเพลงนะพี่เนาะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกัน
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
7: โอ้ยปวดท้อง
8: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
7: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
8: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิตโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับเช้าวันจันทร์นี้ค่ะ
3: ครับก็สรุปตัวเลขให้พี่เมื่อวานเนี่ยเป็นวันสุดท้ายนะครับที่เขาเปิดให้ขึ้นไปเที่ยวบนปราสาทตาควายเนิน350พวกนั้นนะพี่ไปดูความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับระหว่างประเทศไทยกัมพูชาช่วงนั้นนะพี่นะ
2: ฮะ
3: คุณจริงก็น่าไปนะถ้าเราเป็นคนที่อยู่แถวนั้นนะครับก็เท่าที่เขาเปิดแล้วก็มีทหารพาขึ้นไปเที่ยวชมเนี่ยนะมีนักท่องเที่ยวคนไทยไปทั้งหมด 3,227 คนพี
2: ่โอ
3: ้เออที่ขึ้นไป
2: ค่ะ
3: เขาเปิดให้เข้าไปเที่ยวกันเนี่ยตั้งแต่6โมงเช้านะครับถึงบ่าย3โมงครึ่งนะก็ได้ขึ้นไปถ่ายรูปกับตัวปราสาทตาควายที่ตอนนี้มันก็เป็นซากปรักหักพังอ่ะนะฮะช่วงนั้นที่เราอ่านข่าวกันแล้วบอกว่ากรมศิลป์เขาบอกว่าเขาซ่อมได้แต่มันก็สวยอีกแบบนะมันก็มีความคลาสสิกอีกแบบนะครับว่ามันเป็นร่องรอยให้เราได้เรียนรู้นะว่าเออนะนะประวัติศาสตร์เราเคยสู้รบนะครับกว่าที่ตรงนี้กลับมามันก็อาจจะไม่ง่ายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันทำให้เกิดความมันทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับ
2: เขาบอกมี
3: ผู้แทนร้านค้าเนี่ยนะครับไปตั้งร้านเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ย44ร้านค้าเออนะครับก็เกิดการซื้อขายกันในชุมชนน่ะเป็นเศรษฐกิจชุมชนขึ้นมาด้วย
2: ค่ะ
3: แต่พอมีคนไปเที่ยวหลักพันน่ะพี่เองใช่มั้ยไปเนี่ยมันก็ต้องมีแล้วแหละน้ำขนมยาดมยาหม่องมันก็ต้องขายได้แล้วล่ะ
2: เตรียมต้องเตรียมขายใช่มั้ย
3: ครับผม
2: น้ำนี่ยังไงก็ขายได
3: ้ครับเตรียมร่างกายไปให้ดีนะมีคนที่เดินแล้วขึ้นไม่ไหวเนี่ยนะฮะ10คนนะหนึ่งในนั้นเนี่ยหน้ามืดนะจะเป็นลมนะก็มีนะจะผู้สูงอายุอ่ะพี่สี
2: เออแต่ก็อยากไปอย่างนี
3: ้
2: หรอ
3: ก็อยากไปดูอ่ะสักครั้งนึงเราได้ผืนที่แผ่นดินเรากลับมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับ
2: เออ
3: ขึ้นไปเนิน350มันคงจะสูงเหมือนกันนะก็เดี๋ยวถ้ามีการเปิดรอบใหม่เดี๋ยวจะมาแจ้งให้นักท่องเที่ยวได้เผื่อได้ไปกันเนาะ
2: คร
3: ับน้องคนไทย
2: อันนี้ที่เดียวกันไหมที่ทหารเตือนด้วยโทรโข่งทุกรอบว่าอย่าเดินไปริมๆนะเดี๋ยวถ้าตกลงไปก็จะเป็นคนเขมรเลยอย่างเงี้ย
3: นี่แหละ
2: อ๋อที่นี่เลยใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่คร
2: ับ ขำที่ทหารเขาก็จะพูดตลอดนะอย่าเดินเลยไปนะอย่าเดินเลยนะเดี๋ยวล่วงลงไปเดี๋ยวตกลงไปกลายเป็นเขมรเลยนะอะไร
3: เพราะนี่ไปพื้นที่จริงเลยพี่ไปพื้นที่จริงๆที่แบบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันพื้นที่สู้รบที่แบบดุเดือดอ่ะ
2: โอ้
3: ตอนนี้ก็มีการให้ปลอดภัยที่สุดแหละให้นักท่องเที่ยวเราปลอดภัยที่สุดอย่าออกนอกเส้นทางอย่าไปอะไรอย่างเงี้ย
2: เนาะฟังเจ้าหน้าที่เขาหน่อยนะคะ
3: ใช่ไปได้ที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะต้องสรุปภาพรวมมา
2: ใช่ถึงยังก็เปิดให้เข้าก็เข้าถ้าเขายังไม่พร้อมก็แสดงว่ามันยังไม่ปลอดภัยเนาะอย่าไปฝืนอย่าไปอะไรนะคะไม่เชื่อฟังเชื่อไหมว่าตอนที่เราปิดด่านอยู่ตอนนี้ก็ยังปิดอยู่นะ 100% นี่นะคะเขาบอกว่ากองทัพเรือเนี่ยเขาบอกสามารถจะจับพวกสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุหรี่เนี่ยนะคะที่ทะลัก

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: Good Morning อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านอีกครั้งนะคะยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะรับใช้คุณผู้ฟังอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: ค่ะแพทตี้อนัญญพัฒน์นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่6โมงเช้านะคะแล้วก็แน่นอนช่วงนี้เดี๋ยวเราก็จะมีอีกหนึ่งท่านนะมาอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังก็อยากจะพูดคุยเตรียมตัวคอมเมนต์นะคะเกี่ยวกับท็อปิกของเราวันนี้ได้เลยนะจ๊ะใน Facebook ก็เข้ากันมาได้นี่หลายๆคนก็มารออยู่แล้ว
1: ต้องให้ง้างเลยไหมคะนิ้วและแป้นพิมพ
2: ์เออใช่คุณผู้ฟังเราคล่องอยู่แล้วฟรึบไม่ต้องง้าง
1: ฟรึบนะอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันค่ะถ้าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลDE นะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีวัย30กว่าของเรา
2: ค
1: นรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่อ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเรื่องการเข้ามามีอิทธิพลของภาพยนตร์เนาะหนังของจีนที่หลายๆครั้งเนี่ยมันก็มักจะพ่วงมาด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคว
2: ั
1: ฒนธรรม
2: ป้ายยา
1: ผ่านพรีเซนเตอร์นะที่เป็นดาราดังมีชื่อเสียงต่างๆนะคะนี่ก็เรียนรู้มาจากฝั่งเกาหลีเขาถนัดมากเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังบอกว่าสวัสดีครับฟ้าห้ามเชียงใหม่25องศาคือพูดถึงฟ้าห้ามเนี่ย
2: ก็อ่ะข้าวซอย
1: ดิฉันก็จะนึกถึงข้าวซอย
2: น้ำเหนียว
1: เมื่อสักครู่ที่พูดถึงบะหมี่ของจีนอันนั้นเป็นแบบน้ำมันต้นหอม
2: ใช่โอ้แพทชอบกินน้ำเหนียว
1: ชอบเหมือนกันแล้วก็มีคุณประสิทธิ์นะคะที่ทักทายเข้ามาในเช้านี้คุณหมูคุณวรวุฒิคุณสุภชัยนะคะหลายๆท่านเพิ่งจะลองคอมเมนต์ดูวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะคุณนัทยาคุณเสือคุณคนสองเมืองคุณแอมรีคุณอาร์วูดนะคะบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านครับรับชมรับฟังมาหลายปีแล้วโอ้น่ารักจริงๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อืมค่ะส่วนคุณผู้ฟังใน LINE Official ของเรานะคะมากมายหลายท่านเลยค่ะคุณกัปตันอัมพลนะคะคุณนายหัวคุณสนิทคุณธีรพลก็ทักทายส่งสติ๊กเกอร์มาคุณมณีรัตน์คุณวิบูลชัยคุณสุภชัยคุณวิสิทธิ์แล้วก็คุณนินรัตน์นี่น่ารักมากๆเขาบอกว่าถึงแม้จะไม่ได้เข้ามาทักทายบ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนแต่เพราะว่าตอนนี้ต้องทำกับข้าวตอนเช้าค่ะแต่ทำไปกินไปนะคะไม่ใช่ทำไปฟังไปคิดถึงนะคะโดยเฉพาะน้องน้ำหวานค่ะ
1: อันนั้นมันเดาหรือเปล่าทำไปกินไปน่าจะเราละ
2: คุณนินรัตน์เขาทำไปฟัง